0: และอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีจักการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางยังกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจ จะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลง อย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
0: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศท่านี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPLบารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊กเพจThailand Chess Association นั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49ซม น้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหม

0: เรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

0: ังพุทธัสสะ
1: หันนมยังสรณะนมนาปาทังพะนามะเส
0: พุทธั

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: อาวันตุ
1: ฟังให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชลวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากเลยต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้ไหมอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทยขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: นะถ้ามาถวายเป็นพระราชกุศลนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคณะข้าราชการของจังหวัดอุดรธานีนะล้นที่นั่งนะเก้าอี้ไม่พอชุดสีกะกีนะนั่งตรงพื้นเลยเมื่อวานเนี่ยมากนะมาร่วมงานฟังสวดมนต์ถวายเป็นราชกุศลแก่พระปีหลวงนะทำทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำนะจะมีเว้นอยู่บางงานเจอหลายงานเจอกันก็ต้องเว้นไปก่อนนะตั้งแต่พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ24ตุลาคมนะปีที่แล้วนะก็สวดมาเรื่อยนะเดือนแรกก็สวดอภิธรรมนะพระอภิธรรมเก็บกัมพีสวดแล้วก็มีสวด15วัน50วัน100วันนะหลังจากนั้นก็สวดมนต์นะเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านประสบนิกรของพระองค์นะท่านบำเพ็ญประโยชน์มากมายนะนำของชาวบ้านนะที่เป็นผ้าไหมเป็นอะไรนะมาทำเป็นแฟชั่นยังใช้ได้อยู่นะเขาเรียกอะไรชื่อชุดไทยชุดอะไรนั่นนะมากนะก็ราคาก็ขึ้นไปอีกนะถ้าขายตามหมู่บ้านก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะนี่ศิลปาชีพที่พระองค์ตั้งขึ้นมาเพื่อพวกเรานะประสบนิกรของพระองค์นั่นแหละทั้งได้ใช้ของดีด้วยทั้งได้ใช้สวยงามด้วยทั้งได้ราคาดีด้วยนะเป็นของพวกเครื่องฝีมือเขามีนะศิลปาชีพนี่ทำเยอะนะที่พระองค์ทำนะนี่พวกเราก็ทั้งญาติโยมทั้งทางจังหวัดทั้งท่านผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าสลับเปลี่ยนกันมานะทั้งข้าราชการหัวหน้าส่วนมาหมดนะเต็มเก้าอี้ไม่มีนั่ง รอบเมื่อวานเนี่ยนะนี่คือส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะพวกเราเชิดชูที่เป็นที่รักของพวกเราที่เขาบูชาเราเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของเมืองไทยเฉพาะสถาบันพวกเราก็รักษาให้อยู่คู่กับคนไทยนี่ส่วนจิตใจของเราก็บำเพ็ญทำงานก็ทำการกินการใช้ก็หาของมันแต่จิตใจก็ต้องดูแลก็อยู่กับเราตั้งแต่เกิดมาถ้าเราไม่ดูแลเขามันมีแต่ขนเข้าอันนะขนอะไรเข้าอันนะขนส่วนมากของดีๆไม่มานะของที่เราไม่ชอบนะมานะแต่กิเลสมันมาชอบมานะเราต้องช่วยเราต้องบำรุงต้องรักษาต้องชะล้างสิ่งสกปรกนะเรียกว่ากิเลสนะมันมาทุกทางนะมาแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองนั่นแหละนะถ้าเราไม่ดันไว้ไม่ป้องกันนะต้องจิตใจต้องอบรมด้วยสติสิ่งกิเลสเนี่ยกลัวธรรมกลัวสติธรรมกลัวปัญญาธรรมนะระลึกสติเมื่อไหร่กิเลสวิ่งบุญแล้วกลัวเพราะนั้นนะท่านถึงให้พระพุทธเจ้าถึงให้เอาธรรมมากำกับใจเพื่อความร่มเย็นของเรานั่นแหละนะอยู่กับเราเราก็ยังไม่ได้ดูแลเลี้ยงแต่ร่างกายเราก็เลี้ยงสามมื้อเครื่องใช้ไม้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์นะแต่จิตใจเราก็ต้องดูแลด้วยนะให้ทำทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะอบรมจิตใจเวลาว่างๆนะก่อนจะหลับจะนอนนะให้อบรมจิตด้วยสติด้วยปัญญานะสติกำกับปัญญาด้วยบังคับนะจิตใจให้อยู่กับบุตโธหรือลมหายใจหรืออนาปานสตินี่นี่คือบุญกุศลนะที่มาเข้ามาในจิตใจของเรานะทำให้จิตสงบนะนี่คือทางของนักปราชญ์คือพุทธเจ้านะพระองค์ทรงฟังพระบารมีมานะสี่อสงไขยนะอสงไขยนั้นคือนับไม่ได้นั่นแหละนะสี่อสงไขยนะกว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้านะมาเพื่อคือหรือขนสัตว์โลกเงินโลกต้องการทำนะแต่ไม่ทราบไม่มีใครมาสอนนะมีพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่เป็นครูของพระองค์นะรู้เองเห็นเองพุทโธขึ้นมาด้วยจิตด้วยใจของพระองค์เองนะไม่มีครูอาจารย์เรียกพุทธเจ้าพุทธสรู้เองโดยชอบนะแล้วนำธรรมนั่นแหละมาสั่งสอนประชาชนสาวกอรหันต์เกิดขึ้นได้เพราะพุทธเจ้าเป็นผู้มาประกาศสอนสั่งสอนสาวกก็คือผู้เดินตามผู้ฟังผู้ที่มีจิตใจเบาบางกิเลสเบาบางฟังครั้งสองครั้งจิตก็หลุดไปแล้วผู้ที่สร้างบุญสร้างวาสนามาในสมัยพุทธเจ้านะยังมีพุทธเจ้าอีกจะมาตรัสรู้อีกนะการข้างหน้ายังมีอีกพวกเราทำบุญบางท่านบางคนก็อธิษฐานว่าพุทธเจ้าองค์ข้างหน้านะมีชื่อด้วยนะมีชื่อด้วยมีคนอยากไปด้วยทำบุญให้ทานก็อธิษฐานไปพบพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้านะแต่ผู้ที่อยู่เวียนไม่อยากเกิดอยากตายบ่อยนั่นนะคือเกิด วนไปเวียนมาอยู่นี่เบื่อแล้วว่างั้นเหรอเออขอไปชาตินี้ชาติหน้าหรือเร็วๆนี้อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็มีนะเขาเร่งอุตส่าห์พยายามนะให้ขยันหมั่นเพียรนะมัวแต่โอเออยู่ก็ไปแต่ปากนะไม่ลงมือปฏิบัตินะดูอ่านธรรมอ่านศึกษาธรรมแล้วก็ให้ปฏิบัตินะดูแต่ตำราแต่กิเลสมันไม่หลุดนะต้องปฏิบัติต้องมาอบรมจิตใจต้องมาสติปัญญาต้องมาอบรมนะดูร่างกายของเรานะแต่ละท่านแต่ละคนเหมือนกันนะจะเกิดชาติชั้นวรรณะใดก็เหมือนกันนะมีกิเลสด้วยกันนะมีการอบถ้าขยันหมั่นเพียรนะก็มีการรู้เห็นได้คือไม่ได้ถ้าไม่ได้ผูกขาดพระเจ้านะทำยังทันสมัยอยู่ระลึกเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นนะพุทโธเมื่อไหร่ก็ถึงพุทธเจ้าเมื่อนั้นนะคือทันสมัยอยู่ตลอดนะเหมือนกับว่าเป็นตลาดแห่งความดีนะของพระพุทธเจ้าของพวกเรานะก็มีไปจากทานนี่แหละเริ่มต้นนะท่านทำให้มาประกาศให้เรารู้แล้วนะอย่างพระเวสสันดรอย่างนี้การให้ทานเนี่ยไม่มีใครเกินนะให้ไม่หยุดไม่ถอยนะให้จนเขาไล่นะกิเลสเห็นไหมมันไม่อยากให้คนอื่นทำบุญทำทานนะไล่พระองค์ก็ไม่อยู่ก็ไปเห็นไหมนี่คือมาท่านเขาเรียกมหาชาตินะพระเวสสันดรการให้ทานเนี่ยเป็นเลิศนะนี่คือก็แบบอย่างนะให้พวกเราได้นำไปปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติไปทำเหมือนท่านนะนี่คือการให้ทานการสร้างบารมีไม่ได้เกิดเองนะก็อยู่ที่เราต้องทำเองสร้างเองนะจะเรียกร้องเฉยๆไม่ได้นะบารมีต้องสร้างเองปัญญาบารมีทานบารมีนะอย่างครูบาอาจารย์ท่านพาทำนะอย่างหลวงตางี้หลวงตามหาบัวงี้ตอนท่านยังอยู่กับพวกเรานะของทานเนี่ยเต็มโกดังเลยนะแต่ก่อนโกดังเล็กๆนะทำไปทำมามันแน่นนะขยายโกดังเห็นไหมไม่เคยว่างเลยโกดังเต็มเช้ามาก็คนออกแล้วนะไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนไปสถานที่ราชการตำรวจนะเห็นไหมท่านทำให้พวกเราดูท่านพอแล้วนะหลวงตาท่านพอแล้วท่านพอทุกอย่างนะแต่ทำเพื่อสั่งสอนให้ลูกหลานได้ประพฤติได้เห็นนะนี่คือการสร้างคุณงามความดีเราก็ไปตามกำลังของเรานะทำครั้งละเล็กครั้งละน้อยเหมือนฝนนั่นแหละนะตกอยู่เรื่อยๆตกไม่หยุดไม่ถอยท่วมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าฝนเมฆเล็กๆแล้วไม่น้ำไม่มีไม่พอท่วมเหมือนกันนะบุญกุศลเหมือนกันเราก็สร้างมีโอกาสคือร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะเราจะอยู่ไปนานค้ำฟ้าไม่มีนะตายได้ทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่บางทีเด็กไปก่อนก็มีเพราะสังขารร่างกายเนี่ยมันขอไม่เที่ยงนะมันประชุมกันด้วยดินน้ำไฟลมนี่แหละนะมันไม่ใช่ของเราเลยนะมันจะไปเมื่อไหร่ก็ไปมันจะแตกเมื่อไหร่ก็ไปแตกของมันนะลมเข้าไม่ออกก็ตายนะตายแล้วเขาก็ไปเผาแล้วนะไม่เหลือแล้วเหลือแต่จิตนะจิตเราถ้าไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้มีเครื่องหนุนนะเป็นทุนเราจะเอาอะไรไปข้างหน้านะก็ไปก็ว้าเวอยู่ก็ว้าเวนะไปก็ต้องให้พร้อมนะให้สมกับเกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นลาภประเสริฐแล้วนะ ท่านให้พวกเรานำไปเพื่อปฏิบัตินะคุณงามความดีนะสร้างด้วยกันทุกคนได้ทุกกันทุกคนไม่ได้อยู่ที่พระพวกเราก็ทำได้นะการพูดธรรมะขึ้นมาสมควรใช้เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: อัปมาดวักวรรณนาว่าด้วยความไม่ประมาทผู้ไม่ตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความสองประการนี้โดยความแตกต่างกันคือรู้ความแตกต่างกันทั้งสองประการนี้แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงในความไม่ประมาทพอใจในธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีฌานมีความเพียรมั่นคงติดต่อไม่ขาดสายย่อมถูกต้องนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอธิบายความในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตพระศาสดาตรัสว่าไม่มีธรรมอะไรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะเป็นไปเพื่อโทษใหญ่เท่ากับความประมาทและทำนองเดียวกันไม่มีธรรมใดแม้สักอย่างเดียวอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความประมาทนั้นโดยใจความได้แก่ความนอนใจว่าไม่เป็นไรการขาดความระวังพระอรรถกถาจารย์ชอบ

มี2นัยยะคือนัยยะที่1หมายถึงความระวังเช่นที่ตรัสต่อปัญหาของอชิตมานพสิทธิ์พราหมณ์ภาวรีซึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ำหลั่งไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นละได้โดยทำอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันสติมีความหมายในทางระวังอารมณ์ในยะที่สองสติหมายถึงการระลึกถึงกิจที่เคยทำและคำที่เคยพูดไปแล้วแม่นานได้เช่นที่ตรัสในนาถกรณธรรมสูตรเป็นต้นระลึกได้ว่าเคยพูดไว้อย่างไรเคยทำไว้อย่างไรความไม่ประมาทอาจคลุมถึงสติทั้งสองลักษณะนี้แต่เน้นหนักไปในความระวังเช่นที่ทรงแสดงเรื่องควรทำความไม่ประมาทใน4สถานคือ 1. ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อันน่ากำหนัด 2. ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันน่าขัดเคือง 3. ระวังใจไม่ให้หวงในอารมณ์อันน่าหลง 4. ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันน่ามัวเมาพระพุทธองค์ทรงตำหนิความประมาทไว้มากและทรงสรรเสริญความไม่ประมาทไว้มากเช่นกันเช่นว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเป็นต้นในที่นี้ทรงสรรเสริญว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายกล่าวคือเป็นทางแห่งพระนิพพานส่วนความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือเป็นทางเสื่อมเป็นทางอบายเป็นทางทำลายคุณงามความดีทั้งปวงความไม่ประมาททรงเรียกว่าเป็นอมตะบทคือเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคนยังประมาทอยู่ตราบใดย่อมยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสังสารวัฏตราบนั้นเพราะฉะนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งความตายบัณฑิตรู้ความแตกต่างแห่งธรรม2อย่างนี้แล้วย่อมพอใจแต่ในความไม่ประมาทเห็นแจ้งว่าความประมาทเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดต้องเสียใจภายหลังความย่อยยับทั้งในโลกทั้งในทางโลกและทางธรรมความไม่ประมาทย่อมเป็นทางความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปจนถึงเป็นเครื่องมือแห่งการบรรลุพระนิพพานอันเกษมจากโยคะเพราะเหตุนี้ในปรินิพพานสมัยพระศาสดาจึงทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือกันว่านั่นเป็นปัจฉิมโอวาทแห่งพระองค์เรื่องประกอบพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเดิมทีชื่อสามาเป็นธิดาเศรษฐีนามพัทธวดีในพัทธวดีนครเป็นสหายกับโคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีท่านเรียกว่าเป็นอทิฏฐอุปสหายแปลว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกันกล่าวคือเศรษฐีทั้งสองต่างได้ทราบเกียรติคุณของกันและกันจากหมู่พ่อค้าที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างเมืองทั้งสองแล้วต้องการคบกันไว้เป็นมิตรต่างก็ส่งบรรณาการให้กันโดยฝากพ่อค้าไปคราวหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคขึ้นในเมืองพัทธวดีเป็นโรคระบาด ที่ทำลายชีวิตคนมากคือเมืองอินเดียโดยปกติสกปรกมากเมื่อเกิดโรคระบาดคนตายกันครั้งละมากๆเสมอเขามีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าจะหนีอหิวาต้องพังฝาเรือนหนีออกทางประตูไม่ได้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปเป็นเพียงสำนวนอย่างหนึ่งแต่มีความหมายอย่างอื่นเช่นคำว่ากินปูนร้อนทองในภาษาของเรามิได้หมายความว่ากินปูนจริงแต่หมายความว่าเมื่อทำผิดแล้วเดือดร้อนไปเองหรือว่าคนนี้เป็นวัวสันหลังหวะก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่าเป็นคนมีความผิดแล้วชอบระแวงดังนี้เป็นต้นคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตรงตามตัวหนังสือก็แล้วไปถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการหนีอหิวาเพราะในบาลีและอรรถกถาทุกแห่งพูดถึงการหนีอหิวาครั้งใดก็ทำลายฝาเรือนหนีไปครั้งนั้นรวมความว่าพัทธวดีเศรษฐีและพัญญารวมทั้งบุตรีคนหนึ่งชื่อสามาหนีอหิวาพากันมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีเพื่อพึ่งพาอาศัยโคสกะเศรษฐีสหายกันในระหว่างทางเสบียงหมดแต่ต้องอดทนเดินต่อไปจนถึงประตูเมืองโกสัมพีทั้งสามต้องอิดโรยด้วยความหิวและลมแดดอย่างน่าสงสารความอดทนอย่างเดียวทำให้ถึงเมืองโกสัมพีแต่ก็ถึงด้วยความยากลำบากเต็มทนทั้งสามพักที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐีกล่าวขึ้นว่าสภาพของเราในเวลานี้แม้มารดาบิดาก็ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการพบเราควรบำรุงร่างกายให้ดีพอสมควรเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปหาเศรษฐีสหายของเราฉันทราบมาว่า

0: สกะสหายของเราสละทรัพย์วรพันธ์ให้ทานแก่คนเดินทางและคนกำพร้าคนยากจนเป็นต้นเราควรให้ลูกสาวสามาไปขออาหารมาเลี้ยงดูกันบำรุงสรีระให้กระปี้กระเป๋าสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปหาสหายปัญญาเศรษฐีและธิดาก็เห็นด้วยกับข้อปรารภของเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นสามาถือภาชนะเดินปะปนไปกับคนขอทานคนกำพร้าอนาถาประเภทต่างๆแน่นอนความละอายต้องมีอยู่เป็นอันมากแต่ความจำเป็นคือความวิบัติได้เข้ามาตัดความละอายนั้นให้ขาดลงเธอเดินก้มหน้าตามคนทั้งหลายไปเมื่อถึงวาระของเธอผู้แจกทานชื่อมิตตะกุดุมพีถามขึ้นว่าเธอรับกี่ส่วน3ส่วนค่ะเธอตอบมิตตะกุดุมพีก็มอบให้3ส่วนเธอได้นำอาหารมาให้มารดาบิดาฝ่ายมารดาพยายามอ้อนวอนให้สามีบริโภคก่อนส่วนตนและลูกหญิงจักบริโภคภายหลังแต่เศรษฐีบริโภคมากเกินไปคืนนั้นอาหารไม่ย่อยพอรุ่งเช้าก็สิ้นชีพความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นแก่มารดาและลูกหญิงทั้งสองอีกวันนั้นสามาไปขออาหาร2ส่วนคนแจกทานก็ให้ตามต้องการเธอนำมาแล้วอ้อนวอนให้มารดาบริโภคมารดาของเธอบริโภคแล้วอาหารไม่ย่อยอีกสิ้นชีพในวันนั้นคราวนี้สามามีความทุกข์โทมนัสอย่างใหญ่หลวงวันรุ่งขึ้นร้องไห้คร่ำควรวญไปกับคนขอทานไปขออาหารจากมิตะกุดุมพีต้องการเท่าไหร่หนึ่งส่วนเจ้าข้าเธอตอบมิตะกุดุมพีจำได้จึงด่าใส่หน้าว่าชิบหายเสถิดหญิงถอยเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณทองของเจ้าวันนี้เองหรือวันก่อนขอ3ส่วนเมื่อวาน2ส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวสามาสติผู้กำเนิดและเจริญเติบโตในตระกูลอันไพศาลมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเมื่อได้ฟังดังนี้มีความรู้สึกประหนึ่งว่ามีอาวุธอันแหลมคมเสียบเข้าที่อกหรือเหมือนใครเอาน้ำกรดมาราดรดบนแผลมันเจ็บแสบสุดจะพรรณนาได้จึงร้องถามย้ำออกไปอีกว่าท่านว่าอะไรนั่นนายมิตรกุดุมพีย้ำให้ฟังอีกเหมือนกันว่าวันก่อนเจ้ารับเอาไป3ส่วนเมื่อวานนี้รับไป2ส่วนวันนี้รับเพียงส่วนเดียวฉันถามเจ้าว่าเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของตัววันนี้เองหรือนายท่านโปรดอย่าเข้าใจว่าฉันรับไปเพื่อตัวคนเดียวที่ฉันรับไป3ส่วนวันก่อนนั้นเพราะเรามีอยู่ด้วยกัน3คนคือพ่อแม่และฉันวันก่อนนี้พ่อฉันรับประทานอาหารแล้วตายเมื่อวานนี้แม่รับประทานแล้วตายวันนี้จึงเหลือฉันเพียงคนเดียวฉันจึงขอเพียงส่วนเดียวพ่อแม่ของเจ้าคือใครมาจากไหนเมื่อพ่อแม่ตายหมดแล้วเจ้าจะอยู่กับใครมิตรกุดุมพีถามอย่างสงสารและเห็นใจสามาเล่าเรื่องทั้งปวงให้มิตรกุดุมพีฟังไม่ได้ปิดบังอำพรางเลยมิตรกุดุมพีฟังแล้วเศร้าใจเหลือเกินจนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้เอามือลูบศีรษะสามาจุ่มพิษที่ศีรษะด้วยเมตตาอย่างลูกแล้วกล่าวว่าอย่าคิดอะไรมากเลยสามาจะเป็นธิดาของพัทวดีเศรษฐีก็เหมือนเป็นธิดาของเราตั้งแต่วันนี้ไปจงเป็นธิดาของเราดังนี้แล้วพาไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกหญิงและให้เป็นลูกหญิงคนโตสามาก็มีความสุขขึ้นตามปกติการรับทานที่โรงทานนั้นมีเสียงอึกทึกเอ็ดอึงมากเพราะแย่งกันเข้าไปรับแม้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแจกอะไรให้แขกแม้พวกที่ได้รับการศึกษาแล้วก็แย่งกันเอ็ดอึงจนหน้าเวียนหัวไม่ต้องกล่าวถึงพวกขอทานธรรมดาสามาคงได้เห็นช่องทางอะไรบางอย่างตั้งแต่คราวที่ตนมาขอแล้วเมื่อได้ยินเสียงเอ็ดอึงวันหนึ่งจึงพูดกับมิตรกุดุมพีว่าไม่สามารถทำคนเหล่านั้นให้เงียบเสียงได้หรือมิตรกุดุมพีตอบว่าไม่สามารถทำได้เธอจึงบอกว่าน่าจะทำได้ทำอย่างไรลูกคุณพ่อให้คนล้อมโรงทานเข้ามีประตู2ด้านด้านหนึ่งเข้าด้านหนึ่งออกให้เข้าและออกได้เป็นแถวเรียงหนึ่งวงเล็บเปิดแบบที่พวกเราสมัยนี้เข้าคิวซื้อตั๋วรถไฟเป็นต้นวงเล็บปิดเข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เสียงเอ็ดอึงเสียงแย่งกันก็จะหมดไปมิตรกุดุมพีเห็นว่าอุบายนั้นดีจึงได้ให้คนทำอย่างนั้นเสียงเซ็งแซ่หมดไปจริงๆมิตรกุดุมพีสบายใจมากฝ่ายโคสกะเศรษฐีเจ้าของทานเคยได้ยินเสียงเซ็งแซ่ก็ยินดีว่าเป็นเสียงในโรงทานของตนเมื่อมันได้ยิน 2-3 วันประหลาดใจ เมื่อพบมิตรกุฎุมพีก็ถามรู้เรื่องทั้งปวงแล้วจึงรับสามาไว้ในฐานะธิดาของตนมอบหญิงอื่นจำนวนร้อยให้เป็นบริวารชื่อของสามาได้มีคำต่อท้ายว่าวดีเป็นสามาวดีเพราะเธอให้ล้อมรั้วที่โรงทานวดีแปลว่ารั้วสามาวดีมีความสุขความเพลิดเพลินอยู่ท่ามกลางบริวารไม่นานนักชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอีกวันหนึ่งเธอไปอาบน้ำที่ท่าน้ำกับบริวารในงานนักขัตฤกษ์บังเอิญต้องเดินผ่านทางพรานหลวงพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหบัญชรคือหน้าต่างทอดพระเนตรเห็นสามาวดีแล้วเกิดปฏิภัทจึงตรัสถามราชบุรุษว่าเป็นใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นธิดาของโคสกะเศรษฐีจึงทรงสั่งพระราชสารไปว่าขอให้เศรษฐีมอบธิดาชื่อสามาวดีให้ฉันแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เพราะเกรงลูกสาวจะไปลำบากในวังและเกรงว่าหากพลาดพลั้งลงอาจมีโทษถึงประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นอาจถูกบอยตีโดยพระราชอาทยาพระราชาอุเทนทรงส่งพระราชสารไปถึง2ครั้งแต่เศรษฐีก็คงยืนกรานอยู่นั่นเองพระราชาทรงกริ้วจึงรับสั่งให้จับเศรษฐีและภรรยาคลาออกนอกเรือนให้ตีตราปิดบ้านใครเข้าไม่ได้สามาวดีกลับจากอาบน้ำเข้าบ้านไม่ได้อะไรกันนี้ครับพ่อพระราชาต้องการเจ้าแต่พ่อไม่ให้จึงรับสั่งให้ปิดบ้านสามาอึ้งอยู่ครู่หนึ่งมองเห็นว่าการฝืนพระราชโองการมีแต่โทษหามีคุณประการใดไม่จึงบอกพ่อว่าเมื่อพระราชาทรงพระประสงค์ต้องถวายพ่อหากเจ้าไม่ขัดข้องพ่อก็ไม่ขัดข้องเหมือนกันเป็นอันว่าพระเจ้าอุเทนได้สามาวดีมาเป็นพระมเหสีตามพระประสงค์ตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแต่นั้นมานางก็เป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนมีพระมเหสีหลายพระองค์เช่นพระนางวาสุลทัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัชโชตแห่งอุเชนีนครและพระนางมาคันธียาสาวงามแห่งมาคันธียคามเป็นต้นพระนางแรกไม่มีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดีส่วนพระนางหลังมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่มากและเป็นผู้ก่อเหตุให้พระนางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นจึงต้องขอเล่าเรื่องของพระนางไว้ในที่นี้ด้วยพระนางมาคันธียาเป็นบุตรีของพราหมณ์ชื่อมาคันธียะในแคว้นกุรุคือนิวเดลฮีปัจจุบันปรากฏว่าเป็นคนสวยมากปานเทพอัปสรเมื่ออยู่ในวัยสาวมีคนมาขอกันมากล้วนแต่ตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นแต่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาบอกว่าคนเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับบุตรีของตนจึงไม่ยอมให้วันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์มาคันธียะและภรรยาว่าหากพระองค์เสด็จไปโปรดก็จะสามารถสำเร็จอนาคามิผลได้จึงเสด็จไปสู่ที่บูชาไฟของพราหมณ์นั้นพราหมณ์ได้เห็นพระตถาคตผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทุกประการแล้วคิดว่าคนอื่นจะเลิศกว่านี้มิได้มีบุรุษผู้นี้สมควรแก่ธิดาของเราเราจะให้เขาครองเรือนอยู่ด้วยกันเขากล่าวกับพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีบุตรีอยู่คนหนึ่งสวยมากข้าพเจ้ามองไม่เห็นใครเหมาะสมเท่าท่านท่านควรเป็นพระศาสดาของเธอข้าพเจ้าจะยกเธอให้แก่ท่านขอท่านจงยืนคอยอยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวหนึ่งพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรพราหมณ์เข้าไปในบ้านบอกภรรยาให้แต่งตัวบุตรีให้ดีแล้วนำออกไปภายนอกเพราะได้พบบุรุษอันสมควรแก่นางแล้วข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วมีคนมาดูกันมากด้วยสงสัยว่าชายผู้นั้นจะมีลักษณะประการใดพระศาสดาได้เหยียบรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จเลี่ยงไปประทับที่อื่นท่านกล่าวว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานแล้วเหยียบไว้นั้นทรงประสงค์ให้บุคคลใดเห็นบุคคลนั้นเท่านั้นจึงจะเห็นรอยพระบาทนั้นจะไม่ลบเพราะช้างเหยียบฝนตกหนักหรือลมพัดแรงพราหมณ์และภรรยาพร้อมทั้งบุตรีเที่ยวเดินตามหาพระศาสดาแต่ไม่เห็นนางพราหมณ์ได้เห็นรอยพระบาทก่อนจึงถามพราหมณ์ว่านี่เป็นรอยเท้าของท่านผู้นั้นหรือพราหมณ์ตอบว่าใช่นางพราหมณ์ตรวจดูลักษณะพระบาทแล้วกล่าวกับสามีว่านี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้คล้องในเกาะในกามารม แล้วได้กล่าวกับลักษณะแห่งเท้าว่าคนเจ้าราคะรอยเท้ากระยงคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะหนักทางปลายนิ้วเท้ารอยเท้าชนีเป็นรอยเท้าของคนไม่มีกิเลสพราหมณ์บอกว่านางพราหมณ์อดดีอวดรู้ไม่เข้าเรื่องบอกให้นางนิ่งเสียแต่พราหมณีก็ยังยืนยันความเห็นของตนว่ารอยเท้าชนีเป็นของคนที่ไม่มีกิเลสพราหมณ์เที่ยวเดินตามหาจนพบพระพุทธเจ้าจึงทูลขอให้รับลูกสาวของตนไว้เป็นภรรยาพระศาสดาตรัสเล่าชีวประวัติของพระองค์ให้พราหมณ์ฟังตั้งแต่ต้นว่าทรงมีความสุขมาอย่างไรจนเสด็จออกผนวดถูกนางตัณหาราคาอรดียั่วเยาแต่หาทรงพึงพระทัยในนางเหล่านั้นไม่แล้วตรัสย้ำว่าพราหมณ์เอ๋ยเราไม่ได้พอใจในเมถุนคือการเสพกามเพราะได้เห็นนางตัณหาราคาอรดีผู้สวยเลิศก็ฉะไหนเล่าเราจะพอใจในธิดาของท่านอันเต็มไปด้วยมูดและกริกคืออุจจาระปัสสาวะเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอื่นอีกโดยอเนกปริยายเมื่อจบลงพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอนาคามิผลฝ่ายนางมาคันธยาผูกอาฆาตในพระศาสดาว่าสมณะนี้ปากร้ายนักเมื่อไม่ต้องการเราก็ควรจะบอกเพียงว่าไม่ต้องการหรือตอบเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมันญาติอันดีของสุภาพบุรุษแต่นี่กลับดูหมิ่นเราว่าเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเอาเถอะเมื่อใดเราได้พัสดาอันพรั่งพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศโภคะยศและวัยแล้วเราจะแก้แค้นพระสมณะโคดมนี้ให้ได้มีปัญหาที่ถามกันอยู่เสมอว่าพระศาสดาตรัสคำเช่นนี้ทำไมพระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าเมื่อตรัสออกไปแล้วนางมาคันธยาจะผูกอาฆาตในพระองค์พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระศาสดาทรงทราบดีแต่ทรงมุ่งมากผลแก่พราหมณ์และพราหมณีทั้งสองธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงคำนึงว่าตรัสออกไปแล้วใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทรงมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้งใครจะอาฆาตก็เป็นเรื่องของใครคนนั้นพระวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นต้องจริงและเป็นประโยชน์ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีสำเร็จอนาคามิผลแล้วพามาคันธยาบุตรีไปฝากไว้กับจูละมาคันธยาผู้เป็นอาแล้วออกบวชในสำนักพระศาสดาไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลฝ่ายจูละมาคันธยะคิดว่าหลานของตนไม่สมควรแก่คนต่ำจึงนำไปสู่โกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงรับไว้และแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีมีบริวาร500ขณะที่พระนางมาคันธยาทรงเป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นพระศาสดาก็เสด็จมาโกสัมพีพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงจ้างคนให้เที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จนพระอนนท์ทนไม่ไหวทูลให้เสด็จไปเมืองอื่นแต่พระศาสดาไม่ได้ทรงหวั่นไหวตรัสกับพระอนนท์ว่าถ้าไปไหนมีคนด่าแล้วหนีก็ต้องหนีกันอยู่เรื่อยไปในที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่พระศาสดาทรงเตือนและทรงยืนยันว่าเราจักอดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินของผู้อื่นดังช้างศึกในสงครามอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วบุคคลย่อมนำสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมสัตว์ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนที่ฝึกให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดพระศาสดาตรัสกับแก่พระอานนท์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะสงบลงภายในวันที่7จะไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกไปเลยฝ่ายพระนางมาคันธยาทราบว่าการจ้างคนเที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถให้พระองค์เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีได้จึงคิดว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์คอยอุปถัมภ์บำรุงอยู่พระพุทธเจ้าจึงอยู่ได้หากกำจัดพระนางสามาวดีเสียพระพุทธเจ้าขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงก็จะเสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไปเองพระนางหาเรื่องจะใส่ความพระนางสามาวดีว่าคิดนอกพระทัยพระอุเทนเอาพระทัยไปฝักใฝ่กับพระพุทธเจ้าจึงให้อามาคันธยะเอาไก่เป็น8ตัวและไก่ตาย8ตัวมาถวายพระราชาขณะที่พระราชาประทับณห้องเสวยน้ำจันทร์มีผู้นำไก่มาถวายพระเจ้าข้ามหาดเล็กทูลใครพระราชาตรัสถาม ปุโรหิตมาคันธยะพระเจ้าค่ะเท่าไร8ตัวพระเจ้าค่ะเออดีแกงแก้มเล่าพระราชาตัดพลางทรงพระสวนให้ใครแกงดีพระนางสามาวดีพยาค่ะพระนางมาคันธยาทูลพระนางสามาวดีและบริวารว่างงานเที่ยวเตร่อยู่ทุกวันพระราชารับสั่งให้มหาเล็กนำไก่ไปให้พระนางสามาวดีแกงพระนางมาคันธยาให้รางวัลแก่มหาเล็กกระซิบให้นำไก่เป็น8ตัวไปพระนางสามาวดีทูลกลับมาว่าพระนางแกงถวายไม่ได้เพราะไม่ทรงทำปาณาติบาตพระนางมาคันธยาทูลพระเจ้าอุเทนว่าขอพระองค์ทรงลองใหม่คือรับสั่งว่าให้แกงไปถวายพระสมณโคดมคราวนี้พระองค์จักทรงทราบว่าหญิงเหล่านั้นทำปาณาติบาตหรือไม่ทำพระราชารับสั่งอย่างนั้นพระนางมาคันธยากระซิบให้นำไก่ตาย8ตัวไปพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นไก่ตายแล้วและพระราชามีกระแสรับสั่งให้แกงไปถวายพระพุทธเจ้าก็ทรงโสมนัสตรัสว่านี้เป็นหน้าที่ของเรามหาเล็กนำความนั้นมาทูลแด่พระราชาพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงทูลว่าทรงเห็นไหมหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรเมื่อรับสั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์ไม่ทรงกระทำแต่พอรับสั่งว่าให้แกงถวายพระสมณโคดมก็รีบทำทีเดียวพระเจ้าอุเทนทรงเฉยเสียตามปกติพระราชาจะประทับที่ปราสาทของพระนางทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุรทัตตาและพระนางมาคันธยาแห่งละ7วันพระนางมาคันธยาทราบว่าอีกวัน2วันพระราชาจะเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีจึงสั่งให้อาว่าให้นำงูตัวหนึ่งมาให้และให้ถอนเขี้ยวออกให้หมดเสียก่อนพระนางได้งูมาแล้วเอางูใส่ไว้ในช่องหนึ่งในรางพินแล้วเอากลุ่มดอกไม้อุดเสียงูนอนอยู่ในรางพินนั้น 2-3 วันในวันที่พระราชาจะเสด็จสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาทูลว่ามหาราชหม่อมฉันสุบินร้ายพระองค์ไม่ควรเสด็จไปที่นั่นแต่พระราชาไม่ทรงเชื่อพระนางทูลถึง3ครั้งเมื่อพระราชาทรงยืนยันอยู่พระนางก็ขอตามเสด็จด้วยพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้กลับก็ไม่ยอมกลับทรงอ้างว่าไม่ทราบจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นที่ตามเสด็จมาก็เพราะทรงเป็นห่วงพระราชาเสด็จไปไหนก็ทรงนำพินคู่พระทัยไปด้วยทรงวางไว้เบื้องบนพระเศียรและบรรทมพระนางมาคันธยาเสด็จกลับไปกลับมาอยู่ในห้องบรรทมเมื่อได้โอกาสก็นำเอากลุ่มดอกไม้ในรางพินออกงูซึ่งอดอาหารมา 2-3 วันแล้วเลื้อยออกมาแผ่พังพานอยู่บนพระแท่นบรรทมพระนางมาคันธยาจึงร้องขึ้นด้วยเสียงดังว่างูพระเจ้าข้าแล้วพระนางก็ด่าพระราชาและพระนางสามาวดีเสียมากมายเป็นต้นว่าพระราชาพระองค์นี้โง่นักไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราอีหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้รับเลี้ยงดูหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วพวกมันจะอยู่กันสบายหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระชนอยู่มันอยู่ลำบากกันนักหรือวันนี้เองเราฝันร้ายพยายามเฝ้าวอนว่าอย่าเสด็จประสาทของอีหญิงถอยคนนี้แต่พระราชาโง่เขลาก็หาฟังไม่พระราชาทรงพิโรธมากเพราะหลายครั้งหลายคราวมาแล้วแต่ไม่ประจักษ์ชัดเหมือนคราวนี้ทรงโก่งธนูจะยิงพระนางสามาวดีและหญิงบริวารเสียให้สิ้นพระนางสามาวดีให้อวาดแก่บริวารของตนว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วขอพวกเราจงแผ่เมตตาไปยังพระราชาพระเทวีและในตนให้มีจิตสม่ำเสมออย่าได้โกรธใครเลยธนูของพระเจ้าอุเทนนั้นร้ายแรงนักว่าสามารถทำลายแม้ศิลาแท่งทึบได้ทรงปล่อยลูกศรอาบยาพิษพุ่งอุรับประเทศของพระนางสามาวดีแต่ด้วยอำนาจแห่งเมตตานุภาพลูกศรได้หวนกลับมายังพระองค์มีอาการประหนึ่งว่าจะจองหทัยของพระองค์แล้วตกลงพระราชาทรงดำริว่าลูกศรไม่มีจิตยังรู้คุณของพระนางสามาวดีก็เราเป็นผู้มีจิตฉนายจึงไม่รู้คุณของพระนางดังนี้แล้วทรงทิ้งธนูทรงนั่งกระโยงประคองอัญชลีอยู่แทบพระบาทของพระนางสามาวดีขอให้พระนางสามาวดีทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์แต่พระนางทูลว่าขอจะได้ทรงถือพระนางเป็นที่พึ่งเลยพระนางถือผู้ใดเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงทรงถือผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยผู้นั้นคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนพระราชาและความเลื่อมใสพระศาสดาแล้วทรงนิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เสวยที่พระราชนิเวศ7วันทรงขอร้องให้พระนางสามาวดีรับพรพระนางจึงทูลขอพรว่าขอให้อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาเสวยในพระราชวังเป็นหนึ่งนิดพระนางไม่ต้องการพรอย่างอื่นพระราชาจึงทูลอาราธนาพระศาสดาแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรไปเสวยในที่เดียวเป็นประจำเพราะประชาชนย่อมต้องการให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังบ้านเรือนของเขาบ้างถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด้วยเถิดพระศาสดาทรงมอบหน้าที่นั้นให้พระอานนท์ตั้งแต่นั้นมาพระอานนท์ก็พาภิกษุประมาณ500รูปไปสู่ราชกุลเป็นหนึ่งนิดพระนางสามาวดีและบริวารก็ได้ถวายทานได้ฟังธรรมอยู่เนืองนิดเช่นเดียวกันส่วนพระนางมาคันธยามีความคั่งแค้นเพิ่มพูนขึ้นพระตนได้ทำสิ่งใดลงไปคาดผลอย่างหนึ่งแต่ผลอีกอย่างหนึ่งกลับเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นพระราชายังไปเลื่อมใสในพระสมณะโคดมเสียอีกพระนางทรงดำริว่าคราวนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายสามาวดีเอ๋ยมึงต้องตายอย่างแน่นอนพระนางขอร้องให้อามาคันธยะไปสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีเปิดเรือนคลังแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วพันเสาปราสาทขังหญิงซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขไว้ในห้องลั่นดานประตูภายนอกเสร็จแล้วเผาปราสาทขณะนั้นพระเจ้าอุเทนเสด็จสู่พระราชอุทยานเพื่อทรงกีฬาบางอย่างพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นนายมาคันธยะทำเช่นนั้นจึงเสด็จมาถามว่าทำอะไรกันเขาทูลตอบว่าพระราชารับสั่งให้ทำเพื่อให้ปราสาทพระปราสาทมั่นคงขอพระนางเสด็จเข้าประทับในห้องเสียเถิดเมื่อพระนางสามาวดีและบริวารเสด็จเข้าห้องแล้วเขาก็ลั่นดานประตูภายนอกหมดแล้วจุดไฟเผาปราสาทพระนางสามาวดีทรงทราบว่าจะถูกเผาทั้งเป็นดังนั้นจึงให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่าเมื่อพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เคยถูกไฟเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดหญิงเหล่านั้นขณะที่พระตำหนักถูกไฟไหม้อยู่ก็มนสิการเวทนาปริคหะกรรมฐานคือกำหนดเวทนาบางพวกได้บรรลุโสดาบันบางพวกเป็นสกทาคามีบางพวกเป็นอนาคามีสมจริงดังที่พระธรรมสังฆาหถาจารย์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตฉันอาหารแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภายในบุรีของพระเจ้าอุเทนถูกไฟไหม้หญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้ทำการกิริยาคือตายแล้วสำปรายภพของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอพระศาสดาตรัสว่าบาสิกาเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีอุบาสิกาเหล่านั้นทำการอย่างไม่ไร้ผลพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าโลกมีความหลงเป็นเครื่องผูกพันจึงปรากฏให้เห็นเสมือนมีรูปควรแก่ความยึดมั่นถือมั่นคนผ่านมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมจึงมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเที่ยงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งพระศาสดาทรงแสดงธรรมต่อไปว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารที่ไม่ประมาททำบุญกรรมอยู่เป็นนิดก็มีที่ประมาททำบาปกรรมอยู่เนืองๆก็มีเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสวยสุขบ้างทุกบ้างพระราชาทรงทราบข่าวเรื่องพระตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้รีบเสด็จมาแต่ไม่ทันการเสียแล้วทรงโทมนัสอย่างลึกซึ้งทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระนางสามาวดีแล้วความโศกสลดได้กินลึกลงไปในหทัยของพระองค์ทรงพิจารณาเหตุผลแล้วแน่พระทัยว่าการครั้งนี้ต้องเป็นการกระทำของพระนางมาคันธยาแต่หากจะถามตรงๆพระนางคงไม่รับจำต้องออกอุบายถามจึงตรัสกับอมาตย์ซึ่งแวดล้อมอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้เรานั่งนอนหาเป็นสุขไหมคอยระแวงแต่พระนางสามาวดีเพราะเธอคอยหาช่องทำอันตรายเราอยู่เป็นนิดบัดนี้พระนางนั้นสิ้นพระชนแล้ว เป็นความสุขของเราจริงหนอผู้ทำกรรมนี้คงจะมีความรักในเราอย่างหนักแน่นใครหนอทำกรรมนี้ขณะนั้นพระนางมาคันธยาเฝ้าอยู่เห็นเป็นโอกาสเช่นนั้นจึงทูลขึ้นข้าแต่พระองค์คนอื่นใครเล่าจากจงรักภักดีต่อพระองค์เท่าหม่อมฉันกรรมอันนี้หม่อมฉันทำแล้วโดยสั่งอาให้ทำพระราชาทรงทำทีเป็นพอพระทัยรับสั่งว่าจะพระราชทานพรให้พระนางและหมู่ญาติขอให้พระนางสั่งหมู่ญาติเข้ามาเฝ้าด้วยพระนางมาคันธยาได้สั่งหมู่ญาติเข้ามาพระราชาให้ทำการต้อนรับญาติเหล่านั้นด้วยการทำสักการะพระราชทานของเป็นอันมากให้เป็นบำเหน็จความดีความชอบของพระนางมาคันธยาคราทีนั้นคนที่มิใช่ญาติก็ให้สินจ้างรางวัลแก่ญาติของพระนางมาคันธยาขอให้รับตนเข้าเป็นญาติด้วยพากันมามากมายพระราชารับสั่งให้จับคนเหล่านั้นมัดไว้ให้ขุดหลุมลึกประมาณสะดือที่พระลานหลวงให้ญาติของพระนางมาคันธยายืนในหลุมเอาดินร่วนกลบเคลียฟางไว้ปากหลุมแล้วจุดไฟเผาพอไฟไหม้หนังแล้วรับสั่งให้เอาไถเหล็กไถให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยส่วนพระนางมาคันธยานั้นพระราชารับสั่งให้เอาลุมให้เอาลงหลุมฝังเหมือนญาติแต่ให้เชือดเฉือนเนื้อล่ำทอดในกระทะแล้วบังคับให้เสวยสิ้นพระชนด้วยอาการอันน่าสังเวชยิ่งวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระนางสามาวดีและบริวารสิ้นพระชนด้วยลักษณะการอันไม่สมควรเพราะพระนางเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเห็นปานนั้นไม่ควรสิ้นพระชนอย่างนั้นเลยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระนางสามาวดีสิ้นพระชนไม่สมควรแก่กรรมในบัดนี้แต่สมควรแก่กรรมในอดีตตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการหญิง500คนพระนางสามาวดีนี่แหละเป็นประมุขบำรุงพระประเจกพุทธเจ้า8องค์อยู่ในวังของพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วพระประเจกพุทธเจ้า7องค์ไปสู่ป่าหิมพานต์อีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่อันรกด้วยหญ้าริมแม่น้ำพระราชาพาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำในแม่น้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำอยู่แทบทั้งวันเมื่อขึ้นจากน้ำก็รู้สึกหนาวต้องการก่อไฟผิงมองไปเห็นกอหญ้าจึงจุดไฟล้อมกอหญ้าผิงอยู่พอหญ้ายุบแลเห็นพระประเจกพุทธเจ้าจึงร้องขึ้นว่าพวกเราแย่แล้วแย่แล้วพระประเจกพุทธเจ้าถูกไฟคลอกพระราชาทรงทราบจักลงโทษพวกเราอย่างหนักพวกเราจงเผาท่านให้ไหม้ให้หมดดังนี้แล้วช่วยกันหาฟืนมาสุมแล้วเผาพระประเจกพุทธเจ้าสำคัญว่าท่านต้องถูกไหม้หมดอย่างแน่นอนจึงชวนกันหลีกไปพอวันที่7พระประเจกพุทธเจ้าก็ลุกไปอย่างสบายเพราะธรรมดามีอยู่ว่าขณะที่ท่านอยู่ในสมาบัตินั้นจะเอาฟืนสักพันเล่มเกวียนมาเผาก็ไม่สามารถให้สรีระของท่านอุ่นได้หญิงเหล่านั้นหมกไหม้อยู่ในนรกหลายพันปีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟคลอกตายมานับจำนวนร้อยชาติแล้วเพราะเศษกรรมที่เหลือต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเกี่ยวกับเรื่องพระนางสามาวดีและเรื่องพระนางมาคันธยาว่าหญิงสองพวกนี้ใครชื่อว่าเป็นอยู่ใครชื่อว่าตายแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าผู้ประมาทชื่อว่าผู้ตายส่วนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นพระนางมาคันธยาชื่อว่าเป็นผู้ตายทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์คนผ่านปัญญาเลวย่อมประกอบตนอยู่ในความประมาทส่วนบัณฑิตปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าชื่นชมในกามผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์อธิบายความทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ในที่นี้คือความไม่ประมาทความประมาทคืออาการนอนใจไว้ใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบคอบคนพาลชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวทำนั้นทนงตนว่าเก่งที่สามารถทำความชั่วไว้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่า เป็นเครื่องค้ำจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้วย่อมรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้เพื่อความสุขอันไพบูลย์ส่วนที่ทรงเตือนมิให้ทำความชื่นชมยินดีในกามนั้นเพราะกามเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่างทรงเคยเปรียบกามเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแย่งการฆาตกรรมนานาประการที่สำคัญที่สุดคือกามเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เราร้อนอยู่เสมอและกามนั้นมีความพลัดพรากเป็นที่สุดคือลงท้ายด้วยความพลัดพรากผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพอกพูนความไม่ประมาทอยู่เสมอย่อมเป็นผู้หาความสุขอันไพบูลย์ได้ลักษณะแห่งคนพาลบัณฑิตนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพาลแม้เมื่อเล่นก็เล่นอย่างพันพาลดังตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องพาลนกษัตริย์พาลนกษัตริย์แปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพาลสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้มีการป่าวประกาศให้มีพาลนกษัตริย์ทั่วเมืองผู้คนพาลพากันเอาขี้เถ้าและขี้โคทาตัวแล้วเที่ยวเล่นสัปดนต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมืองไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือบรรพชิตใดๆเลยเที่ยวไปพูดวาจาหยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างผู้ดีไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้ทรัพย์บาทหนึ่งบ้างครึ่งบาทบ้างเพื่อซื้อความรำคาญ
1: ฟังครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังกันถ่ายทอดสดในช่วงหลังชันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: วันนี้คุณหญิงครบ82วันนี้นะทำบุญวันเกิดสุขภาพแข็งแรงนะคุณหญิงแข็งแรงแข็งแรงอายุไม่ได้มากนะมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเย็นนี้ก็น้อยลงไปอีกนะนี่เห็นไหมนี่อันนี้อายุจะมากนี่พวกนี้ก็เท่าไหร่มันฮะสิบเดือนนี่นะยังไม่ครบอันนี้เท่าไหร่เนี่ย82เหมือนกันอ้าวเมกา
1: เออมา
0: เออมาสาธุสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะให้พรนะยมวัฒนาสุขภาพแข็งแรงกินข้าวได้นอนหลับอายุยืนรับพรเอามาเร็วทำบุญ82แล้วสาธุเนี่ย28อ่ะอันนั้น82อันนี้28ก็นี่เท่าไหร่8เดือนเหรอ10เดือนอ้าวรับพรนะวันเกิดสุขภาพแข็งแรงครบรอบ82ปี24เท่าไหร่นะ85 87รับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ต้นสถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มี

0: ไปที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ทำนายเรื่องอดีตพระเจ้าตรงนั้นตรงนั้นกระทู้มาแล้วท่านั้นกลับท่านกันนี่ก็คือทรงเรียนญาณในอดีตกลางอดีตกลางสยามนั่นเองแล้วข้างหน้านี้พอประมาณจะมีพระเจ้าองค์ไหนอีกข้างหน้าทรงสร้างโดยลำดับลำดาเป็นคำพูดที่แน่ที่สุดอันหนึ่งไม่มีสองก็คือคำพูดของพระพุทธเจ้าถึงเป็นศาสดาได้เป็นพระองค์ไม่ว่าจะแสดงพระอาการใดๆออกมาเป็นศาสดาคือเครื่องพร่ำสอนโลกได้เป็นอย่างดีทุกพระอาการที่แสดงออกไม่ใช่จะทรงแสดงเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นธรรมะนโมตัสสะแล้วถึงจะว่าพระองค์โปรดธรรมสอนโลกโปรดได้ทุกพระอาการใครเห็นทั้ง

0: ตาก็เห็นพระอาการของพระองค์ทางมารยาทด้วยตาก็เป็นคติเครื่องพร่ำสอนตนได้แล้วได้ยินการรับสั่งประการใดก็เป็นคติเครื่องพร่ำสอนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระอาการของพระเจ้าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเป็นศาสดาอยู่เต็มองค์สัตว์โลกยึดได้ทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวแห่งความเป็นศาสดาสอนโลกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเป็นศาสดาเฉพาะแนะนำสอนโลกเท่านั้นหาไม่อย่างที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนกันเป็นเรื่องลึกลับสำหรับเราที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยปฏิบัติเป็นสิ่งที่ถูกวิสัยเสียทั้งนั้นเราอย่าพูดถึงเรื่องของธรรมเลยแม้แต่ทางโลกสิ่งใดที่เราไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ที่เขาเรียนเขารู้ยิ่งกว่าเราอย่างปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปฐมบำรุงมันผิดกันยังไงบ้างความรู้ของคนอย่างนั้นเนี่ยหลักทรัพย์คนครับลองเป็นวิชาที่ถูกต้องถึงเราไม่เรียนก็ไม่รู้การรู้ธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นแต่ท่านผู้รู้ธรรมแล้วถ้าไม่สงสัยเรื่องความรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายว่าท่านรู้วิธีใดถึงตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรพระอรหันต์ไม่สงสัยแม่องค์เดียวร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนไม่มีแม่องค์เดียวจะแหวกแนวไปว่าไม่เชื่อความจริงของพระเจ้าเพราะเห็นไรเพราะความจริงของพระอรหันต์นั้นเต็มหัวใจอยู่แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อจะลบล้างความจริงของแห่งการตรัสรู้ของพระเจ้าก็ลบล้างความจริงแห่งการบรรลุธรรมของตนเสียการรู้ธรรมของตนบรรลุชนิดไหนมันรู้ความรู้ของพระอรหันต์แม้จะไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังเป็นพยานที่จะให้อย่างทราบเรื่องราวของพระเจ้าได้อย่างไม่สงสัยได้ทีเดียวที่ไม่รู้นั้นเขาไม่ทราบจะเอาอะไรไปพูดเขาไม่รู้การปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้เห็นเพียงแต่ว่าสมาธิอย่างนี้เราก็ยังไม่ทราบสมาธิคือความตั้งมั่นของใจมันตั้งมั่นยังไงใจไม่จะวอกแวกคลอนแคลนยิ่งกว่าลิงตั้งร้อยตัวพันตัวอยู่ในหัวใจนั้นลิงร้อยตัวพันตัวยังต้องเข้ามากราบเพราะความเร็วรวดเร็วสู้จิตไม่ได้นะแล้วคำว่าสมาธิไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจเราจะรู้ได้ยังไงจะพูดได้ยังไงพูดก็พูดแบบนำข่าวมาพูดข่าวของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วแสดงไว้แล้วในตำรับตำราก็ไปเรียนจดจำมาจากตำรับตำราแล้วก็มาพูดก็เรียกว่านำข่าวแห่งความจริงท่านมาพูดตัวจิตของเรามันปลอมนะเมื่อตัวจิตของเรามันปลอมจิตของเรามันปลอมอยู่แล้วจะเอาความจริงมาเท่าไหร่ความจริงนั่นก็เลยกลายมาคลุกเคล้ากับความปลอมของเราก็เลยกลายเป็นธรรมปลอมไปเสียเช่นเดียวกับอาหารที่ควรจะการรับทานแล้วแต่พลาดตกจากมือลงไปคลุกฝุ่นอย่างนี้มันเป็นของน่ารับทานไหมล่ะ
1: นั่น
0: ฝุ่นเป็นของสกปรกอาหารเป็นสิ่งที่ควรรับทานเมื่อเวลาไปคลุกกับฝุ่นเขาแล้วมันเป็นของที่ควรรับทานได้อย่างไรมันจะกลายเป็นของไม่ควรรับทานไปตามสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้นการจดจำมาจากตำรับตำรานำมาเล่าจริงให้ถูกต้องแม่นยำนี่โอ้ยลำบากมากนะอยากจะพูดเต็มปากว่ามันไม่ถูกกับความจริงอันนั้นว่างันหากพอเป็นเข้าๆเป็นเงื่อนพอเป็นกุยหมายป้ายทางไปเล็กๆน้อยๆหนึ่งมันถึงใจจริงๆเหมือนรู้เองเห็นเองแสดงออกมาจากความโล่งเห็นตนจริงนี่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่เต็ม 100%อย่างกับสมาธินี่เนาะพอจิตของเราหยั่งลงไปสมาธิเท่านั้นมันก็ทราบทันที ที่เราเรียนมาจดจำมาชื่อนั้นกับความจริงอันนี้หรือความจำนั้นกับความจริงอันนี้ต่างกันยังไงรู้ชัดเจนหายสงสัยตรงๆไปถึงความจริงว่าความจริงขั้นใดภูมิใดมันหายสงสัยในขั้นนั้นภูมินั้นไปโดยลำดับนะเห็นว่าปัญญาใช่ไหมพิจารณาปัญญาคำว่าสมาธินี่ก็มันก็มีหลายขั้นขั้นหยาบกลางละเอียดหยาบก็ไม่ทราบเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยสัมผัสสมาธิไม่เคยสัมผัสใจขนาดกลางอย่างกลางเป็นยังไงละเอียดเป็นยังไงมันก็ไม่ทราบพอจิตได้สัมผัสเข้าไปขั้นใดก็ตามทราบเป็นลำดับๆขั้นหยาบก็ทราบชัดเจนขั้นกลางขั้นละเอียดทราบไปหมดแน่ใจไปทันทีความจริงเข้าถึงใจต้องแน่ไปโดยลำดับไม่งั้นท่านจะเรียกว่าอัจฉริยะศรัทธาได้ไงคือความเชื่อแน่หาความหวั่นไหวไม่ได้คุณถึงปัญญาก็มีแต่การคาดคะเนไปอย่างมันไม่มีความจริงปัญญาก็มีหลายท่านอีกถ้าพูดถึงเรื่องขั้นนะอย่างที่พูดเรื่องเด็กเนี่ยปฐมวัยขั้นปฐมวัยขั้นมัธยมวัยขั้นปฐมวัยจะให้เป็นขั้นจริงก็ไม่เป็นเด็กหากเราพูดเป็นตอนไปอันนี้ทำก็เหมือนกันไม่ใช่จะเป็นตอนอย่างนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันไปเดินดับเหมือนเรือบินเหินฟ้าค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นความละเอียดของจิตค่อยละเอียดเข้าไปสงบค่อยสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยปัญญาก็ความเป็นนิพพิจนาก็ค่อยแยบคายไปคล่องแคล่วว่องไวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีแรกหยุดอาจเหนื่อยนายต้องลุกคุกคลานเหมือนกันปัญญาก็ดีถ้าต่อไปก็ค่อยรวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาที่ละเอียดแหลมคมด้วยมันก็รู้ด้วยตนถ้าลงจิตได้เป็นแล้วมันรู้หมดพูดถูกต้องแม่นยำไม่มีคลาดเคลื่อนแล้วพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้านอาถรรพ์ต่อความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วอย่างใดขั้นใดภูมิใดก็ตามนักปฏิบัติถ้าเกินทางสมาธิพูดสมาธิได้อย่างถึงใจถึงขั้นปัญญาก็พูดขั้นปัญญาได้อย่างถึงใจปัญญาขั้นไหนก็พูดขั้นนั้นได้อย่างถึงใจเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเป็นในจิตใจตัวแล้วจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดก็พูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นยมุตหรือพ้นก็พูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมถึงใจทั้งผู้พูดด้วยเพราะฉะนั้นจึงถึงใจผู้ฟังก่อนอื่นก็ถึงใจผู้พูดคือรู้จริงเห็นจริงมันมีความหนักแน่นภายในตัวเองเวลาระบายออกไปนี่มันก็เป็นพลังสำคัญมีรสมีชาติทำให้ผู้ฟังทั้งหลายซึ้งภายในจิตนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่สายโลกที่บรรลุธรรมก็เป็นอย่างนั้นผิดกับเราท่องบุญสังวัตยายศึกษากันมาเป็นไหนไหนนี่เราท่องบุญสังวัตยายศึกษากันมามากน้อยเพราะไม่เห็นใครบรรลุในขณะที่ศึกษาเราเรียนจดจำอะไรก็ดีแต่แล้วไม่พอมาทำนี่มีคุณค่าหากมันผิดกันอย่างนี้อ่ะเรื่องน้ำหนักผิดกันอยู่มากมันราภากับดีการปฏิบัติก่อนเราเป็นผู้ปฏิบัติเองหนักเบามากน้อยเพียงไรอุบายวิธีต่อสู้กับกิเลสชนิดผาดโผนหรือชนิดไหนมันก็ประจักษ์กับตัวเองได้ผ่านมาแล้วทุกขั้นทุกภูมิตลอดผลที่ได้รับจากการกระทำนั้นๆมันก็ชัดเจนถึงพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดกับเราธรรมดาทั่วไปอยู่มากเราเป็นทั้งเกิดเราพิจารณาดูเรื่องของเราตั้งแต่เด็กมาจนตั้งถึงบัดนี้เป็นยังไงเราก็ทราบเรื่องราวของเรามาเป็นลำดับหนักเหมือนกันเรื่องของจิตตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกอย่างขั้นอบรมศึกษาปฏิบัติล้มลุกคลานมายังไงยังไงลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานยังไงบ้างเราก็ทราบเรามาเป็นลำดับผลที่ได้รับมันก็เป็นคู่เคียงกันมาโดยลำดับเช่นเดียวกันเราก็ทราบนะเพราะอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่น มันบรรจุที่จิตหมดท่านจึงทราบได้อย่างละเอียดละออไม่หลงไม่ลืมนะถ้าเป็นเรื่องสัจธรรมแล้วจิตมีความแกร่งกล้าสามารถต่อสู้กับกิเลสได้ขนาดไหนก็รู้มันไม่มีกิเลสตัวไหนจะมาอาจเอื้อมได้ถึงปัญญาสติปัญญาขนาดแล้วมันก็รู้พอจนกระทั่งกิเลสความหมดทั้งโคตรมันในหัวใจนั้นก็รู้มันก็โค่นหมดเลยที่คุณค่าแห่งธรรมที่แสดงตัวอย่างเต็มที่อันเป็นฝ่ายผลเพราะสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายได้หลุดลอยไปจากใจแล้วเป็นอย่างไรทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นสันทิฏฐิโกว่ารู้อยู่ที่ใจแต่เราเป็นปุถุชนคนหนาในที่เดียวอยู่นี่ทุกเรายังทราบว่าทุกวันนี้ไม่สบายใจก็ทราบไม่สบายเพราะเหตุใดเรื่องใดก็ทราบมันเป็นลำดับลำดาวันนี้สบายใจจิตใจเบิกบานเยี่ยมแต่ใครก็ทราบทั้งๆที่มันเป็นลุ่มลุ่มดอนอย่างนี้มันก็ทราบตามระยะของมันที่เป็นเมื่อจิตถึงขั้นคงเส้นคงวาหาอาการมาเปลี่ยนแปลงภายในจิตไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ทราบนั่นยิ่งทราบอย่างเต็มใจหมดความสงสัยโดยประการทั้งปวงนะพูดถึงสุดท้ายนิพพานอยู่ไหนที่เคยปล่อยฟ้าอยู่ซะจนแทบล้มแทบตายมันต้องสำคัญในจิตเป็นธรรมดานิพพานเหมือนเป็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันโหยการวาดภาพหลอกตัวเองนี่มันเก่งอะไรจะยิ่งกว่าจิตวะสัญญาอารมณ์วาดภาพว่านิพพานวาดภาพแล้วนิพพานจะเป็นอย่างนั้นนั้นนั้นเช่นเดียวกับเราพูดถึงเรื่องบ้านเมืองใดบุคคลใดก็ตามภาพของบุคคลนั้นจะปรากฏขึ้นมาทั้งๆที่ไม่เคยเห็นคนนั้นเลยแต่ภาพของคนนั้นจะขึ้นมาด้วยความสำคัญของเราเองแล้วก็ไม่เหมือนกับความจริงนั้นด้วยมันก็ยังเชื่อใจเราเห็นอย่างเมืองอุดรผู้ที่อยู่กรุงเทพไม่เคยเห็นอุดรว่าอุดรเป็นไงมันก็ต้องวาดภาพหลอกตัวเองไว้ก่อนแหละอุดรเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเดินเข้ามาวัดป่าบ้านตาดก็ต้องวาดภาพอยู่วัดป่าบ้านตาดเห็นจะเป็นอย่างนั้นนั้นนั้นว่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนั้นเพราะนี่พอความจริงต่างกันไปถึงไหนไปถึงเราไปเห็นอุดรเท่าเองภาพที่วาดไม่แต่ก่อนมโนภาพมันหายหมดล้มละลายไปทันทีสู้ความจริงไม่ได้เพราะเราไปเห็นด้วยตาเราเป็นความจริงเข้ามากล้าเข้ามาวัดป่ามันตาดูสภาพของป่ามันตาเป็นยังไงกับที่เราวาดมโนภาพไว้นั้นเป็นยังไงผิดกันคนละโลกแล้วภาพที่หลอกนั้นมันก็ล้มละลายไปเองมีแต่ความจริงเหลืออยู่อ๋อวัดป่ามันตาเป็นอย่างนี้พูดถึงเรื่องนรกสวรรค์นิพพานพรหมโลกก็มันก็ต้องวาดเหมือนกันแบบเดียวกันนั่นแหละแต่พอปฏิบัติเข้าไปเข้าใจเข้าไปความจริงเข้าถึงไหนลบล้างความปลอมจอมปลอมไปถึงนั่นแหละจนกระทั่งถึงสมมุติหรือความจอมปลอมอันสุดท้ายนิพพานนั้นจะเป็นอย่างนั้นนั่นเพราะจิตได้เข้าถึงความจริงเต็มที่แห่งความเป็นนิพพานแล้วมันก็หายสงสัยทันทีไม่ทราบว่าภาพนิพพานไปไหนแล้วทีนี้เหลือแต่ความจริงเด่นอยู่ภายในหัวใจถึงนั่นความจริงไปถึงไหนลบล้างความจอมปลอมออกได้หมดไม่มีอะไรจะมีกำลังที่เท่าความจริงเคยปฏิบัติมันไม่ลืมนะที่เราสาพยายามปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มแรกปฏิบัติเริ่มแรกบวชศรัทธาทางบวชนี่มีเต็มหัวใจแต่ไม่อยากบวชก็จำเป็นต้องบวชเพราะมีเหตุจำเป็นบวชเรียนเข้าไปเป็นอัดข้ออัดข้อทำก็ซึ้งในใจเกิดจากภาวนาอีกเนี่ยภาวนาตอนนั้นเรา ไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนั่นว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยเลยมีเท่านั้นแค่จิตใจมันก็ไม่คาดไม่หมายถึงอื่นว่าพุทโธพุทโธเรื่อยมันรวมให้จริงๆเลยที่พอจิตสงบลงไปสงบลงไปสงบลงไปจนกระทั่งถึงที่ขาดหมดจากความติดต่อระหว่างขันกับจิตเหลือแต่จิตเป็นเอกเทศมันเป็นของอัศจรรย์อย่างยิ่งภายในจิตใจตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นภายในจิตเลยควรตัวเองพูดยังไงเลยถอนขึ้นมาแล้วโอ้ยเสียดายอย่างนั้นก็มีโอ้อัศจรรย์เป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นพอไปเจอก็ตอนนั้นโอ้จิตนี่เป็นอย่างนี้เองไม่ถึงอัศจรรย์นักหนาเพียงไม่นานอะไรเลยทั่วประมาณทั้งนาทีนึงนะมันตื่นเจ้าของน่ะตื่นเจ้าของเองน่ะตื่นความประจันเลยถอนขึ้นมาแล้วโอ้จะได้เอาอิ่มก็ไม่ลงมันเข้าไงก็ไม่ลงภาวนาวันหลังที่นี่จะกระจ่างว่าที่นี่นะแต่มีเรื่องจะเอาให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นนั้นจิตแล้วไปอยู่กับอารมณ์อดีตที่เคยเป็นมาแล้วตั้งเมื่อวานไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนาในหลักปัจจุบันมันก็ไม่เป็นพอจิตใจจางไปเมื่อไหร่ทอดอะไรเมื่อไหร่มันเป็นทุกทีโอ้ยไม่ไหวแล้วอาช่างมันเถอะได้ช่างมันจะภาวนาเราไปนี่แหละหนีจิตมันปล่อยอารมณ์ในอดีตแล้วพอภาวนาเป็นอีกพอเป็นอีกขยับเขาอีกแต่คิดอารมณ์อดีตอีกมันก็หายไปอีกอยู่มันกระทั่งมารู้เรื่องรู้ราววิธีการจะพยายามตัดเรื่องอารมณ์อดีตไม่เข้ามายุ่งกวนแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันเป็นครูสำหรับเราเองแล้วก็เป็นครูสำหรับสอนคนได้เพราะเราผ่านมาแล้วเราก็เข้าใจเราจะมาทั้งเวลาเรามีเราหมดภาระทุลังมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วต้องฟาดกันทั้งวันทั้งคืนมันจะพ้นมือไปไหนได้ล่ะจิตที่มันลงแบบอัศจรรย์แล้วเสื่อมแล้วถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาไม่มันถอนก็ได้นี่เมื่อมันมีความชำนาญลงถึงไหนก็ถึงกันเต็มที่เต็มที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นอีกยังมีนั่นเวลายังไม่เคยพบเคยเห็นก็เพียงแค่นั้นก็อัศจรรย์พอแล้วเลยนี่พอเคยพบเคยเห็นเป็นความเคยชินแล้วถึงละเอียดกว่านั้นยังมีพิจารณาเข้าไปพิจารณาไปแล้วอยากเข้าไปกว่านั้นหนึ่งมันก็ค่อยปล่อยข้างหลังเข้าไปเรื่อยเลยคืบหน้าไปเรื่อยยึดไปข้างหน้าเลยข้างหลังก็ปล่อยไปเรื่อยหากไม่ลืมต้องปล่อยหากปล่อยวิถีจิตที่มันเคยเป็นไปถึงขั้นที่จะต่อสู้กับกิเลสเอาอย่างจริงอย่างจังเอาเป็นเอาตายเข้าวางเนี่ยโอ้เหมือนกับเราจะไม่มีชีวิตเลือดเนื้อเหลืออยู่ในแผ่นดินนี่เลยอะมันจะไม่มีใครจะมองเห็นหน้าใครเพราะเวลาชุลมุนมันชุลมุนเหมือนตะลุมบอลถึงเวลาที่ควรจะละเป็นจะตายจริงมันมีมันเป็นระยะระยะถึงขั้นตอนนึกจะเข้าได้ก็เขียนแต่ละวรรคละตอนนึกแต่ละขั้นละภูมินี่มันเป็นสำคัญมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากถึงขั้นจนถอยไม่ได้นี่เราถอยได้ยังไงเราต้องทะลุไม่ทะลุอ้าวตายนั่นอย่างนั้นที่มันเข้มข้นสติปัญญาศรัทธาความเพียรความมุสาพยายามทุ่มอย่างกันดังเต็มที่ชีวิตจิตใจไม่มีความหมายเหนือธรรมที่เราต้องการนั้นเลยมันก็ผ่านไปได้เป็นพักเป็นพักจนกระทั่งมีความคล่องตัวในทุกอย่างมันก็เพลินแล้วเนี่ยความภาคความเพียรเพลินทั้งวันทั้งคืนไปอยู่ไหนก็มีแต่เรื่องความเพียรนักยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความเพียรหมุนติ้วติ้วเล่นตลับอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นเองจึงได้ล้างเอาไว้ความเพียรมันกล้าทั้งที่ท่านองค์ท่านที่เดินยังกรมอย่างข้างพุทธการท่านเดินยังกรมเพื่อนก็ข้างฝ่าเท้าแตกก็เพราะความเพียรประเภทนี้เราก็แน่ใจเองนะเพราะความเพียรประเภทนี้ไม่มี ย่อหย่อนอ่อนข้อเลยนอกจากตายเอาดาบหน้าเท่านั้นเองถอยหลังไม่เป็นไม่มีถอยไม่ได้ถอยให้ตายจะดีกว่าจะถอยนะมีแต่ตายกับสู้สู้จนตายสู้จนรู้จนพ้นมีเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เรียกว่าทุ่มชีวิตจิตใจลงได้อย่างไรอำนาจของธรรมความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นเต็มใจความเห็นคุณของธรรมก็เห็นเต็มใจเมื่อเห็นคุณของธรรมเต็มใจพร้อมกับเห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วทำไมมันจะไม่มีกำลังไปมันจะไม่หมุนติ้วติ้วด้วยความบึกบืนเพื่อหลุดพ้นมันต้องเอาให้เต็มไม่เต็มหน่อยเต็มเหนียวนั่นท่านเดินยังคงจนกระทั่งฝ่าท้าแต่ก็คือความเพลินของท่านเดินจนเพลินเพลินอยู่ภายในจิตใจเพลินแก้กิเลสต่อสู้กิเลสฟาดฟันหันแหลกกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่คิดถึงเวลาว่าเดินนานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่นี้ตลอดพระโสดาบันผมพูดเดินยังคงเป็นฝ่าท้าแต่คือความคือเพลินในความเพียรนั่นเองอยู่พอลงความเพียรถึงขั้นนั้นแล้วเข้าใครไม่ติดน่าจะหมู่เพื่อนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเสียเวลาพูดคุยคำสองคำก็ต้องได้หยุดชะงักเหมือนกับเราเขียนหนังสืออยู่เหมือนโต๊ะนี่พอมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมีแก่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างดังน้อยเราก็ต้องหยุดซะก่อนมือยังถือปากกาพิมพ์สอหากไม่ได้เขียนต้องพูดแล้วก็แขกก่อนนั่นก็เสียเวลามากกว่านั้นก็ต้องเลยลุกจากที่มีความเกี่ยวข้องกับแขกด้วยประการใดก็ต้องไปจัดไปทำถึงกว่าจะเสร็จนะถึงจะเข้ามาทำงานอีกได้เนี่ยจิตที่มีความหมุนตัวตลอดเวลาดังนั้นมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เสียเวลาอย่างนั้นชะงักแม้ไม่เผลอมันก็ไม่ทำงานความเพียรก็ต้องหยุดชะงักอยู่นั้นจนกระทั่งเรื่องนั้นผ่านไปแล้วถึงจะหมุนก็หาความเพียรทำงานต่อไปท่านยังไม่อยากยุ่งกับใครลงจิตถึงขั้นหมุนตัวเป็นเกลียวแล้วสติปัญญาหมุนเป็นธรรมจักรแล้วนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งกับความเหมาะสมอย่างยิ่งก็คืออยู่คนเดียวสงสัยข้ออะไรข้อธรรมข้อใดก็รีบไปกราบเรียนศึกษากับครูอาจารย์เมื่ออยู่ไม่ห่างไกลนักพอที่จะไปถึงได้ดีกว่าที่เราจะแก้โดยลำพังเราเองซึ่งเสียเวลานานเพราะเป็นธรรมที่ไม่เคยรู้เคยเห็นแก้กันยากลำบากนานกินเวลาเล่าถวายครูอาจารย์ในปัญหาที่เป็นข้อข้องใจของตนนั้นให้ท่านฟังท่านแก้ตบเดียวเท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยเพราะท่านรู้นี่ท่านรู้หมดแล้วพอเราแยบอกตรงไหนท่านเข้าใจแล้วท่านก็ใส่ถางมาทีเดียวเลยขาดสะบั้นไปเลยความสงสัยเหมือนกับหมอผู้ชำนาญรักษาคนไข้นั่นเองอาการเป็นยังไงมาจับมาดูตรวจคนไข้แล้วปุ๊บปั๊บหายามาควรฉีดก็ฉีดควรให้รับทานรับทานควรจะเป็นยังไงก็หมอจัดการเองเพราะหมอเข้าใจทั้งสมมติฐานของโรคทั้งดุกยาที่จะนำมารักษาคนไข้รายนั้นๆดีอยู่แล้วนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องติดทันกับครูบาอาจารย์อย่างแยกไม่ออกเป็นความรักความสนิทความเคารพจริงๆอย่างถึงใจเมื่อได้เชื่อองค์ใดแล้วท่านเชื่อตามหลักธรรมท่านไม่ได้เชื่อโดยการด้นเดาหรือคาดคะเนท่านเชื่อตามความจริงที่แห่งธรรมที่ภูมินั้นๆที่ครูบาอาจารย์ได้เคยอบรมสั่งสอนท่านเชื่อแล้วว่าครูบาอาจารย์ตรงนี้ได้ผ่านไปแล้วขั้นใดภูมิใดเชื่อแล้วจึงได้มอบการถวายตัวท่านพูดอะไรมาเข้าใจทันทีเลยเมื่อได้รับข้อความการความชี้แจงจากท่านเป็นที่หายสงสัยแล้วเราก็ไปอีกทำความเพียรคุยเกี่ยวขุดค้นหากิเลสเจอเขาอีกเอากันอีกหมุนอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน
1: ถ้าว่าเป็นภาพเป็นด้านวัตถุเป็นภาพเหมือนอย่างนักมวยเขาต่อยกันนี่มันก็คือกับแชมเปี้ยนแต่แชมเปี้ยนต่อยกันความรวดเร็วของลวดลายแห่งเชิงมวยทั้งหลายนะไม่มีมวยไหนที่จะเป็นหน้าดูยิ่งกว่าพวกแชมเปี้ยนต่อยกันอันนี้ขั้นนี้เป็นขั้นแชมเปี้ยนของมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้อยู่ภายในใจไม่มีใครรู้เดินไปก็หมุนอยู่ภายในใครจะรู้ได้ยังไงมันเป็นอยู่ภายในใจหมุนด้วยความเพียรนั่งอยู่ก็หมุนด้วยความเพียรแม้ที่สุดเรารับทานอาหารไม่ฉันอาหารอยู่มันก็หมุนอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นมายุ่งมาเหยิงวุ่นวายกับรสชาติว่าอร่อยอร่อยไม่อร่อยอร่อยทำงานอยู่ในต่อสู้กิเลสอยู่นู่นจะมีเวลาไหนเป็นเวลาว่างอย่างความเปลี่ยนของท่านผู้อยู่ในขั้นนั้นล่ะมันตะลุมบอลตลอดเวลาจนกระทั่งมันโค่นกันลงได้เสียอย่างไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เลยอวิชชาปัจจัยสร้างขาราขุดลากเงาอวิชชากระเด็นออกจากใจหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละที่ยุติของงานก็ยุติลงที่ตรงนั้นสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นธรรมจักรเลื่อยมาก็มายุติที่ตรงนั้นก็ไม่ทราบจะหมุนหาอะไรอีกความหมุนก็คือการต่อสู้กับข้าศึกข้าศึกตายแล้วจะต่อสู้กับอะไรมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเพราะกิเลสตายแล้วที่ท่านกล่าวไว้ว่าวุชิตังกรรมจริยังเสร็จกิจในพระศาสนาหรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วเราไม่สนิทใจตามภาษาปากเราเสร็จงานแล้วว่างั้นงานหรือพบรู้ชาติหรือวัฏสงสารเป็นงานใหญ่งานโตไม่มีงานใดที่จะเทียบเท่าเลยแล้วในโลกอันนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วในขณะนี้ขณะนั้นเสร็จงานเมื่อเสร็จคำว่าเสร็จงานก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรื่องการเกิดการตายในวาระต่อไปนี้จะตายเฉพาะอัตภาพที่เป็นเศษเดนของอวิชชาปัจจยาสังขาราพาให้มาก่อนนี้เท่านั้นเมื่ออวิชชาตายแล้วก็เหลือแต่วิบากคือผลของอวิชชาที่พาให้เกิดในอัตภาพเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่สงสัยต้องตายแต่แล้วไม่ต้องเกิดอีกก็รู้อยู่ในใจนั่นไม่รู้ที่ไหนรู้ที่ใจเงื่อนสืบต่อของใจเป็นวิถีที่จะเป็นทางเดินของใจออกเที่ยวเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็รู้ชัดเข้าไปชัดเข้าไปตัดเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเหลือตัดเข้ามายังโค่นรากแก้วขึ้นมาอีกถอนพรวดออกมาหมดเลยแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันจะเอาอะไรมาเกิดทีแรกเขาตัดถอนเข้าไปทั้งกิ่งทั้งก้านสาขาดอกใบตัดถอนเข้าไปถอนไปรากฝอยมีอยู่ขณะกว้างแค่ขนาดไหนตัดถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนถึงสุดท้ายก็มีรากแก้วถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาทิ้งใส่ไฟก็เผาไปแล้วไฟคือตปธรรมแผดเผาแหลกหมดทำไมจะไม่รู้เจ้าของว่าเอาละทีนี้เรื่องการที่เคยเป็นเจ้าป่าช้าคือเป็นเจ้าป่าช้าจับจองป่าช้านั้นเป็นอันว่ายุติแล้วแบบนี้หมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อเครื่องสืบต่อทั้งหลายที่จะให้ทำให้ก่อภพก่อชาติก่อความทุกข์ทรมานนั้นเป็นอันว่าหมดปัญหาในขณะที่กิเลสทั้งมวลได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจนั่นท่านรู้อย่างนั้นไม่ใช่ท่านด้นด้นดาวดาวมาพูดเฉยนี่ดูข้างนาทีอาชาตัสสะมันก็เด่นทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดมันก็เด่นเลยสิร่างกายมันเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นร้อยแปดพันประการของทุกที่เต็มอยู่ในร่างกายนี้นอกจากนั้นจิตก็ยังมาพวักพวนวุ่งยุ่งกันอยู่กับอันนี้เขาเป็นโรคของจิตที่ขึ้นมาเองเป็นทุกข์ของจิตเองมันเป็นของดีเมื่อไรพอตัดตัวเหตุอันใดหลวงมันขาดสะบั้นไปแล้วมันก็ไม่มีเหลือตั้งแต่ซากเดินของวัฏฏะคือร่างกายนี้เท่านั้น
0: พราะนี่สลายลงไปแล้วก็หมดปัญหา
1: ไม่สืบที่ไหนอีกแล้วผู้ที่ไม่สืบคือผู้ใดก็รู้คือผู้บริสุทธิ์นั่นน่ะผู้บริสุทธิ์นั้นสูญไปไหนถ้าสูญจะรู้ได้ยังไงว่าบริสุทธิ์มันสูญไปแล้วรู้ได้ยังไงนั่นผู้ที่บริสุทธิ์นั้นสูญได้ยังไงกายกับสัตว์แต่ว่าครองกันไปรับผิดชอบกันไปเท่านั้นมันมีความยึดความถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราให้หนักใจเหมือนหนึ่งแบกภูเขามาแต่ก่อนภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยไปแบกมันส่วนร่างกายนี่โอ้ยทั้งแบกหามพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยิ่งเกินขนขวายเพื่อถาดเปิดขันนี่โอ้เป็นทุกข์แสนสาหัสนอกจากนั้นยังเกิดความทุกข์นั้นทุกข์นี้โรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาอยู่บ่อยๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์ตามมาทั้งนั้นหนักที่สุดก็คือพาราหวีปัญจขันธ์ธาตุเชื่อมันหมดแล้วยังเหลือแต่ซากของมันเท่านั้นก็รับผิดชอบกันไปพอถึงการเวลาเมื่อถึงการเวลาจะไปแล้วหรือไปก็ไปทีเกิดมาแล้วก็นานแล้วนะอะไรๆก็ได้เห็นแล้วเท่าเดิมนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั่วไปที่มีในโลกนี้เขาก็มีของเขานั่นสีน้ำลงไปที่มาผสมกันเป็นก้อนแห่งกายนี่มันก็สลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันรู้ตามเป็นจริงไว้แล้วตั้งแต่มันยังไม่ตายจะไว้ฟังไว้ไงเพราะเรียนธรรมก็เรียนเรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเองว่าขอบคิดหมดแล้วมันก็หมดปัญหามันจะสลายไปผู้ไม่สลายก็คงเส้นคงวาของตัวไม่อาศัยอะไรอีกแล้วอิสระเสรีก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละคือจิตที่เป็นอิสระเสรีโดยแท้ไม่ใช่เสกสรรเป็นให้รู้ชัดๆภายในใจดับลงไปแล้วนี่จะไปอยู่ที่ไหนไม่สงสัยสงสัยอะไรเวลานี้อยู่ที่ไหนนั่นเนี่ยเวลานี้อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่ท่านนี้ดับแล้วจะไปไหนสงสัยอะไรก็ผู้นี้เป็นผู้เป็นผู้อยู่ผู้ไปกับผู้นี้อยู่กับตัวนี้สงสัยไปไหนเนี่ยรู้จะทำอย่างนั้นจะสงสัยที่ไหนเหมือนยังมีชีวิตอยู่ป้าอยู่ไปถึงอยู่ไปก็ไม่มีอะไรที่จะได้จะเสียจากกันระหว่างขันห้ากับจิตนี้ตายไปแล้วก็มีอะไรที่จะทำให้จิตล่มจมไปอีกเพราะจิตไม่ใช่ผู้ล่มจมเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นไปแล้วล่มจมที่ไหนกันเนี่ยมันก็รู้ได้อย่างชัดชัดรู้อยู่ภายในจิตธรรมะพระเจ้าเหมือนกับกังวานโลกอยู่ทั้งสามโลกธาตุนี่ตลอดมาไม่เคยมีการรับยั้งเลยถ้าเราจะฟังให้ถึงเหตุถึงผลตามความจริงของธรรมแล้วมันจะเทือนหมดในสกลกายตลอดจิตใจและทั่วไปจะเทือนกันหมดทีนี้ถึงความจริงแล้วมันรู้ไปหมดเนี่ยนี่ทุกข์จะหามาจากไหนหมดทุกในใจแล้วก็หมดถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็รู้มันอยู่แล้วมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็รู้มันไม่สามารถจะไปทับจิตใจให้เดือดร้อนลำคาญได้เพราะอันนี้มันเป็นเพียงขั้นสมมุติวิมุตติมันหลุดพ้นไปแล้วเหนืออันนี้อยู่แล้วอันนี้จะไปทับถมได้ยังไงเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกับสอดแสดงหรือท้าทายความจริงให้โลกได้เห็นดีชัดธรรมะเอหิปัสสิโกตามปริยัติท่านว่าสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นมาดูได้ในบทธรรมคุณสวขาตัวกวตาธรรมโมถ้าทำอันผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วฉันทิพิโกผู้มันรู้จะพึงรู้เองเองอากาลิโกไม่ใช่การไม่ใช่สมัยเอหิปฏิโกโอปนยิโกเอหิทางพยัคฆ์ท่านแปลว่าสามารถเรียกร้องคนอื่นให้มาดูธรรมของจริงได้แต่ทางด้านปฏิบัติธรรมป่าของเราเราแปลไปตามถนัดใจของเราเอหิปฏิโกก็คือว่าท่านจงย้อนจิตของท่านเข้ามาสู่ภายในนี้ดูของจริงซึ่งมีอยู่ภายในนี้ทั้งกายทั้งจิตเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นที่สามารถที่จะซัก ฟอกหรือเป็นหินรับสติปัญญาของท่านให้ผมกล้าเพื่อความหลุดพ้นได้ทั้งนั้นท่านส่งจิตออกไปนอกด้วยความรื่นเริงมันถึงวุ่นเฟ้อเหิมหาประโยชน์อะไรนั่นถ้าเราจะพูดให้เต็มไม่เต็มเลยให้ย้อนกระแสจิตเข้ามาสิเอหิตรงมาย้อนเข้ามานี่หมายความว่าให้ย้อนเข้ามานี่เอหิปฏิโกให้ย้อนกระแสจิตนี้เข้ามาดูสัจธรรมมันจะเป็นหินรับปัญญาให้ผมกล้าขึ้นเหนือฐานที่นี้หลุดพ้นกันที่นี่แหละเมื่อเราจะให้ประกาศเรื่องถ้าลองเรียกคนอื่นให้เขามาดูมาดูที่ไหนเดี๋ยวก็จะหาว่าบ้าเอาหนึ่งการรู้ของจริงนี่ทำของจริงนี่สามารถลองเรียกคนอื่นมาดูได้เขาจะมาดูได้แต่จะไม่พ้นแต่ว่าเขาจะมาว่าเนียนบ้าอะไรจะไม่พ้นคำนี้นะเอ๊ะแปลตามบทบาลีอย่างนี้มันแปลเป็นแบบป่านแล้วเป็นความถนัดของตัวเองและปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยเป็นความถนัดหากจะรู้จะก็รู้ได้อย่างว่านี้ด้วยไม่รู้เป็นอย่างอื่นมารู้อยู่ภายในนี้ถ้าจิตไม่ย้อนเข้ามานี้รู้ได้ไงก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่องของจนเป็นที่แน่ชัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันถึงจะรู้จะปล่อยวางกันได้ถ้าไม่น้อมเข้ามารู้ได้ยังไงทรงมือนอกเพลินตามบินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนได้ประโยชน์อะไรเอ๊ะนี่คือความหมายว่าย้อนจิตเข้ามาท่านต้องย้อนจิตเข้ามาเองแต่ว่าท่านต้องย้อนจิตของท่านกระแสจิตท่านเข้ามาอย่าปล่อยมันเพลิดเพลินเหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของเดี๋ยวถูกทำลายย้อนเข้ามาสู่นี้ดูนี่เอริปติโกโอปันนิโกเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตให้น้อมเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนเสมอเนี่ยมีแต่ธรรมป่าว่างนั้นอาจจะเป็นเวทบุญอยู่นี่ท่านผู้รู้ธรรมทั้งหลายท่านรู้โดยเฉพาะนี่ตรงนี้พูดยังไงชี้เข้ามาที่หัวใจเนี่ยเอปัจจุบันกูเป็นเวทบุญอยู่หมดเนี่ยในบทธรรมคุณก็หมดทั้งนั้นสอนเจ้าของเองเรายังจะไปหาเรียกร้องคนอื่นที่ไหนมาดูตั้งแต่เราเองยังไม่เห็นรู้เรื่องของเราไปเรียกร้องคนอื่นมาดูเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่บ้านั่นเราจะพูดอย่างนี้ภาษาป่าพูดไม่ค่อยมีขอบเขตอะไรนั่นแหละพูดในพวกป่าด้วยกันฟังง่ายก็เราปฏิบัติมาอย่างนี้เราไม่ค้านเรื่องคนอื่นเพราะปกติว่าเราเพื่อเห็นผลเห็นประโยชน์ตามหลักความจริงที่จะประกาศขึ้นมานี่ไม่พ้นวิธีนี้ไปได้เลยเอหิปฏิโกนี่ย้อนเข้ามาค้นหมายโอพระยิโกได้เห็นได้ยินอะไรเห็นเขาตายก็น้อมเข้ามาหาเราสิหรือนี่เขาตายในวันนี้วันหน้าเราต้องตายนั่นคนเฒ่าคนแก่ชราเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่ด้วยกันทุกคนเรานี่ต้องเป็นรังแห่งโรคทั้งหมดในร่างกายนี้แล้วพ้นไปได้ยังไงเนี่ยน้องเข้ามาอย่างนั้นเขาเรียกว่าโอปัญญิกูให้น้องเข้ามาสอนตนเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามานี่ความหมายว่าอย่างนั้นฮะการพูดแค่นี้แหละเหนื่อยว่าจะไม่พูดวันนี
2: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อคืนหัวเนี่ยตกกลางคืนตกกลางเช้าตกตลอดเลยนะเพื่อกลางหัวค่ำไม่ตกนะตรงเข้าพรรษาไม่ตกนะ
2: คร
1: ับ ตอนจะดึกมาตกนี่มันอะไรมันเป็นบ้าหรืออะไรเนี่ยกล้องอันนี้เราฟาดกระป๋ายหน่อยนะก็จะที่ยิงถ่ายแล้วคนคนเดียวนี่แหละถ่ายเนี่ยถ่ายแล้วเราก็มองไปแล้วคนคนเก่ามาถ่ายมันเป็นบ้าหรือคนคนนี้ไงมันไม่รู้จักประมาณความพอเหมาะพอดีมันเป็นอะไรมาจากไหนเนี่ยมาเข้าวัดเข้าวาวัดวาทั้งสองว่าไงเฮ้ยชอบคนอ่ะทั้งโลกเขามันนั่งอยู่กันเขาไม่มีอะไรเป็นบ้าคนเดียวอยู่ดูเขาบ้างสิดูกี่ดูโดนอยู่แล้วถ่ายอยู่ถ่ายแล้วถ่ายไปหาอะไรอย่ามาทำอย่างนี้ถ้าจะเป็นมนุษย์ต่อไปให้ฟังเสียงธรรมที่สอนแหวนเนี่ยมันอะไรกันก็ที่นี่ก็ถ่ายแล้วเราก็เห็นว่ามันผิดปกติแล้วก็ดูห้องนั้นก่อนก็นึกว่าจะรู้ตัวแล้วนะทุกอย่างมาเอาอีกคนๆเก่านี่ย่ำจะบังใจถ้ายังไม่รู้ตัวอยู่คราวนี้มอบให้จานแล้วก็ไปเลยตัดสินอะไรก็ตัดเราหมดวาสนาไม่ได้แล้วเอาไว้มาอยู่แล้วก็ว่างมันโรคแตกมันเคยจดนิสัยปล่อยตัวตามความอยากอะไรๆอยากอะไรปล่อยด้วยเลยไม่มีเหตุผลที่จะงานควรไม่ควรนี่แหละสำคัญนะโอ้ธรรมะพุทธเจ้านี่คิดดูที่ว่าปรารถนาลงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาสร้างโพธิญาณโพธิสัตว์สัตว์ที่จะตรัสรู้ข้างหน้าความหมายจะเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเรียกว่าโพธิสัตว์มีทรงปรารถนามานานเท่าไหร่เฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่นานเสียสงไขแสนหากับที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่สี่ประเภทชื่อหัวกระสอบหายแสนหนากับนี่เป็นประเภทที่เยี่ยมที่สุดถ้ามาเยี่ยมหมายที่ว่าสูงส่งในการแนะนำสั่งสอนจากโลกหรือผลจากโลกได้มากกว่าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ความรู้แจ้งแทงทะลุนั้นเหมือนกันหมดเป็นอำนาจวาสนาเหมือนกับต้นไม้กิ่งก้านสาขาดอกใบแผ่กระจายไปหมดดังที่เขาเรียกว่าไส้งามไส้งามต้นเดียวนี่แผ่ไปได้เป็นกิโลนั่นไส้ทั้งหลายก็มีจะไม่เหมือนนั้นพระพุทธประเภทที่สองแต่ทรงไขแสนหากับเนี่ยฟังที่นานไหมท่านทำคำปรารถนาที่จะเป็นศาสดาสอนโลกหรือขนจากโลกให้หลุดพ้นจากความร่มจมตายกองกันกองกันมนุษย์กองกันความชั่วประเภทของเราคนเดียวนี้มันไปตายกองอยู่ทุกภพทุกชาติทุกแห่งทุกคนทุกสัตว์ทุกประเภทของสัตว์เนี่ยใจดวงนี้นะพระพุทธเจ้าของเรานี่สื่อสงไขแสนมากับเมื่อมาตรัสรู้พอตรัสรู้ผางขึ้นมานี่ฟังที่ทรงท้อพระทัยความรู้ของสัตว์ราเต็มสัตว์เต็มส่วนแล้วก็มามองดูสัตว์โลกเหมือนว่าจะดูไม่ได้ทรงท้อพระทัยจะสอนไปทำไมว่าท่านไปฟังที่เสียงทำมาเลิศขนาดไหนคือมันมืดอยู่หมดเลยฐานเด่นโลกศาสตร์ก็หนึ่งว่าจะไม่มีสาระอะไรแทรกอยู่ในนั้นเลยนะมันมืดไปหมดภูเขาลูกนี้ถ้าว่าภูเขามืดไปหมดหากหาสาระไม่ได้ทรงท่อพระทัย มันจะมืดไปหมดแท้จริงๆเหรอนั่นนี่ทรงเล็งญาณดูก็มีในภูเขาใหญ่ๆภูเขาไตรภพภูเขาใหญ่ๆดูสัตว์โลกผู้ใดที่จะ เพราะมีนิสัยปัจจัยมาต้องตาข่ายแห่งพยานของพระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็เล่งญาณดูก็มีเพราะว่ามีแทรกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นในภูเขามืดลูกนั่นน่ะนี่แหละทรงท่อพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกไม่ท่อพระทัยยังไงก็นั่งอยู่เดี๋ยวนี้มันยังมาถ่ายรูปป้าป้าอยู่เนี่ยตัวเท่าหนูนะก็เลยว่าเอาบ้างที่นี่ชี้หน้าไปเลยเนี่ยมันสลดสังเวชนะมันมืดอะไรนั่งหนาคนทั้งศาลาเขาไม่เป็นมาเป็นเราคนเดียวโดดอยู่ดื้อให้เขาดูบ้างสิประกาศความชั่วความลามกของตัวเองไม่ดูหน้าดูหลังอะไรเลยความคึกความกำลังติดสันดานมันมาเนี่ยมันจึงไม่รู้จักอายไม่รู้จักสูงจักต่ำมีกาลเทศะไม่มีเกิดในท่ามกลางมนุษย์ที่เขามีขนบประเพณีประจำตัวในชาติของมนุษย์เรานี่ก็คือความเคยชินเนี่ยเคยชินมันหนาเลยมันหนาเลยหนาเท่าเหมือนฝ่าเท้าไปเลยนี่เห็นไหมล่ะเอาซะบ้างสิมันจะพอได้บ้างไหมเนี่ยพอได้สติบ้างไหมหรือมันจะโกยความเครียดแค้นจากการแนะนำสั่งสอนนี้อีกเพิ่มเข้าไปอีกเหรอเอาไปพิจารณานะการสอนนี้ไม่ได้เป็นภัยต่อผู้ใดนะสอนนี่เป็นคุณทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วแต่ใครจะไปกอบโกยเอาทางไหนเอาถ้าเป็นคุณก็เอาไปพิจารณาธรรมะคำสอนพระเจ้าไม่เคยเป็นภัยต่อผู้ใดสอนนี่ก็ไม่ได้เป็นภัยเห็นมันผ่านผลจนทะยานมากนะก็เอาสว่างนั่นความหมายว่าอย่างนั้นถ้าธรรมดาก็ไม่ว่า มันก็พอๆกันนี่มันผ่านผลออกมานักครั้งที่หนึ่งมองดูมันผิดปกติแล้วนั่นนึกว่าจะแล้วไปจะงั้นปั๊บเข้ามาอีกเป็นคนๆเก่าอีกก็ใส่เปี้ยมแล้วนั่นเองถ้าครั้งที่สามมีโรคแตกนะโธ่ธรรมะพระพุทธเจ้านี่เราพูดจริงๆเราแทบเป็นแทบตายนะกว่าจะมาสอนโลกนี่พระพุทธเจ้าสรุปสามผลเราไม่เคยสรุปแต่แทบเป็นแทบตายเฉียดความสรุปเรื่อยมาในงานในโลกอันนี้ไม่มีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกว่างานฆ่ากิเลสนะนี่แหมนี่เอาเป็นเอาตายจริงๆเราไม่ลืมแต่เป็นอยู่9ปีที่ว่าเต็มเหนียวใน9ปีเต็มละอันนี้เรียกว่านักมวยเข้าวงในเหมือนว่าไม่ให้น้ำกันเลยละซัดกันตลอดเลยกิเลสมันขนาดนั้นนะเอาเป็นตายฟัดกันนี่อ่ะนี่ตัวเท่าหนูนี่นะความคิดกับมานตามความรู้สึกธรรมดาก็เหมือนเราเหมือนท่านเหมือนเราไปธรรมดาพอมันจ้าขึ้นมานี่มันก็เป็นแบบเดียวกันอ้าวแล้วกันนี่จะไปสอนกันใครได้เป็นอย่างนี้แล้วถึงขนาดนี้สอนใครได้นั่นเห็นไหมล่ะไม่ได้ยกตนนะมันเป็นขึ้นมาผมว่าจะไปสอนใครได้ลงถึงขนาดนี้แล้วธรรมชาตินี่เหมือนว่าสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้สอนไปทำไมไปสอนที่ไหนว่าที่ไหนเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าไปอย่างที่พูดอยู่นี่มันก็จะว่าเราเป็นบ้าก็มีเข้าใจไหมล่ะพูดไปที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าพูดไปหาอะไรอยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วก็ไปเท่านั้นแหละนั่นทอดทุระทอดอะไรตายอยากคือมันประหนึ่งว่าเกินกว่าที่จะสอนได้พูดง่ายๆมันมืดแปดทิศแปดด้านฟังที่หัวใจเวลามันเปิดออกมาเป็นอย่างนั้นพูดให้ฟังชัดเจนนะท้อใจจะลงทอดอะไรตายอยากแล้วอยู่ไปกินไปพอถึงวันก็อยู่ไปกินไปก็อยู่ในป่าในเขาเท่านั้นเองไม่ออกมาละพอถึงวันเวลาไปเท่านั้นดีกว่าที่จะมาเขาโจมตีว่าเป็นบ้าเทศมาคำไหนเขาก็จะว่าเป็นบ้าไปหมดแล้วนะเริ่มเหมือนว่าจะทอดลายตายอยากที่นี่ทำมาหนึ่งขุดขึ้นมาอย่างเน้นหนักทีเดียวกระตุกเลยทีเดียวอ้าวถ้าว่าทำมาดีสุดวิสัยของโลกมนุษย์เท่าที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้เห็นได้นั่นเห็นไหมล่ะทำนี่ขึ้นมากระตุกเลยรู้ได้เพราะเหตุใดนั่นคำว่าเหตุใดนี่เป็นสายทางเท่านั้น เหตุใดคือสายทางเข้ามาถึงที่นี่มาตามสายทางสายทางนี่คืออะไรคือบุญคือกุศลที่สร้างมามากน้อยรวมตัวหนุนเข้ามาเราสร้างบุญกุศลด้วยวิธีการใดก็ตามเป็นสายทางหนุนเข้ามาทั้งนั้นเพราะเหตุใดเท่านั้นมันวิ่งถึงกันเลยอย่างนั้นก็ยอมนะทั้งที่ว่าจะทอดอะไรตายอยากเพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดแรกก็ขึ้นว่าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นเพราะว่าเพราะเหตุใดมันก็วิ่งมาตามสายทางแห่งบารมีที่สร้างมาไม่ได้อันนี้อยู่เฉยๆจะไปได้อย่างนี้ไม่มีทาง ต้องมีสายทางสายทางก็คือบุญกุศลสร้างบารมีมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาพบใดชาติใดก็ตามสร้างมาเรื่อยหนุนกันมาเรื่อยหนุนแล้วก็มาถึงเองเพราะว่ารู้ได้พออย่าได้ถึงยอมรับทันทีอ๋อรู้ได้นะเห็นไหมล่ะไม่ฝืนนะแม้ไม่มากก็ได้ได้ยันไว้เลยอะไรที่ดีจึงมีแจกใจนี่ล่ะไม่ได้มาโม้ท่านหลายฟังนะเป็นในหัวใจจริงแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นธรรมดาธรรมดาหมดเวลามันรู้ขึ้นมานี่วันหนึ่งว่าจะไม่มีใครรู้ได้เลยธรรมชาติอันนี้พิงทอดอะไรตายยากแต่ว่ารู้ได้เพราะเหตุใดใครก็ตามมีนิสัยวาสนาด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายประมาทกันไม่ได้ท่านจึงไม่ให้ประมาทกันและกันนิสัยวาสนามีอยู่ด้วยกันถึงเวลาทุกข์ทุกข์ซะก่อนกรรมมันเป็นวาระที่จะตกทุกข์ตกหนักก็ตกไปซะก่อนพอคนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนั่นเป็นวาระของกรรมเพราะว่างั้นก็รู้ได้เพราะเหตุใดฉะนั้นมันก็วิ่งเลยล่ะโอ้มันมีนิสัยวาสนาด้วยกันคนเราต่างคนต่างเบิกต่างบืนมาผู้ใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยด้วยการสร้างบารมีคุณงามความดีทั้งหลายมา นี่จะว่ารู้ได้นั่นเห็นไหมไม่มากก็ได้ได้คำว่าได้นิยันเลยที่ยอมรับนั่นแหละดังนั้นมาถึงได้สอนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ไม่นึกได้คิดว่าเราจะสอนคนทั่วโลกเลยทั่วประเทศไทยยังมาแล้วยังทั่วโลกอีกออกทางวิทยุออกทางอินเทอร์เน็ตอะไรแล้วแต่ละไม่คิดไม่คาดว่าจะออกมันก็ออกของมันนี่แหละที่ว่ารู้ได้ยังมีผู้มีอุปนิสัยปัจจัยอยู่ที่ไหนอะไรรับฟังธรรมนี้ติดใจพอใจอย่างเมืองนอกวังนาคนไทยแล้วไปอยู่เมืองนอกแล้วเอาธรรมนี้เป็นเครื่องกล่อมใจนั่นเห็นไหมล่ะก็เป็นอย่างนั้นล่ะเรื่องธรรมเป็นของเล็กน้อยว่าอะไรบางว่าดูจนว่าดูอะไรดูไม่ได้เลยมันเลยเฉยคือเลยโลกสมมุติไปเสียทั้งหมดแล้วดูอะไรดูไม่ได้ทั้งที่แต่ก่อนมันก็ไม่เคยคิดเวลามันจ้าขึ้นมามันรู้มันเห็นแล้วเต็มหัวใจไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานนะเพราะมันจ้าขึ้นมาเนี่ยมันรู้เต็มหัวใจทุกอย่างทุกอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ในนี้หมดไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานว่าแน่แล้วถูกแล้วหรือไม่ถูกมาคัดค้านต่างๆกันอย่างนี้ไม่มีเป็นที่แน่ใจจึงได้สอนเรื่องการปฏิบัติพอจะได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ก็พูดแล้วแทบเป็นแทบตายเรียกว่ารอดตายมาทีนี้มาสอนโลกขอให้พากันตั้งใจนะไอ้เป็นบ้าถ่ายภาพอยู่นั่นก็ให้ไปคิดตัวให้ใหม่นะถ้าเป็นอย่างนี้จมจริงๆนะจมในโลกนรกการสอนนี้ไม่ได้ลากลงนรกนะลากขึ้นสู่ความดีงามรู้เนื้อรู้ตัวให้เอาไปคิดนะเดี๋ยวมันว่าหลวงตาบัวนี่ดุแล้วก็โกยเอาความทุกข์อีกเผาเขาไปอีกนะคำพูดคำจากิริยาการทุกอย่างของเราพูดตรงๆไม่มีภัยต่อโลกจะเป็นกิริยาใดแสดงมาเป็นธรรมทั้งนั้นออกมาจากธรรมล้วนๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงพูดได้ทุกแบบฉบับที่เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นออกมาจึงผู้มาปฏิบัติควรจะวินิจพิจารณาบ้างนะอย่าสักแต่มาเฉยๆมาเฉยๆไปเพ่นพ่านๆ อย่างกลางวี่กลางวันต้องได้เขียนประกาศติดไว้หน้าวัดมันไม่ฟังเสียงอะไรล่ะเพ่นๆพ่านๆออกมาเที่ยวเตะเล่ร่อนเห็นเข้ามาก็มาอยากมาก็มาไม่ได้หน้าได้หลังเขียนประกาศมันรู้ตัวหรือยังไม่รู้นะที่นี่เป็นวัดก็บอกแล้วนะเป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจแต่ไม่มีธุระจำเป็นนะไม่ควรเข้ามาเที่ยวเพ่นพ่านบอกไว้แล้วเราจำได้นะเราเป็นผู้สั่งให้ปฏิบัติสั่งคำพูดก็อย่างนี้ด้วยพระก็เขียนคำพูดของเราปฏิบัติอย่างนั้นอย่ามาเพ่นเพ่นพ่านพ่านเวลาไหนก็ตามออกมาเนี่ยมองดูเพ่นเพ่นพ่านพ่านดูไม่ได้สลดสังเวชนะทั้งมีกลางวันออกมาไม่ได้นะเต็มด้วยความเพ่นเพ่นพ่านพ่านไม่ได้หน้าได้หลังมันอะไรกันเนี่ยฮะมันน่าสลดสังเวชนะผู้หาผลประโยชน์หาจริงยอมรับแต่ผู้ที่โลเลโลกแรกหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตามภาษีภาษาเหมือนไส้เดือนมันคืบคลานไปตามทางแบบนั้นแหละอันนี้มีมากนะไม่น้อยนะในร่างมนุษย์เราดีละ มันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยจิตใจมีอยู่ในนั้นเหมือนไส้เดือนมีใจอยู่นั่นน่ะไส้เดือนบุ้งคือเขามีใจอยู่มนุษย์แท้ไม่ได้เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้น

ล่อยตัวน่ะดีเพราะการเข้มงวดกวดขันเพราะการรักษาตัวปฏิบัติต่อตัวเองทุกยากลำบากเมื่อเหตุผลพาก้าวเดินทางไหนที่ถูกต้องแล้วก้าวเลยเอาทุกข์ก็ทุกข์ลำบากก็ลำบากถือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าสรุปสามหนลำบากหรือไม่ลำบากเสด็จประทรงผนวดมีอะไรตามเสด็จก็มีม้ากันตะกะตัวเดียวเท่านั้นล่ะมีม้าขาวนะม้ากันตะกะกับนายฉันนามาศไปสองพระองค์เอาอะไรไปวีราชีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงผนวดขโมยซะด้วยนะทุกเวลามีนะสนมขับกล่องบำรุงบำเรอตลอดให้มีความเพลิดเพลินพระองค์ก็ดูไม่ตื่นไม่หลงนะแต่เวลาสุดท้ายก็เพลินเที่ยวไปเยี่ยมพระนครนะก็ไปเจอสมณะเขานอกนั่งก็เห็นมาแล้วลูกกันมาแล้วนะเป็นเพศที่สงบเย็นเพศนี้เพศอะไรเพศสมณะนั่งภาวนาสงบเย็นเพศนี้ชอบคนนั่นสงบเย็นเพศเหล่านั้นเพศเกิดก็ดิ๊กดิ๊กแดงแดงเกิดแต่เจ็บตายมีแต่เพศที่น่าสลดสังเวชไปคนละด้านละทางพอไปถึงบทเทศวนะนั่นเป็นเพศที่สรุปพระบารมีของพระองค์จะลงในจุดนั้นถ้าไปเห็นนั้นแล้วก็มาเป็นอารมณ์อยู่ภายในพระทัยทีนี้จะทรงออกเสด็จออกบวชนั่นแหละวันที่จะเสด็จออกบวชก็วันนั้นก็พร้อมพวกนางรักษาอะไรที่ครับกล่องบำรุงบำเรอก็อยู่ในพระราชวังนั้น วันนั้นเหมือนป่าช้าผีดิบหลับข้อแคร่แคร่ทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนป่าช้าผีดิบพระองค์เสด็จออกมาดูโอ้โหทุกวันก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่วันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้กลายเป็นป่าช้าผีดิบไปหมดทิ้งเนื้อทิ้งตัวหลับข้อแคร่แคร่หาความน่าดูไม่ได้เลยนี่เทียมเข้าไปแล้วจะเสด็จออกทรงผนวดแล้วทีนี้ก็เป็นห่วงพระราหุลเป็นห่วงพระพิมพานั่นแหละพระนางพิมพานั่นแหละแสงบอกภาษาของโลกเขามาเขียนไว้อย่างนั้นแหละทรงเป็นห่วงพระราหุลความจริงตามหลักความจริงก็ทรงเป็นห่วงทั้งสองพระองค์เป็นห่วงพระนางพิมพาที่เป็นแม่เป็นห่วงพระราหุลที่เป็นลูกนั่นนี่จะเข้าไปชมในตำราว่าจะเข้าไปชมพระราหุลวาระสุดท้ายจะเสด็จออกทรงผนวดแล้วก็จะไปเจอแม่แม่กับลูกอยู่ด้วยกันเดี๋ยวแม่จะกอดคอมันจะออกไปได้สุดท้ายก็ตัดเลยตัดสินไม่เข้าไปออกไปเลยไม่ไปทั้งหาแม่หาลูกแล้วไปเลยออกทรงผนวดเห็นไหมล่ะนั่นแหละวันเสด็จทรงผนวด6ปีสัจรู้ธรรมแล้วกลับมาพระราหุลก็โตแล้ว6ปี7ปีน่ารักมากแล้วนั่นละท่านเสด็จออกทรงผนวดตัดความอะไรตายอยากทั้งหมดในพระราชวังแล้วยังแล้วภายฟ้าประชาชนประชาชีทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่ออกหมดโดยสิ้นเชิงนี้เข้าป่าเห็นไหมล่ะท่านเข้าป่าป่าเป็นป่าที่ไหนป่าดัดสันดานพระองค์ก็ไปดัดสันดานพระองค์อยู่นั้นอาหารการบริโภคของกษัตริย์กลายเป็นอาหารหวานข้าวของนักโทษในเรือนจำไปหมดแล้วอยู่อะไรอยู่ไปบิณฑบาตก็ไปขอทานกับเขาที่ประเพณีเขาให้ทานก็ใบมากจะเสวยที่แรกเสวยไม่ลงดูอะไรกับของในพระราชวังกับของที่เขามาได้มาจากความขอทานมันดูกันไม่ได้เลยพระองค์ก็ทรงนำมาสั่งสอนสิ่งนี้ว่าเป็นของไม่น่าดูไม่น่าดูในไส้ในพุงในตัวของเราเป็นของน่าดูที่ไหนมันวิเศษวิโสมาจากไหนมันก็พอๆกันนั่นท่านเอามาเทียบนะแล้วก็เสวยได้เรื่อยมาเนี่ยคือดัดสันดานพระองค์ตลอดตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวดจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาอยู่ในที่ดัดสันดานเท่านั้นกิเลสถูกดัดสันดานแล้วอยู่ที่นั่นโลกทั้งหลายก็จะว่าพระองค์ไปดัดสันดานพระองค์ดัดสันดานกิเลสต้องทุกข์บ้างกิเลสอยู่กับคนคนก็ต้องทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเลยตรัสรู้ธรรมขึ้นมาในป่าอะไรดงพาราณสีนี่แหละ

0: มันดูมานานแล้วมันก็ลืมนะใครจะมาถือศีลสาว่าผิดไปเมืองนั้นเมืองนี้เราลืมดูมานานแล้วตรัสรู้ธรรมขึ้นมายิ่งได้มาสอนโลกมาเนี่ยเวลาสอนโลกก็อีกละมองดูโลกมันก็จะดูไม่ได้มันมืดมิดปิดตาไปหมดเลยองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยมาถึงขนาดท้ามหาผมมาราชทุนราชนาว่าพรหมจารกาธิปติสามปฏิเนี่ยก็คือท้ามหาผมมาราชทุนราชนาพระพุทธเจ้าว่าพระองค์จะทรงทอดพระทัยทอดพระทัยจะไม่สั่งสอนสัตว์ว่าสัตว์ในโลกนี้ผู้มีบุญจินบางยังมีอยู่มากขอพระองค์ได้เมตตาสั่งสอนสัตว์โลกอย่าปล่อยวางไปเสียทีเดียวนั่นความจริงพระองค์ทรงลงเรียนยานทราบยิ่งกว่ามหาพรหมไปไหนไหนแต่นี่เป็นมหาพรหมมาเป็นพยานพระองค์อีกทีนึงก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยมาแทบเป็นแทบตายการสองโลกแต่ไม่อยู่นานนะได้45ปีก็ปรินิพพานไปในระยะ45ปีเป็นศาสดาสอนโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงนั้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพานประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเป็นทางเดินให้พวกสัตว์โลกทั้งหลายได้พากันก้าวเดินคือศาสนธรรมสอนไว้เพื่อเป็นทางก้าวเดินได้ 5,000 ปีคำว่า 5,000 ปีนี่ทรงเล็งญาณได้ทราบไว้ทั่วถึงแล้วคนเราจะมีศีลมีธรรมมาเรื่อยๆมานี่จนกระทั่งถึง 5,000 ปีคำว่าบาปว่าบุญอะไรไม่มีในใจเรื่องกิเลสตัณหาพ่อคุณเต็มหัวใจด้วยกันทั้งนั้นนั่นนะหมดตรงนั้นแหละศาสนาก็สอนไม่เป็นประโยชน์แล้วศาสนาจึงหมดใน 5,000 ปีนี่เพียง 2,500 นี้มันก็เป็นแล้วนี่ เห็นไหม 2,500 กึ่งศาสนาน่ะเวลานี้หัวใจประชาชนเป็นของเห็นมาไหร่มันดิ้นตามกิเลสตัณหามากกว่ามากแทบจะไม่มีศาสนาติดเนื้อติดตัวของมนุษย์ชาวพุทธเราบ้างเลยนะมันไปหนักเข้าไปทุกวันอันนี้ทวีรุนแรงมากขึ้นทุกวันส่วนอาจส่วนธรรมที่จะกระจายไปเป็นน้ำดับไฟเพื่อความสงบของใจที่เต็มไปด้วยไฟราคะคีนาโทสะคีนาโมหะคีนาไฟคือราคะโทสะโมหะเผาไหม้เนี่ยแต่น้ำดับไฟนี้มีน้อยมากแล้วมันไม่สนใจจะนำมาดับนะแล้วก็นับวันรุนแรงขึ้นโดยลำดับเนี่ยศาสนาเวลานี้เห็นไหมล่ะเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไปที่ไหนมีแต่วัดวาเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าบ้านนอกในเมืองในป่าในเขาก็มีวัดมีวาแล้ววัดวาก็สักแต่ว่าเป็นวัดเป็นวาไปซะมากต่อมากแล้ววัดที่ดีเป็นสิริมงคลแก่พระเองแก่วัดเองแก่ประชาชนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องรู้สึกจะมีน้อยมากเข้าทุกวันนะแต่วัดที่มีแต่ชื่อกลายเป็นส้วมเป็นฐานนะมีมากขึ้นทุกวันวัดมีเป็นส้วมเป็นฐานไปยังไงในวัดในวามีแต่เครื่องบำรุงบำเรอปนปลือของกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่มีเครื่องบำรุงส่งเสริมประดับศาสนธรรมให้สวยงามพอจะให้นามว่าเป็นวัดบ้างเลยมันมีแต่เครื่องปนปลือเป็นวัดตัวก้าวเข้าไปในวัดนั้นมองดูสิวัตถุเป็นเรื่องของกิเลสนี้เต็มวัดเต็มว่าศาสนธรรมไม่ค่อยปรากฏเอามองเข้าไปที่ไหนหรูหราฟูฟ่าเป็นเรื่องของกิเลสบำรุงปนปลือตัวเองแล้วก็เข้าไปบำรุงปนปื้อในวัดในวาเพราะมันมัดคอพระที่เด็ดอยู่ในนั้นพระก็ต้องดีต้องดิ้นหาเรื่องอย่างนี้แล้วออกมาจึงเป็นเรื่องของกิเลสเกือบจะว่าร้วนๆในวัดกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดแล้วเนี่ยดูวัดดูวารู้หลาฟูฟ่าสวยงามเป็นเรื่องในสายตาของกิเลสว่าสวยงามแหววัดนี่สวยงามมากโบสถ์หลังหนึ่งราคาเท่านั้นศาลาหลังหนึ่งราคาเท่านั้นกุฏิหลังหนึ่งราคาเท่านั้นเครื่องประดับประดาตกแต่งลายคงลายคามราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่คำนึงเอามาประดับเต็มวัดแต่ว่าดีคือส้วมคือฐานของวัดตามสายตาของธรรมผิดกันสายตาของเดชเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละสวยงามน่าดูไปหมดวัดไหนน่าดูไปด้วยเรื่องของกิเลสวัดไหนน่าดูไปด้วยเรื่องของธรรมนะนี่เรียกว่าส้วมวัดฐานเอาที่นี่พระเนรก็ปฏิบัติตนแล้วแหลกแบกแล้วศีลธรรมมีอยู่ไม่คำหนึ่งเหยียบย่ำศีลธรรมคือพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปมีนายไม่ดูธรรมไม่ดูเหยียบหัวพระพุทธเจ้าด้วยการข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยไปเรื่อยๆๆเนี่ยประพฤติตัวเป็นมูดเป็นคูดแหละที่นี่ในตัวหาศีลหาธรรมไม่มีถ้าเรื่องกิเลสตัณหาเต็มต ัวเต็มตัวด้วยกันก็เลยกลายเป็นพระเนนเป็นมูดเป็นคู่ไปเสียวัดก็เป็นส้วมเป็นฐานมูดคู่กับส้วมกับฐานก็เข้ากันได้สนิทเลยเดี๋ยวนี้มากมีมากขึ้นโดยลำดับนั้นเนี่ยเอาไปดูเอาถ้าว่าเราหาเรื่องเรียนมาด้วยกันตำรับตำรามีมาเป็นแบบเป็นฉบับมีมาอะไรขัดกับตำรับตำราทำลายศาสนาก็รู้อะไรที่ทำความเจริญทางศาสนาก็รู้นี่ละเป็นอย่างนี้ละไปที่ไหนศาสนาก็ว่าศาสนาในวัดตัวเองยังเป็นช่วงเป็นฐานไปได้แล้วนอกจากวัดไปแล้วมันจะไม่เป็นได้ยังไงตั้งแต่วัดที่เป็นตัวอย่างของประชาชนมันยังกลายเป็นช่วงเป็นฐานให้ประชาชนเห็นแล้วอิจฉาลาใจผู้มีศีลไม่ทำไปดูไม่ได้นะมันเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูถ้าว่าเราหาเรื่องอุจจริวัดไหนก็ตามมาจำหนีวัดเขาวัดเราอะไรไม่ดีว่าไม่ดีทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมเป็นอย่างนั้นแล้วเวลานี้ที่ยังตั้งใจประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขกายวาจาใจของตนให้ดีพอดีไปตามศีลตามธรรมสมนามของพระผู้บวชมาเพื่ออัตเพื่อธรรมไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีแล้วว่าอย่าพูดมันจะลงถึงไม่มีมีบ้างแต่เล็กๆน้อยๆเพียงเท่านั้นแหละนอกนั้นกิเลสกลืนตลอดเวลาจนถ้าว่า มนุษย์หรือว่าถ้าอะไรถ้าว่าสัตว์นี่กลืนเข้าไปยังเหลือแต่หางนิดหน่อยนอกนั้นมันกินหมดกิเลสกินหมดยังเหลือแต่หางนิดๆหน่อยๆมันกลืนยังไม่หมดยังเหลือหางยังเหลือหางพวกเรานี่ยังเหลือหางนะกิเลสกลืนยังไม่หมดแล้วเป็นยังไงจะคลี่คลายตัวออกให้ได้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างนะพิจารณานี่แหละที่ว่าวัดเป็นช่วงเป็นฐานเป็นอย่างนี้เองพระเป็นมูดเป็นคูดก็ปฏิบัติตัวนอกรีดนอกรอยจากศีลจากธรรมเอาเกียรติเข้ามาเป็นเครื่องปนปื้อเครื่องครอบครองหัวใจตัวเองก็เลยเป็นมูดเป็นคูดไปหมดนี่ศีลธรรมมีอยู่ไม่สนใจสนใจแต่เรื่องกิเลสตัณหาความสกปรกโสมมเท่านั้นแล้วจะเป็นพระไปได้ยังไงพระแปลว่าประเสริฐนั่นมันประเสริฐด้วยอะไรดูสินะนี่เราสอนให้ท่านทั้งหลายได้รู้ย่นเข้ามาหาตัวเราทุกคนทุกคนวัดของเราคือร่างกายของเรามันเหมือนส้วมเหมือนฐานการประพฤติตัวเหลวแหลกแหวกแนวภายในคือใจมันก็เหลวแหลกแหวกแนวใจเป็นมูดเป็นคู่ใจสกปรกโสมมมันแสดงออกมาทางกายวาจาความประพฤติหน้าที่การงานกลายเป็นส้วมเป็นฐานเป็นมูดเป็นคู่ไปหมดในตัวของคนแต่ละคนละคนเอาไปพิจารณานะวัดนอกวัดในดูเขาดูเราดูนี่ดูแบบธรรมสอนนี่ก็สอนแบบธรรมไม่ได้ตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดว่าดีหรือไม่ดีเอาธรรมเขาไปสอนผู้ที่ยึดอาจยึดธรรมก็เป็นคติเครื่องตั้งใจแก่ตนเรื่อยไปถ้าผู้ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรก็จะเลิกเธอไปเรื่อยๆให้ป้ากันจำนะวัดเราเป็นยังไงดูวัดเจ้าของบ้างสิจะไปหาดูวัดนั่นวัดนี่วัดไหนวัดเจ้าของเรื่อยๆเธอก็ไม่ดูความประพฤติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการร่างกายของเราที่แสดงออกกิริยาแสดงออกทีนี้ตัวมูดตัวพูดคือใจมันเลวมันบังคับกายวาจาใจให้ประพฤติแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี่เรียกว่าภายในใจนั้นนะเป็นมูดเป็นพูดออกมาทางกายวาจาก็เป็นส่วนเป็นฐานในตัวของเราด้วยกันทุกคนให้เอาแบบพิจารณาจะเป็นเกิดผลเกิดประโยชน์บ้างนะไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งกระเป๋านะนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่กระจวนจะตายตายเท่าไหร่ก็ยิ่งแน่นหนักทางธรรมะกลัวมันจะไม่ได้ยินได้ฟังตายไปแล้วก็หาพระมากุศลธรรมะอยู่ไปอีกแบบหนึ่งผิดไปตลอดนะหาพระมากุศลธรรมะพระนั่งมากุศลธรรมะกับกล้วยหอมกล้วยไข่อยู่ที่ไหนไปอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ไปนิมนต์พระมากุศลพระท่านตรวจกุศลมาติการอยู่โอ้ยไม่ฟังนะโม้คุยกันระบายความทุกข์ต่อกันมาเต็มเลยสถานที่นั้นไม่มีคำว่าอาจมาทำมีแต่ความทุกข์ที่มาระบายต่อกันตาโบกาที่จะมาพบเห็นกันนานๆจะมีสักทีหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็มาคุยกันตั้งแต่เรื่องระบายความทุกข์ขั้นกว่านั้นก็ทุกข์เต็มหัวใจนี่ทุกข์เต็มใจออกมาเป็นเรื่องกองทุกข์ไม่ทราบว่าใครซื้อใครขายใครมันเต็มด้วยกันทุกคนขายไม่ออกเพราะเต็มหัวใจด้วยความทุกข์ความทรมานเต็มวัดเต็มวายิ่งกรุงเทพยิ่งแล้วนะเขามันได้สนใจกับวัดกับธรรมอะไรไปดูถ้าว่าหาว่าเราพูดผิดไปดูเอาหลวงตาไปเห็นแล้วนี่นะถูกเขานิมนต์ไปฉันเอาไปเทศนี่เราจริงเห็นจังๆแล้วนะแล้วบอกจะให้เราไปหาอะไรไปที่ฉันนั้นนะมา มันก็รู้กันอยู่ทุกคนมาอย่างไรเขาก็อ้อนอ้อนวิงวอนให้ไปให้ไปเทศในฐานะลูกศิษย์อาจารย์เมื่ออ้อนวิงวอนหลายครั้งหลายหนเราจำเป็นจำใจก็ไปก็รู้แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงไปฝืนไปเพื่อไปดูเหตุการณ์นี้ด้วยไปก็อย่างว่าแหละมาแล้วมาโม้มาคุยกันเราก็ไปนั่งนั่นพระท่านกุศลาอะไรสวดอภิสงวิธรรมอะไรกุศลาธรรมานไม่ได้ฟังนะเฉยไม่สนใจทางนั่งกุศลาธรรมาหลับตากุศลาธรรมาไปเรื่อยพระคนนี้เรานั่งดูอย่างนี้เอามันชัดๆอย่างนี้ละจากนั้นกับเขานิมนต์เราขึ้นเทศน์ละมาขึ้นเทศน์กันเบื้องต้นกับอย่างนั้นแหละอย่างที่เขาเคยฟังเทศน์อันนี้มันไม่เหมือนใครละสินะพอเทศน์ไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นนะที่กับเปี้ยงเลยเจ้าฟวดนี่สุดท้ายที่นั่งมากๆนั่นน่ะที่เป็นสถานที่โม้น้ำลายนั้นเงียบหมดเลยธรรมานี่แผดอย่างแรงล่ะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอย่างมีเหตุมีผลเงียบหมดเทศคนเดียวเท่านั้นน่ะเราก็มาจากนั้นไม่เคยไปเทศอีกนี่เราจำได้ชัดเจนเป็นเห็นด้วยตาของเราเราเห็นเป็นไงมันสนใจกับอะไรกับธรรมอะไรเข้าไปในสถานที่จะนั้นน่าจะปรองธรรมสังเวชเรื่องเป็นเรื่องตายทั้งเขาทั้งเรามาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมกลับไปบ้านไปเรือนจะได้มีสติสตังตั้งเนื้อตั้งตัวทางความดีงามและประพฤติตัวในทางที่ถูกที่ดีมันไม่สนใจนะมันเป็นไปอย่างนั้นนะมีเห็นประจักษ์อะไรที่ได้เห็นแล้วมาพูดได้อย่างเต็มปากอย่างที่เราไปเทศน์เนี่ยเทศน์วัดไหนก็ไม่ต้องบอกละวัดใหญ่ๆอยู่ในกรุงเทพเขาไปเทศเป็นอย่างนั้นน่ะมันเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วเราขึ้นไปเทศก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็ใส่จะเปี้ยงเงียบหมดนะคนมากๆเงียบหมดเลยที่เสียงธรรมก็แผ่และออกอำนาจเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยเขาคงจะไปวิพากษ์วิจารณ์กันหลวงตาผีบ้านมาจากไหนมันไม่ดูบ้านดูเมืองเขาเหรอมันถึงเทศอย่างนี้เขาอาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์กันถ้าหากว่าเราตอบดูแล้วค่อยเทศเนี่ยดูว่าดูเมืองดูทั่วโลกค่อยเทศจะมาว่าอะไรบ้านเมืองเท่านี้เนี่ยถ้าให้ตอบจะตอบอย่างนั้นเข้าใจไหมนี่เขาก็ไม่มาว่าเราก็ไม่ว่าอะไรเฉยตรงนั้นให้จำมานะวันนี้พูดเรื่องเท่านี้แล้วให้เป็นกติเครื่องตัดใจด้วยกันให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ3เดือนให้มีข้อเป็นหลักใจของตัวเองมีตั้งสัจจะอธิษฐานจะเอาทำข้อใดเพื่อเป็นทำประจำน้ำใจของเราในพรรษานี้เราจะทำไงเช่นไหว้พระสวดมนต์วันหนึ่งจะไม่ขาดเลยเอาลงปักลงไปเอาภาวนาวันหนึ่งไม่ให้ขาด5นาทีเอาให้ได้ขาดนี้เป็นไปไม่ได้แล้ววันหนึ่งได้ทำบุญให้ทานไม่ได้มากได้ถวายทานพระบิณฑบาตพระองค์เดียวก็เอานี่ให้ตั้งสัจจะไว้นะไม่อย่างนั้นกิเลสจะไปกินหมดนะเศรษฐีก็ดูผีก็ดีคนทุกข์คนจนก็ดีมันสำคัญอยู่ที่น้ำใจนะถ้าน้ำใจพาให้ดีเศรษฐีก็ดีเพิ่มขึ้นไปถ้าน้ำใจไม่ดีแล้วคนทุกข์คนจนก็จมลงไปเรื่อยไปนะถ้าดีแล้วสูงส่งขึ้นไปด้วยกันละนะเอาละวันนี้เพียงเท่านี้พอโอ้ว่าจะไม่เช่นมากมันก็มากอยู่นั่นแหละความสัตย์ความจริงเป็นอัตเป็นธรรมเข้าสู่ใจทุกคนนะอย่าเลื่อนลอยเฉยนะคนหนึ่งให้ได้อันหนึ่งเป็นประจำใจใน3เดือนนี้นะให้ได้ทุกคนใครจะคิดข้อไหนเป็นสาระสำคัญประจำใจเป็นสัจจะความจริงใจให้ทำดังที่พูดนี่แล้วข้าจะอะไรเฉพาะอย่างยิ่งพวกเมาสุรานะพวกเมาสุราเอาฟาดมันจะตายก็ให้มันตายหามมานี่นะพวกเมาสุรายาเมาอะไรเนี่ยมันจะแตกสุรามันจะมากต่อมากเวลามันอดอันนั้นเข้าพรรษาห้ามไม่กินเหล้ามันอดสุรามันจะตายนี่มันตายแล้วให้หามเข้ามาในวัดนี่นะหลวงตาบัวจักกุศลาธรรมาลูกศิษย์เรานี่เก่งมากนาเข้าใจไหมสู้จนตายเข้าใจเหรออดสุราไม่กินสุราอด3เดือนตายบอกให้หามเข้ามาเลยมาวัดป่าบรรดาหลวงตาจักกุศลาธรรมาดีไม่ดีไปจะไปยืนจังก้าอยู่หน้าประตูวัดรับก้อนรับลูกศิษย์คนนี้เขาสู้จนตายสู้สุราเข้าใจไหมเอาละพอ เป็นบ้า พวกฟังก็เป็นบ้าไปพวกนี้เอาละ
1: บูชาธรรมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อะไรอีกนะมันน่าโมโหถ้าเห็นนั้นแล้วก็หยุดโมโหนั่นแหละนะไปเอาไปอีกยิ่งเพิ่มยิ่งแย่ทั้งนั้นแทนที่จะโมโหไม่โมโหพูดไปว่าพวกนี้มันจะเป็นบ้าละเอาละเอาละที่นี่หมดแล้วไปละไปละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: อย่างเมื่อก้นเมื่อกี้เนี่ยเขาถวายนะหนังสือนะหรือยอดพระยอดพระกันเขาว่างั้นนะหนังสือยอดพระกันรู้สึกเป็นไงใช่ไหมยอดพระไตรปิฎกเราก็เคยได้ยินยอดพระกันนะพิมพ์ออกมาอีกแล้วอ้าวต่อไปไม่รู้จะยอดอะไรนะทีนี้มันมีแต่ยอดมีแต่ยอดมีแต่ยอดถ้าหากว่าไม่ถึงยอดเดี๋ยวนี้รู้สึกจะขายไม่ได้หรอกถ้าหากว่าไม่ถึงยอดมันรู้สึกจะขายไม่ก็ดียอดพระไตรปิฎกก็ขายดีแต่รู้สึกว่ามันจะตลาดมันจะใหญ่มันจะอิ่มตัวแล้วก็ยอดพระกันมาอีกยอดพระกันก็คืออะไรเรายอดพระกันมีแต่ใจของเรานั่นน่ะจะกันได้กันไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นทั้งกายของเราทั้งวาจาของเราทั้งใจของเราหนังสือมันกันไม่ได้ดอกใจของเราเท่านั้นจะกันได้กันกายของเราไม่ให้ไปทำบาปกันใจของเราไม่ให้ไปคิดในทางที่เป็นบาปยอดพระกันก็คือใจของเรานี่แหละเป็นยอดพระกันกันได้กันไม่ให้ใจของเราคิดไปในทางอกุศลกันไม่ให้ใจของเราคิดไปในทางที่เป็นบาปใจไม่คิดไปในทางอกุศลไม่คิดไปในทางที่เป็นบาปปากมันจะพูดไปในทางที่เป็นบาปเป็นไปไม่ได้กายจะทำไปในทางที่เป็นบาปโดยใจเป็นบุญเป็นกุศลทำไม่ได้จึงว่ายอดพระกันจริงๆก็คือใจของเราเนี่ยกันได้จริงๆกันบาปก็ได้กันเปรตกันผีกันนรกกันได้ทั้งนั้นทำไมจึงกันได้เล่ากันได้ด้วยการไม่กระทำใจไม่ทำก็คือใจไม่ไปคิดในเมื่อใจไม่ไปคิดแล้วกายมันจะไปทำได้ยังไงคนหลับใจไม่คิดมันไปทำบุญได้ไหมมันไปทำบาปได้ไหมคนตายไม่มีหัวใจมันไปทำบุญทำบาปได้หรือเปล่าใจของเราเท่านี้แหละจะกันได้ถ้าหากว่าการดูแลหรือการรักษาการสำรวมใจของเราไม่พอเรากันใจของเราไม่ได้ในเมื่อเรากั้นใจของเราไม่ได้ใจของเราก็คิดไปในทางที่ไม่ใครจะถูกต้องไม่ดีไม่งามคิดไปในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลในเมื่อใจคิดในเรื่องบาปเรื่องอกุศลนี่บางทีปากก็พูดไปทันทีว่ากายก็ทำไปตามที่ใจคิดนั่นใจคิดอย่างไรกายทำตามความคิดนั้นได้ทุกอย่างใจคิดในการบุญการกุศลกายก็ไปแสวงหากายก็ไปแสวงไปบำเพ็ญบุญกุศลเกิดจากความคิดของใจเสียก่อนถ้าหากว่าไม่มีใจคิดมันก็เหมือนกับต้นไม้ไม่มีใจคิดมันก็เหมือนกับคนที่ไม่หายใจแล้วใจไม่มีทั้งแขนก็มีขาก็มียังผมก็มีขนก็มีตาหูจมูกก็ยังมีขาดใจแค่อย่างเดียวแล้วของเหล่านี้เป็นของทิ้งหมดเปรียบเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นอย่างไรร่างกายที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนั้นทำบุญก็ไม่เป็นท่อนไม้จะทำบุญไม่ได้ท่อนไม้จะทำบาปก็ไม่ได้ก็ท่อนไม้ร่างกายของเราไม่มีจิตวิญญาณมันก็เหมือนกันหามไป เก็บไว้ตรงไอ้ซอกตรงมุมเขาก็ไม่ได้ว่าเอาผ้าคลุมจริงกระทั่งหนาหลายๆชั้นนี่เขาก็ไม่ได้ว่าหนาวสักขนาดไหนร้อนขนาดไหนเขาก็ไม่ได้ว่าหามไปใส่โล่งใส่หีบปิดสนิทผนึกด้วยมหาอากาศมันเข้าออกเขาก็ไม่ได้ว่าจะเก็บไว้แค่หนึ่งอาทิตย์ให้แค่สักให้สัก50วันสัก100วันสัก100ปีเขาก็ไม่ได้ว่าตายไปแล้วไปเผาเขาก็ไม่ได้ว่าตายไปแล้ว3วันเผาเขาก็ไม่ได้ว่าตายไปแล้ว7วันเผาเขาก็ไม่ได้ว่าท่อนไม้ท่อนฟืนมันจะว่ายังว่าอะไรได้มันจะว่าอะไรเป็นจึงว่าคาถากันบาปคาถากันนรกกันเปรตนี่กันนี่ที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือใจของเรานี่ล่ะกันได้ใจของเราที่มีการสำรวมไว้ดีใจของเราที่มีการรักษาคุ้มครองดีแล้วนี่สามารถที่จะกันบาปกันอกุศลกรรมกันกรรมกันเวรได้กันด้วยเพราะใจไม่ทำใจคิดงดเว้นแล้วกายมันจะไปทำได้ยังไงอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่บำเพ็ญบุญกุศลวันอาสาฬหะวันเริ่มต้นวันเตรียมตัวที่จะเข้าพรรษานี่มันก็ใจนั่นนะเตรียมก่อนใจคิดขึ้นก่อนว่าวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะนี่จะไปใช้บาตรวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะนี่จะไปรักษาศีลนี่แล้วจะไปไหว้สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาวันนี้มีคนหนึ่งมาขอมาจากศรีสงครามว่าจะมาจำศีลสัก2คืน3วันงั้นมาได้มีปัญหาอะไรดอกไปหาที่พักเอาเองนะเพราะที่พักไปหาให้ไม่ได้หรอกเพราะตรงไหนก็รู้สึกมันจะเต็มหมดก็ไปหาเอาที่ใจที่เด็กที่มาจำศีลนี่มาปฏิบัติธรรมใจนั่นนะคิดขึ้นก่อนใจคิดขึ้นก่อนใจคิดว่าจะมาใจคิดว่าจะไปร่างกายมันก็มาร่างกายมันก็ไปตามที่ใจมีความประสงค์นั้นถ้าหากว่าใจไม่คิดขึ้นก่อนใจไม่มีความประสงค์ที่จะไปณจุดนั้นๆร่างกายมันไม่ไปหรอกมันไม่ไปนี่เห็นชัดๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากใจสำเร็จมาจากใจทั้งนั้นท่านจึงใจถึงก่อนเป็นมีใจเป็นหนหน้าสำเร็จมาจากใจนักปราชญ์พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วไม่ผิดเรายิ่งพิจารณายิ่งเข้าใจยิ่งเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ถูกต้องจริงๆการจำศีลการปฏิบัติธรรมมันเป็นการฝืนกระแสโลกมากๆการจำศีลการปฏิบัติธรรมเป็นการฝืนกระแสโลกมากๆพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าฝืนกระแสโลกมาตลอดบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าที่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ฝืนกระแสโลกมาตลอดเหมือนกันนี่ถ้าหากว่าตามกระแสโลกตามกระแสโลกมันนักวันมันปิดเลยมันปิดตามกระแสโลกมากแล้วมีแต่ปิดไม่มีช่องทางไม่มีโอกาสไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะนั่งอยู่นอนอยู่ไปเที่ยวไปเตะสนุกสนานไปฟ้อนไปเต้นไปล่ำเขาก็ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะไปวัดไม่มีเวลาที่จะไปจำศีลไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมนี่ล่ะเรียกว่าถ้าหากว่าปล่อยไปตามกระแสโลกมากแล้วมันปิดจนกระทั่งมองไม่เห็นนี่ปิดจนกระทั่งประตูอันนั้นน่ะมันผนึกแน่นไปเลยไม่มีช่องเปิดต้องทวนกระแสฝืนหัดฝืนหัดทวนกระแสเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาก็คือแบบฉบับของเราเรานับถือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนั้นเป็นแบบใหญ่เป็นเราก็เอามาเป็นแบบฉบับเป็นหลักการดําเนินเรานับถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านฝืนกระแสโลกมาเป็นลําดับในที่สุดท่านก็ห่างไกลจากกระแสโลกได้ด้วยประการทั้งปวงนี่เราก็ต้องมีนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฟื้นกระแสโลกจนกระทั่งทั้งได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อเป็นการทวนกระแสโลกทั้งนั้นนี่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสดับนี่ธรรมพระพุทธเจ้าเทศนาสอนให้ทวนกระแสโลกให้หันหลังใส่กระแสโลกต่างคนต่างองค์ก็พากันมุ่งหันหลังใส่มุ่งทวนกระแสโลกในที่สุดก็พ้นจากกระแสโลกได้และเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกระแสของโลกเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ได้อย่างสมบูรณ์เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เข้าด้วยการฝืนกระแสโลกทีแรกมันก็ต้องใช้การฝืนมากๆการฝืนกระแสโลกนั่นล่ะเป็นข้อปฏิบัติการฝืนกระแสใจเคยชินที่เคยเป็นมานี่อย่างที่ชาวโลกเขาเป็นนั้นมันต้องใช้ความพยายามในเมื่อเราใช้ความพยายามเราก็สามารถที่จะฝืนกระแสของใจเราได้คำว่ากระแสโลกก็คือกระแสใจของเรานี่เองกระแสใจของเราที่เป็นกระแสโลกก็เพราะความคิดความอ่านก็เพราะความเคลื่อนไหวใจของเรามันเป็นเลือกไปเสียเป็นโลกไปเสียทั้งหมดนี่การฝืนกระแสโลกทวนกระแสโลกก็คือทวนกระแสใจของเรานี่เองในเมื่อเราฝืนเราทวนนี่กำลังในการที่จะฝืนกำลังในการที่จะทวนของเราก็เริ่มมีขึ้นนี่เริ่มมีกำลังขึ้นน้ำมันไหลยิ่งไหลไปไกลยิ่งเชี่ยวถ้าหากว่าขึ้นไปต้นน้ำจริงๆล่ะน้ำมันไม่เชี่ยวหรอกเพราะน้ำมันน้อยนี่ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหากว่าฝืนมากนี่จนกระทั่งเข้าไปถึงจุดที่กระแสโลกมันเบาที่มีอยู่ในจิตในใจทีนี้ไม่ต้องไปทวนไม่ต้องไปฝืนยากแต่เป็นการทวนไม่ต้องไปฝืนใจแต่เป็นการทวนโดยธรรมชาตินี่เราจะอยู่ในอิริยาบถใดเราจะอยู่ในการอยู่ในอิริยาบถนั่นๆของเราเป็นทางเป็นการทวนกระแสโลกทั้งนั้นเพราะใจของเราที่จะคิดไปในทางกระแสโลกไม่มีมีแต่จะคิดไปในทางที่จะ

การที่ใจของเราที่คิดไปตามกระแสโลกไม่มีคิดไปในทางที่จะทวนกระแสโลกอย่างเดียวจึงว่านี่เป็นการทวนกระแสโดยไม่ต้องฝืนใจทีแรกก็ต้องอาศัยฝืนสักหน่อยกระแสใจของเราไหลไปเชี่ยวเราก็ต้องใช้ความพยายามมากใจของเราก็ที่ไหลไปเชี่ยวมันมีกำลังอ่อนมีกำลังลงการที่เราจะฝืนกระแสก็ไม่ต้องใช้กำลังมากก็สามารถที่จะทวนกระแสโลกได้ไม่ถูกกระแสโลกพัดไปไม่ถูกกระแสใจของเราพัดไปมันไปในทางที่ไม่ใครจะถูกต้องเรียบร้อยนี่อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทวนกระแสโลกนั่นเองการตามกระแสโลกตามกระแสใจของเราที่เป็นโลกนึกคิดเป็นเรื่องโลกไปตามที่โลกอย่างที่โลกเขาเป็นอันนั้นน่ะเรียกว่าเราตามกระแสโลกไปไม่สุดเป็นนี่ไม่สุดเป็นอย่าว่าแต่อายุของเรานี่อีก10ปี20ปี5ปี100ปีตายเลยอีกสัก100ชาติ500ชาติก็ไม่สุดพระพุทธเจ้าท่านตามมามากแล้วหลังจากพระพุทธเจ้าพ้นจากกระแสโลกห่างใจจากกระแสโลกนี่แล้วพระพุทธเจ้ามองไปที่พระพุทธเจ้าตามกระแสโลกมารตามกระแสโลกมารนั้นหาประมาณไม่ได้ไม่ใช่จะนับออกมาเห็นไม่สามารถที่จะนับออกมาเป็นตัวเลขได้ไม่สามารถที่จะนับมีสามไม่สามารถที่จะคำนวณออกมาเรียกก็ไม่สามารถหาประมาณไม่ได้ได้แต่หากว่าพระพุทธเจ้าตามกระแสโลกต่อไปนี่ก็ยังหาประมาณไม่ได้เหมือนกันการที่จะต้องเกิดต้องตายอีกต่อไปก็หาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดต้องตายอีกต่อไปถึงวิมุตติถึงบริสุทธิ์ถึงวิมุตติธรรมของจิตนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดไม่ต้องไปถือยึดครองในสรีระร่างกายที่เป็นของเกิดของตายอีกต่อไปนี่แล้วทีนี้การที่พระพุทธเจ้าจะต้องเกิดต้องตายต่อไปอีกนี่มันก็หมดเพราะการฝืนกระแสโลกหมดเพราะหันหลังใส่กระแสโลกหมดเพราะพยายามฝืนกระแสใจหมดเพราะความพยายามที่จะเอาชนะใจและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เอาชนะใจได้และพ้นจากกระแสของใจที่ไหลไปตามกระแสโลกจึงว่าพ้นจากคำว่าพ้นจากโลกก็คือพ้นจากใจของเราที่ไหลไปตาม กระแสโลกที่เขาเป็นเราต้องใช้ความฝืนใช้ความพยายามใช้ไม่อยากนั่งสมาธิเราก็ฝืนกระแสใจนั่นล่ะเอาชนะความไม่อยากนั่งสมาธินี่นะเอาชนะให้เขาให้ได้ใจของเราไม่อยากในการที่จะรักษาศีลก็เอาชนะใจที่ไม่ต้องการนี่รักษาศีลเอาชนะเขาให้ได้ใจที่ไม่พอใจในการรักษาศีลไปทำสมาธิใจเขาหักพอใจไปอย่างอื่นเราเอาชนะใจของเราที่พอใจไปในเรื่องอื่นๆนั่นให้ได้ในเมื่อชนะใจของเราที่พอใจไปในเรื่องอื่นๆได้แล้วใจของเราจะพอใจในการรักษาศีลมีความภูมิใจในการรักษาศีลและมีความสุขใจในการรักษาศีลมีความสุขใจในการทำสมาธิมีความสุขใจในการบำเพ็ญจิตภาวนานี่ก็เป็นการฝืนกระแสใจฝืนกระแสใจเอาชนะกิเลสคือตัวขี้เกียจขี้ข้านกิเลสบางขี้เกียจขี้ข้านในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่ทางเสียหายนั่นแหละกิเลสมันขยันกิเลสมันขยันก็เรานั่นนะขยันและผลของขยันไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นยังไงนี่เกิดความไม่สบายใจในเมื่อมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นก็พยายามที่จะกลบเกินความไม่สบายนั้นด้วยเครื่องมอมเมาทั้งหลายขอมันเหม็นจะอะไรไปปิดไม่

ไม่ใช่ปิดนะของเหม็นมันจะมามันจะหมดไปความไม่สบายใจความร้อนรนในจิตในใจจะเอาอะไรมาทับถมจะเอาอะไรมาปกปิดไม่ได้เปิดเสียเปิดด้วยให้เห็นโทษแล้วก็ตั้งไงโทษอันนี้มาจากไหนโทษอันนี้มาจากการกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ในเมื่อเราเห็นโทษแล้วโทษเกิดจากการกระทำอย่างนั้นก็ตั้งใจเสียใหม่การกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นโทษอย่างนี้โทษอย่างนี้มันเป็นทุกข์โทษอย่างนี้มันเศร้าหมองใจเราก็ไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปนี่อันนี้เป็นการในเป็นการเอาชนะใจของเรายุงอยากรบกวนวันนี้เมื่อคืนไม่มียุงคืนเมื่อคืนถึงวันในโลกอันนี้มันสารพัดสารพัดมีมันครบทุกอย่างพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี่ก็มากเหลือเกินที่ตามองเห็นนี่มันก็มากพอแรงแล้วไม่สามารถที่จะไปรับอะไรไอ้ตาที่มองไม่ที่ตามองไม่เห็นมันก็ยังมากอีกถึงสิ่งที่มีชีวิตในโลกก็มากสิ่งที่ไม่มีชีวิตในโลกก็มากจึงว่าสิ่งที่มีในโลกอันนี้มันมากเหลือเกินไอ้สิ่งที่มีชีวิตก็ดีไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีเรามาดูจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเกิดเขาก็ไม่รู้โตขึ้นมาเขาก็ไม่รู้แก่เขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ไม่รู้ตาของเรานี่เกิดตามันรู้ไหมตาของเรามันแก่มันรู้ไหมตาของเรามันตายเข้าไปเผาตามันรู้ไหมจึงว่าสิ่งที่เกิดนี่เขาไม่ได้รู้แก่เขาก็ไม่รู้ไม่แต่ตายเขาก็ไม่รู้นี่ยกเพียงแต่ว่าอย่างเดียวอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดผมของเราจะว่าเส้นไหนก็ช่างมันผมมันเกิดมันรู้ไหมผมมันงอกมันรู้ไหมผมมันร่วงมันหล่นมันรู้ไหมรู้ไหมหมอนั่นไม่รู้มันเป็นอย่างนี้นะและไอ้เราแท้ๆที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยก็ยังไม่รู้แล้วเนี่ยต้นไม้พืชผักในโลกธาตุมันจะไปรู้ได้ยังไงเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จึงเขาเกิดไม่รู้จึงเขาแก่ไม่รู้จึงเขาตายจึงเป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านว่าสภาวะธรรมธรรมชาติที่เขาเป็นสภาวะของเขาไม่มีใครไปตั้งเขาไม่มีใครไปแต่งเขาไม่มีไม่ใช่เขาเป็นเพราะตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาแก่ก็ไม่ใช่ไปตั้งชื่อเขาจึงแก่เจ็บไม่ใช่ไปตั้งชื่อเขาจึงเจ็บตายไม่ใช่ตั้งชื่อเขาจึงตายเกิดไม่ใช่เขาเกิดเพราะการไปตั้งชื่อทำยังไงใจของเรานี่จึงจะไม่ไปสมมติไม่ไปเกี่ยวข้องกับสมมติบัญญัติไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในที่โลกเขาสมมติกันบัญญัติกันเรื่องอะไรเรื่องต่างๆที่โลกเขาพากันเรียกว่ากระแสโลกเนี่ยทำไงใจของเราจึงจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นทางในการทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกก็คือทวนกระแสใจการชนะกิเลสก็คือการชนะจิตใจของเราชนะกระแสใจของเราที่เคยชินในการไหลไปตามกระแสโลกนั่นเองต้องฝืนอยู่เสมอพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีการฝืนอย่างสมัยที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นในพระเวสสันดรน่ะทานลูกสาวทานลูกชายไปนั่นน่ะเขาเอาไปตกเขาเอาไปเคี่ยนเอาไปตีต่อหน้าต่อตานั่นนะมันขนาดไหนใจมันก็วุ้บขึ้นมาเลยจะไปนี่จะไปบิดคอนให้มันขาดตัวละแต่ไม่เอาละไม่ไปอ่ะนะจริงว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าทวนกระแสใจไม่ใช่ของเล่นทวนกระแสใจหรือทวนกระแสโลกทวนกระแสใจทวนกระแสโลกคือทวนกระแสกิเลสทวนอยู่เสมอทวนอยู่เสมอปล่อยตามเขาไม่สุดเป็นไม่สุดเป็น
ปล่อยไปศอกบางทีมันไปเป็นวาปล่อยไปวาบางทีเป็น2กิโลนู่นน่ะแล้วถ้าปล่อยไป2กิโลดีไม่ดีมันเป็นเศษมันไม่สุดมาคิดดูแล้วหวายยาววาหยั่งลงมาเห็นส้นอาจารย์ใหญ่ท่านเคยเทศอยู่บ่อยๆนะหวายยาววาหยั่งลงบ่เห็นส้นหวายมันยาวนะจะหยั่งลงไปให้มันสุดถึงกิเลสแต่หยั่งนั้นไม่ถึงเป็นหวายยาววาหยั่งลงไม่เห็นยังลงไม่เห็นส้นยังมีอะไรต่อไปนะหวายยาววาหยั่งลงบ่เห็นส้นตื่นบ่ลึกคำเข้าอย่างก็ถึงรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะตื่นบ่ลึกคำเข้าอย่างก็ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าอ่ะเหมือนกับเป็นของไกลไกลจึงกระทั่งไม่สามารถไกลจึงสุดเอื้อมแต่ความจริงมันไม่ได้ไกลอย่างที่คิดกันเลยที่ว่าใกล้ๆอันนั้นกิเลสเป็นโกหกมันหลอกความจริงมันไม่ได้ไกลตื่นบนลึกคำเข้ายังก็ถึงมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้พรุ่งนี้กับการอธิษฐานจำพรรษากันอิมัสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัสังโอเปมิก็คือตั้งใจจำพรรษาอยู่ที่นี้อาวาสที่อาศัยอาวาสก็วัดอาวาสก็ที่อยู่เตมาสังไตรมาส3เดือนจำพรรษาก็เป็นข้อปฏิบัติศรัทธาญาติโยมก็พากันมีข้อปฏิบัติตามกำลังที่สามารถที่จะปฏิบัติได้เราจะปล่อยเราจะคอยให้โลกเขาบอกนะเอ้าถึงเวลาอันควรแล้วให้เขาให้ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมสักทีให้ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมสักทีเถอะสนุกสนานกันมากเด็กเมื่อเช้านี่เขาเล่นกันเขาหัวเราะอะไรกันยิ่งว่าเด็กเขาก็เอาความเด็กมอมเมาเขาหนุ่มสาวก็เอาความหนุ่มสาวนั่นนะมอมเมาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเขาอีกก็เอาพ่อบ้านแม่บ้านเอามามอมเมาแก่เท่าเขาเอาความเท่ามามอมเมาเอาหลานเอาเหลนมาเมามามาเป็นเครื่องมอมเมาเจ้าของยิ่งว่าสิ่งที่จะมอมมอมเมานี่เราท่านนี่มันมีมาตั้งแต่เด็กมีมาตั้งแต่เกิดมีมาตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเช้าก็มาเห็นได้ยินถึงที่โอ้น้องเด็กนี่มันน่าจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระเขาก็ไม่ยอมปล่อยหนุ่มสาวเขาอยู่ในวัยเจริญก็น่าจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระอย่าเอาอะไรต่อมีอะไรไปมอมเมาเขายิ่งหนักนี่เฒ่าแก่ชราการนะปล่อยไปเถอะไม่นานมันก็ตายเขาก็ไม่ฟังจึงว่าอยู่ในวัยไหนเขาหาเครื่องมามอมเมาได้ทุกวัยจึงว่าเราต้องยอมรับว่าเขามีความสามารถมนุษย์ในโลกสัตว์ในโลกมีเท่าไหร่เขาหาเครื่องเล่นเครื่องมอมเมาไปแจกไปแบ่งปันทั่วถึงหมดไม่มีใครสักคนที่ว่าจะไม่มีสิ่งมอมเมาไม่มีจึงว่าเขาสามารถแบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึงทีเดียวจึงว่ากระแสโลกอันนี้กระแสโลกอันนี้การทวนกระแสโลกอันนี้ไม่ใช่งานเบาวันนี้มีพระมาทำอุโบสถ266รูป268อีก2รูปนี่ที่มาบอกปริสุทธิ์นี่ถ้ามามากๆเราก็สงสารนะจึงเห็นการทวนกระแสโลกนี่มันเป็นงานหนักมากๆวันนี้ก็เทศให้ฟังว่ายังไงสรุปนี่อยู่ตรงไหนให้ตรวจตาเราเองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งผู้ตรวจไว้คอยตรวจพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่เอาอย่างที่โลกเขาทำโลกเขาเป็นกันเอามาใช้
พระพุทธเจ้าท่านทำแบบของธรรมตามแบบของธรรมก็คือยังไงเราต้องตรวจสอบเราอยู่เสมอแม้แต่นั่งอยู่ก็ตรวจสอบนอนอยู่ก็ต้องตรวจสอบเดินอยู่ยืนอยู่รับประทานขบฉันอยู่ขับถ่ายอยู่มีการตรวจสอบดูเราอยู่เสมอตรวจสอบดูการเคลื่อนไหวของใจของเรานี่นี่มันถูกต้องตามสภาพความเป็นนักบวชของเราหรือยังถ้าหากว่ายังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะไม่ควรเราต้องรีบแก้ไขถ้าหากว่าเราไม่รีบแก้ไขไม่ใส่ใจในการที่ไม่สนใจในการที่จะแก้ไขอันนั้นใช่ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนเป็นผู้ที่ไม่มีหิริอดไม่มีหิริความละอายไม่มีจึงว่าอยู่ที่ไหนมีการตรวจสอบเราและมีการแก้ไขเราชีวิตการบวชของเราจะราบรื่นปลอดภัยห่างไกลจากสิ่งที่เป็นโทษอันนี้รุ่นเองอันนี้เป็นในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้พากันใส่ใจในกรรมฐานที่เรามีอยู่ให้พากันใส่ใจในกรรมฐานที่เรามีอยู่อย่าพากันเข้าใจว่ากรรมฐานน่ะเป็นของตื้นหรืออย่าพากันเข้าใจว่ากรรมฐานน่ะเป็นหญ้าปากคอกกรรมฐานอันนี้ล่ะเป็นธรรมชาติที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนากรรมฐานนี่ล่ะเป็นธรรมที่จะยังพระศาสนาให้เจริญสะอาดบริสุทธิ์จึงให้พากันเห็นความสำคัญคุณค่าของพระกรรมฐานและพากันมุ่งมั่นจริงจังเอาใจของเราอยู่กับกรรมฐานให้ยิ่งเราจะอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถก็อยู่กับเราในอิริยาบถนั้นเราจะนอนอยู่ไม่ใช่เราเอากรรมฐานไว้ที่อื่นเราจะเดินไปที่ไหนก็ช่างกรรมฐานก็ไปกับเรากรรมฐานอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาจึงว่าให้ใส่ใจในกรรมฐานที่มีอยู่กับเราและอยู่กับเราตลอดเวลานี่แหละให้ยิ่งกรรมฐานที่เรามีอยู่นี่ล่ะจะทำจิตใจของเราให้มีความเจริญมีความสูงส่งขึ้นคำว่าจิตใจของเราเจริญนี่ก็คือพระศาสนาเจริญนั่นเองพระศาสนาก็คือใจถ้าหากว่าจิตใจไม่เห็นความเจริญไม่แต่น้อยมืดมนอนธการสารพัดกลุ่มลุมขมาลกลุงลังไปหมดเรื่องที่โลกเขาเป็นกันพระเนนจะมากเต็มวัดเต็มวาล้นวัดล้นวากุฏิวิหารจะสวยงามหรูหราสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นไม่เป็นความเจริญของพระศาสนาเลยความเจริญของพระศาสนาก็คืออยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเจริญจิตใจของเราจะเจริญขึ้นได้จิตใจของเรานี่ต้องเห็นกรรมฐานลงไปถ้าหากว่าไม่สนใจในกรรมฐานไม่มีโอกาสที่จะเห็นกรรมฐานได้ไม่จริงจังในการศึกษาในกรรมฐานโอกาสที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงของกรรมฐานเป็นไปไม่ได้จิตใจของเรานี่ไม่ใช่บวชแล้วเครื่องลุงลังมันจะเบาบางจะหมดสิ้นไม่ใช่บวชนานแล้วเครื่องลุงลังมันจะลดน้อยลงไปแผ่นดินแผ่นหญ้าถ้าหากว่านานเท่าไหร่หญ้ามันยิ่งรกถ้าหากว่ามีการดูแลรักษาจึงว่าไม่ถึงกันมันไม่ใช่นานลงไปแล้วแผ่นดินแผ่นหญ้ามันจะสะอาดปราศจากเครื่องสิ่งรกลุงลังจิตใจของเราก็เหมือนกันที่จะสะอาดสะอ้านเครื่องรกรุงรังมีขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาก็คือกรรมฐานของเรานี้จึงให้พากันเห็นความสำคัญของกรรมฐานกรรมฐานนี่แหละเป็นธรรมชาติเป็นธรรมที่จะสร้างเป็นธรรมที่จะทรงพระศาสนาให้ทรงไว้ถ้าหากว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจในการเอาใจของเราศึกษากรรมฐานนี่พระศาสนานับวันที่จะหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปคือยังไงภายในจิตในใจนี่เต็มไปด้วยกิเลสจะเอาจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้หรือเป็นพระศาสนานักเข้าศาสนาก็กลายเป็นสิ่งเป็นหน่วย
เป็นวัตถุไปศาสนาก็เป็นเรื่องภายนอกไปถ้าหากว่ามองพระศาสนาเป็นเรื่องวัตถุมองพระศาสนาเป็นเรื่องภายนอกนั่นนั่นละพระศาสนาหันหน้าไปสู่ความล่มจมทีเดียวตอนในไม่นานเอาหมดไปสิ้นไปภายในจิตใจมันมองไม่เห็นแสงสว่างมองไม่เห็นแสงอัดแสงธรรมแล้วพระศาสนาจะอยู่ตรงไหนถึงว่าไม่ใช่งานเบาแต่ก็ไม่ใช่งานหนักสำหรับผู้ที่มีความเพียรความพยายามไม่ใช่งานเบาสำหรับผู้ที่ย่อหย่อนไม่มีความภาคความเพียรไม่ใช่งานหนักไม่ใช่เป็นเรื่องยากของผู้ที่มีความภาคความเพียรเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดสอนไว้เป็นธรรมที่คนที่มีความภาคความเพียรสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้สามารถที่จะรู้จะเห็นได้ทั้งนั้นไม่ใช่มนุษย์ที่มีความภาคความเพียรไม่สามารถถ้าหากว่ามนุษย์ที่มีความภาคความเพียรไม่สามารถพระพุทธเจ้าจะไม่บอกให้คนทำไม่บอกให้ไอ้ไม่ประพฤติปฏิบัติกันสรุปวันนี้เทศนาสู่ศรัทธาสู่หมู่เพื่อนเป็นในลักษณะนี้มองดูแล้วไม่มีอะไรจะเทศสู่กันฟังมองดูแล้วมันไม่เห็นท่อไม่เห็นทางหนทางเนี่ยมีอยู่เดี๋ยวนี้หนทางมีอยู่แต่หนทางที่มีอยู่นั้นล่ะมันถูกอะไรมาปิดอะไรมากั้นไว้จนกระทั่งมองไม่เห็นอะไรมาปิดอะไรมากั้นก็คือกรรมฐานผมขนในปอนหนังนี่เองเปิดของเหล่านี้ออกไปเสียเป็นธรรมลงไปเป็นสภาวะธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเป็นธาตุเท่านั้นของเกิดมาตายเท่านั้นนี่เรียกว่าเปิดสิ่งที่มันปิดออกประตูมันแน่นหนาเป็นผนึกเป็นผนังก็ช่างพังไปทั้งประตูทั้งกำแพงนี่ไม่มีอะไรปิดเรียกว่ากรรมฐานท่านนี้เราปิดเรียกว่ามองไม่เห็นทางมองเห็นแต่ทางที่จะเข้ามาจริงจังมุ่งมั่นในสิ่งที่ปิดกั้นปกคลุมครอบงำจิตใจให้ลุ่มหลงยินดีและยินไล่อันนี้เท่านั้นถ้าแก้อันนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่มาแก้จิตใจของเราได้ไม่มีอะไรดอกเอาอันอื่นมาแก้ที่เรียกว่าไม่ใช่ไม่ที่เรียกว่าไม่ถูกเหมือนก็เอายาที่ไม่ถูกก็โรคเอามาแก้ยังไงมันก็ไม่ดีอยู่เกาไม่ถูกจุดคันในเมื่อเกาไม่ถูกจุดคันผลของการเกาเป็นยังไงยิ่งเกามากยิ่งบาดแผลยิ่งมากเยอะแล้วมากก็มีการขอขมากันไม่อาจริเยเทเรประมาณเดนะดาวารัตเยวันนี้ไม่ทำเอาละไม่ต้องทำหรอกวันนี้วะไม่มีใครที่จะไปผูกจิตผูกใจต่างก็มีการที่จะให้อภัยด้วยกันทั้งนั้นหรอกวะวันนี้ไม่มีการทำลุกมาเลยนั่งสมาธิกันนั่งสมาธินี่ล่ะเป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี่ล่ะเป็นการปฏิบัติรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาพระพุทธเจ้าสอนศาสนาศีลสมาธิปัญญาเท่านี้แต่ก่อนไปอยู่ถ้ำก็พระขาวเถ่าพระขาวกับพระขาวเฉพาะเวลาไปอยู่วัดดอกเวลาไปอยู่วัดก็ดำแล้วก็บอกว่าเขานอนกลางมุ้งแน่มุ้งก็มีอยู่ทำไมไม่กลางสักทียุงมันไม่ได้เอากระตากระหยังมานำเบาะมานะกระตากระหยังมานำดอกเถอะยุงมันไม่ได้เอากระตากระหยังมานำมันกินอิ่มแล้วมันไปเราจำมาตั้ง30กว่าปีนะจะไม่ลืมนะจำมา30กว่าปีจะ40ปีแล้วไม่ลืมหรอกนี่มันจะผ่านยิ่งกันทางช่างเลยนะยิ่งช่างยิ่งเสือเก่งกว้างเขาควางในวัดนี่มีแต่เขาผู้เฒ่าแล้วออกมาร่างกายใหญ่สูงใหญ่เวลาไปก็เฒ่าไปขึ้นภูเขาเนี่ยนะแต่ก่อนมีแต่เดินหาบบาทด้วยหาบบาทหาบอะไรตัวอะไรนั่นนะเดินไปก่อนป่าลกทาง
นี่มันโลกกับทางไปเราคอยเดินตามไปเวลาในเวลาไหน

0: ินไม่หมดนี่เอาไปล้างน้ำนะล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอาข้าวที่นั้นล้างแล้วเอามาตากแดดเอาล้างมาตากแห้งแล้วเก็บใส่เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ไว้นะให้เวลาลงมาละเอาเท่าอันนั้นกลับไปเวลาจะนึ่งนี่เอาไปแช่น้ำสักหน่อยแล้วเอามานึ่งนี่นิ่มกว่าเก่าแล้วอ่ะนี่จึงเห็นความประหยัดเห็นว่าข้าวมีค่าจริงๆข้าวในบาทนะฉันนี่ฉันในบาทนั่นนะทีนี้มันก็เหลือบ้างอะไรบ้างก็ไม่เหลือมากหรอกอย่างนั้นมันเอาไปล้างซะก่อนล้างให้มันคล้ายๆให้มันสะอาดเนี่ยไม่มีกลิ่นอันนั้นกลิ่นอันนี้นะแล้วก็เอาไปตากแดดไปตากแดดแห้งทำไปเขาทำไปเขาถ่านเขาตากแห้งเขาตากแห้งนะเอากายเวลากลับบ้านก็โค้นออกไปเอาเข้าในนึ่งเขากินเอาไปนึ่งกินคนเป็นคนสูงนี่แต่ก่อนคนสูงมีหลังบ้านอยู่ทั้งนี้12หลังคาเรือนมีแต่กระต๊อบกระต๊อบเขาเดี๋ยวนี้เขามีแต่เขาเจริญแล้วในถนนลาดยางผ่านหน้ามีอะไรต่ออะไรแต่ก่อนนี่โอ้ขนาด9โมงนี่ต้นไม้ยังไม่เป็นตะวันยังไม่โผล่ถึงเลยพ้นต้นไม้นะมันต้นไม้ใหญ่ดงชื่อเท่าเชียงคำคำร่างนั่นเลยผิวดำเมิ่มเลยนะใจดีใจดีมีศรัทธาขึ้นภูเขานี่ไม่มีครัวท่านขนาดไหนนะหาขึ้นสบายป่าโลกทางไปด้วยนอนอ่ะทางโมงสะบังนะยุงมันมากกว่านี่หัวคิดก็มันไม่ได้เอากระตากกระยังมานำดอกหรอแม่จำไม่ลืมแล้วทำไม่กลางจริงๆนะไม่ใช่พูดอย่างนั้นแล้วกลางนะนี่หนังรู้สึกว่ายุงมันจะเจาะไม่เข้าหรือมันเจาะจริงกันทางมันไม่มีที่จะเจาะมันก็เลยไม่สนก็ไม่รู้พูดสบายสบายมันกินอิ่มมันก็ไปพูดเลยพูดแหลมพูดคมนะคนไปไหนมันจะพายได้กระตาคนไปไหนจะพายได้ในกระยังเดี๋ยวนี้ก็ในตะกร้ากระยังไม่มีแล้วมีแต่พายอะไรนะจะพายได้จะพายถุงเหรอจะพายย่ามเหรอจะพายกระเป๋าเหรอเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยเอารถยนต์ไปขนเอายุงมันไม่ใช่มันสันโดษน่ะมันเต็มท้องน่ะมันพอก
1: นี่เอาดอกไม้ออกไปห่างๆก็ดีขึ้นนะ
0: ฮะบาศกน้อย2คนนี่นั่งสมาธิแต่ก่อนมีเด็กน้อยคนนึงกันในบ้านนี่นี่มันโตแล้วเหมือนกับผู้ใหญ่นี่นั่งสมาธิวันพระนั่งไม่พ่อแม่ไม่มาก็ไม่ได้ไม่ยอมร้องไห้พ่อแม่ต้องพามาแม่เขาก็ได้เลยมาวัดด้วยมาพ่อลูกเลยลูกใครมาเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนะเอาใครอยู่ตรงไหนก็นั่งตรงนั้นละเขาว่าอยู่ตรงไหนก็นั่งตามสบาย
1: จึงให้พากันเข้าใจให้เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ทำประโยชน์อย่าเป็นผู้ที่ทำลายสิ่งที่เป็นประโยชน์ความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องมีแต่ทำลายอย่างเดียวแต่หากสร้างทิ้งที่เป็นโทษขึ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณทำลายจนกระทั่งไม่มีเหลือมองดูจิตดูใจไม่มีอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งก็เพราะยังไม่ตายยังกินข้าวได้อยู่นี่อย่าให้อยู่อันนี้ชีวิตการบวชนี่ไม่มีค่าชีวิตการบวชไม่มีค่าแล้วมันไม่คิดนะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนไม่มีค่านี่คิดว่าคนไม่เข้าวัดคิดว่าคนนาคีตานีคนไม่เข้าวัดคนตานีเขาไม่เข้าวัดเดี๋ยวนี้คนไม่เข้าวัดแล้วนี่คนไม่มีศรัทธานี่คนที่ไม่เข้าวัดเขาก็มีเหตุผลคนที่ไม่มีศรัทธาเขาก็มีเหตุผลคนที่มีศรัทธาแล้วหมดไปศรัทธาที่มีอยู่ในจิตในใจแล้วหมดไปอันนั้นเขาก็มีเหตุผลของเขาเพียงว่าเรื่องของเขาเราอย่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเรื่องของเราละพ่อเกี่ยวข้องเรื่องของเราให้มากเกี่ยวข้องเรื่องของเราให้มากที่พระโอปัญญิโกตรวจตราตรวจตรองกรองอยู่เสมอ

0: อะไรที่มันหยาบอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีไม่งามกรองในเมื่อในกองเห็นแล้วก็ใจเอาไปทิ้งกองแล้วก็เอาไปทิ้งที่มันเป็นกากเป็นเศษที่ไม่ดีไม่ดีไม่งามนั่นให้พากันเข้าใจอย่างนี้จึงว่าวันนี้ก็เป็นวันเริ่มเข้าพรรษาหรือเรียกว่าอาสาฬหะมารวมกันหลายแห่งหลายที่จึงว่าไม่ก็มองเห็นธรรมคาถาที่จะเป็นธรรมเตือนจิตเตือนใจอะไรก็มาเอามาเล่าสู่มาเล่าสู่ฟังเราทำที่จะเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติที่เป็นหลักที่จะต้องใส่ใจต้องเน้นหนักลงไปให้มากก็คือคำกรรมฐานอย่าคิดว่าคำกรรมฐานเป็นเรื่องตื้นๆอย่าคิดว่ากรรมฐานเป็นเรื่องปากคอเทศาโลมานาขามันเป็นของตื้นบทที่แรกก็เรียนได้แล้วหรืออย่าคิดว่ากรรมฐานเป็นเรื่องปากคอมันไม่เป็นวิสัชสมถะมันไม่เป็นวิสัชนไม่เวทนาถ้าคิดอย่างนี้กิเลสมันบัญชาให้คิดเดี๋ยวนี้การเรียนกรรมฐานเรียนสักแต่ว่าเป็นพิธีไม่ใช่เรียนไปเพื่อศึกษาและปฏิบัติกันนี่แม้อุปัชฌาย์ผู้สอนแล้วก็ไม่สนใจของกรรมฐานของเจ้าของที่มีอยู่ปล่อยจิตตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ด้วยแก่หมายถึงว่าใจของเจ้าของนี่อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์อะไรที่จะปรากฏขึ้นก็เสวยอารมณ์ที่ปรากฏที่เกิดขึ้นนั่นมาอยู่กับกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนให้เอากรรมฐานเป็นอยู่เพื่อเครื่องอยู่ของใจก็ไม่ใครสนใจถ้าก็เป็นอย่างนี้ชีวิตการบวชนี่จะในเมื่อตายก็ในเมื่อยังไม่ตายก็อยู่ไปในเมื่อยังไม่ตายก็อยู่ไปแต่หากว่ามั่นคงจริงจังอยู่ในกรรมฐานตั้งแต่ศีรษะลงไปหาธาตุเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่เป็นกรรมฐานนั่นให้มันคงจริงจังให้มันแจ่มแจ้งลงในกรรมฐานที่เรามีอยู่แจ่มแจ้งจนกระทั่งใครๆก็ว่ามั่นคงในจิตในใจสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นข้าศึกแก่เราอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นข้าศึกแก่เราอีกต่อไปนี่ให้มันนั่นมั่นใจอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจในกรรมฐานจะเลิกละในการที่มาดูกรรมฐานก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นก็เห็นว่าอันที่ใจของเรามีความมั่นใจในไม่เชื่อเอ็มเชื่อมั่นในเราอย่างนี้เพราะกรรมฐานนี้จะละเลยกรรมฐานไม่ได้เห็นค่าของกรรมฐานเห็นคุณค่าของกรรมฐานจะทิ้งกรรมฐานเป็นไปไม่ได้ยิ่งใส่ใจในกรรมฐานยิ่งขึ้นไปจึงว่ากรรมฐานนี้เป็นฐานที่ตั้งของพระศาสนาพระกรรมฐานนี่เป็นที่ฐานที่ตั้งของพระศาสนาพระศาสนาไม่มีกรรมฐานพระศาสนาไม่มีท่าที่ตั้งพระศาสนาตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ด้วยพระศาสนาพระศาสนาที่ไม่มีกรรมฐานเป็นที่ตั้งพระศาสนาก็คือศาสนาของกิเลสไม่เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของกิเลสก็คือว่ากิเลสมันไม่สอนให้สนใจในกรรมฐานสอนให้หันหลังใส่กรรมฐานสอนให้ละเลยในกรรมฐานกิเลสมันสอนอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าในเมื่อไม่สนใจในกรรมฐานแล้วจิตใจมันเป็นยังไงนี่เห็นกรรมฐานเห็นกองมูลกองขวดมันก็เป็นกองเงินกองทองนี่เห็นของเหม็นมันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนานี่กิเลสมันสอนจุดมุ่งหมายมันเป็นอย่างนั้นกรรมฐานของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้เน้นหนักลงไปกรรมฐานเน้นหนักลงไปในกรรมฐานแล้วผลออกมาเป็นยังไงนี่เห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเห็นเสียงก็สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมะเท่านั้นเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของเขาใจของเราในเมื่อเห็นว่าเป็นธรรมและใจของเราจะไปยินดีในสิ่งที่เป็นธรรมยินร้ายในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นไปไม่ได้ในเมื่อธรรมชาติเขาเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาตินั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยเพราะว่ามันเป็นธรรมแล้วจะไปยึดหรือว่าจะไปยินดีร้ายไม่ถูกจึงว่าให้ใส่ใจในกรรมฐานอันนี้เป็นที่ตั้งของพระศาสนาพระศาสนาคืออะไรพระศาสนาคือใจที่เป็นธรรมในเมื่อใจไม่เห็นกรรมฐานเพราะไม่สนใจในกรรมฐานแล้วใจจะเป็นธรรมได้ยังไงใจก็เป็นกิเลสทั้งใจในเมื่อเป็นกิเลสทั้งใจแล้วใจที่จะเป็นกิเลสนี้หรือจะเป็นพระศาสนาจะเป็นไอ้ที่ตั้งของพระศาสนาใจที่เป็นกิเลสทั้งใจนี้หรือจะยังความเจริญมันคงให้แก่พระศาสนามีแต่ทำลายอย่างเดียวมันทำลายจิตใจของเจ้าของแล้วมันจะไปสร้างความเจริญในพระศาสนาหรือมันก็มีจะทำลายศาสนาไปด้วยเห จึงว่าใจของเราเจริญขึ้นมาแล้วด้วยอาศัยพระกรรมฐานเป็นธรรมขั้นอบรมแล้วเราสามารถที่จะสร้างพระศาสนาเจริญได้โดยไม่ต้องไปปรารถนา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้หลวงตาได้มาเยี่ยมน้องชาวโครงการชาวบ้านโครงการนิรันดร์เรซิเดนซ์3ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยได้มาในสถานที่นี้เลยและไม่เคยทราบว่าสถานที่เช่นนี้เป็นที่เช่นไรก็เพิ่งได้มาเมื่อได้รับการนิมนต์จากพี่น้องชาวบ้านโครงการนิรันดร์เนี่ยและวันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวไทยเราที่ได้มารวมกันบำเพ็ญมหากุศลเพื่อช่วยชาติของเราหลวงตาเป็นผู้นำในการขอบิณฑบาตสมบัติเงินทองและการแนะนำสั่งสอนทางด้านอัตถธรรมตลอดการปฏิบัติตัวต่อชาติบ้านเมืองของเราการนำจึงมีสองประเภทนำทางด้านวัตถุเพื่อเข้าสู่ครองหลวงของเราซึ่งรู้สึกว่าด้อยมากคือการมีประการหนึ่งประการที่สองแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจแก่พี่น้องชาวพุทธเราซึ่งรู้สึกว่าด้อยมากยิ่งกว่าด้านวัตถุไปเสียจึงเป็นที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับจิตใจของพี่น้องชาวพุทธเรารู้สึกว่าจะป่วยกว้างเอามากที่สุดทางด้านจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยวันนี้หลวงตาจึงได้จัดได้อธิบายเรื่องหลักของใจเกี่ยวกับอัตถธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพื่อได้ถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจเราโลกทั้งหลายที่มีท่านเรียกว่าโลกมนุษย์เราในประเทศต่างๆทั่วแดนนี้เรียกว่าโลกมนุษย์สัตว์และมนุษย์มีอยู่ทั่วไปแต่มนุษย์เรารู้จักดีจักชั่วรู้จักผิดจักถูกส่วนมากไม่รู้จักบาปจักบุญนี่เป็นส่วนมากแต่สำหรับพี่น้องชาวพุทธเราพอที่จะทราบได้ว่าได้บ้างว่าบาปว่าบุญตลอดถึงนรกสวรรค์จากพุทธศาสนาที่ท่านแสดงไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำแต่เราชาวพุทธรู้สึกจะห่างเหินทางด้านอัตด้านธรรมมากยิ่งกว่าด้านวัตถุจึงพากันไหวคว้าหาแต่ด้านวัตถุจึงหาเท่าไรก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเป็นโลกใดในแดนมนุษย์เรานี้ไม่มีโลกใดจะทรงความสุขความเจริญเย็นอกเย็นใจสงบร่มเย็นได้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยใจจึงเดือดร้อนวุ่นวายจะอาศัยทางด้านวัตถุถึงรามบ้านช่องถนนหนทางเงินทองเข้าของบริษัทบริวารก็อาศัยอย่างภายนอกได้แก่การเห็นการได้ยินการสนทนาการอยู่ร่วมกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นจึงหาความหมายไม่ได้เพียงเอาเมื่อกับแก้มเป็นแขกแดนของวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นความสุขซึ่งเป็นความสงบเย็นใจนี้ไม่ค่อยมีและไม่มีอันนี้เป็นที่น่าวิตกมากทีเดียววันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ได้รู้ถึงหลักใจของเราได้แก่ธรรมคำว่าธรรมนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การให้ทานก็เรียกว่าธรรมสำหรับการให้ทานเป็นพื้นเพของชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยอันนี้ไม่ค่อยได้สอนกันก็พอเข้าใจกันได้ เพราะเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธเรามาดั้งเดิมไปที่ไหนมีการทำบุญให้ทานไม่อดอยากขาดแคลนแต่การรักษาศีลที่จะเป็นการเข้มงวดกวดขันบังคับกายวาจาและความประพฤติของตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงามนั้นรู้สึกว่าน้อยมากทีเดียวนี่อันดับที่สองยิ่งอันดับที่สามคือการไหว้พระสวดมนต์การระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการนั่งสงบใจบริกรรมในคำว่าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ด้วยความมีสติกำกับใจนี้ไม่ค่อยจะมีกันเลยเพราะฉะนั้นโลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งที่มีวัตถุเข้าของเงินทองมากมายก่ายกองเมืองไทยเรานี้เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุต่างๆไม่ค่อยขาดแคลนเหมือนเมืองอื่นเขาแต่ทางด้านจิตใจที่ไม่มีธรรมมีรู้สึกว่าเดือดร้อนมากทีเดียวนี่แหละเพราะไม่สมประกอบกันเราขวนขวายปนปลือแต่ด้านร่างกายเสียการกินก็อยากกินแต่ของดิบของดีราคาแพงๆการอยู่ก็อยากจะอยู่ตึกอยู่หอชั้นหนึ่งสองชั้นไม่พอยังไม่พอกับความปนปลือของร่างกายได้อยู่ยังอยู่ได้หลายชั้นตึกหนึ่งบ้านหนึ่งไม่พอแล้วตึกก็ตูขึ้นอีกไม่รู้กี่หลังกี่หลังนี่ด้วยความปนปลือร่างกายอย่างเดียวการกินการใช้การสอยก็เหมือนกันได้อะไรมาใช้ไม่พอใช้เครื่องใช้ไม่พอทั้งที่เครื่องใช้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ก็ไม่พอกับความอยากความทะเยอของใจซึ่งหาความอิ่มพอไม่ได้นี่เหล่านี้เป็นเรื่องก่อความทุกข์ให้แก่เราด้วยการตนคือร่างกายมากยิ่งกว่าการเหลียวแลและบำรุงรักษาจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมเพราะฉะนั้นในอันดับต่อไปพี่น้องทั้งหลายได้ทราบการแสดงอันธรรมทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในใจจากหลวงตาที่แสดงไว้แล้วนี้ขอให้ยึดไปเป็นหลักถึงเกณฑ์ประจำบ้านเรือนครอบครัวและตัวของบุคคลแต่ละคนละคนตลอดไปเราจะได้มีที่พึ่งทั้งภายนอกได้แก่สิ่งต่างๆที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม่สอยแล้วเครื่องกินทุกอย่างเราก็มีพอเป็นไปนี่เรียกว่าที่พึ่งของร่างกายเราก็มีพอเป็นพอไป และส่วนจิตใจของเราก็ให้ระลึกถึงพุทโธนี่คือศาสดาองค์เอกทุกพระองค์มารวมอยู่กับคำว่าพุทโธนี่ทั้งหมดธัมโมธัมมธาตุที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ครอบแดนโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่ธัมมธาตุทั้งนั้นนี่เรียกว่าธัมโมสังโฆคือพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตามศาสดาแต่ละองค์ละองค์แล้วได้สำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นใจที่บริสุทธิ์มุ่งหลุดพ้นเป็นใจธรรมธาตุเช่นเดียวกันทั้งสามนี้เรียกว่าพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเราระลึกถึงธรรมเหล่านี้มาเป็นสิริมงคลแก่ใจของเราใจของเราจะมีความซาบซึ้งดื่มด่ำมีความนุ่มเย็นไปภายในตัวเองคือใจวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่อาศัยของกายไปส่วนจิตใจกับธรรมนี้ไม่ควรจะให้ห่างเหินไปที่ไหนและเลือกเถิดได้ทั้งนั้นเหมือนกับเราคิดเราปรุงแต่งเรื่องราวโลกสงสารทั้งหลายเรื่องดีเรื่องชั่วรอบแดนโลกธาตุเราคิดเราอ่านได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงคิดได้ทั้งทางด้านธรรมะคือพุทโธธัมโมสังโฆเวลาเราประกอบหน้าที่การงานขอให้พี่น้องทั้งหลาย ได้อย่างนี้พุทโธหรือธัมโมสังโฆอยู่ในใจเสมอเรียกว่าเป็นผู้สร้างที่พึ่งให้แก่ใจได้มีที่พึ่งคือธรรมได้แก่พุทโธธัมโมสังโฆกายก็มีที่พึ่งได้แก่ตึกรามบ้านช่องอาหารการเงินโต๊ะเครื่องใช้ไม้สอยเราก็พอเป็นพอไปได้วันหนึ่งแห่งชีวิตของเราไม่ขาดตกบกพร่องทั้งสองอย่างคือทางร่างกายก็มีที่พึ่งทางจิตใจก็มีธรรมเป็นที่พึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นเวลาจะหลับจะนอนเราก็ควรไหว้พระตั้งหน้าตั้งตาอบรมจิตใจด้วยคำภาวนานั่งสงบกายไม่ต้องคิดใส่แสไปที่ไหนแต่เวลานั่งภาวนาให้ระลึกถึงพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้โดยมีสติกำกับใจในขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาในธรรมบทต่างๆอยู่นั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาสั่งสมธรรมเข้าสู่ใจของเราเท่ากับสั่งสมธรรมสมบัติคือสมบัติของใจเข้าสู่ใจของเราใจของเราเมื่อได้รับการอบรมอยู่เช่นนี้จะปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาเดินชัดที่ใจของเราเองนี่เรียกว่าเรามีที่พึ่งเรามีความสงบเย็นใจเพราะธรรมสมบัติอยู่กับใจของเรานี่ขณะภาวนาไม่ควรละเว้นในคืนหนึ่งที่ซึ่งเป็นเวลาหลับนอนให้พากันภาวนาเนื้อพุทโธ หรือธัมโมหรือสังโฆอยู่ที่ใจเสมอใจนี้จะได้รับความดูดดื่มจากธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมานั่งนี่ลืมเวลาเวลาขอให้ใจสงบเถิดถ้าใจไม่สงบอยู่ไหนไม่สบายทั้งนั้นตีบตีบตลอดเวลาเพราะใจพาให้ดิ่งให้ดิ่งในชาดกท่านแสดงไว้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าสุนัขมีแผลอยู่บนหลังของมันไปที่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้เนื่องจากนอนเจาะนอนไถอยู่บนแผลที่อยู่บนหลังของมันลงไปอยู่ในน้ำก็ไม่สบายมาอยู่บนบกก็ไม่สบายไปที่ไหนอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ต้องติดต้องดิ้นต้องเกากันอยู่ตลอดเวลาเพราะนอนมันไถอยู่ที่แผลบนหลังหมาตัวนั้นอยู่ที่ไหนไม่สบายให้กินดิบกินดีขนาดไหนมันก็ไม่สบายทีนี้เมื่อได้รับการรักษาแผลนั้นด้วยยาแล้วจากเจ้าของหมานั้นค่อยสงบตัวไม่ค่อยดิบค่อยดีเพราะนอนที่กัดที่ไถก็จางไปจางไปบาดแผลของหมาก็หายไปเป็นลำดับหมาตัวนั้นพอบาดแผลหายแล้วเท่านั้นนอนไปรู้จักหลับจักตื่นจนเจ้าของได้ถูกมากินข้าวเพราะเขาสบายเธอนอนหลับสบายไม่มีอะไรกวนเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เหมือนกันใจของเรานี่มันเป็นเหมือนกับหมาที่เลื้อนที่มีแผลอยู่ในหัวใจนั่นแหละไปที่ไหนนอนเจาะนอนไถนอนได้แก่ความโลภนอนได้แก่ความโกรธนอนได้แก่ราคะตัณหามันเจาะมันไถอยู่ที่หัวใจพาให้ดีให้ดีไปที่ไหนก็ไม่สบายไปที่นั่นว่าจะดีไปที่นี่ว่าจะดีแต่แผลอยู่ในหัวใจเรามีไปที่ไหนมันก็ไม่สบายถูกนอนคือความโลภความโกรธราคะตัณหามันเจาะมันไถตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้ จะลงในน้ำขึ้นบนบกก็เท่ากันกับหมาขี้เลื้อนตัวมีแผลเต็มหลังมันนั่นแหละนี่ละเรียกว่านอนทีกิเลสมันเจาะมันไทยหัวใจให้ดิ้นให้ดิ้นตลอดเวลาโลกคุณหาความสุขไม่ได้ใครจะมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกี่หลังก็ตามมีบริษัทบริบาลเครื่องใช้ไม้สอยมากมายเท่าไหร่ก็ตามเมื่อไม่ได้มาบรรเทากิเลสตรงนี้ด้วยการอบรมจิตใจแล้วกิเลสเหล่านี้ก็จะเจาะจะใช้ให้ดีให้ดีเสมอหน้ากันไปหมดนั่นแหละหาความสุขไม่ได้ในบุคคลผู้หนึ่งจะเป็นฐานะชั้นใดถึงใดก็ตามมีความทุกข์เสมอกันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นโอสถอันสำคัญที่จะเยียวยารักษานอนคือความโลภนอนคือความโกรธนอนคือราคะตัณหาความดีดความดีน้ำล้นฝักให้สงบตัวลงไปเมื่อถึงเหล่านี้สงบตัวลงไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าโรคกิเลสเหล่านี้หายไปโดยชิ้นเฉิงก็ตามเพียงโรคเหล่านี้สงบตัวลงไปในขอบในเขตมีฝั่งมีฝาทำเป็นเครื่องรักษาเข้มงวดกดขันอยู่แล้วความดีดความดิ้นของใจก็ไม่ดีดไม่ดิ้นมากนะยิ่งเราได้รับการรักษาบ่อยๆเช่นเรานั่งภาวนาอบรมจิตใจของเราซึ่งกำลังดีดกำลังดิ้นไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่องจากนอนมันดันออกไปมันเจาะมันไทยให้คิดให้ดีให้ดีนี้เราพยายามอบรมใจของเราให้มีความสงบเย็นด้วยบทธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆมีสติกำกับนี่เรียกว่าเรารักษาแผลภายในใจของเรานอนคือเจริญก็จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจเราเป็นความสะดวกสบายเย็นเวลานั่งใจของเราสงบเย็นนั่งไปพอใจสงบเย็นเท่านั้นไอ้เวลาเวลาแห่งการนั่งนานหรือไม่นานนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรยิ่งกว่าใจที่เด่นอยู่ด้วยความสงบสุขแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในใจด้วยบทภาวนานี่แหละเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นสรณะของใจเราโดยแท้สมกับนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธมีพุทโธติดใจมีนั่งภาวนาเป็นหลักของใจแห่งชาวพุทธเราเราจะได้ทั้งที่พึ่งภายนอกคือสมบัติเงินทองที่เราสอบแสวงหามาเราจะได้ทั้งที่พึ่งภายในคือใจสงบร่มเย็นด้วยบทธรรมคือการภาวนาของเราเมื่อเรามีสมบัติภายนอกก็พร้อมที่จะบำรุงร่างกายของเราสมบัติภายในใจคือธรรมสมบัติก็บำรุงจิตใจของเราให้สงบร่มเย็นแล้วเราก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรเมื่อใจไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่กระวนกระวายแล้วเราก็เป็นสุขสบายในตัวของเราเพื่อขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักศาสนาซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอนี้เข้าสู่ใจไปที่ไหนอย่าลืมธรรมนึกเสมอพุทโธธัมโมสังโฆนี่ชื่อว่าผู้สร้างที่พึ่งให้แก่ใจของตนจะไม่ปล่อยคว้าจนเกินเหตุเกินผลดังที่เป็นอยู่เวลานี้และจะเป็นในการต่อไปเมื่อไม่มีการบำรุงรักษากันบ้างแล้วจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปให้เรายับยั้งจิตใจของเราอย่าให้มันโลภมากจนเกินไปความโลภมากคือเรื่องของกิเลสความอยากได้ธรรมดาในคนมีชีวิตอยู่นี่ย่อมสอดแสลงหามาเยียวยารักษาพออยู่ได้เป็นไปได้สบายไม่เกิดทุกข์มากนักคนเราถ้าเป็นความอยากความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีดีเด่นชิงดีชิงเด่นให้เกินโลกเกินสงสารเขาให้เขารับนับลือถือหน้าว่าเป็นคนมั่งคนมีเป็นเศรษฐีในเมืองไทยเป็นต้นก็ทำ ผู้นี้จะเป็นผู้ดีผู้ที่มากที่สุดเป็นความทุกข์มากที่สุดได้มาบ้างแต่ไม่คุ้มค่ากับความดีความดีด้วยความทะเยอทะยานเวลาไม่ได้ก็ผิดหวังผู้โลภมากๆนี่แหละคือผู้จะพาเจ้าของให้จบเช่นอยากมั่งอยากมีให้มีชื่อเสียงโด่งดังอ้าวเงินไม่มีไปกู้เข้ามายืมเข้ามาสร้างตึกรามบ้านช่องเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเอาจัดบ้านจัดสรรเข้ามากี่หลังกี่หลังแล้วไปกู้เงินจากธนาคารเข้ามาสร้างบ้านสร้างเรือนแต่หลังกำหนดเอาไว้ด้วยความหมายที่กิเลสมันหลอกลวงว่าบ้านหลังนั้นคำนวณไปแล้วจะได้เงินเท่านั้นบ้านหลังนั้นคำนวณไปแล้วจะได้บ้านเงินเท่านั้นบ้านจัดสรรนี่มีกี่หลังคำนวณได้เงินเป็นหลายหลายล้านหลายหลายล้านนี่คือคนฝันดิบฝันละเมอเพ้อไปอย่างนั้นเนี่ยครั้นเวลาตูบ้านเงินเราไม่มีก็ต้องไปกู้ไปยืมยามไปกู้ยืมธนาคารเป็นต้นเมื่อปลูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าอยู่ตามความคาดความหมายตามความหวังนั้นเจ้าของก็เป็นผู้ขาดทุนเป็นที่ล่มจมเพราะทุนของเราที่ได้มาก็ไม่มีต้นทุนไปใช้ทางธนาคารเอาทางดอกเบี้ยก็บีบปี้เข้ามาได้กลายเป็นดอกปี้เข้าไปนี่แหละความโลภมากทำคนให้ล่มจมได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นพออยู่พอกินพอเป็นไปแล้วเราก็ไม่ได้ติดหนี้ธนาคารบ้านจัดสรรก็ไม่ก่อความกังวลยุ่งเหยิงให้เราเราก็ไม่ล่มจมเพราะความอยากความทะเยอทะยานนี้มากไปนี่ท่านเรียกว่าความโลภมันเป็นภัยอย่างนี้เมื่อไม่ได้ตามใจหวังความเครียดความแค้นความงุดหงิดความทรมานใจนี้เป็นไฟเผาไหม้ในหัวใจตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่านอนเจาะนอนไข่คือความอยากความทะเยอทะยานมันเจาะมันไข่ในใจของเราให้ติดให้ดิ้นนี่เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวโลกทั้งหลายมองไม่เห็นเกิดมาก็อยากได้สมบัติเงินทองเข้าของตึกราบ้านช่องมาประจำตัวตั้งแต่วันตกคลอดออกมาคนหนึ่งให้ปะได้บ้านได้ตึกกี่ชั้นก็ตามคนละเท่านั้นหลังเท่านี้หลังนี่เป็นความปรารถนาของกิเลสทั้งที่เวลาเกิดมาก็เกิดมาจากท้องแม่ด้วยกันนั่นแหละคนคนเดียวเกิดมานั้นมีแต่งตัวธรรมชาติขึ้นมาร่อนจ้อนเท่านั้นเองแต่พอโผล่ขึ้นมาแล้วก็พากันติดกันดิ้นหาความสุขหาชื่อหาเสียงกิตติศักดิ์มีคุณซึ่งไม่ใช่ทางที่จะให้เกิดความสุขได้เมื่อติดดิ้นตามนั้นมันก็เกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมาแล้วน้อมตัวหนึ่งคือตัวสำคัญมากที่สุดนั่นคืออันนี้เป็นต้นเหตุแห่งความโลภที่จะให้เกิดมีมากไม่มีประมาณคือราคะตัณหาราคะตัณหาคือน้ำล้นฝักเป็นหนอนตัวสำคัญต่อใจในหัวใจไม่ให้มีวันอิ่มพอได้เท่าไรไม่พอกินเท่าไรไม่อิ่มคือราคะตัณหาความทะเยอทะยานความดิบความดีความคึกความขนองอยู่ภายในใจมีลูกมีเมียแล้วไม่ยอมสนใจยิ่งกว่าหาอาหารใหม่มาเรื่อยๆหาหญิงใหม่ชายใหม่มาเรื่อยแถมถ่ายกันไปเรื่อยๆเดือดหน้าแห่งน้ำล้นฝักแห่งราคาตัณหาสุดท้ายก็เอาไฟมาเผาครอบครัวเย้าเรือนหัวเมียอยู่ด้วยกันไม่สนิทครอบครัวน้ำล้นฝักหรือฝ่ายใดก็ตามเมียน้ำล้นฝักไปหาตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาหาเท่าไรมันก็ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ก็มาเผาครอบครัวเย้าเรือนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระงับกับมันด้วยศีลด้วยธรรมกาเมสุมิจฉาจารเรียกว่าเครื่องกั้นมหาสมุทรทะเลหลวงคือราคะตัณหาหนึ่งอย่าให้มันออกนอกฝั่งมาได้ฟังคือศีลธรรมฟังคือกาเมสุมิจฉาจารเอาตัวประกันก็คือฟังแห่งผัวนั่นคือเมียฟังแห่งเมียนั่นคือผัวหัวเดียวเท่านี้พอแล้ว เมียเดียวเท่านี้พอแล้วอยู่กันจนกระทั่งวันตายไม่มีสิ่งใดบกพร่องสมบูรณ์แบบตลอดไปจะหาหญิงอื่นชายอื่นมาสักกี่ร้อยกี่พันคนมันก็มีเท่ากันไม่มีอะไรมากยิ่งกว่ากันพอจะดีจะดีเอาไฟมาเผาตัวเองและครอบครัวเลยท่านจึงสอนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแน่ครับ อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ด้วยความสุจริตยุติธรรมคือซื่อสัตย์สุจริตต่อกันหัวเชื่อเมียเมียเชื่อหัวและเชื่อตนเองอย่างมั่นคงแล้วไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขคนที่มีผัวเดียวเมียเดียวนี้เป็นคนที่มีความสุขมากอีกคนมีร้อยผัวพันเมียเป็นไหนๆพวกนั้นก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้ตัวเองเพราะข้ามศีลข้ามธรรมไปก็ไปเจอนรกอวิชชาเผาเขาอกทั้งเป็นนั่นเลยนี่เรียกว่านอนตัวหนึ่งมันเจาะมันชัยจิตใจของโลกทั้งหลายเราจึงควรมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาไว้ขีดเส้นตายให้มันเลยถ้ามันดื้อมากขีดเส้นตายให้มันมันได้เมียมาแล้วมันเห็นหญิงสาวสาวมันเป็นบ้าแล้วนะแล้วหญิงคนนี้สวยแล้วสวยกว่าเมียเราด้วยหนึ่งแล้วผู้หญิงก็มันมองเห็นผู้ชายแหมผู้ชายคนนี้หล่อจริงวะหัวเราสู้ไม่ได้แล้วดีเป็นบ้ากับผู้ชายนั่นไปนี่แหละเรียกว่าน้ำล้นฝั่ง ราคาตัณหามันจะเห็นดีไปข้างหน้ามันไม่ได้เห็นดีในข้างหลังนะผัวเมียปากเป็นปากตายกันขนาดไหนมันไม่เห็นดีเห็นดียิ่งกว่าหญิงและชายที่ผ่านมาชั่วประเดี๋ยวประดาวมันเห็นเป็นทองไปหมดเลยเห็นเป็นของมีคุณค่ามีราคาทั้งสิ่งนั้นคือไฟพอได้มาแล้วก็มาเผากันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายล้วนเมื่อข้ามศีลข้ามธรรมไปแล้วเราอยากเข้าใจว่าเจ้าแดนสวรรค์นิพพานมาครองได้เลยมีแต่แดนนรกเผามนุษย์ทั้งเป็นนี้ทั้งนั้นเพราะข้ามศีลข้ามธรรมจึงพากันระมัดระวังนอนตัวนี้ให้ดีนะนอนตัวนี้มันไม่มีวันจืดจางนะความคึกความพนองจนเท่าแก่ชราจะเข้าโรงผีอยู่แล้วมันก็ยังดิ้นยังดิ้นของมันได้สบายสบายเพราะกิเลสตัวนี้ไม่มีวัยจึงไม่มีคำว่าชราค่ำคร่าร่างกายของเราจะตายอยู่แล้วตัวคึกตัวพนองคือกิเลสตัวนี้ไม่ยอมอ่อนข้อจึงต้องบังคับมันไว้ด้วยศีลด้วยธรรมขีดเส้นตายให้มันเลยว่าหัวเดียวเท่านี้พอแล้วเมียเดียวเท่านี้พอแล้วตาแทบขาดตะบันลงไปเลยนี่เรียกว่าบังคับตนเองด้วยศีลธรรมผู้นั้นเป็นบังคับตนเองได้แล้วอยู่ก็เป็นสุขเมียก็เป็นสุขหัวก็เป็นสุขไม่ดิ้นไม่ดิ้นมีเท่าไหร่เรื่องโลกของสารมันไม่ได้บกพร่องแล้วไอ้เรื่องหญิงเรื่องชายนั่นน่ะมันมีอยู่ทั่วไปแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นมันไม่พอมันบกพร่องอยู่ที่หัวใจเราจึงต้องบังคับจิตตัวนี้ให้อยู่ในระดับแห่งความพอดีคือหัวเดียวเมียเดียวนี่พอดีสุดยอดแล้วให้ครองกันไปฝากเป็นฝากตายต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไปที่ไหนไปเถอะไม่มีความแวงแคลงใจทุกตัวนี้ทุกมากเลยนะการไว้ใจกันได้นี่เป็นความสุขมากอบอุ่นในครอบครัวเย้าเรือนของเราเนี่ยขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายชาวพุทธของเราได้นำศีลธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติตนเองยิ่งเป็นเด็กหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวด้วยแล้วนี่เป็นตัวไวไฟที่สุดเลยจึงต้องมีศีลมีธรรมมาระงับดับมันไม่อย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้รวดเร็วมากที่สุดมองไม่ทันเลยนะจึงต้องมีศีลมีธรรมบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมอย่าดีอย่าดีถึงการเวลาแล้วแม้แต่สัตว์เขาก็มีคู่มีตัวผู้ตัวเมียทำไมมนุษย์เราจะไม่มีผัวมีเมียเมื่อมีถึงการอันควรที่จะยอมรับตามสังคมที่ยอมรับแล้วนั้นผัวเมียไม่ผ่านไม่เขินในแดนมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายมีทั่วไปผัวมีมีทั่วไปได้กรอบแห่งศีลแห่งธรรมเราอยู่ได้ด้วยความพาสุขเดือนใจเพราะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเวลาที่เรายังไม่จ่ายเป็นเวลาที่เรากำลังเก็บ เก็บเนื้อเก็บตัวเก็บกิริยามารยาทเก็บความดีความดีในใจของเรานี่เราต้องเก็บต่อให้เป็นผ่านมาได้เวลาถึงการเวลาจะปล่อยก็ปล่อยไปตามกรอบตามศีลตามธรรมมีผัวมีเมียว่างปากเป็นปากตายยอมรับกันแล้วว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเรียกว่าปล่อยลงตรงนั้นผัวก็ปล่อยตามเมียเมียก็ปล่อยตามผัวเป็นสมบัติของกันและกันแล้วก็อยู่ครองกันไปนี่คือความพอดีแห่งศีลธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วขอให้ลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติที่วิตกวิจารณ์มาตลอดมาก็คือพวกนักศึกษานี่แหละเป็นพวกที่ไวไฟที่สุดยิ่งมันมีศีลธรรมด้วยแล้วยิ่งเร็วที่สุดนะเร็วไปศึกษาเรื่องเรียนความรู้วิชาตามที่พ่อแม่มีความมั่นใจในลูกหลานของตนว่าไปศึกษาเรื่องเรียนสถานที่นั่นที่นี่เช่นมหาลัยเป็นต้นนะพ่อแม่ก็ภูมิใจแต่ลูกไปตกนรกทั้งไปด้วยนี่แหละด้วยหลักวิชาของกิเลสมันพาหม้อพาสูงมีการขายก่อนซื้อสูงก่อนทำมีลูกมีเต้าตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนโรงเรียนมีเยอะนี่คือพวกขายก่อนซื้อพวกสูงก่อนทำพวกหาคุณค่าหาราคาไม่ได้เศษหญิงเศษชายไปตามกันเองหาคุณค่าไม่ได้จึงพากันระมัดระวังรักษาให้ดีไม่รักษาไม่ได้นะคนเรามีคุณค่าอยู่กับความประพฤตินะความประพฤติด้วยศีลด้วยธรรมมีคุณค่าถ้าเลยจากความประพฤติไปแล้วนี่หมาสู้ไม่ได้นะเราเร็วกว่าหมาหมาสู้ไม่ได้ตกทะเลไปหมดเลยเพราะความประพฤติเราเหลวแหลกแหวกแนวจนขนาดหมาอยู่ติดบ้านไม่ได้เลยเนี่ยมนุษย์เรามันเร็วกว่าหมาร้ายกว่าหมาด้วยจึงต้องมีศีลมีธรรมประดับตัวแล้วเลิศเลยกว่าสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์เราถ้ามีศีลมีธรรมให้พากันตั้งใจปฏิบัติรักษาทุกคนวันนี้หลวงตาก็มาแสดงด้วยความเป็นกันเองกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้เอาศีลเอาธรรมไปรักษาข้อสำคัญคือว่าพุทธศาสนานั้นจะปรากฏเด่นชัดของผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เองด้วยการอบรมจิตใจในขณะที่จะหลับจะนอนให้ภาวนาหนึ่งนี่ให้รักษาใจใจจะมีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่อาศัยเราก็มีความผาสุกอย่างใดอันนี้เป็นเรื่องธรรมสำคัญที่เป็นสาระของใจเป็นธรรมสมบัติประจำใจของเราการแสดงธรรมปณีก็เห็นว่าสมควรจะได้รับเวลากับพี่น้องทั้งหลายที่มาจำนวนพอประมาณก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่องยูทูบชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่
2: หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

หนึ่งในสามสาเหตุใหญ่ที่พระบรมศาสดาอุตส่าห์เสด็จมาปรินิพพานณเมืองกุสินาราก็คือจะได้โปรดสุภัททะปริภาชกเป็นปัจฉิมสาวกคือพระสาวกองค์สุดท้ายให้ได้สำเร็จพระอรหันต์แม้จะทรงลำบากพระวรกายก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยล้าด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาต่อมวลสัตว์ทั้งโลกาอันมิเคยลดลาและเหือดหายไปจากพระหฤทัยของพระพุทธองค์มหาสมุทรมากนาทียังมีขึ้นมีลงแต่น้ำพระทัยในพระพุทธทรงคงเปี่ยมล้นตลอดเวลาที่วาวันตะวันฉายสาดแสงส่องไปทั่วแหล่งล่าพอสายันก็เริ่มล้าลาลดจนหมดแสงถึงจันเพ็ญเด่นฟ้าทาบนภาเจิดแจ้งมินานจันก็อ่อนแรงทั้งสีแสงแห้งหดหมดวี่แววแต่น้ำพระทัยพระเมตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงสุริยาและจันเจ้าคล้าวร่วมรวมแล้วแถมดาริกาที่ดารดาษทั้งนภากาศพราวแพรวเทียบจอมทวีประทีปแก้วพระพุทธะแล้ว

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: การอบรมพระผมไม่ค่อยมีนะเพราะงานยุ่งมากต่อมากแล้วประกอบกับธาตุขันธ์ชราลงทุกวันทุกวันการอบรมพระจะให้เป็นเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วมันก็ต้องฟังแทรกกันไปอย่างนี้ซึ่งเราไม่เคยการอบรมพระต้องเป็นพระล้วนๆใส่สอนประชาชนก็ประชาชนล้วนๆไม่เข้ามาค้าเข้ากันอันนี้ก็จำเป็นต้องมาค้าเข้ากันอยู่นี้จนได้นั่นแหละคือการสอนพระหน้าที่ของพระงานของพระเป็นอีกอย่างหนึ่งประชาชนเป็นอีกอย่างหนึ่งผิดกันการสอนจึงต้องสอนแยกสอนแยะเวลาสอนพระก็เป็นเรื่องงานของพระล้วนล้วนล้วนล้วนไปเลยสอนประชาชนก็เป็นงานของประชาชนไปนี่ปกติไม่เคยสอนคาเคล้ากันสอนแบ่งสัดแบ่งส่วนแต่นี่มันก็จำเป็นจะว่าไงเพราะไม่มีเวลาที่จะสอนต้องสอนเวลานี้ให้แยกเอาเรื่องอัตธรรมไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชคารวาสความผิดถูกชั่วดีไม่เลือกใครทำถูกถูกใครทำดีดีทั้งนั้นแหละให้แยกแยกเอาไปปฏิบัติตามหน้าที่ของตนก็แล้วกันการปฏิบัติของพระนี่ให้เข้มแข็งนะอย่าอ่อนนะอ่อนไม่ได้นะผมมีสลดสังเวชเดินไปไหนไปไหนเห็นพระหัวโล้นๆด้วยกันจนมองดูหน้ากันไม่ได้พูดทำมันชัดเจนอย่างนี้เลยผู้รักษาอยู่อย่างเข้มงวดกวดขันเทิดทูนพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยสุดหัวใจสุดหัวใจแล้วไปเห็นเก่งๆก้างๆเหยียบหัวพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาไปด้วยการล่วงเกินธรรมวินัยไม่สนใจกลายเป็นพระหน้าด้านหน้าด้านนี้สลดสังเวชนะทุกวันนี้มีหรือไม่มีเมืองไทยเรานี่ล่ะหรือหลวงตานี่หาเรื่องอุตริหรือเรียนมาด้วยกันตามีด้วยกันหูมีด้วยกันใจมีด้วยกันทำไมจะไม่รู้ผิดถูกชั่วดีมันควรจะคิดนะพระเรานะหน้าอายมากนะพระเราเวลานี้ขายหน้าขายตาคือพระเราเนี่ยขายมากที่สุดเลยเย่อหยิ่งจองหองก็ไม่มีใครเกินพระใครจะไปแตะก็ไม่เขาไม่กล้าแตะเขาเห็นผ้าเหลืองดียิ่งสนุกเลยนะสนุกว่างตนโออาฟู่ฟ้านี่แหละพระเราเลวที่สุดเดี๋ยวนี้นะมาบวชมา

0: เราเนี่ยประชาชนมองเด็กเป็นอย่างหนึ่งนะมองหมาเป็นอย่างหนึ่งมองเด็กเป็นอย่างหนึ่งมองคนทั่วๆไปเป็นอย่างหนึ่งแล้วพอมามองพระเท่านั้นน่ะสะดุดตาสะดุดใจไม่อยากมองมองดูไม่ทั่วหน้าเพราะผ้าเหลืองๆมันเพศเดียวกันนี่นะไม่มองเห็นผู้หนึ่งรักษาเข้มงวดกวดขันแทบเป็นแทบตายเทิดทูนพระพุทธเจ้าโดยปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างสุดหัวใจและผู้หนึ่งมาเหยียบย่ำหัวพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาโดยการล่วงเกินธรรมวินัยไม่มีละอายบาปเลยบางนี่แหละมันน่าสลดสังเวชนะขอให้ท่านทั้งหลายไปคิดนะมันศาสนาสอนคนนะถ้าสอนพระไม่ได้จะสอนใครพระเป็นผู้ที่จะสอนประชาชนและสอนตัวไม่ได้ยิ่งเลวลงเลวลงจะอะไรไปสอนเขามันก็เลวกว่าเขาเลยสิจากเลวกว่าเขาก็เลวกว่าหมาไปอีกพระเราน่ะมีเยอะนะขอให้พี่นาทุกองค์สอนทั่วไปเอาธรรมบุญเจ้ามาช้ามาล่างเพราะพวกเรานี่พวกสกปรกพวกหมาขี้เลื้อนหาความดีติดตัวแทบไม่มีในเพศของพระเราเวลานี้นะไม่งี้แต่ความเลอะเลอะเถอะเถอะมองไปขวางตาทันทีก็ธรรมวินัยมีอยู่เรียนบ้าด้วยกันอะไรมันขัดกับธรรมกับวินัยคือองค์ศาสดามันก็รู้เองนี่แหละที่มันดูกันไม่ได้ในเวลานี้เลอะเทอะมากเดียวพระเราทั่วประเทศไทยมันเป็นบ้านเรื่องยศเรื่องอันนี้แหละสำคัญมากนะอุ้ยพระเป็นบ้ายศสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นบ้าอะไรนั่งหนาตั้งชื่อตั้งนามขึ้นที่ไหนที่ไหนก็ตั้งได้ตั้งได้นี่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องยศเพราะมันเลวมากจริงๆเดี๋ยวนี้พระเรามันน่าพูดก็ต้องพูดบ้างสิคนอื่นเขาไม่กล้าพูดแล้วหลวงตาบัวนี่เอาธรรมมาพูดที่เจ้ามาพูดผิดไปตรงไหนผู้ทำไม่ผิดหรือผู้ทำมันผิดมากยิ่งกว่าผู้สอนเพื่อแก้ไขต่างหากเนี่ยนะจะมาว่าทางนี้ผิดเหลือผู้ทำมันผิดนี่สอนเรื่องผิดให้แก้ไขดัดแปลงมันเป็นความผิดที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนโลกแบบนี้เหมือนกันสอนผู้ที่ผิดให้ถูกสอนผู้ที่ถูกแล้วให้ส่งเสริมตัวขึ้นให้ดีให้ดีท่านสอนอย่างนี้ธรรมนี่ก็มาสอนแบบเดียวกันผิดกันที่ตรงไหนมันน่าสลดสังเวชนะพระเราเวลานี้ยิ่งหนาขึ้นทุกวันทั้งวันในวัดแทนที่จะหน้ากราบหน้าไหว้เคารพบูชากลายเป็นส้วมเป็นฐานในวัดในวาไปหมดแล้วนะมันน่าทุเรศจริงๆนะเอาไปพิจารณาทุกองค์ตัวองค์นะธรรมนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเอามาประกาศยาพากันเหยียบย่ำทำลายหัวพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินัยนั่นแหละคือหัวพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาแท้การล่วงเกินธรรมวินัยนี่คือเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นแหละให้พากันพิจารณานะ
1: นะครับมีปัญหาธรรมะครับ
2: นะ
1: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
2: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต
1: ์ครับจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตา
2: ครับลองอ่านขึ้นมาลองอ่านดูนี
1: ่ครับครับ
2: บ้าง
1: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งผมพิจารณาสุภะไม่ว่าจะพิจารณาคนอื่นหรือพิจารณาให้อยู่ในกายตัวเองระหว่างพิจารณาจะเกิดความสงบนิ่งมากภายในใจภาพนั้นจะชัดเจนนิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็มีแสงสว่างมาแทนที
2: ่
1: ภ
2: า
1: พสุดท้ายก็มีแสงสว่างมาแทนที่ภาพนั้นคลายหายไปหมดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจความปวดก็หายวับไปในขณะนั้นไม่ว่าจะกำหนดให้เป็นคนอื่นหรือตัวเองผลก็เป็นเช่นกันในขณะนี้ผมได้คิดว่าไม่ว่าเราจะกำหนดพิจารณาสิ่งใดตามแนวทางนี้ย่อมจะปรากฏผลเช่นเดิมกราบเรียนถามหลวงตาว่าผมพิจารณาเช่นนี้ถูกหรือไม่และควรจะทำอย่างไรต่อไปครับ
2: ถูกต้องแล้วนะ
1: ครับ
2: พิจารณานี้เรียกว่าถูกต้องแล้วถ้าทำงานเข้าไปมันยิ่งรวดเร็วไปรวดเร็วไปนะให้พิจารณาอย่างนั้นคือปฏิบัติต่อสิ่งนี้มันจะบอกในตัวเหตุของมันเวลาพิจารณาสภาพนี้มันจะเปลี่ยนของมันเปลี่ยนของมันแล้วก็พิจารณาไปตามมันเรื่อยๆต่อไปสภาพนี้หายเงียบไปหมดแน่แต่เราไม่พูดล่วงหน้าผู้ปฏิบัติกับคาดคะเนเสียไม่ถูกให้เป็นขึ้นปัจจุบันเพราะงั้นการเทศธรรมะต้องระวังคือเราไปบอกไว้ล่วงหน้าไม่ได้เนี่ยให้ไปโยนตัวเองตัวยังก็โยนเองแน่ถ้าเรามีผู้แนะนำแล้วก็มันเป็นหมายอย่างละเอียดไม่รู้ตัวนะจึงต้องระวังว่าไป
1: คนที่สองครับกำหนดพุทโธเมื่อจิตรวมไม่มีตัวตนรู้แต่ว่าหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้จิตจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมีครั้งหนึ่งเห็นพระยืนอยู่กลางป่า จิตพุ่งผ่านร่างของพระ

0: หายไปครั้งหนึ่งเห็นพระยืนอยู่กลางป่าจิตพุ่งผ่านร่างพระไปเห็นเป็นโครงกระดูกรู้สึกกลัวก็เลยถอนสมาธิเป็นเพราะอะไรแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ
1: มาพึ่งงากระดูกมันจะเป็นอะไรพึ่งงาต่อไปพี่เรื่องก็มาหาอะไรหรือกลัวหรือ
0: กลัวครับ
1: กลัวเจ้าของกระดูกกลัวหาอะไรมึงพึ่งงานก็กระดูกเจ้าของก็กระดูกเรื่องก็มาตัวเองเพราะกลัวงั้นแล้วกระดูกมึงกลัวไม่กลัวหรือ
0: คร
1: ับ ฮะมันจะเป็นงานก็พึ่งงานไปจริงไม่เคยตายมันถึงเหตุถึงผลกันมันถึงได้ความออกมาแค่นั้นแม่อธิบายมากแล้ว
0: ครับคนที่สามครับหลานกำหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธหลังจากเดินจงกรมเสร็จแล้วเข้านั่งสมาธิต่อจิตใจก็มีความสงบดีหลังจากออกจากสมาธิแล้วหลานเอนตัวลงนอนเพื่อพักหลานเอนตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนพอหลับตากำหนดพุทโธได้ไม่นานมีความรู้สึกว่าจิตใจของหลานเพียมากและความรู้สึกค่อยๆหายไปกำหนดสติแทบไม่ได้เหมือนหลานหมุนเข้าไปอีกมิติหนึ่งคล้ายมุดเข้าไปในโพรงที่แคบมากสติสัมปชัญญะเกือบจะหมดไปตัวจิตก็ถูกคิดขึ้นว่านี่แหละอาการของคนใกล้จะตายหลานก็พูดกับตัวเองว่าถ้าจะตายจริงก็อยากลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วอีกจิตหนึ่งก็คิดสวนขึ้นมาว่าอย่าพึ่งดีกว่าเราทำบุญมามากพอแล้วหรือที่จะตายหลานก็พยายามฝืนให้สติกลับคืนมาดังเดิมโดยบริกรรมพุทโธให้ถี่ขึ้นจนดึงความรู้สึกและสติกลับมาดังเดิมขณะที่ต่อสู้กันอยู่นั้นเหมือนร่างกายจะถูกดูดดึงอยู่ตลอดเวลาให้เข้าไปในช่องแคบๆอันนั้นสู้กันอยู่สักพักใหญ่ทีเดียวกว่าจะล้างสติกับกายที่จะให้หลุดเข้าไปในช่องแคบๆนั้นออกมาได้หลานอยากกราบเรียนว่าอาการที่จิตกับกายจะแยกออกจากกันหรือเปล่าหรือว่าขาดสติไปในขณะนั้น
1: เฮ้ยไม่เกี่ยวต่อมันเป็นเรื่องของการภาวนาแล้วแต่มันก็พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเราตามไปบอกไปสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ถูกนะถ้ามันเป็นของมันไปเรียนรู้กันไปรู้กันไปกับเรื่องก็เลยที่แสดงออกนั่นแหละหมอมันนี่ยังไม่สุขวิสัยที่จะถามครูบาอาจารย์เพราะว่ายังไม่ตอบให้มันเป็นอาการของจิตเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเมื่อรายเป็นยังไงเขาไม่คำนึงเวลาไงอันนี้ก็เหมือนกับเวลามันเข้าวิจารณ์มันจะมีอาการแปลกๆต่างๆแล้วก็ตามมันมาเอามาขาวหัวอาการทุกอย่างไม่ถูกมันก็เป็นเครื่องสอนในตัวนี่แหละอันนี้นักจอบให้รับผ่านไป
0: คนที่4คร
1: ับ อาการที่เป็นวิญญาณ
0: ครับ
1: พุทโธอยู่อะไรลมหายใจ
0: เขาบริกรรมพุทโธครับ
1: อันนั้นอย่าปล่อยอันนี้ก็แล้วกันให้อยู่กับความรู้นะ
0: คร
1: ับ ใจอย่างกันอยากรู้เอาพุทโธมาติดความความรู้ก็อยู่กับที่นั่งตั้งตัวได้เอาตรงนี้อย่าปล่อยอย่างนี้นะอาการของเราเหล่านี้มันไม่แน่มันจะเปลี่ยนมันไปเรื่อยการวิญญาณเท่าไรมันยิ่งเปลี่ยนมันยิ่งเปลี่ยนมันพัฒนาไม่จบอ๋อเอาอย่างใด
0: คร
1: ับ
0: คนที่4ครับผมเคยฝึกนั่งสมาธิโดยใช้คำบริกรรมว่าพุทโธมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆครับแต่เดี๋ยวนี้เวลานั่งสมาธิแล้วกลายเป็นว่าไม่มีคำบริกรรมรู้สึกแต่ว่ามีลมหายใจผ่านเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและบางทีก็หายไปเฉยๆทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าครับ
1: ก็ขอเรื่องบาปเหมือนกันนะไม่มีอยากบ้างสิเพราะมันจะปล่อยก็ให้มันปล่อยของมันเองอย่าไปเรื่องเลวอย่างนี้ถ้ามันจะปล่อยรู้ของมันว่าปล่อยเช่นอย่างเชื่อกำหนดพุทโธพุทโธติดกันจะไม่ให้เผลอเลยเวลามันเต็มที่ของมันแล้วพุทโธกำหนดไม่ออกเลยหมดนั่นทำให้เห็นอย่างนั้นสิแล้วนี่พุทโธทำไมติดกันมากับจิตนี้เนี่ยทีนี้ทำไมพุทโธไม่มีปรากฏกำหนดอะไรก็ไม่ออกหายเงียบเหลือแต่ความรู้อ๋อสติจับได้ความรู้นั่นจับความรู้ที่พอความรู้มันได้จังหวะแล้วมันเคลื่อนออกมาพุทโธจับปั๊บเข้าไปเลยนั่นอย่างนั้นก็ใจน
0: ี่
1: เป็นบทเรียนในตัวเองสอนตัวเองพิจารณาตัวเองสิไปบอกคุณแม่มันไม่เหมาะอ่ะมันพิจารณา การภาวนามันเหมือนเขาต่อยมวยจะมาเพ่งไหนเพ่งไหนมันจะรับกันปัจจุบันปัจจุบันระหว่างทั้งมวยทั้งสองอันนี้ระหว่างที่กับทำมันจะฟาดกันอยู่ในนั้นแหละ
0: ค
1: ุณท่านรัฐ
0: ครับคนที่ห้าครับลูกภาวนาพุทโธมาโดยตลอดจนกระทั่งจิตสงบพอดีทำให้อยู่สบายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆมากนักลูกพิจารณาว่านี่เป็นความว่างหรือขณะพิจารณาความว่างจิตมีสติสมาธิพอดีพิจารณาสักครู่เหมือนกับทำไหลไปเองพิจารณาเองโดยลูกไม่ได้กำหนดเป็นแต่เพียงรู้เท่านั้นสภาวะอย่างนี้จะเร็วขึ้นเรื่อยๆจนจิตบอกว่าพอแล้วเวลานี้ลูกภาวนาพุทโธและกำหนดอสุภะไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกราบเรียนถามท่านหลวงตาว่าจะต้องพิจารณาหรือกำหนดอย่างใดดีเวลานี้
1: พิจารณาอีกก็มันมีอยู่กับตัวมันไม่เห็นได้ยังไงอสุภะอยู่ในตัวนั่นแหละเข้าใจเหรอ
0: ครับ
1: มันอยู่ในตัวมันยังไม่เห็นเอาพิจารณาลงไปของมีอยู่มันไม่เห็นได้เหรอพระพุทธเจ้าสอนของมีอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่พูดมาก
0: ครับ
1: มีแล้วหมดแล้วเนาะ
0: หมดแล้วครับผม
1: หมดแล้วเท่านั้นแหละเสียต่อยุ่งมากเลยพระกี่วันเลยก็บอกแล้วว่าเรื่องไร่มันตามเรื่องดีมันมันทำลายตามทำลายพวกนี้ไม่มีงานทำไม่ได้ทำความชั่วอยู่ไม่ได้คนชั่วไม่คนชั่วไม่ทำความชั่วอยู่ไม่ได้ต้องแง่ใดแง่หนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งอยู่งั้นนักเรียนโตแต่คนทำดีก็ไปทำชั่วอย่างนั้นไม่ได้ทำแต่ของดีเรื่อยไปทางเดินคนละทางนั่นแหละมีเท่านั้นเองใครจะเดินทางไหนให้เลือกเอาเรื่องเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะไม่ใช่มีมาปัจจุบันเนี่ยความชั่วความดีคนชั่วคนดีมีมาด้วยกันมันเป็นขั้นสืบกันมาเรื่อยอย่างนี้ให้เข้าใจเอาตั้งแต่เราจะภาวนากับมารในหัวใจมันยังเกิดจะว่าไงไปว่าอะไรคนอื่นมารในหัวใจเราเกิดมากยิ่งกว่ามารภายนอกนะพอจะหันเข้าสู่ทางด้านภาวนาอุปสรรคมาแล้วนั่นมาแล้วนั่นขีดขวางทางนั้นขีดขวางทางนี้ให้ล้มเหลวไปแล้วนั่นมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนเนี่ยดูเอาเหล่านี้ไปดูตั้งแต่ภายนอกนะไม่ได้สติให้ดูตัวเองถ้ารู้กลมความยาวตัวเองภายนอกรู้หมดนั่นคนตรงตัวเองไม่รู้มันก็ไม่รู้ภายนอกถ้ารู้กลมตัวเองให้เรียบพูดจนปัดตลอดไม่มีอะไรเหลือกลไหนมารู้หมดนั่นมันรู้ที่ตรงนี้นะหลงก็หลงอยู่ที่ตรงนี้ติดเราแล้วก็ติดเขาไม่ติดเราไม่ติดเขาไม่ติดใครนั่นมันติดเราซะก่อนนั่นแหละเราอยากให้นักภาวนาเราเน้นหนักทางด้านภาวนาให้มากนะท่านทั้งหลายจะเห็นความแปลกประหลาดในใจนี้อย่างไม่คาดไม่ฝันนะเห็นรู้มันอย่างไม่เคยคิดเคยคาดเลยมันรู้ของมันรู้ของมันเห็นของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีเวลาธรรมะเปิดออกกิเลสจางไปจางไปมันตามต้อนกันเป็นอย่างนั้นเวลากิเลสหนาอะไรจะมืดมิดปิดตาไปหมดกล้าไม่ออกนะนี่เวลากิเลสหนาเป็นอย่างนั้นเวลาเราบุกเบิกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็มีวันหนึ่งจนได้เราจะเปิดกันออกได้ให้เห็นเงื่อนของกันและกันแล้วก็แก้ไขกันไปเรื่อยต่อไปก็มีทางแก้ไขเรื่อยไปพากันพิจารณากันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแก่นของศาสนาอยู่กับภาวนานะพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยภาวนาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยภาวนาศาสนาของเราเกิดจากภาวนาทั้งนั้นนะไม่ได้เกิดจากอื่นอย่าลืมบทนี้นะถ้ามันเห็นของเรานี่แล้วพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังระนังกระทำนี้จะมาอยู่นี่หมดเลยนะนี่เราก็เคยพูดแล้วเคยคิดเคยคาดเมื่อไรตั้งแต่ก่อนไม่เคยคิดเวลามันเป็นขึ้นนี้มันยอมรับนะเวลามันถางขึ้นมานี่เออนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละหรืออย่างนี้ละหรือเห็นไหมมันซ้ำมันแน่ขนาดนั้นตรัสรู้อย่างนี้หรือคือหายสงสัยทุกอย่างเรื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้เข้ากันได้สนิทเลยนี่อันหนึ่งก็เหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงแล้วใครคิดว่าแต่ก่อนพุทโธธัมโมสังโฆติดแนบจนขณะนั้นน่ะถึงขณะนั้นน่ะไม่เคยปล่อยเลยพุทโธธัมโมสังโฆละเอียดตามจิตไปตลอดไม่เคยปล่อยวางและไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นประจักษ์อย่างนี้ถ้าเวลาถึงการที่ควรรู้ควรเห็นแล้วผ่องขึ้นมาเหอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้หรืออย่างนี้ได้หรือนั่นสงสัยที่ไหนเนี่ยแม่นยำแล้วนั่นแล้วจากนั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นนี่แหละมันไม่คาดไม่ฝันมันเป็นขึ้นในใจไม่ต้องถามใครเลยมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเนี่ยคือมันเป็นแล้วนั่นถึงได้ออกมาพูดพุทโธธัมโมสังโฆ เข้ามันอยู่จุดเดียวนี้หมดเลยนั่นไหลเข้ามาจุดนี้หมดถ้ามันจำมานะเรื่องภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าอะไรสำคัญมากทีเดียวเรื่องภาวนาความรู้เรื่องภาวนานี่พิสดารมากตั้งที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วเรียนหนังสือก็เรียนจนกระทั่งเรียนเป็นมหาฟังที่หนักเรียนไปเรียนไปสงสัยไปสงสัยไอ้ไม่มีอะไรแน่นอนพอจับได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยนะมันก็เป็นทั้งมันแต่เมื่อเราออกมาปฏิบัติในที่จับติดจับติดจับติดอ๋ออ๋อเลยแบบนั่นนี่แหละความแน่นอนมาอยู่กับภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นมันรู้ชัดเจนชัดเจนไปอย่างนั้นอันเราเรียนเราจำเฉยเรียนนิพพานก็ไปตั้งเวทีตีกับนิพพานเอ้นิพพานมีจริงเหรอนั่นเห็นไหมล่ะเรียนถึงนิพพานแล้วไปตั้งเวทีตีกับนิพพานเพราะมันจ้าเขาตรงนี้แล้วนิพพานที่ไหนตอนนั้นพอฮั่นหาจำนะเอาละตอนนั้นวันนี้พูดมากแล้ววันไหนจะพูดทุกวันทุกวันวันนี้พูดเรื่องภาวนากับพูดย่อๆเลยทุกอย่างย่อๆเลยเหนื่อยมันเหนื่อยนะไม่อยากพูดอะไรมากแล้วเมื่อวานก็ดุคนนี่แหละว่าจะออกมาไม่ได้นะเพราะออกมามันลุมเลยนะเพราะเราก็จำเป็นที่จะได้ออกแน่มันมีเครื่องบีบบังคับให้ออกออกนู่นนั่นอยู่นี่ที่จำเป็นมันเกี่ยวกับเราคนเดียวต้องไปดูถ้าออกไปเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนนู่นฟ้าทุ่งนาก็โดดเข้ามาลุมกันนะดุเอาเลยวันออกมามาทีไรได้ดุทุกทีมันลุ่มเอาจริงๆนะไม่มีเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเวลาถันหันแล้วเราหลบหนีของเราไปอยู่ในรถนั่นน่ะไม่มีอะไรแล้วน่ะนั่นน่ะความสุขของเราพอเข้าไปขึ้นนอนปั๊บอยู่ตรงนั้นรถจะไปไหนช่างมัน แล้ว ระงับขันของเราระหว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันระงับกันในเวลานั้นเงียบไปเลยรถไปที่ไหนหายเงียบไม่สนใจนี่เป็นความสุขของเราถ้าอยู่นี่เหมือนติดคุกติดตารางนะหูยทุกข์ยากลำบากมากคนก็นับถือก็ยอมแล้วนับถือแต่เราผู้รับความนับถือของคนที่มันจะตายเขาไม่รู้เราที่เราก็หนักอย่างนี้นะเวลาจะออกไปดูนั่นดูนี่ค่ำๆจะค่อยออกไปไปดูแล้วอะไรมาก็มาสั่งถ้าออกกลางวันไม่ได้นะมันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยนี่หมู่บ้านนี่ก็ไล่ผู้หญิงคนหนึ่งกับฝรั่งหัวมันแหละแล้วไปดูกุฏิเขาแอบถึงไหนแล้วพอออกไปก็เวลาเราไปนี่ก็เห็นเขากำลังออกมาเขาเห็นเราแล้วก็เขาจะปุบปับมาเราแล้วก็ปุ๊บเข้าช่องเลยเข้าช่องไปหากุฏินั่นน่ะลบเข้าช่องปั๊บเขาก็ผ่านไปที่นี่พอไปดูนั่นเสร็จนึกว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะเขาออกไปแล้วนะเขารอจังหวะเราอยู่นู่นเป็นงั้นนะรอก็รอท่านนี่ก็มีเหมือนกันเลยมัดที่จะต่อยคนเข้าใจไหมจะไปดูนั่นดูเขาตีถึงไหนแล้วตีผ่าถึงไหนถึงไหนดูถ้าออกแล้วเราก็ลงอย่างนั้นมาอ้อมมาทางนั้นท่านนั้นเขาจ่ออยู่นั่นแล้วเขาจ่ออยู่นั่นเห็นเราลุงจะเราผัวเมียฝรั่งกับคนไทยคนหนึ่งลุงมาจะเราลุงมาอะไรนี่ตะกี้นี่เห็นออกไปรู้น้องทำไมไม่ออกไปออกไปวะมันเคลื่อนทำเลนี่มาสถานที่นี้มาจะสถานที่เที่ยวเล่นนานมาตายเดี๋ยวนี้มันไล่ทั้งผัวทั้งเมียเลยเดี๋ยวนี้มันตกภาคแม่น้ำโขงอยู่ไม่รู้นะตั้งแต่เย็นมานี้มันคงไปไม่หยุดละทั้งผัวทั้งเมียตกที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเวลาจะตลกมันเป็นของมันเองละปั๊บเลยไล่ไปเลยที่นี่คนนี้ก็เยอะแยะที่นี่กลัวแล้วนะกลัวมันแตกคือไปทางข้างนี้แล้วก็มาไม่สบายปราบสองคนนั้นอยู่พวกนี้ไม่ต้องปราบมีกันไปเองเราก็ไปของเราเข้ากุฏิอย่างนั้นนะโอ้ยมันลำบากจริงนะไปละไปหลีกทางนะไม่หลีกโดนหนักเลยนะกลัวบอกว่าหลีกทางไม่หลีกโดนหนักไปเลยแล้วผีหลีก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
3: แต่น้ำหนักที่ทำมาเท่ากันในสองเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราแจกบุคคลทั่วไปเอาจนแจกอย่างเล่มใดเล่มหนึ่งในสองเรื่องนี้ถ้าแจกห้องสมุดหรือบุคคลที่สำคัญมีวงกว้างขวางนี่เราก็ให้เป็นกรณีพิเศษคือให้ทั้งสองเรื่องเลยหนังสือสองเรื่องนี้เป็นหนังสือที่ถ้าเราพูดตามหลักความจริงนะเป็นหนังสือที่มีน้ำหนักมากที่สุดเลยในวงปฏิบัตินี่สวัสดิ์หลวงปู่มั่นนะไปก็ให้หมดนี้แล้วประวัติแล้วดูที่เล่มไหนบ้างอ่ะไปอ่านลองดูที่เป็นยังไงเนี่ยประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นสติได้เป็นสำคัญมากทีเดียวครับปฏิปทาของพระบรมฐานสายของท่านหรือคือลูกศิษย์ของท่านองค์สำคัญเราเขียนไว้นี่หมดเลยเป็นโดยยังไม่ระบุชื่อเท่านั้นเองอันนี้ศาสนาที่ไหนอันนี้เข้าสู่แดนนิพพานท่านละได้ถึงสี่เรื่องเอาปัญหาว่าได้แล้วก็มาหาอยู่นะปัญหาได้แล้วสี่เรื่องท่านลมใจก็ไม่ย่อเหมือนกันนะท่านลมใจก็ทีจำคำเหมือนกันท่านลมใจดุ้งดีกันที่เรียงอริยภูมินะเทศเรียงอริยภูมิเหมือนกันจะเป็นกันใดไม่ทราบแต่แน่ใจว่ามีอยู่ในแว่นดวงใจเล่มหนึ่งกับอะไรแสดงความว่างเรายังจำได้เพราะสองกันนี้เป็นกันที่สำคัญอยู่มากหากจะเป็นแบบฉบับก็เป็นที่แน่ใจทั้งสองเลยทั้งความว่างทั้งเรียงลำดับอริยภูมิเรียงลำดับอริยภูมิรูปโสดาปิฏฐานาคาอรหัตตภูมิประเทศตามลำดับไปนี่ก็เรียกว่าเรียงลำดับอริยภูมิอันหนึ่งประเทศความว่างคือความว่างของจิตมันเป็นขั้นๆตอนๆ ตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะพึงเจอพึงเห็นแล้วเป็นดังนั้นหวังนะคนนี่ก็ดูมีถึงจะไม่บอกว่าว่างก็ตามในเนื้อความทั้งหมดมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าว่างเครื่องไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วมันก็หมดมันไม่มีอะไรเลยจิตว่างจริงๆคือมันเป็นว่างโดยหลักธรรมชาติของมันโดยเราไม่ให้ชื่อก็ได้ว่างั้นเถอะนะแต่นี่มันก็อวกาศของจิตของธรรมเนี่ยก็บอกแล้วอวกาศของจิตนั่นก็คือมันว่างใช่ไหมล่ะอวกาศของจิตของธรรมความว่างของธรรมความว่างของจิตเป็นกลมกลืนเป็นเดียวกันไงอันนั้นบอกแล้วอันนี้เข้าสู่แดนนิพพานแล้วก็อีกแล้วแบบเดียวก็นี้แดนนิพพานเลยเรื่องว่างที่ว่าเรียงลำดับของความว่างนั้นมีอยู่กันหนึ่งแต่เราแน่ใจว่ามีอยู่ในแว่นดวงใจแน่กันจะต้องมีอยู่ในนั้นกันเนี่ยมีติดอยู่ในนั้นเรียงลำดับอริยภูมิสองกันนี้ที่เป็นกันเหมือนกับว่าเป็นกันแบบฉบับเป็นการยืนยันของผู้ปฏิบัติว่างการนี้เหตุที่จะได้เทศกันนี่ก็มีผู้มาถามพวกคณะวัดโสกรามมันยังจำได้นี่มันพวกนี้ที่มาถามมันได้มันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งนั่นไอ้แมวเราเอามาเลี้ยงไว้นี่เขาเอามาขโมยมาดังนี้แหละดังไก่สองตัวสี่ตัวนี่อยู่ประตูวัดนั่นน่ะเมื่อวานนี้เอาไก่ขาวสองตัวมาทิ้งไว้แล้ววันนี้เอาไก่ลูกตัวเล็กๆมาทิ้งอีก2ตัวคือเมื่อวานนี้เห็นแม่ละกาขาตัวเล็กอ่ะนั่นน่ะ2ตัวมาทิ้งไว้หน้าประตูข้างในแล้ววันนี้แล้วลูกมันอีกนะวันนี้เอามาอีก2ตัวมาปล่อยไว้นั่นเดี๋ยวนี้วันพรุ่งนี้มันจะเอาเสือใหญ่มาเสือโคร่งมาปล่อยนั่นระวังกันได้ดูแล้วนะวันนี้เริ่มดูแล้วนะเพราะอันนี้มันเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันจะใหญ่ขึ้นเลยโตขึ้นเลยเหมือนไม้หยิบไฟก้านเดียวเนี่ยจุดเผาได้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้ก็ตั้งแต่เล็กๆหน่อยต่อไปมันจะไปใหญ่หมดในวัดเรานี้ ไก่นี่เป็นไก่ป่ามันจนกรอบเป็นมุมเราก็เลี้ยงไว้แล้วมันก็เลยโตอยู่กับนี่ขยายกันอยู่นี่แล้วทีนี้ก็เลยพวกนั้นเห็นไก่เรามีมากเลยจะเอาไก่อื่นมาขายสวนเศรษฐีไก่เราไม่เอาเราเป็นเศรษฐีพอแล้วถ้าเป็นเศรษฐีอย่างอื่นก็ความช่วยเศรษฐีไก่ปะมันพูดไปเรื่องอะไรมันไปต่อกันนั่นเลยที่นี่เลยขาดเรื่องนะมันพูดเรื่องอะไร
4: พ
3: ู
4: ดถึงเรื่องความว่างว่าวันนั้นมีคนกราบเรียนถามหลวงพ่อ
3: ว่างทำไมมันไปโดนเอาไก่ตัวไม่ว่างนู่นน่ะ
4: เขาถามสองคำถามเรื่องแมวเรื่องนึงเอาเรื่องแมวเรื่องนึงก็เรื่องความว่าง
3: เรื่องแมวนะเรื่องแมวพวกพระโสกรามแต่มันยังมันโดดไปหาไก่ตัวนั้นได้ไงไก่สองตัวนั้นก็มันต้องมีเรื่องสัมผัสไปมันถึงจะไปไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่น
4: เอาพวกว
3: ั
4: ดอโศกถามเร
3: ื่อง
4: แมว
3: ไ
4: ม่ใช่เอาแมวมาปล่อยหรือเปล่าหลวงพ่อก็เลยโยงไปว่ามันเข้าที่เขาเอาไก่มาปล่อย
3: เขาขโมยเอาแมวมาปล่อยมันก็เท่ากันกับที่เขาขโมยเอาไก่มาปล่อยเข้าก็ได้จริงมันต้องอย่างนั้นที่มันต้องมีเรื่องสัมผัสมาอยู่ๆก็จะไปเขาไก่มาปล่อยทีเดียวมันยังไงกันดีวะถ้าตั้งหน้าพูดแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างนี่แมวตัวนั้นอ่ะเขาขโมยมาปล่อยไว้ในครัวน่ะครัวยังแม่ตัวเล็กๆนะตัวเท่ากระแตเนี่ยทีนี้เราไปกรุงเทพกลับมาแล้วเราก็เข้าไปหายมแม่ยังไม่ไปกุฏิแล้วลงแล้วก็เดินเข้าไปยมแม่สะพายย่ามเข้าไปหายมแม่เลยตอนเช้านะรถมาตอนเช้าพอดีไปแมวเนี่ยมันเล่นอยู่ที่ครัวพอเห็นเราไปมันวิ่งปุ๊บเดี๋ยวลูกเข้าไปใต้ถุนยมแม่ถ้าไปหมอบนู่นหันหน้ามานู่นน่ะมันแมวนั่นน่ะนะวะใครเอาแมวมาปล่อยนี่แหละต่อไปจะเอาเสือมาปล่อยนั่นพวกนี้น่ะวะจะต้องรักษาดีนะถ้ามันประกัดสัตว์ตัวนึงนี่ไล่กับไล่หนีเข้าบ้านทันทีน่ะวะมันรักษาให้ดีนะแล้วบอกมันนะใครเป็นคนรับไว้นี่น่ะวะต้องรักษาให้ดีห้ามให้มันกัดสัตว์เป็นขาดน่ะวะถ้ามันได้กัดถ้ามากัดสัตว์แล้วเราจะไล่เข้าบ้านทันทีนะว่างั้นทีนี้พวกนั้นก็พยายามเลี้ยงมันไม่จัดไม่กัดนะโหฉลาดยิ่งกว่าอะไรด้วยนะหาแมวตัวนี้รู้ภาษาคนของยุติไว้ก่อนแมวที่นี่นะพอเข้าเรื่องแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องเขาถามเรื่องแมวนี่แหละเราก็บอกคือตอนนั้นเราสอนมันได้แล้วนี่เราคุยได้แล้วโม้ได้แล้วว่างั้นเถอะนะแมวตัวนี้ไม่กัดชัดเราสอนมันได้เรียบร้อยแล้วเพราะพวกบัตรโสมาแต่มันไม่ใช่ศาลาหลังนี้นะศาลาหลังกระต๊อบที่ปูพื้นมันเป็นฟาดไม้ไผ่น่ะมันสูงขนาดนี้พอแมวแต่สิงมันยังไม่โตนะมันโดดขึ้นไม่ได้หรอกคนได้จับมันขึ้นมาเฮ้ยเขาว่ามันโดดขึ้นไม่ได้มันทำไมมันเห็นขึ้นมาเป็นพันแล้วได้ขี้นี่แมวตัวนี้มันไม่ทำลายหนูนะระวังกันนะมันขึ้นได้เองนะแม่ก็พ่อมันตัวใหญ่แล้วสูงขนาดนี้พื้นน่ะมันคงขึ้นมาเองได้แหละเพราะเห็นมันเดินผ่านหน้าเรามานี่เดินฉากมานี่เราเลยชี้บอกให้พวกนั้นดูเนี่ยแมวตัวนี้มันไม่ทำลายสัตว์มันเล่นกับสัตว์เหมือนกับเพื่อนฝูงมันนี่พวกหนูพวกอะไรเนี่ยมันเล่นกับเขาได้สนุกสนานมากเลยว่ะมันไม่กัดเขานี่เขาก็เริ่มยกโทษแล้วแหละแมวอะไรมันเล่นกับหนูเหมือนกันหนูมีอย่างเลยเขาว่านี่ต่อไปมันก็เอาพยานเข้ามาแล้วที่นี่พอสักเดี๋ยวมันก็ลงไปละแมวตัวนี้มันลงแล้วภาคบนนี่นะคนอยู่นี่พวกอยู่ข้างล่างก็มีเต็มพวกอยู่ข้างบนก็มีสักเดี๋ยวหนูไม่ทราบมาไงนู่นตกมาตรงนู้นน่ะก็ไม่ใช่หนูแรกนี่นะหนูรุ่นแล้วนี่นะถ้าเป็นคนก็รุ่นแล้วไม่ใช่หนูแรกไม่ใช่เด็กแล้วตกแป๊ะมานี่ตกแป๊บมาแล้วเราอยู่เฉยพอแมวลงไปสักคู่หนึ่งหรือมันเห็นแมวนี่มันตัวมันแข็งมันตกก็ไม่รู้ มันทำให้สงสัยก็แมวหนูขนาดนี้มันมาตกอยู่เฉยได้ไงมันไม่มีเหตุผลที่จะมาตกอยู่เฉยได้เพราะไม่ใช่หนูเล็กนี่นะไม่ใช่ลูกหนูมันเป็นหนูหนุ่มๆภาษาเราถ้าเป็นเด็กก็เด็กหนุ่มแล้วเด็กสาวรุ่นสาวแล้วนั่นแล้วมันมาตกจะอยู่ได้ไงตกแล้วเฉยนั่นแล้วก็บอกให้เอาไอ้สิงที่มาที่มาเล่นกับหนูตัวนี้ระวังนะที่นี่พอเห็นมันโดดมันตนโดดลงมาตกอยู่นั้นแหละไหนไอ้สิงมาไหนวะเขาบอกอยู่นั้นเอาขึ้นมาวะเขาก็โยนไอ้สิงขึ้นมาพ พราะเคยมันเคยแล้วเคยหยอกเคยเล่นกับหนูแล้วทั้งวัดเฉยระวังกันเถอะนะไว้ใจได้ 100% เลยจะฟังนั่นสิไม่พอเอาไอ้สิงมาก็โยนขึ้นชื่อมันชื่อไอ้สิงพอโยนปั๊บมันนี่หนูมันอยู่นั่นโยนขึ้นมานี่นะมันก็มองเห็นหนูไอ้หนูตัวนั้นมันก็หมอบอยู่งั้นน่ะมันไม่ไปไหนแหละอันนี้ก็เอาสิงไงว่ามึงเล่นกับหนูให้พี่น้องทั้งหลายมาด้วยมาจากทางไกลไม่เคยเห็นแหละตั้งแต่เกิดมาแล้วว่ามันน่ะนะว่าเรานิสัยตลกบ้างตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแหละแมวกับหนูเล่นกันเห็นแต่แมวกับหนูขยี้กันนั่นแหละระวังมันมึงเล่นกับหนูนะวันนี้เล่นให้สนุกหนูเล่นสวยๆนะเราบอกกันนะมันพอมองเห็นหนูแล้วมันโอ้ยมันน่าดูนะมันค่อยด่อมนี่นะด่อมหนูเนี่ยมันค่อยไปนะด่อมด่อมเดินห่างประมาณสักแค่นี้กับหนูนะแล้วข้างหลังมันแล้วดูชัดนี่ก็แล้วนั่งดูอยู่นี่ทั้งพวกนั้นมันตับไม่มีแล้วมันตับอะไรสั่นตับคลอนอะไรหายไปหมดแล้วเหรอมันกลัวหนูกลัวแมวจะขยี้หัวหนูแต่เรานี่เฉยว่าเอาเล่นสวยๆนั่นสิงนั้นแล้วว่างั้นแล้วเราก็เฉยๆธรรมดาเพราะมันเคยเห็นมันเล่นซะพอแล้วนี่เคยยิ่งกว่าเคยแล้วหนูก็แมวโดนกับสิงตัวเนี้ยอันนี้ก็มันก็ด่อมด่อมด่อมไปห่างประมาณเนี้ยประมาณสักหนึ่งฟุตเขากระโดดพับข้ามหัวหนูนะนี่หนูอยู่เนี่ยเขาโดดปั๊บข้ามหัวหนูโดดปั๊บข้ามหัวหนูนี่พอเสร็จแล้วเขาก็หกคำเมนนะนะทับหนูนะหกคำเมนทับหนูแล้วทำท่าอย่างนี้กับหนูแล้วโอ้ยพลิกไปพลิกมาพวกนั้นลุมกันเลยทีเดียวเพราะเขาไม่เคยเห็นนี่มันเล่นน่าดูมากจริงๆนะมันสวยงามมากจริงนี่มันพลิกไปพลิกมาหกคำเมนเท่ๆกับหนูไอ้หนูเหมือนของตายนะพลิกไปถูกหนูเออพลิกไปถูกหนูหนูล้มหนูไม่ยอมลุกแล้วพลิกคือมันเขาพลิกไปอย่างนี้ของเขาแล้วนะเขาพลิกตามภาษาของเขาที่เขาเล่นกับหนูน่ะก็บ่อยเขาเล่นงามๆสวยๆนะบอกเล่นให้สวยๆนะให้พี่น้องหลายดูนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหนูกับแมวเล่นกันละเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นคราวนี้มึงเล่นสวยๆนะบอกนี่นะว่าเขาตั้งใจเล่นจริงๆแล้วโอ้พลิกไปพลิกมาพระก็มาถูกเวลาเขาพลิกไปนี่มันไปถูกหนูนะไปถูกหนูหนูหนูกลิ้งไปกลิ้งไว้ก็กลิ้งไปเฉยนะหนูเหมือนของตายแล้วนะมันแปลกเลยนะมันกลัวขนาดนั้นแหละหนูนะตกไปทางไหนก็กิ้งแบบไปไหนก็อยู่อย่างนั้นนะไม่กระดุกกระดิกเลยนะอันนี้พอเล่นสนุกพอสมควรแล้วทีนี้พับออกมานี่นะออกมาโดดผึ่งไปเงียบเลยนั่นท่านก็พวกนั้นก็ถามว่ามันไม่กัดหนูเลยบอกการประกาศก็ดูสิก็บอกให้ดูเลยนะระวังแล้วขู่แล้วคราวนี้นะโอ้ทุกคนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อะไรลุ่มกันอะไรที่นี่ตามองทั้งหนูแล้วตามองหาแมวด้วยนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เพื่อนที่มาต่อจากนั้นมาเอาทีลองมาจับดูสิทีเนี่ยจะจับได้ไหมแมวหนูตัวนี้น่ะลองดูสิว่าเขาก็เดินมาก็เอื้อมมือมาเนี่ยปั๊บเดียวเข้าป่าเลยน่าเห็นไหมว่าจะเป็นอย่างนี้แหละว่าคือถ้าอยู่กับแมวแล้วมันเหมือนของตายจริงนะมันหมดกำลังของมันทุกอย่างวางไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยอ่ะรับให้จับก็จับเอาเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะกัดเราหรอกถ้าแมวอยู่นั่นนะถ้าแมวมาอยู่ไม่อยากเลือดสาดจะไปจับนะจะว่าบอกมันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยถ้าแมวอยู่นั่นทำไงทำได้หมดจับเอาได้ธรรมดาอย่างโยมแม่มันไปคาบหนูได้มาแล้วมันเอาให้โยมแม่ส่วนมากมันรักโยมแม่นะโยมแม่อยู่ในห้องก็ตามถ้าได้หนูมาแล้วพวกทำควายนะโน้สิงในหนูมันเอามาเนี่ยนี่โอ้เฉยเลยคาบวิ่งหนีเลยจะไปจับกับมันไหมล่ะมันไม่ให้จับนะมันจะวิ่งเข้าไปหาโยมแม่ไปถึงประตูแล้วมันก็หัวดันดันถูแล้วเข้าโยมแม่กับมันก็ถูกกันด้วยนะเฮ้ยมึงได้มาเหรอวะไปคุยพาลงมาข้างล่างเลยก็อุ้มมันลงมาล่ะมันก็คาบแมวเนี่ยคาบหนูแหงนถือข้ามเนี่ยมันเท่ากับจับมาล่ะพูดง่ายๆนะมันไม่ให้เจ็บนะเหตุที่เราจะทราบชัดคือเวลามันปล่อยแล้วเราเอามาดูนะมันมีแต่น้ำลายเปียกๆไม่เคยเห็นบอบช้ำอะไรนิดเดียวไม่มีเลยมันเอามือจับมาธรรมดาเนี่ยปากมือมันเนี่ยจับทีนี้ก็พอลงพอมาถึงที่เตียงแล้วก็โยมแม่ก็ไปเอากระบอกมาละกระบอกไม้ไผ่พอกระบอกไม้ไผ่มาแล้วคือจะอาศัยหนูเอากระบอกไม้ไผ่มาแล้วก็ปล่อยมันลงคืออุ้มมันไว้แล้วไปเอากระบอกไม้ไผ่มันก็คาบหนูเอาไว้คนก็อุ้มแมวนี่ไว้แล้วก็ไปเอากระบอกไม้ไผ่มาพอมาถึงที่โล่งๆอย่างนี้แล้วเตียนๆ แล้วก็ปล่อยมันลงพอปล่อยมันลงแล้วเอ้าปล่อยคือบอกให้มันปล่อยหนูมันขับเนี่ยเอ้าปล่อยมันก็ปล่อยเลยปล่อยมันก็อยู่นั่นนะแมวตัวนี้อยู่นั่นเอ้าปล่อยพอมันปล่อยหนูมันก็เหมือนของตายอยู่นั่นคนก็จับเอาหนูแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะวิ่งหรือมันจะกัดคนนะมันขนาดนั้นนะมันกลัวกลัวพอจับแล้วก็ใส่กระบอกพอใส่กระบอกแล้วปิดเรียบร้อยแล้วไอ้สิงก็ไปละที่นี่เวลาเราเอาหนูไปปล่อยนี่เราลองเปิดดูสิพอเปิดปั๊บมันน่ะพึดเดียวเท่านั้นเข้าปากมองไม่ทันเลยนั่นเป็นอย่างงั้นนะนี่พูดถึงเรื่องไอ้สิงที่นี่พอนั้นเขาก็ยกโทษเต็มที่ละเขาบอกว่าท่านอาจารย์มหาบัวในชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมาแล้ววันนี้จะมาให้เอาแมวขยี้หัวหนูให้ดูว่านั้นไม่อยากพบอยากเห็นอย่างยิ่งเขาว่างั้นนะในหัวใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาจะโกรธให้เราอย่างมากมายด้วยนะเขานึกว่าเรานี่จะเอาแบบหน้าด้านบ้างนะเอาแมวมากัดหนูต่อหน้าเขาให้เขาได้ดูอย่างอื่นที่วิเศษวิโสคนนั้นไม่ยอมให้ดูให้ดูหนูมากัดแมวให้ดูความหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยทีนี้พอแมวไอ้สิงมันโดดลงไปแล้วแมวไปไหนแล้วมันไปแล้ววะหนังกำหนูแล้วกำมากำก็ดูสิแล้วก็ว่างมันก็ให้ดูจะมีว่างไงวะแล้วกันมันลุ่มมาดูแมวตัวนี้ก็มันก็เพ่นแล้วแหละจากนั้นมาก็เลยมาขอขมาโทษนะขอในเดียวนั่นแหละถ้าไม่ขอถ้าท่านอาจารย์ไม่ได้ขมาโทษไม่อดโทษท่านนี้จะต้องจมลงนรกหมดเลยเพราะใครๆก็หัวใจจ่อไปหาท่านอาจารย์คนเดียวว่าท่านอาจารย์นี้ไม่มีคุณธรรมอันใดเลยมีตั้งแต่ที่เอาแมวมาให้มากัดหนูให้ดูเท่านั้นเขาว่าแล้วที่นี่เวลามาดูแล้วมันเล่นจริงๆอย่างที่เราว่านี่นะเราบอกว่าเอาแมวมาเล่นกับหนูนี่เราไม่ได้บอกว่าเอาแมวมากัดหนูนะที่นี่เขามีแต่เพ่งแต่เราแมวกัดหนูตาเดียวเขาโกรธให้เราอย่างแรงนี่นะเขาบอกว่าเขามาตั้งแต่นู้นมานี่เขาไม่อยากพบเห็นที่ว่าท่านอาจารย์หาบัวซึ่งชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยไม่มีคุณงามความดีอะไรที่จะให้เราดูเราชมมีเรื่องเดียวที่จะเอาแมวมากัดหนูให้เราดูเท่านั้นว่างั้นที่นี่เรามาดูมันไม่ได้กัดมันก็เป็นอย่างเราว่าใช่ไหมล่ะบอกเล่นสวยมันก็เล่นสวยที่สุดเลยเล่นว่าเสร็จแล้วมันกระโดดถึงไปเลยนั่นแหละที่นี่จังหวัดมาเห็นโทษทีหลังแล้วมาขอขมาเราก็ให้ธรรมดาเราก็เราไม่ถือโทษกับใครนี่เพราะเราก็พูดตามความจริงเราเชื่อมาแล้วไอ้สิงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรนี่แม่ตัวนี้หนูนี่ได้ในป่าได้โรคที่ไรก็ตามแต่เขาจะข้ามมาเขาข้ามแง้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าโยมแม่อยู่ไหนแล้วเขาจะไปหาโยมแม่อยู่ในกุฏิเขาก็ไปเขาก็เอาหัวดันๆแล้วก็ข้ามไปทางนั้นก็พูดเขาดีนะมันได้มาแล้วไปออกข้างนอกนู่นนะแล้วอุ้มเขาลงมาแล้วก็มาปล่อยเขาลงก็เอาหนูใส่กระบอกเขาเคยถ้าหากเราไปหาโยมแม่ไม่เจอบางทีโยมแม่เดินยังกลมในป่านะเขาได้หนูมาเขาขึ้นห้องไม่เห็นหาโยมแม่ไม่เจอเขาก็ไปหาคนอื่นนะไปหาคนอื่นเพราะมันมีอยู่สามสี่คนผู้เฒ่าน้อมคนหนึ่งแต่ก่อนไปไหนมาไหนได้คล่องผู้เฒ่านี่ไม่ได้แบบนี้แหละแล้วเขาก็เอาไปหาคนนั้นก็เอาใส่กระบอกเหมือนกันเนี่ยมันเคยแล้วมันยังรู้ภาษาเลยที่นี่มาพูดถึงเรื่องวันนั้นนะที่นี่พอหลังจากนั้นแล้วก็เทศขนลงไปพวกนี้ขนลงไปก่อนที่จะเทศเขาถามถึงเรื่องอะไรเรื่องความว่างความอะไรนะปัญหานี่ก็ขึ้นปัญหาเรื่องความว่างขึ้นคนนั้นถามขึ้นคนนี้ถามขึ้นคนนั้นถามอ่ะพอดีพอเป็นจังหวะเป็นแนวแถวที่จะได้พูดธรรมะให้เรียงลำดับกันพอดีเลยวันนั้นเราก็ได้เทศในปัญหาทั้งหลายนี้รวมมันก็จะเป็นการเทศกันไปเรื่อยเลยก็ขึ้นถึงเรื่องความว่างนี่เป็นการเป็นว่างธรรมดาว่างในสมาธิเวลาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันก็ว่างคือมันไม่เกี่ยวข้องกับงานอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆจิตไม่คิดไม่ปรุงหาเรื่องอะไรมันนี่มันก็ว่างเราบอกเรื่องของว่างแต่เวลาถอนจิตถอนจากสมาธิแล้วมันก็ไม่ว่างมันคิดมันปรุงธรรมดาเลยเนี่ยแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบอกอันหนึ่งเพราะอันหนึ่งก็จิตชำระไปถึงขั้นความว่างจริงๆเป็นว่างตามฐานของจิตถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิจิตก็ว่างถอยมาจากสมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างในธรรมชาติของตนแม้จะคิดปรุงอะไรๆได้อยู่ความว่างของจิตก็มีประจำนี่เรียกว่าความว่างตามขั้นภูมิของจิตที่ชำระได้แล้วก็บอก แต่ว่าความทีนี้อีกความว่างขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าว่างจากนั้นแล้วยังไม่แล้วยังมาว่างในหัวใจเจ้าของในจิตเจ้าของอีกเจ้าของไม่คือตกที่แรกเจ้าของว่าอันนั้นว่างอันนี้ว่างแต่เจ้าของยังไม่ว่างในเจ้าของเจ้าของยังหลงเจ้าของยังยึดเจ้าของคือหยุดยึดผู้รู้อยู่มีแต่มองเห็นแต่นั้นว่ามันว่างแต่เจ้าของไม่ว่างยังไม่รู้นี่ที่นี่พอขั้นที่สามนี่ก็อันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนั้นก็ว่างว่างหมดอันนั้นก็ว่างอันนั้นก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างว่างไปหมดนั่นทั้งนั้นถึงจะเรียกว่าว่างโดยหลักธรรมชาติที่ว่าว่างโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรอีกแล้วในมีแต่ความว่างว่างทั้งว่างทั้งว่างไปหมดไม่มีเกาะว่างขั้นที่สองมีเกาะคือเจ้าของเป็นเกาะยึดเป็นเกาะอยู่ตรงกลางไม่เห็นเจ้าของเห็นแต่นุ่มบ้างที่เจ้าของอยู่เหมือนนั่นเขาไปยืนอยู่ริมแม่น้ำริมทะเลนะเขาไปยืนอยู่ฝั่งเนี่ยมองไปนะโอ้ทะเลนี่มองหาฝั่งไม่เห็นนั่นเขาว่าทะเลนี่แหมกว้างแสนกว้างมองสุดสายตามองหาฝั่งไม่เห็นความจริงฝั่งที่เขาเหยียบนั่นคือฝั่งนั่นแต่เขาไม่มองเขามองไปนู่นเข้าใจไหมอันนี้คือมันการจิตที่มันว่างเขามองรอบไปนู่นนู่นมันว่างไปหมดว่างหมดแต่ตัวของเจ้าของที่เป็นตัวของตัวอยู่นี่ผู้ไปเห็นที่หลายว่าว่างนี้ตัวนี้ไม่ว่างยังไม่ว่างเข้าใจไหมยังไม่ว่างยังไม่วางจนกระทั่งย้อนเข้ามามาสู่จุดนี้แล้วจุดนี้ก็รู้เท่ากันหมดรู้เท่าเสมอกันหมดกับภายนอกแล้ววางเสมอกันหมดภายนอกนั่นถึงมาว่างโดยประการทั้งปวงในการนี้เรามีนี่นะเนี่ยนี่ต้นเหตุก็คือการนี่แหละการในสิ่งนั่นแหละเป็นเหตุนะมาพวกนี้หลังมาเรายังไม่ลืมนี่การนี้เราก็แน่ใจว่าอยู่ในอยู่ในแว่นดวงใจและอริยภูมิก็เหมือนกันแต่อริยภูมิเราก็พูดทางภาคปฏิบัติต่างหากเราไม่ได้พูดลบล้างทางปริยัติที่ท่านมีว่ายังไงยังไงเราพูดทางภาคปฏิบัติมีนั่นแต่อันนี้มันทางไม่มีใครละจะพูดละมีตะบัวท่านละอุตริอะไรไม่รู้จะพูดใครไม่อุตริจะไปอ่านนะ
4: หนูจำได้หนูโดนไม้ค้อนหลวงพ่ออันแรกกันเนี้ยที่หนูอ่านครั้งแรกที
3: ่
4: หน
3: ัง
4: ส
3: ือ
4: หลวงพ่อแล้วก็เขียนจดหมายมาถามหล
3: ว
4: งพ่อแล้วหลวงพ่อก็ส่งไม้ค้อนมาอันแรก
3: แล้วได้ตีไม้ค้อนนั่นหรอ
4: กำลังตีอยู่เนี่ย
3: คุณในอริยภูมิเช่นพระโสดาทีนี้พระโสดาเราจะว่าแต่พระโสดาอย่างเดียวมีเหลือนี่พระโสดานะพระโสดาไถแต่ดีเข้าใจไหมเออโสดาก็มีโสดาโสดาเดาไปเลยเข้าใจไหมมุดนี่ส่วนมากมักมีแต่โสดานะไม่ค่อยมีโสดาเออโสดาก็มีโสดาก็มีทีนี้ที่เราในเขียนนั้นน่ะพระโสดาท่านละอันนั้นสังโยชน์ได้สามสังโยชน์มันมีสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องล่างสังโยชน์เบื้องล่าง5สังโยชน์เบื้องบน5เป็น10นี่สังโยชน์เบื้องล่าง5คืออะไรสกายทิฐิวิชิชาศีลปตปรมาสนี่พระโสดาบันละได้บอกไว้นั่นนะกามราคะรูปราคะนี่พระอนาคามีละได้อนาคอรูปราคะมานะอุตจาอะไรอวิชชารูปราคะมานะอุตจาวิชชา5นี่เป็นพระอรหัตมรรคดำเนินด้วยอรหัตมรรคเป็นพระอรหัตมรรคจะลาได้โดยเด็ดขาดกลายเป็นอรหัตผลขึ้นมาสังโยชน์นี้เป็นสังโยชน์ของพระญาบุคคลกันละนอกนั้นไม่ละละไม่ได้ญาบุคคลแต่ในสักในสังโยชน์พระโสดาบันนี่ท่านกล่าวไว้นั้นว่าพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3สกายทิฐิวิจิตรฉาศิลปตปรมาสศิลปตปรมาสรูปคำคำและท่านเขียนไว้นั้นนะว่ารูปคำศีลพจน์อะไรต่ออะไรก็ถูกแน่นั่นจะหาเพื่อมันเป็นแน่ที่แน่ใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วคือพระโสดานั่นน่ะพระโสดาบันเป็นที่แน่ใจในตัวเองการรับสงรับศีลนี่ผ้ามูเพื่อนรับก็จริงแต่เจ้าของแน่ใจในของว่าบริสุทธิ์อยู่แล้วผ้ามูเพื่อนรับเท่านั้นไม่ใช่รับด้วยความสงสัยลังเลว่าเจ้าของไปทำศีลขาดที่นั่นศีลขาดที่นี่นั้นมันรับแล้วรับเล่าที่แบบรูปคำคำใช่ไหมอย่างนี้พระโสดาไม่มีพระโสดาแน่ต่อศีลตัวเองบ้าบริสุทธิ์เต็มที่แม้จะผ้ามู พวกคนอื่นรับในฐานะว่าตนเป็นหัวหน้าก็รับไปอย่างนั้นอาราธนาไปแต่ศีลต้องเจ้าของบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าพระโสดาที่ว่าไม่ใช่ศีลพระตัปปรมาสลูกปล่อยได้หมดเรื่องลูกคำรับแล้วรับศีลเข้าใจไหมล่ะรับศีลแล้วเดี๋ยวเอ๊ะนั่นเหมือนขาดเนี้ยนี่เหมือนดังพ่อยุ่งอยู่ตลอดเวลาน่ะท่านเรียกว่าลูกคำหาความแน่นอนใจไม่ได้แต่นี่ก็เป็นภาคปฏิบัตินะนี่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติท่านเขียนว่ารูปคำศีลทรดอะไรๆท่านว่าไปเห็นไหมล่ะในปริยัติอ่ะเรียนเหมือนกันนี่ก็เรียนเหมือนกันนี่ก็เห็นเหมือนกันท่านในภาคปฏิบัติมันไปอีกแง่หนึ่งท่านยังว่าศีลปฏิบัติปรมัตถ์นี่พระโสดานั่นน่ะเป็นสมุจเฉทประหารในการตัดขาดถึงเรื่องการงดเว้นเข้าใจไหมงดเว้นตลอดไปเลยไม่ต้องมารับแล้วรับเล่าอีกโดยไม่เชื่อเจตนาเจ้าของโดยที่ว่าเจ้าของขนองไปทำลายศีลตัวเองด้วยเจตนานี้ไม่มีนี่จะเรียกว่าท่านไม่ลูบคำท่านรับทีเดียวแล้วเลยถึงจะพาใครหมู่ใครไปรับกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเพิ่มสักแต่ว่าเป็นหัวหน้าพารับสักแต่ว่ารับเท่านั้นเองเจ้าของไม่ได้มีว่าเจ้าของสงสัยว่ากลัวศีลจะขาดรับไปกับเขาไม่มีนี่เทียบพระตับมาสกายที่ถีนี่มันคือตัวถือกายเป็นตนนี่มันพิสดารอยู่นะพระโสดาละได้วะอันนี้อันหนึ่งทีนี้เวลาอธิบายสกายทิฏฐินี่ในพระปริยัติมันมีตั้ง20ใช่ไหมล่ะสกายทิฏฐิมันมีถึง20นะสกายทิฏฐิคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหน้าที่จะไล่ให้ดูนะสกายทิฏฐินี่คือถือกายเป็นของตนถือกายเป็นของตนถือรูปถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนของตนว่าตนมีในรูปนี่ว่ารูปมีในตนคุณง่ายนะเอาอย่างนี้แล้วก็เวทนาว่าตนมีเวทนาว่าเวทนามีในตนว่าตนมีในเวทนามีอย่างละสี่ละสี่ละสี่สี่ห้ายี่สิบนี่เป็นสักกายที่เป็นสักกายที่สี่ยี่สิบถ้าว่าพระโสดาละได้เด็ดขาดจริงๆตามหลักที่ว่าเดี๋ยวพระโสดาก็ควรมีครอบครัวเย่าเรือนเพราะเรานี่ละไปหมดขาดโดยสะบั้นขาดสะบั้นไปหมดแล้วทีนี้เวลาพิจารณาไปโน่นมันไปรวมกันที่ขั้นของกามราคะหรือขั้นนั่นน่ะขั้นที่เดชตัณหาขั้นราคะคุณง่ายนะมันจะไปรวมขาดกันเอาตอนอันนี้ก็ไปรวมเพื่อนคำว่าขาดสกายทิฏฐินี่มันไปหมดเอาในขั้นอนาคามีมันไม่หมดในขั้นนี้สกายทิฏฐิถือกายเป็นของตนแล้วคำว่ากายเป็นของตนก็ไม่ทราบความหมายหรือตื้นยาวหรือใหญ่แค่ไหนที่แล้วเพราะว่าไปพระโสดาละได้หมดเลยโดยสิ้นเชิงว่ามันก็ทำไม่อะไรสงสัยเหมือนกันแต่ภาคปฏิบัติก็ยังที่เขียนไม่เคยเห็นไหมล่ะนั่นนะไม่ลบล้างนั่นก็ไม่ลบล้างแต่ภาคปฏิบัติเป็นยังไงก็ต้องเขียนมาตามความเป็นใช่ไหมล่ะที่ท่านมีในประยัดก็ไม่ลบล้างแต่ภาคปฏิบัติเป็นยังไงก็ต้องพูดได้เขียนได้ใช่ไหมทำไมจะเขียนไม่ได้พูดไม่ได้ล่ะก็เห็นอยู่รู้อยู่นี่วะเนี่ยข้างในเช่นอย่างนี้อะไรนี่เห็นดูรู้ดูพูดไม่ได้ไงถ้าเรารู้ชื่อมันแล้วกว่านี้หนังสือพิมพ์เข้าใจมั้ยถ้าไม่เลยไม่รู้ชื่อแม้อะไรไม่รู้ละนั่นว่างั้นเลยนั่นก็คือบอกแล้วใช่มั้ยล่ะมันเห็นอยู่นี่สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคำว่าวิจิกิจฉานี่คือไม่เป็นผู้แน่นอนในพระอรหันตตรัยไม่ถือโน้นถือนี่ว่าเป็นสรณังคฉามิอย่างบหุเวสรณังยติปัปปตานิวดานิจะอารามอะไรลืมซะแล้วคันมาจะย่อโอ้ข้าว่าเราเร็วมันลืมซะแล้วในนั่นที่คนเวลากลัวตายแล้ววิ่งเข้าป่าเข้าภูเขาเข้าเจดีย์เข้าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะแล้วว่าเป็นที่พึ่งนี่เรียกว่าเป็นความไม่แน่นอนกลัวตายแล้วทะเลถลายหาเรื่องหาราวไปหมดอะไรก็เป็นสาระไปหมดเพราะกลัวตายแต่ทำพุทธังท่านว่าพุทธังพุทธังจะทำมันจะสร้างมันจะให้นางกระโตใช่ไหมล่ะจะตาลิอริยสัจจานึงสัมมาปัญญาปัสสตินี่ผู้ที่เอาผือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะและผู้รู้แจ้งอริยสีนี้เท่านั้นเป็นผู้มีที่พึ่งอันใหญ่หลวงนะเวลาแปลออกจากนั่นนะไอ้อะไรพระหุเวสรณังยันติพระหุเวคือแบบมนุษย์จำนวนมากถือหาสรณะเป็นที่ยึดที่ถืออัปปตานิวนานิจาแล้วเข้าหาภูเขาบ้างลุกขมูลเองปัปปตานิวนานิจาอารามลุกขเจตยานนี้เข้าไปหาอารามวัดล้างบ้างคำหาเจดีย์บ้างเนี่ยว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งเข้าใจไหมอันนี้มันลูกมันคำวิ่งรถวิ่งนี่นั่นนะ ถ้าผู้เนี่ยจะนอนแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆฝังในใจครึ่งเดียวเท่านั้น
5: ใช่ไหม
3: เดินก็เป็นตายก็ตายเกิดมามันตายด้วยกันนั่นแหละว่างั้นเลยเสร็จเลยใหญ่ไหมไม่ยุ่งนั่นนี่สกายถีวิจีสาธิรพตามากท่านหลวงนี่เป็นผู้แน่นอนต่อสาระนี่ก็เขียนไว้แล้วนี่จะวางอะไรอีกในอะไรองค์แม่น้ำใจมีแล้วเนี่ยเราแน่ใจว่ากันนี่ก็มีกันอริยภูมินี่ก็มีกันว่างก็มีขอบคุณมากแล้วนี่จะอะไรอีกจะอะไรอีกหนึ่งเกือบสามโมงแล้วไงคนนี่ก็ให้ไปแล้วถือไปแล้วหรือเนี่ย
6: เดินลงไปแล้วคร
3: ับ
6: ลงไปแล้ว
3: ว่าขึ้นมามาขอหนังสือว่าได้ฟังอะไรปัญหาธรรมแล้วเลยติดใจนี่ตั้งตามมาเนี่ยขึ้นมาจะมาขึ้นมาจากกรุงเทพมาเนี่ยมาแล้วก็บึ่งเข้ามานี่แล้วก็ให้หนังสือสี่เล่มแล้วไปเลยไปแล้วเขาก็ดีนะดีหนึ่งถามให้เหตุครับผมเขามุ่งหน้ามาเอาหนังสือเลยให้ไปก็ครบแล้วนี่นะหนังสือที่สำคัญแล้วให้แล้วเช่นเข้าสู่ดันิพานไงศาสนาที่ไหนประวัติหลวงปู่มั่นปฏิวัติวัตถุกรรมฐานหลวงปู่มั่นนี่เป็นหนังสือสำคัญด้วยกันนะฮะให้หมดแล้วเดี๋ยวว่าเขาได้ครบประตูพี่จะให้พรนะเอาละนะให้มีอะไรอีกมั้งหมดแล้วนะ ยะหาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังอุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่สามโมงแล้วสามโมงเช้าแล้วมอบอะไรมอบกับอะไรฮะชื่อว่าไงมาจากไหนล่ะเนี่ยฮะขอนแก่นมาเมื่อไหร่ลืมแล้วแหละฮะแทบเปล่าเลยแทบไม่เป็นพ่อแห่เอาจริงๆนะอันนี้โซนี่หรือมันอะไรนั่นเนี่ย
7: ย
3: ี่ห้อเนี่ยฮะ
7: โซนี
3: ่มันแมนบ่เด็กน้อยบุญนี่เขาล่างสวยเขาฟังนะเล่าจีแปรเขาฟังมันโมแมนนะคนอ่านถือมาชัดต่างเลยเด็กน้อยบุญนี่จะเป็นเด็กน้อยมาหนิแล้วสิอ่านเด็กน้อยฟังมันเด็กน้อยบุญนี่ล่างสวยนี่โซนี่เหรอเนี่ยมีพวกเราทั้งหลายอ่านว่าโซนี่แต่เวลาเราอ่านให้เด็กกลุ่มนี้ฟังเนี่ยเราจะอ่านว่าซูนี่เข้าใจไหมทำอะไรไม่ดีหรือทำอะไรละเกละกะทำอะไรไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมยังเรียกว่าซูนี่เข้าใจแล้วนะเอาละพออ
7: าจารย์คะพรุ่งนี้จะกลับตอนเช้า
3: เออตอนเช้ารถอะไร
7: จะไม่ทันใส่บา
3: ตร
7: ก็ได้
3: แล้วกลับรถอะไร
7: จะกลับ
3: วันละบินเหรอ
7: กล
3: ับ รถ
7: บ
3: ิน
7: ค่ะ
3: อ๋อไปสวัสดีนะอ
8: ื
3: มอันนี้ภาวนา
7: เจ้าค่ะ
3: อ่านอ่านไม่อ่านเหมือนเขาอ่านเราอ่านอ่านนี่อ่านสอนน้อยๆแล้วนี่แหละเด็กเหล่านี้เขาทำงานอะไรถ้าอะไรทำไม่ดีแล้วขู่ด้วยขู่ด้วยทีนี้สุดใต้กันให้เขาอ่านให้เขาฟังสิสูงนี่ทำอะไรไม่ดีก็บอกงั้นเข้าใจไหมอาจารย์หมอวิไลเข้าใจไหมที่ว่าสูงนี่เข้าใจเปล่าล่ะ
7: เจ้าค่ะทำไม่ดี
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนา ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: คณินีทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะลำดับนี้นมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามโดยจะจาเคารพแล้วน้อมพระธรรมคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพื่อคุณปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายเพื่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมมนุษย์ก็ดีธรรมของเทวดาก็ดีธรรมของพรหมก็ดีโลกุตตรธรรมก็ดีให้เกิดมีขึ้นมาในจิตในใจของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมนุษยธรรมนั้นมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สมาธิกุศลจิตนี่เราต้องเกิดเอาในปัจจุบันสมาธิสี่สมาธิว่านี่เป็นธรรมของมนุษย์สมบัติคือธรรมสมบัติก็ต้องมีกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นท่านมีสมาธิมีสมาธิว่าท่านเทวธรรมหนึ่งยังเป็นโลกีอยู่ภูมิธรรมเขาได้รูปฌานสี่รูปฌานสี่อัปยานห้าสวัสดิ์แปดถ้าจิตเราเข้าถึงรูปฌานสี่รูปฌานสี่อัปยานห้าสวัสดิ์แปดเดี๋ยวรูปฌานนะรูปฌานรูปฌานให้ผล16คณะจิตรูปฌานให้ถึงเป็น20เป็นกุศลทั้งนั้นแต่ยังเป็นโลกีอยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนพระจักรีละ5ก็สอนตั้งแต่มนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมโลกุตตรธรรมสอนตลอดกาลถึงอริยมรรค4อริยผล4แต่วันแรกได้เพียงแค่อาทิกัลยานังในองค์เดียวรวมมาก่อนพุทธเจ้าจะทำอีกพวกเนี้ยรวมมาแต่อเนกชาติมาชาติปัจจุบันก็มาบวชก่อนพุทธเจ้า5องค์เนี่ยพุทธเจ้าบวชทีหลังได้กัดสรุปแล้วจะแสดงเขายังจะไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออริยสัจว่ามันเกิดกับติดเชื่อองค์เดียวก็ได้อัญญากับอัญญาโพธิญาองค์เดียวอาทิกัลยานังเกิดกับจิตคือทุกขเขยานังมีญาณเห็นทุกญาณเห็นสมุทัยญาณเห็นมรรคสัจญาณเห็นนิโรธได้ขั้นเดียวอันนี้มรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งสัจสัญญาได้สามนี่ทุกข้าเป็นสมุทเฉดพระโสดานี่อาญาโกณฑัญญาได้ก่อนเพื่อนเทศไปห้าวันเลยโสดาห้าองค์เทศไปเทศไปถึงอริยมรรคขั้นที่สี่จึงได้เป็นอรหันต์ห้าองค์ขึ้นในโลกถ้าเอาไว้แต่ภายในมนุษยธรรมเทวธรรมภูมิธรรมไม่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้วันแรกน่ะมีพระสงฆ์ภายในน่ะห้าองค์เหมือนกันคือมีสัมมาองค์แปดมีอริยสัจสี่สมาธิกำลังเขาเป็นมุตคุณสิบปีนะเกิดในชั้นดาวของพระองค์และจึงเลยรู้ว่าคุณพระธรรมน่ะมี56คุณพระธรรม38คุณได้แปดนี่พระองค์ได้เสร็จแล้วอาจจะรู้ได้แล้ว

องค์แรกสำเร็จราหุลนั่นแหละนี่แต่ทีนี้ว่าพอดานมานานมาสะสมสังขารมาแล้วว่าสังขารครั้งที่ห้านี่ไม่มีพระอรหันต์หมู่ใหญ่จะจำได้ที่เวชาลึกมายาทำพิธีรานจะเกิดขึ้นแล้วไปแสดงมาจากลังกามาประเทศไทยบ้างประเทศพม่าบ้างพระกายุทธจะมีแท้หลายขึ้นทีหลังนี่แต่ก่อนน่ะตั้งแต่ปฐมพิธนามาจำกันด้วยปากกันนั่นนะถึงปัญจสังขยานานี่จะกระจายเยอะขึ้นพระหลานน้อยองค์มันไม่มีจะพอทำสังขยานาได้มาทุกวันนี้มีอยู่ยืนยันได้ก็มีลังกาทวีปกับประเทศไทยเพราะมีบูชารวมกันประเทศลังกาอุปชาไม่มีมีแต่ลูกวัดมีกับภิกษุสามเณรมาขอประเทศไทยไปถึงจะเป็นมีกายเดียวกันอุปชาเหมือนกันเวลาจะเข้าบรรพชาเปรคาน่ะภิกษุสามเณรพอดีต้องถูกถามถึงนั้นแล้วว่ามนุษย์โสติถามใครถามผู้จะบรรพชาเปขาอุปถัมภโนนเองผู้จะเป็นบรรพชาเป็นสามเณรถึงจุดจะอุปสมบทเป็นที่ตุยัดติดจตุกรรมให้อาถรรพ์227น่ะต้องเป็นมนุษย์บริบูรณ์สัมมาทิฏฐิผู้โสมติด้วยเองและเป็นมนุษย์สัมมาทิฏฐิโดยปัจจุบันเป็นนามธรรมมนต์ให้ลูกพระธรรมนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมผมขนหรือฟันหนังเนี่ยมีดินกับน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นามธรรมจะมาอาศัยเกิดขึ้นนี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปครองอาศัยอยู่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ต้องผ่านมานี่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านบรรดาบิดามานี่ก่อนนี่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ผ่านมานี่ก่อนนะพระอรหันต์ทั้งหลายต้องผ่านมานี่ก่อนนะผ่านดินน้ำไฟลมนี่ผ่านมาพุทธลูกสี่อุปทายยุติสี่นี่ภาวะลูกสองคือสีภาวะลูกมาใส่ลูกใหญ่อีกสีภาวะลูกคุณนิสาภาวะลูกนี่อีกสี่ก็ต้องผ่านอีกสี่หกนี่ก่อนอีกสี่ยี่สิบสองต้องผ่านจากอินทรีย์หนึ่งไปถึงอินทรีย์สองมีอินทรีย์ที่อาศัยอยู่นี่มีปุริสีอาศัยอยู่นี่อินทรีย์สองเวลาบรรพชาอุปสมบทอ่ะต้องเอาอินทรีย์เดียวเอาปุริสินทรีย์ปุริสาภาวะลูกอินทรีย์ภาวะลูกมาเข้าไปไม่ได้ชาวเหนือเลยเข้าใจผิดเลยผู้หญิงภายนอกเลยเข้ามาชิมาไม่ได้น่าสงเพชเขาหัวหลวงทิบาหัวในโบสถ์ไม่วาจิกาเข้าในโบสถ์มันเหมือนพระกลางพระกลางนี่ปล่อยให้เข้าได้ให้หางเทียนสองสายออกทางกระพอแล้วพระบวชนาคหรือพระสวดทุโบสถพระเทศในโบสถ์เข้าไปได้นี่มีมรรคผลเท่ากันหญิงก็เป็นมีมรรคผลเท่ากันมีมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันผลเท่ากันมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันเนี่ยทำคำสอนพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่ทำไมลัทธิระเบียบในประเทศหนึ่งๆไม่เหมือนกันมันเหมือนกันเพราะว่ามันถือบรรลุสัจธรรมไม่เยือกร้อยมันถือว่าสัมมาทิฏฐินี่อยู่อื่นอยู่ไกลมันอยู่ที่จิตของมนุษย์เองถือว่าเป็นบรรลุสัจธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดที่จิตสัมมาชีวะเกิดที่จิตนี่เทวธรรมเกิดที่จิตจะเป็นเทวดาเทวดาภายในอยู่ที่จิตเทวดาภายนอกอยู่กับตัวถืออยู่ตามต้นไม้ภูเขาเขาก็อ้ากันไปอย่างนั้นนี่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องเชื่อตัวในก่อนธรรมาทิฏฐิอยู่ตัวในธรรมาทิฏฐิเทวดาธรรมาทิฏฐิพรหมธรรมอยู่ภายในนะธรรมาทิฏฐิโสดาก็อยู่กับจิตโสดาสกิทาคาก็อยู่กับจิตอนาคาอยู่กับจิตอาลัตธรรมะอาลัตธรรมผลเกิดกับจิตนี่อริยสัจก็เกิดกับจิตไม่ได้เกิดกับวันวานไม่ได้เกิดกับใบไม้ไม่ได้เกิดกับกระดาษหรอกท่านทุโรมบ่าบ่าบ่บ่ก็ไปโน่นทหารตามต้นไม้ผู้

0: ถ้าพอถ้าชอบบางทีมันจะได้ก็ได้มันคือค่ายเดียวจิตเดียวอ่ะเออพวกตำรวจทหารเขาก็ทำอยู่ทุกวันแม่ทัพแม่กองเขาก็บอกว่าขายโค้งยิงหมดสามกองพลเป็นกองทัพหนึ่งกายนิโรธมันก็ยืนอยู่ปัจจุบันนี่มันกายเดียวไม่ดุดิบจิตเดียวก็ลึกอยู่แต่ทำผ้าหาทหารกันเป็นทหารองค์กรนี่ตำรวจทหารทหารองค์กรเขาสอนทุกปีทุกปีมันไม่จำกันกระทรวงกลาโหมก็สอนถูกกระทรวงมหาดไทยก็สอนถูกให้ข้าทรงซะก่อนทางพุทธศาสนาก็สอนว่าถึงห้าสมุทรเขตซะก่อนจะเป็นชุดาถึงแปดสมุทรเขตเป็นอาณาคาถึงสิบสมุทรเขตเป็นอาหารนี่ถึงลบละมีเท่านั้นแหละแต่ถึงปกครองหมู่คณะตั้ง227พระเจ้าคณะเอา327311นี่มันเป็นอย่างนี้พลเรือนอ้อมพร้อมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้หรอกต้องเข้าหาถึง5ปัจจุบันถึง8ปัจจุบันถึง10ปัจจุบันถึงโลกปัจจุบันนี่เป็นถึงโลกคลาสนั่นนะเข้าปัจจุบันนะตาจนมีโลกจิตเป็นเรื่องก็มีถึงก็เป็นมีโลกไปด้วยสมาธิเป็นมีโลกไปด้วยตาหูจมูกน้ำตาใจก็รับมีโลกได้ทุกคนน่ะแหละพระโสดาเขาก็รับได้สกิทาคาก็รับได้อนาคาก็รับได้อรหันต์ก็รับได้นี่หรือว่าเสียเรียพ้นเสียถ้ามาดูปัจจุบันมันไม่เห็นหรอกไปดูแต่ขนาดไม่ล้านนั่นเนี่ยตั้งร้อยปีพันปีแปดหมื่นปีมันก็ไม่จบพระเจ้าพรเทพแปดหมื่นปีบางองค์คนชุนสงสองครั้งมั่งสามครั้งมั่งแต่องค์ปัจจุบันเทพ45พรรษาจบเร็วประชุมสงฆ์ครั้งเดียวมาคาบูชานะมาแล้วท่านเอเฮติโกไหวอุปสรรคทามาแล้วมันมีใครเชื่อเชิญก็มาประชุมเฝ้าพระองค์เองพระองค์แทนโอวาทปฏิโมกข์นะมาคาบูชาพระองค์ก็เดินสามมันเดี๋ยวนี้เขาเลื่อนไปเดี๋ยวนี้มันแปดสองแปดนะเขาเลื่อนมาวิสาขาเขาเลื่อนไปเย็นเจ็ดตามเดือนโน้มเขาเลื่อนตามสุขภาพกาลภาพเขาเลือกความฝากทีนี้เราอยู่ที่นี่ถ้าเรานี่ล่ะถ้าเรากำหนดอ่ะวันหนึ่งมันทำอะไรมั่งเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งอาบน้ำผงผ้าดื่มอาหารถังเงินแต่กูเข้าอย่างใช่ไหมล่ะถ้าไม่ลงไม่ลืมนี่รู้ว่าการโยชน์เดินที่ไหนจะมีโยชน์ที่ร่างกายอ่ะยืนที่ไหนจะมีโยชน์ที่นั่นอาบน้ำผงผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายพูดเลยที่ก็เป็นนิโรธเยี่ยวก็เป็นนิโรธแต่ความอยู่ปัจจุบันน่ะเมื่อกายเป็นนิโรธจิตก็ต้องเป็นนิโรธด้วยนิโรธอย่างพระโสดาก็ได้นิโรธอย่างพระสกิทาคาก็ได้นิโรธอย่างพระอนาคาก็ได้ถ้านิโรธอย่างอันนี้ว่าเปลี่ยนจะพ้นสีก็หมดอวิชชาชวะอวิชชาสังโยชน์อวิชชาสังสัยไม่ดีเมื่อไม่มีแล้วจะมีอะไรอ่ะก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองไอ้สัตว์ว่าไม่มีมาเกิดแล้วกามสัตว์ไม่เกิดไม่ได้แล้วรูปสัตว์ก็เกิดไม่ได้อรูปสัตว์ก็เกิดไม่ได้สัตว์ว่าต้องเกิดตายส่วนทุกข์สัตว์เกิดดับมรรคสัตว์ก็เกิดดับมีโลภสัตว์ก็เกิดไม่ดับนี่มันอยู่นี่จิตเองจิตเดียวนี่เองรองรับได้ทุกข์ก็เกิดที่จิตสมุทัยเกิดที่จิตมรรคสัตว์เกิดที่จิตมีโลภก็เกิดที่จิตเองมีโลภน่ะมันเกิดไม่ดับมันเนื้อนามลูกเนื้อขันห้าเนื้อขันสี่เนื้อขันหนึ่งถ้าหากว่าอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชานุสัยดับแล้วนะคือดับหมดแล้วนะมันเหลือแต่นิโรธตานิโรธหูนิโรธหมดเสียงนิโรธปวดของพระธรรมโลกเป็นนิโรธกายนิโรธจิตนิโรธนะธรรมชาติแสดงเก่งที่คุณเอโอมี่แสดงทางสกายมิโรธสันโยชน์เนี่ยส่วนอุบาสกเมียเนื้อสามเมียผลสามไปฟังธรรมของธรรมจินดาไอ้ลิบัตสี่เมียผลสี่ฟังไม่ออกแนะนำให้ไปเข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองว่าธรรมจินดาแสดงถูกแล้วนะมนุษย์ธรรมสมาธิปัจจุบันเทวธรรมสมาธิปัจจุบันภูมิธรรมสมาธิปัจจุบันปกติธรรมสมาธิปัจจุบันของพระโสดาสกิทาคาของอนาคามีอรหันต์ก็มีปัจจุบัน อันนี้มรรคปัจจุบันนั่นแค่ผลปัจจุบันนิโรธปัจจุบันของพระเถขะพระอาเถขะนั้นเหมือนกันดับได้นิโรธมันดับทุกข์ได้ทุกข์เกิดไม่มีทุกข์ตายไม่มีนั่นแหละถูกแล้วแต่สถาพุทธแสดงอย่างนั้นแหละธรรมจิราก็แสดงถูกแล้วแสดงองค์เดียวเขาเรื่องพิจูมีได้ห้าร้อยจะเอายังไงล่ะนะอุบาสกนั่นน่ะตะกอนเป็นภูมิปัญญาของนาธรรมทินมาได้อาณาคากรธรรมทินมาธรรมทินมาออกบททีหลังได้อะไรก็อายุมากอายุผลก่อนเป็นว่าแสดงภูมิราชคือชาวภูมิราชคือเป็นแม่บูชาธรรมทินมาเป็นเรื่องที่คุณเนรได้ห้าร้อยแสดงองค์เดียวอ่ะที่คุณนี้ตะกอนไปอยู่ป่าลำบากมาก็จะต้องขอร้องของพระเจ้าขอพรพระเจ้าขอว่าอาราธนาภิกขุนีสามเณรีสิกขามนาอุบาสิกาเข้าในบ้านในเมืองสร้างวัดภูมิราชคือไงสร้างวัดให้แล้วทางแพงในวัดให้อีกนะภิกขุนีมีอำนาจอย่างนั้นมาก็จะเขาหวงเขาไม่ไปชู้ลงเกศาหรอกเขาไม่ไปอยู่ป่าเกศาหรอกถึงมาปัจจุบันนี้เขาไหว้เป็นรังพยาบาลไหว้ในวังไหว้โรงพยาบาลเป็นตำรวจข้าอยู่ในป้อมเป็นทหารข้าเป็นสื่อสารเขาไม่แบกปืนไม่ล่ากระบี่ใหญ่หรอกเขาไม่ไปยืนงานด่านทหารชายตำรวจชายหรอกเขาให้ใช้เป็นสื่อสารได้ถือกระเป๋าน่ะกระเป๋านั่นน่ะเอาใส่ปืนเล็กได้ถือปืนเล็กได้ทหารหญิงตำรวจหญิงอ่ะเขาใช่อย่างนั้นเขาใช่ให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วนี่มันจะชวนอุบาสิกาไปผู้โดนอ่ะไปเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าผู้โดนเขาว่าเป็นผู้โดนอยู่ในตาเนี่ยในผมขนและฟันหนังนี่ในดินด้านไฟลมในนี่ดินด้านไฟลมภายนอกมันก็มีดินด้านไฟลมภายในก็มีอย่างตัวอย่างแสดงกายเวทนาจิตธรรมมีกันภายในภายนอกโครงเสนอไว้ในพระกายวิโดกันถ้ารู้ว่ากายภายนอกกายภายในเวทนาภายนอกเวทนาเกิดดับไม่ใช่เกิดตายจิตภายในจิตภายนอกเกิดดับไม่ใช่เกิดตายธรรมานุปัฏฐานาจิตประถมธรรมภายนอกเกิดดับธรรมภายในเกิดดับไม่ใช่เกิดตายนี่รู้อย่างนี้รู้ตามปัจจุบันรู้ตามธรรมชาติตอนนั่งอยู่นี่ก็รู้ได้อดีตมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ภายในอนาคตก็เป็นอย่างนี้แล้วมันมีใครหลงมันมีใครเกิดใครตายคนทุกข์ถ้าใครได้ถึง5สมุทเทศถึง8สมุทเทศถึง4สมุทเทศก็เป็นกิริยาสภาวะไปหมดแล้วถึงไม่ต้องสมาทานถึงปกติตาหูจมูกและกายใจปกติถึง5ก็ได้ถึง8ก็ได้ถึง4ก็ได้ถึงโบสถ์ก็ได้ถึงสวายเกียรติก็ได้ถึงสามว่าที่เดชเขาก็เป็นเจ้าหน้าถึงพุทธาอาวาสพระเจ้าหมู่คณะแต่ถึงจะกัดสู้นะถึงข้าสมุทรเถระกัดสู้ได้ถึงข้าสมุทรเถระกัดสู้ได้ถึงจิตสมุทรเถระกัดสู้ได้เพราะฉะนั้นพิจุสมเด็จอุบาสกวาติกาไปถึงสมุทรเถระในการถึงตัวสุภาพในการละคงไปคงมาก็เรียกว่าอะไรก็เป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่ตายธรรมศาสนาไม่ตายสังฆศาสนาไม่ตายตายนั้นมันของจักรวาลโลกประหารอ่ะธรรมศาสต้องเกิดตายรูปศาสต้องเกิดตายอรูปศาสต้องเกิดตายพุทธศาสนาแล้วมันมีใครตายวะรูปธรรมก็ไม่ตายนามธรรมก็ไม่ตายแต่ว่ารูปนี่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปดินน้ำก็เปลี่ยนแปลงรูปไฟลมก็เปลี่ยนแปลงนี่แต่นามธรรมน่ะนิโรธมันไม่เปลี่ยนแปลงกับใครนี่ยืนตัวตั้งแต่พระโสดาบันตลอดถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงพระอรหันต์โลกุตตรธรรมรับรองเหมือนกันกายกรรมสามวจีกรรมศีลโลกกรรมสามสุขสมาธินี่ท่านรู้สึกธรรมสุขรู้สึกธรรมก็มีสมาธินี่เทวธรรมก็มีสมาธิมีสมาอาชีวะพุทธะก็มีสมาธิสมาธิว่าแต่ว่ายังยานกว่าสมาธิพระโสดาสกิทาคานาคาสมาธิว่าโสดาสมาธิว่าของ สกิทาคาของอนาคาสมาชีวะของพระอรหันต์น่ะสวดอยู่ทุกวันพระสงฆ์ใครอ่ะเคารพอยู่ทุกวันน่ะสิกขาทัศนิวาสมาปัญญาเนี่ยนี่สิกขาทัศนิวาสเนี่ยทิ้งไม่ได้โลกีก็ใช่โลกุตระธรรมก็ใช่อรหัตธรรมก็ใช่อรหัตผลก็ใช่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ไม่ตายอดีตก็แล้วก็ไม่ตายปัจจุบันก็ไม่ตายอนาคตก็ไม่ตายองค์นี้เทศเร็ว45ปีไหว้ศาสนา 5,000 ปีองค์ข้างหน้าจะมาเทศต่อไปอีก 80,000 ปีเราจะไปฟังข้างหน้าก็ได้ถ้าเราฟังปัจจุบันนี้เรารู้แล้วอะอดีตเราก็รู้ได้มีอะมีญาณอดีตส่องไปถึงพุทธเจ้าอดีตมีญาณอนาคตพุทธเจ้ามาข้างหน้าอีก9องค์รู้ทั้งหมดมีเท่ากันมีสัตว์เท่ากันอันวักสีอันยพสีเท่ากันหมดภิกษุสามเณรนุบาสกบาสิกาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าไม่ขาดสายสาวกาพุทธาพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสายบาสกบาสิกาได้ทุกวันได้โทษนาสกีสาคาได้นาคาได้ละหังทุกวันได้ทุกโลภะใจเขาออกเนี่ยหาใจเข้าเป็นนิโรธหาใจออกเป็นนิโรธเนี่ยถ้าหากว่ามีชิดพันเพื่อธรรมมาที่ว่าเป็นธรรมถ้าทุกประเทศมันมีศีลธรรมเท่านั้นแหละจะประจำวันประจำลมหายใจเขาออกประจำชีวิตน่ะธรรมะอันนั้นน่ะสมาธิสมาธิว่าไม่รู้จะตายหรอกมันทรงได้ทรงไหวที่ความไม่ตายตั้งแต่มนุษย์ธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมันตายไปรอดโลกีไม่ตายธรรมะโลกธาตุก็ไม่ตายถ้าใครเข้าถึงความไม่ตายแล้วก็ผู้นั้นพ้นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ตายทุกข์มันก็เกิดมันต้องตายแต่ว่าจิตธรรมะมีโลดมีอยู่ทุกข์มันก็ออกขี้เยี่ยวมันก็ไม่หายเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผงผ้ามีหางหางผู้หายผู้มีโลดธรรมมีอยู่นี่หลับอยู่มันก็มีตื่นอยู่มันก็มีบวชก็ได้ไม่มีโลดตั้งแต่พระโสดาบันสีสาคานาคาขึ้นไปถึงละหันแล้วมันยากอะไรอ่ะตายหรือไม่ตายมันมีประมาณอะไรบวชหรือไม่บวชมันมีประมาณอะไรเทวาประสูตรอ่ะถ้าอยู่กรุงราชคฤห์ฟังธรรมพระโสดาได้แล้วได้พระโสดาแล้วพระนงก็ได้พระโสดาอนันทบินก็ได้พระโสดาเขาอยู่บ้านอยู่เมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ที่หนึ่งธรรมจินดาฟังที่หลังนี่พอได้วิบัติสี่ในโพสีแล้วพระพุทธเจ้าถามมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าเป็นยิ่งสาจะให้เทวาประสูตรมีทานหรือจะให้อยู่อ่ะถ้าอยู่ไม่มีพระถ้าอยู่ก็ต้องไปอยู่กับพี่คนนี้นู่นเราจะอยู่กับเป็นการประชุมสองฝ่ายบวชธรรมกินาเอ๊บวชบวชคารวะอ่ะอันนี้ดีเลยเพราะเราบวชเป็นพิธีสมบูรณ์นี่แหละฟังนะนี่อย่างฉันเวลาหุ่นเนี่ยแต่ก่อนนั่งอาสนะยกผมไม่ได้อายุพอ21ปีแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งสารีบุตรเลือดเล่นมาญาติสัตว์กันนะอุปสมบทได้เข้าทำสัตว์สังฆกรรมกับพระสงฆ์ได้เนี่ยพระหลานท่านถือระเบียบอย่างนั้นถึงพระโสดาถึงกับสกิทาคาไม่บังคับถึงอรหัตสัมมาคารวะผลแล้วต้องเลือกเมงก็เลือกเข้าบูบวชวาสุปฏิกาก็ให้ไปบวชในภิกขุณีสงฆ์พระผู้ชายพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นปัญญาให้นี่มาวันนี้อุปชาภิกขุณีไม่มีมีแต่ผู้ชายที่บวชไม่ได้ขาดพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทำไม่ได้มาลีจะทำไม่มีภิกขุณีว่านางลงทำไม่ได้ทำขึ้นในองค์เดียวขโมยเขาว่าไปใช่ขโมยภิกขุณีสาวะขี่ว่าไปอู้เมาไปบินกบาลอะวัดโพชักอะนี่มันทำไม่ได้หมู่คณะไม่ช่วยไม่ได้บังมันต้องช่วยแต่ก่อนพระหลาน500อ่ะพระสมศักดิ์ยานาน่ะบาก็จับต้องไปช่วยอุปถัมภ์ถึง3เดือนน่ะนี่มันก็จบได้เพราะฉะนั้นอนาจักกับพุทธะต้องช่วยกันทำงานที่ถือช่วยกันได้ทำงานที่ว่าช่วยกันได้นี่รับปกครองง่ายถ้ามีสมาธิมีสมาธิว่าจะทุกประเทศโชติพลานี่มีร่วมกันไม่มีนี่ภาษากับไทยที่พอพูดกันได้เพราะอุปชาเดียวกันประเทศอื่นเขาไม่มีที่อยู่สบายเดินบินสบายประเทศเขา ประเทศอินเดียน่ะผมพิจารณาสอนได้16พระนครเนี่ยดีจังบวชมาหลังบูชาแล้วเลยไม่มีพระภิกษุขึ้นเมืองภิกษุต่างประเทศไปอยู่เขาก็ไม่นับถือเท่าไรพบขึ้นเมืองมันหนึ่งธรรมะอวดดีจะเป็นอุปัชฌาย์ลังกาอินเดียพวกศาสนาอื่นก็จับอุปัชฌาย์ฆ่าเสียศาสนาอื่นก็ฆ่าสัตว์ได้ศาสนาพุทธฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นอันขาดนี่ฆ่าสัตว์ได้มันก็ฆ่ามนุษย์ได้ที่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีสิ่งทางปกครองได้ไม่ว่าอาณาจักรไหนไม่ว่าการใดอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันนี่ก็ดีเพราะขาดศีลธรรมอย่างเดียวเท่านี้ขาดศีลห้านี่แหละขาดเมตตากรุณาวิราเบขาละขาดธรรมนี่แล้วเบ่งจะศีลเบ่งจะธรรมแล้วปกครองได้จะตายออกตำรวจทหารไปปกครองก็ไม่ได้ตำรวจก็ไม่มีศีลธรรมทหารไม่มีศีลธรรมถึงยังใครช่วยแต่ร่างกายก็ประเทศไทยเท่านี้เองจะพอพูดกันได้นอกจากนั้นเขาไม่เอาเรื่องเขาเอาแต่การเมืองการเมื่อกฎหมายแล้วมันห้ามไม่ได้ว่าห้ามลูกปืนไม่ได้ห้ามลูกระเบิดก็ไม่ได้ศีลธรรมที่ห้ามได้ห้ามได้ทุกคนเลยทั้งนี้ศีลธรรมทั่วกันทุกประเทศก็สบายน้องก็เป็นหลักแต่ก่อนน่ะมีโสดาเต็มบ้านเต็มเมืองกรุงราชคฤห์สกิทาคาเต็มบ้านเต็มเมืองอนาคาอยู่ในจักรยานราบอยู่ในวังหลวงก็ได้พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นโสดาแต่ว่าลูกชายไปขังจนตายก็ไม่ถือโกรธใครพระโสดาไม่ถึงพระยาบาดใครไม่ตามพระฉันนิวรณ์ไม่มาพยาบาลนิวรณ์ไม่มาทิฏฐานิพพานไม่มาอุจจาปุจจามิจิกิจฉาไม่มาเพราะท่านตัดตั้งแต่ทันโยสามมิจิกิจฉาทิฏฐาปรมาสทิฏฐานุสัยมิจิกิจฉานุสัยละอันนี้รักษาอันนี้ผลสามตัดเชื้อได้ห้าอันนี้สายได้สองเท่ากันโสดาสกิทาคานาคาตัดสัญญาได้ห้าเดียวกันอันนี้สายได้สองตลาดสามมากตลาดสามผลนี่ต้องตัดสัญญาอีกห้าสัญอันสายอีกห้านึกจะบทความเกิดความตายมีแต่นิโรธธรรมอย่างเดียวถ้าหากว่าเราถืออย่างนี้เราเรียกว่าถือผุดศาสนาโดยตรงปฏิบัติบูชานี่เมื่อข่าวปฏิบัติสาวกน่ะพระนนท์เนี่ยพระองค์เวลาภาคมากแล้วอยากเข้าไปเลยพระองค์บอกว่าพระนนท์ปล่อยเข้ามาเถอะเข้าไปฟังธรรมท่านแสดงธรรมท่านบรรลุพระโสดาแล้วจะลุกเป็นอุปัชฌาย์ปานได้ไหวกายอาภาษเป็นดีพระนนท์ไปเป็นอุปัชฌาย์แทนที่พระนนท์นี่เป็นอุปัชฌาย์เองก็ได้พระอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์พระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพอโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเลงเขาก็ได้บวชปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์เนี่ยแต่อุปชาก็ยังเป็นโสดาจนเองพระโดนน่ะลอยวันสังฆนาเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็บได้มันยังไม่สงบให้มันจะสว่างแล้วนี่จะทำแล้วมันทำจะได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเขาปั๊กเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยอ๋อฉันโน้ตเจ็บขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้ผ้าหลังเข้าอาชนะหมดแล้วอาชนะเผาเขาใครอ่ะเขาฟังโดนฟังโดนเป็นไรประชาชนเพียรสว่างยังตะคืนเนื้อลูกโผล่จะลูกเป็นอุปชาปานได้ไหวกายจะอาภาษณ์ดีอานนท์เป็นอุปัชฌาย์แทนที่พระโนนี่เป็นอุปัชฌาย์เดินก็ได้พระโสอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์พระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพระโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเลงเขาก็ได้บวชปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์นี่แต่อุปัชฌาย์ก็ยังเป็นโสดาจนเองพระโนนน่ะลอยวันสังฆนาเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็บได้มันยังไม่สงบให้มันจะสว่างแล้วนี่จะทำแล้วไม่ทำก็ได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเขาตักเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลย อ๋อฉันรู้เจ็บขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงเป็นรูปผ้าหลังเข้าอาสนะหมดแล้วอาสนะเผาเขาใครอ่ะเขาพาโดนพาโดนสลายประชาคุเพียรสว่างยังตะคืนนี่อ่ะยกโผล่ขึ้นมาอาสนะเองมาทางไหนอ่ะมาทางปฐวีกสินมาทางดิบมันจะมาทางบนมาทางบนจะฆ่าอาสงเออผู้ใหญ่บ้างอยู่อาสนะแล้วต้องมาทางพันโผล่ขึ้นอาสนะพระมหันยังเชื่อว่าอ้อมีอรหัตผลแล้วเอาเข้าสังฆาราได้พระก็จบกันนี้ให้พระสุกรีแทนพิโดกรมีไรพิโดกรแล้วนะพระโลกแสดงสุตตพิโดกอสุตพิโดกเสาพิโดกนี่เป็นการวัฏธรรมนี่มีไรพิโดกกำลังออกได้อาสามีมานัสสาวิสโยเอตเวรังสุขังแบบมีไรพิโดกอ่ะมังอาสนีมานะของอนาคาออกได้เอออาสนีมานะออกได้แล้วมันก็เป็นอรหันต์ทอนเองนี่ถ้าหากว่าปัจจุบันโลกนำออกได้ถ้าที่ทำก็นำออกได้ไหมทีเจติลูกนิพพานมันมีสัตว์มีคนทีแต่ติเป็นธรรมะเจจิเป็นธรรมะลูกก็ธรรมะนิพพานก็ธรรมะอ่ะนิพพานนั่นธรรมเนี่ยสามพิโดกรวมกันได้ชาวเรียนแยกกันนะอ้อไปอ้อมมาร้อยปีพันปีก็มาจบถ้าเรียนรับแล้วก็อย่างถ้ายาโกนทะยาเนี่ยได้อัญญาโกนทะยาทีแรกอ่ะนั่นแหละเขาฟังทางรับเขาฟังกายปัจจุบันจิตปัจจุบันได้โสดาวันละองค์ละองค์ละองค์ละอรหันต์ตัวอย่างบริวารของโมคคัลลาสลิบุตรนะ500ไปฟังคำของพระเจ้านั่งอาสนะเดียวแต่พระโสดาทำไมตกข้างพระโมคคัลลาตกข้างถ้าอาเจ็ดวันพระสยุดตกข้างอยู่ตื่นเดือนไอ้บริวารน่ะทำไมเป็นอาหารที่หมดละ500น่ะแต่พวกไปที่หลังนี่เป็นสาวกเบื้องซ้ายเป็นสาวกเบื้องขวาแน่โสดาน่ะช้ากว่าปุถุชนก็มีปุถุชนช้ากว่าพระโสดาก็มีมันเอาแน่ไม่ได้บางองค์นั่นน่ะปฏิบัติอยู่ในป่าน่ะนมนานอยู่ในถ้ำไม่รับมีบนใครปฏิบัติวันนึงแค่เห็นคนข้างเดียวปฏิบัติข้างเดียวฉันคนเดียวอยู่ในถ้ำไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบโยนเองต่อเมื่อมหากษัตริย์ต้องการจะทรงศีลให้พระคนวันนิมนต์เขียนสลากติดหัวไว้มากราบมาทำไมอุบาสิกามาทำไมมานิมนต์ไปรับบาตรมหากษัตริย์พรุ่งนี้ถ้าไม่ไปก็ถูกตัดคอซะด้วยเราไม่รับอ่ะมันไม่ตายจะแม่มันนี่กลุ่มมารในท้องมันจะตายเลยเลยรับขั้นเดียวนะเช้ามาก็ไปรับบาตรในท้องพระโรงมาก็ด่ากันฉลาดถวายแล้วก็พุทธฉันแล้วคอยโยนซะก่อนโยนเสวยซะก็จะหาซะก่อนเถอะนั่งดูอยู่แล้วแหละนั่งดูคนบุญวิ่งอยู่นะแม้เหลืองขาขานแล้วเกิดดับจริงๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดอาสวะสี่ได้อาบาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชาสวะฉันโยนจิตตัดได้อนุสัยเจ็ดตัดได้โอ้ไปกัดชู้เลยพระโครงเนี่ยโอ้ก็อยู่ก็ไม่เหมือนอย่างนั้นองค์นี้แตกเกินแต่เสาสู้ในท้องพระโรงปฏิบัติอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้กัดพระลูกก็มีนี่บางโอ้นั่นน่ะพระอรหันต์อยู่ในวัดองค์เดียวพระภิกษุไปธุระหมดพระสมเด็จไปหมดตัวท้าวก็พ้นที่ไหนไม่รู้ไปพ้นในวัดที่เธอเอาคนละ500500เนี่ยเอาไปคนละ500ยังอยู่มากสมบัติมากวัดนั่นน่ะสมบัติน่ะสักร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะแม่โจรกระมุกหมายอย่างนั้นน่ะไปถึงท่าหลานท่านก็ฉลาดนะอุบาสกมาอะไรกันมากเล่าน้ำอาบอยู่ด้วยน้ำใช้อยู่นี่อาหารอยู่นั่นน่ะมันมีลูกศิษย์จะทำอาหารให้ทำไว้ยังไงทำเอาเองอาบน้ำ ได้ใครอาหารแล้วก็มานั่งพระองค์ฉลาดต้อนรับในปฏิสถานในอามิสแล้วก็อาธรรมปฏิสถานเรามนุษย์ธรรมได้ฟังเทวธรรมพรหมธรรมสุขธรรมท่านเอ้พวกผมจะขอบวชด้วยได้พระราชาต้นแล้วอาวุธได้ทำไงเอาไปถวายให้เจดีย์ซะถวายธรรมะในวัดซะอาวุธไปอาวุธไปเพิ่มไปอีก500หล่อพอบวชแล้วก็เป็นบริวารพระรามเนี่ยนะถ้าอยู่องค์เดียวบินบาทได้บาทเดียวพระรามห้าร้อยบินบาทมาพระมหาเถระไม่ต้องไปบินบาทลูกศิษย์บินบาทมา500บาทแต่ทำไม่ไหวนี่อจิเลกโรอจิเลกลาภมันเกิดจากนี้เกิดด้วยหมู่มากทีนี้มีบางมังองค์พอเดินได้ปางถวายมันก็ไม่หายมันก็ยังมีอยู่แล้วทั้งโลกก็มีอยู่อาสวะก็มีอยู่อาสัยก็มีอยู่โดนทาร้อยเดินไปเข้าไปโอ้อุบาสกบาลัยกันมากเล่าโชว์ปากไว้บอกว่าจะมาฆ่างานเรียงผมนี่ไม่ค่อยฆ่าเนอะใครจะเป็นพิจารณาผู้พิจารณาเล่าอ๋อสัทธาเอาพิยามหรือเอาพิยามเนี่ยเราถือสัจจะบารมีเราหยิบไปแล้ววางไว้ก้อนหนึ่งก้อนเดียวไม่พอไปสองก้อนนะยกขาขึ้นพาดแล้วก็แบกขึ้นทุกขาโต้หนึ่งเลยนะเอาขาสองขึ้นโต้เขาเรียกอาพิยามอ่ะเออโจนอร่อยเออพานี่ไม่รู้จะเจ็บจะปวดเนี่ยทำไมทำได้ล่ะยืนเฝ้ากันอยู่นั่นนะพอเช้ามาข้าได้แล้วโชดพวกพวกผมข้าไม่ได้แล้วข้าไม่ได้จะได้ว่าจะฆ่าก็ฆ่าซะสิข้าไม่ได้จะทำไงผมจะบวชด้วยเองละบวชได้ที่ขาหักแล้วเป็นอุปชาของโจรได้ถ้าขาหักแล้วเป็นอาหารขาบันหักจะทำบ้าไม่หักเลยสอนโจรให้เป็นภิกษุ500ได้ขาหักแล้วไม่ต้องบินสบานถ้าอยู่องค์เดียวบิณฑบาตได้บาทเดียวโจทาร้อยบิณฑบาตไปเรื่องอุปสาค่าก็500บาทแล้วแน่ที่เลยเราโพกับสัมปทาไหลมาเทวาพระหลังขาหักก็มีขาดีก็บิณฑบาตเรื่องขาหักนี่มีตัวอย่างอย่างนี้อดีตแล้วมีอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันแหละที่บางทีพระท่านเรียนอาทิตย์ครับที่จบแล้วแสดงให้วาสิกาฟังจะรู้พระโสดาเจ้าขอก็ยังไม่จะรู้พระโสดาทีนี้ย้ายไปแสดงที่องค์อื่นอีกเพียง500เข้ามาพระพุทธเจ้าจะไปไหนพระโสกาลังอู้อย่าไปองค์เดียวเลยไปกับพวกเพียง500เถอะไปกับพวกเพียง500เขาจะได้ถวายบิณฑบาตไม่ต้องบิณฑบาตใครพวกเกียรติพักไหนเขาก็ถวายที่นั่นพอไปถึงอาโศกรามพุทธหรือ500กันเขาขอสันธรรมกันแสดงงานพิธามพิโดกันแล้วพวกนั้นได้เด็ดบรรลุพระโสดา500เองเจ้าของไปก็ไปเรียนกับพระอาหารอีกเรียนวิไลพิโดกถึงตาพิโดกพอจบแล้วท่านคนเพียรท่านดีไหวพระสงฆ์มูใหญ่ติดตัวก็เรียกว่าใครไปรายงานอ่ะผมเองครับพระนักเทศบาลนี่มาแล้วเออไปแสดงธรรมเมืองนรกเนี่ยพระที่เลี้ยงไป80,000องค์เมื่อมหากษัตริย์มีบนไปฉันนะฉันด้วยการ80,000องค์แสดงในองค์เดียวต้องพระนักเทศแสดงพญาวิรุณยิ่งจะออกบวชน่ะพญาวิรุณออกบวชน่ะท่านยุคนั้นมีกันสิบโกดอยู่ป่าไม่ได้อยู่วัดเลยอย่างนั้นละทางศาสนาให้เจริญพระนาคเสนกับพญาวิรุณนี่ทำยุคสุดท้ายนี่เรามาวันนี้จะมีใครอ่ะมาเห็นบุคคลข้าก็ไม่เห็นตัวยังอยู่เพราะอะไรก็ยังอยู่ไม่เห็นตัวเห็นแต่พวกเรือบินปัสสังอากาศพระมาลายปัสสังอากาศอภิญาโลกมาเห็นบุคคลก็อยู่ในน้ำนู่นนานๆขึ้นมาทีนึงมาช่วยอาธรรมโสกราชถวายทำพระใจดี84,000นั่นนะมาถวายอยู่7 วัน7 เดือน7 ปีถวายมารักษางานให้เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่เห็นมาเห็นพระพุทธได้อาจจะตันวามาเห็นพระมาลายอาจจะตันวาสวดแล้วก็มาลาย ตามตำราเองแต่ว่าพระอรหันต์ท่านเห็นกันอยู่ไปไหนท่านก็รู้ไปยมโลกก็รู้ไปสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็รู้นี่มามนุษย์โลกนี่มาพบคนใดบุญทำทานทำบุญฟังเทศชาดกติดตามกันน่ะได้ความสะพานไปถึงละครกันแล้วก็มาถึงปฐมสมโภชนี่นางกุศลีก็มาเป็นสีหามายาเออนางมัตตีก็มาเป็นพิมพาโดยฉันดาก็มาขัดสมุในองค์นี้เองพ่อชาลีก็มาเป็นราหุลนางกัญหาก็มาเป็นวนาเทลีที่คนนี้เป็นอุปชาที่คนนี้ได้นี่ท่านรุ่นเก่าแล้วหกกษัตริย์เราทำไปแล้วหกกษัตริย์พวกนี้ตาก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูกษัตริย์หนึ่งจมูกเป็นกายใจหกกษัตริย์นี้กับรูปเสียงกิริยาสัมผัสนี่ถ้ายังมีกิริยาใช้เกิดอยู่สิบสองเนี่ยสิบสองอายุตอนนั้นเนี่ยภายนอกหกภายในหกเนี่ยมันยังเป็นรับมีบอลรับสัญญาณรับอนุสัยอยู่มันไม่ได้ขาดสรุปมันต้องว่าจาคะทั้งโลกไปหมดอาสวะก็จาคะให้หมดทั้งโลกก็จาคะหมดทั้งโลกสายก็จาคะหมดจาโคนิสาโคนิสาโยนิโรโทนี่ละเป็นปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นอย่าไปพะวงอ่ะให้ผมมีเงินก่อนครับมีเงินร้อยล้านพันล้านนี้จะไปสร้างโน่นสร้างนี่ไปบูชาโน่นบูชานี่ปฏิบัติทุกโลกมาแก้เขาออกมันก็ได้ดีนะมันต้องหาเงินหาทองอะไรไม่ว่าที่สูงต้นเรียนวัตถุวิทยาแต่อย่าทิ้งปัจจุบันเดินไปไหนก็ดูกายนี่ยืนที่ไหนก็ดูกายนี่ก่อนนั่งไหนก็กายนี่นอนอาบน้ำห่มผ้าดื่มหวานถ่ายมือในคุณอ๋อกายนี่มีขี้มีเยี่ยวเว้ยแต่จิตมันมีขี้มีเยี่ยวมันยังไม่เกิดไม่ตายนี่มันมีภาษาอาหารมันโดนเกลียวอาหารมีด้านอาหารทนเองมันจึงอยู่ได้กายยืดมันอยู่ด้วยข้าวเจ้าข้าวเดียวแต่อาหารหวานข้าวมันกินอาหารหยาบขี้มันก็หยาบขี้ถ้ากายยืดมันกินอาหารหยาบขี้มันก็เป็นนี่สิอันนี้มันกินอาหารหยาบมันก็ขี้นี่สิถ้าไปเที่ยวทำกินอาหารพิษขี้ก็เป็นพิษเยี่ยวก็เป็นพิษไปภูมิประธานมันมีลูกประชาลูกประชาขี้มันก็เป็นลูกประชาอาลูกประชาไปเยี่ยวก็เป็นลูกประชาลูกประชาไปนี่เป็นพิษไปหมดทางมนุษย์สมบัติทันสวรรค์ทุบบัตรทุบทุบบัตรเลยโลกราชทุบบัตรก็มีพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ขอให้ชีวังชาวพุทธทั้งหลายยินดีว่าชีวิตเรายังอยู่เดือนนี้เราสามารถจะทำให้ถึงพระโสดาได้สกิทาคาได้อนาคาได้อรหันต์ได้มนุษย์ธรรมมีอะไรกายกรรมสามจิตกับจิตสมาธิกุศลบุญจิตกันนิชาสติอกุศลบุญจิตไม่เข้ามาโจมตีในตาหูจมูกในกายใจเทวธรรมก็กันได้ภพธรรมก็กันได้ถึงปัจโทราตัดถึงเกิดได้ไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคนสมบัติละเกี่ยวกับโลกราสมบัติเพราะฉะนั้นให้เจริญในวัตถีจะผลคือให้จะดูมีโลกธรรมมีฐานธรรมไม่เกิดไม่ตายมันเหนือขันธ์สี่เหนือขันธ์ห้าเหนือขันธ์หนึ่งมันมีนามรูปมันมีแต่สีละขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิจิขันธ์วิจญาณธรรมขันธ์รับมองมรรคผลในทางรับมองอริยสี่และพุทธีธรรมขันธ์นั่นเองรับมองได้จนไม่เกิดไม่ตายธรรมขันธ์ก็ไม่ตายอริยสี่ก็ไม่ตายและพุทธีก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเชิญชวนไปดูไปดูแล้วมาเสียขาผ่านประตูเราอยู่ในโลกนี้จะไปดูหนังก็เสียผ่านประตูนี่จะไปไหนก็เสียผ่านประตูจะไปรถไฟก็เสียค่ารถทะลุจอก็เสียค่ารถทะลุดินก็เสียค่าเรือบินไปดูมีรถครับมีความสั่งไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูไม่เสียค่าภาษีอะไรนั่นแหละมีจริงก็ไม่มีจริงเราต้องประสบการณ์เราเองมนุษย์ธรรมประสบการณ์เราเองเทวธรรมประสบการณ์เราเองภูมิธรรมประสบการณ์เองโสดาคดีประสบการณ์เราเองอนาคาก็จะกินสักคาก็ดีอนาคาก็ดีหลานก็ดีอันนี้วัคซีนแล้วพอดีก็ต้องประสบการณ์เองเรานั่งอยู่นี่ประสบการณ์นี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่มีบาปมีกรรมอะไรนี่กายจะทำไม่ได้ทำบาปปฏิกรรมไม่ทำบาปมันต้องทำไม่ทำบาปทำมาที่นี่มันอยู่ที่กายปัจจุบันจิตปัจจุบัน ตาปัจจุบันหูปัจจุบันมันเป็นนิโรธในขันธ์ตาหูจมูกในกายใจถ้าว่าเป็นหลานก็เป็นโลกีนะพอข้าแถวเป็นนิโรธได้พอออกแถวเป็นปูจะกระโดงไปหมดยุบยับยุบยับหมดเพราะฉะนั้นให้เจริญปัจจุบันเนี่ยไปขี้ก็อย่าทิ้งไปเยอะก็อย่าทิ้งกินข้าวกินน้ำอย่าทิ้งมีธรรมะหาใจเข้าหาใจออกหลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ไปดูปุถุละดูนิโรธธรรมมีพานธรรมด้วยประการฉะนี้เอวัง
1: ยะหาวลีวะหาปูราปลุกเริ่มตีสาขลังเอวเมวิโตชินังเตตานังอุปกาสตีจิตที่ตังกับที่ตังตุพังที่ตะเดวทะวิชาตุทะเอกเริ่มตูสังกปาจันโทสันนาลาโสยะถามนิโทสีลาโสยะถาสัตติปิโยวิวัชันตุสัพพโลโควิราชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาอยู่กูภาวะอาทิวาธนาสีลิสาอิจังอุทาสจาจิโดจัตตาโรธรรมวัฏพันติอายุวโนสุขังพลังสาธุวัตบรรลุโมทนานะให้เจริญในมนุษย์สัพพังสมาธิเทวทัศน์สมาธิภูมิทัศน์สมาธิโลกุตระทัศน์สมาธิเจริญมรรคสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งนะยะถาวิวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิทธิตังกับทิตังตุมังทิตเมวทมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติลาโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานาสิงลิสาอิจังมุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังกวาลังสาธุบรรลุทวนากันเถิด
2: จากขอประทานในทุกท่านได้มีผู้เขียนปัญหาจากเรียนถามหลวงปู่ฟังก็ได้ขอความกรุณาหลวงปู่สอนวิธีทำสมาธิตามแนวของหลวงปู่โดยย่อๆค่ะ
0: กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามปัจจุบันสมาธิกุศลบุตรมันกรรมวิชาที่สี่อาคุศลบุตรวิชาที่สี่บ้ามีหกสิบสองมันไปจากวิชาที่สี่อาคุศลบุตรนี่เองวิชาตาสิธรรมตาสิธรรมตานี่มันไปขาวถ้าไม่คนมนุษย์ธรรมซะก่อนสมาธิสมาธิว่าซะก่อนเนาะไปไม่ถูกเทวธรรมพรหมธรรมโลกธรรมไปไม่ถูกจะไปต้องไปจากมนุษย์ธรรมสมาธิปัจจุบันสมาธิว่าปัจจุบันเดินไปไหนก็มียืนที่ไหนก็มีนั่งนอนอาบน้ำผงผ้าดื่มสหารหาผู้ชายคู่นี้มีเครื่องตาหูจมูกเล่นกายใจมิจะทันเวลาถึงจะแก้วิชาที่สี่อาคุชงเป็นสิบได้แก้สิบได้ก็แก้หกสิบสองได้ถ้าอย่างนั้นสิบอาคุชงว่าสิบเข้าโจมตีแล้วก็หกสิบสองเข้าโจมตีอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าแต่ว่าโลกมันติดอยู่นี่อ่ะมันขาดอยู่บ้านมันจะไปไม่ได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณ
2: ผู้จัดการขอบคุณเจ้าค่ะที่มีท่านเด็กคนหนึ่งหลวงปู่ตอบนี่คือที่มีทำสมาธิตามแนวที่หลวงปู่ปฏิบัติอยู่โดยย่อท่านผู้นี้ได้เขียนคำถามต่อไปบอกว่าที่มีเจริญปัญญาแล้วจะพักหลวงปู่ทำยังไง
0: เอาบทในบทกระสอนอาทิตย์อาทิตย์ต้องอยู่ที่ตึ๊บอาทิตย์ปัญญาอาทิตย์จิตสมาธิอยู่ที่จิตอาทิตย์ปัญญาอยู่ที่จิตกระสอนน่ะทุกเคสจะรังมีการเห็นทุกมีการเห็นสมุทัยมีการเห็นมรรคศาสตร์มีการเห็นนิโรธศาสตร์ปัจจุบันแบบผู้ประชาไทยสอนอยู่เนี่ยสงฆ์ที่จะพาลูกเป็นพยานมีทุกปีแต่ว่าเขาเป็นชาติถ้าเดินไปทำผิดเองออกจากประตูโบรัวรัวรัวรัวบดพกรัวแม่ถ้าไม่ได้เล่าหัวกัดทะลุถึงจิตเป็นแต่ปัจจุบันนะอายุทัพแก่จบทะลุเลยถึงจิต นี่บรรพชาเพคาเนี่ยมันผ่านถึง5ถึง8ถึงอุโบสถถึง10กันแล้วยังไม่ได้ตอนอาทิตย์ถึงเวลาจะเลิกอาทิตย์ก็คือสมาธิอยู่ที่จิตเองอาทิตย์ถึงอยู่ที่จิตมันอยู่ปัจจุบันอาทิตย์คือสมาธิอยู่บนวิปัญญาอยู่บนปัญญาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเองเห็นกายสงบเห็นจิตสงบเป็นสมถะเห็นกายจิตเกิดดับเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นพร้อมหมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมรรคสัตว์ทั้งนิโรธนี่เป็นอริยสัจโลกุตระนี่มันเห็นที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นอยู่ในเวลาในกระดาษต้องเอาว่าตั้งแต่วันบวชโน่นน่ะเอาว่าตั้งในโบสถ์โน่นน่ะเกิดแล้ว25ปีละมันไม่แจ้งหรอกไม่เห็นว่ากายอยู่ที่ไหนมันไม่ชัดจะอยู่ที่ไหนไม่อยู่ชัดเข้าไปในโบสถ์เหมือนกันไปเอาพิยังสง25รูปอุปัชฌาย์เป็นประธานนั่นแหละจะเห็นว่ามนุษย์ธรรมมีจริงเทวธรรมมีจริงภพธรรมมีจริงโลกธรรมมีจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงปฏิเวทก็จริงโลกีธรรมก็จริงโลกธรรมก็จริงเห็นจริงทางธรรมะมันจะเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ถึงสาขามาคาลานได้มันอยู่ที่จุดเนี่ยอริยสัจก็อยู่ที่จุดอริยผลสิ่งก็อยู่ที่จุดนั่นแหละไปหาที่อื่นก็เพราะว่าถ้าวิญญาณน่าดีแล้วอ่ะยิ่งชัดดีข้าพันธุ์ตัวทำงานได้แล้วเพราะอะไรเพราะเป็นยังเกิดยังตายมาปัจจุบันนี้อายุตั้ง32ปีแล้วเมื่อจะสามารถแรงอริยสัจได้ นี่รู้ขนาดเดียวมันก็ร้อนหมดอริยสัจอ่ะนั่งอริยบทเดียวก็รู้หรือตาลูกไม่ใช่หลับตาลูกหลับลูกเมื่อท่านเห็นตาเห็นตาลูกตานี่แหละอ๋ออริยสัจนี่มันเกิดที่จิตได้เองมันดับไปที่จิตได้เองสมุทัยก็ดับที่จิตได้ทุกข์ก็ดับก็ดับที่จิตได้เองมรรคก็ดับก็ดับที่จิตได้เองนิโรธก็ดับเป็นอยู่ที่จิตได้เองเหนือนามในรูปอยู่ที่นี่เองพอเท่าใดเห็นไม่หมดสกิทาคาก็หมดเห็นไม่หมดพระนาคาก็เห็นเพียงอริยสัจสามมีผลสามอริยสัจที่สี่ผลที่สี่มรรคที่สี่ผลที่สี่มีผลที่สี่มีจิตเดียวนี่มันรวมกันอย่างนั้นพระกายจิตดกเหมือนกันแหละเมื่อเรียกว่าสามจิตดกเมื่อปฐมกิริยาดาก็มีนายจิตดกสุดตาจิตดกอันสามจิตดกถ้านามมาทำแล้วก็จิตดกปัจจุบันนี่ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิจิขันธ์วิจิอัศรขันธ์น่ะเกิดกับจิตทีนี้อริยสัจนี่ก็เพราะจิตก็ไปรวมที่ธรรมขันธ์เองธรรมขันธ์ก็มี5ขันธ์สภาวะก็มี5นี่ขันธ์ของกิเลสไว้เอาไว้มันเอาไปกิเลสนิพพานขันธ์ของกิเลสก็นิพพานธาตุของกิเลสนิพพานอาชาและธาตุประโยชน์นี่เป็นธาตุของพระพุทธประธานประสงค์ไปได้มาได้มันเต็มอยู่ก็มีเผาไปแล้วก็ยังอยู่นะจ๊ะไม่หมดธาตุของพระพุทธประธานประสงค์นี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีอยู่ทุกการทุกสมัยแต่ว่าสัมมาทิฏฐิพุทธธรรมเห็นไม่ท่วนเห็นแต่แค่โลกีเทวธรรมก็เห็นไม่ท่วนเห็นไม่ครบอริยมรรคสี่อริยผลสี่ภูมิธรรมก็เห็นแค่รูปธรรมสี่รูปธรรมสี่เห็นแค่ยีบักสี่เนี่ยผลสี่ไม่เห็นเลยนาฬิกาลีบักสี่เห็นจะผลสี่แต่เห็นสุดทางเห็นว่าโลกีธรรมมีปัญญาธรรมมีปฏิบัติธรรมมีเรื่องธรรมมีนี่พุทธศาสนาเป็นผู้ไม่ตายผู้ไม่เกิดธรรมศาสนาไม่ตายไม่เกิดสังฆศาสนาไม่ตายไม่เกิดนั่นเป็นตัวธรรมแท้เป็นนิโรธทั้งหมดทางพระพุทธความธรรมพระสงฆ์นำมาปรากฏอยู่ที่จิตของผู้ปฏิบัติเองฝึกเลิศยังไงอ่อนดูแต่พันปีก็มีแต่หมื่นปีก็มี 5,000 ปีก็มีเคยได้ผ่านมาแล้วไม่แจ้งไม่แจ้งอริยมรรคสี่มาแล้วผลสี่ไปไม่ได้ปัญญามันทิ้งบ้านท่านก็เลยไม่ถูกกันพระบวชบรรพายนี่ตีรถหลายหลายคันลืมออกจากบวชไปลืมซะมนุษย์ธรรมไม่เอามาใช้เทวธรรมไม่เอามาใช้ภพธรรมไม่เอามาใช้มันจะข้ามพระโชดาจะกี่สาขานาคาไปไล่หรือข้าวเยอะสีไม่ได้ข้าวเยอะผลสีไม่ได้ต้องผ่านสร้างการต้องผ่านปู่กับย่าตากับยายบรรดาบิดาบินมาพยมีต้องผ่านทางนี้แต่ส่วนทำไมที่มนุษย์ธรรมทำเองทิศทางที่ถี่ก็ทำเองมนุษย์สมบัติทำเองสวรรค์สมบัติทำเองพ่อแม่ทำมันไม่ได้ปู่ย่าทำมันได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำมันไม่ได้ทิศก็บอกทางให้ครับนะเดี๋ยวพากับพายกินบักแกะสวรรค์ใครสร้างสัตว์สร้างเราเองนรกใครสร้างสัตว์สร้างเราเองเราไปสร้างมันเนี้ยนรกอ่ะมิจฉาทิฏฐิก็สร้างเราเองสมาธิก็สร้างเราเองนามธรรมมันสร้างขึ้นมาจากมโนภาพ
2: เจ้าค่ะนมัสการขอพระคุณเจ้าค่ะเออพระคุณเจ้าค่ะอีกท่านหนึ่งได้เขียนว่าอย่างนี้เจ้าค่ะบอกว่าจะกำหนดจิตอย่างไรจึงจะควบคุมอกุศลและให้สว่างซึ่งลูกคงเข้าใจว่าท่านผู้ถามหมายถึงว่าจะไม่ให้อกุศลออกมาวุ่นวายอะไรเนี่ย
0: สมาธิเจียนั่งปัจจุบันน่ะกายกรรมมันไม่ได้ทำมาทำกรรมไม่ได้ฆ่าสัตว์นะครับว่าคือเป็นในกรรมนี่สมาธิที่วจีกรรมมันพูดเรื่องธรรมะไม่ได้พูดโดยประโยชน์โดยประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้พูดเท็จธรรมวาจาวิธีสมาธิมโนกรรมมีสีมีสามเป็นสาเป็นคิดกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยคิดก็สมาธิคิดสมาธิก็คิดปัญญาก็คิดทางฝ่ายกุศลนะทางมิจฉาคิดกายกรรมก็ติดวจีกรรมก็มโนกรรมติดนี่สมาธิที่มีที่ไหนกับวิชาชีวะมีที่นั้นสมาธิมีที่ไหนสมาชีวะก็มีที่นั้นมีพร้อมกันสักทีเดียวแล้วเนี่ยถ้าขับที่ว่านั้นไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำเขาเกิดที่ไหนมันเกิดไม่มันมีพ่อมีแม่อะไรนี่โอปาติกานี่มนุษย์จะทำบ่เทวทองก็ลอยเกิดอ่ะไม่ได้เกิดใช่ไหมอ่ะมันเกิดกับจิตเฉยอ่ะมนุษย์จะทำทางไหนมันเกิดคือเขาพอจะพิจารณาอะไรอ่ะมันมีดินมากไฟลมบ้างว่ามันก็เกิดเอาเองไง
2: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถาม
2: ขอบคุณค่ะการที่หัวข้อต่อไปมาตรการถามว่าจิตที่เป็นโสดาบันนั้นจะควบคุมอย่างไรได้ไหม
0: คิดว่าถึงก็เฉยจะจำง่ายทิศทางมันจะสัมปทานอ่ะทิศทางมันเต็มตาหูจมูกเล่นกายใจเลยปัญญาที่บาดสมุทเฉดอภิญญาการเมบูชาตัวสมุทเฉดเลยสมุทเฉดจะตาหูจมูกเล่นกายใจเลยนั่นแหละถึงไปสัมปทานนั่นแหละถึงปัจโสดาทิศทางสมุทเฉดกับทิศนาคาทิศทิศสมุทเฉดกับทิศสมุทเฉดอรหันต์นั่นแหละแต่ว่าเราทำมันไม่เป็นในอรหันต์แล้วเป็นใบ้ได้มันมีกิเลสนามรูปมันก็เป็นธรรมในบทจิตเป็นธรรมเจตสิกเป็นธรรมรูปเป็นธรรมมีทางก็ธรรมมีทางก็ธรรมเนี่ยจิตธรรมะเจตสิกธรรมะรูปธรรมะมีทางก็ธรรมมีสี่นะธรรมที่โดดไปรวมกันหนึ่งแล้วใครจะเป็นเลนอรหันต์ใครจะเป็นพระอรหันต์ใครจะเป็นโสดาบันนะคะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ 093489113

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้ก็เดินมากอยู่นะเพื่อจะให้เส้นนี่มันคลี่คลายออกเดินมากแล้ววันนี้กลางวันเดินก็กลางวันไม่มีงานมีการไม่ใครมายุ่งแล้วแถวนี้ไม่มีใครมาตั้งหน้าเดินจงกรมวันนี้ฟันเดินมากวันนี้ บวชก็มีข้อบังคับมีกฎมีเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องนะการก่อนที่จะมาบวชนี่โทษก็ติดรังเคลื่อนข้าวนี้ก็ไม่เอาไม่ให้บวชเนี่ยตามหลักคำหลักวิญญาณจริงคือจะมาบวชได้ต้องบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีคำว่าติดหนี้ติดสิงอะไรก็อะไรไม่เหมือนบริสุทธิ์เต็มที่ก็อยู่มีสายเป็นบุริษาสมบัติคือผมเป็นบุรุษเต็มตัวว่างมันจะมาบวชได้หลวงตาบอกตาแบบนี้ก็ไม่บวชไม่ให้บวชคือวังนี่ตาบอกที่ไหนมันก็บวชได้ก็รู้มันก็เป็นอย่างนั้นก็อุปชาตาบอกมันก็บวชคนตาบอกได้สิถ้าอุปชาตาดีจะไปบวชทำไมเพราะมีอยู่แล้วเราทำอย่างนี้บวชมาแล้วมันจะมีอยู่ความสังเวชเต็มตัวของพระนั้นไปที่ไหนก็ใครก็โป่งทำมาสังเวชอะเรื่องของคำรักวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องการบวชนี่แหมละเอียดออกมากนะไม่ใช่ธรรมดาละเอียดมากทีเดียวมันก็อย่างนั้นมันจับทักจับถูกันเข้ามาบวชถึงได้เนี่ยบวชก็เป็นความสังเวชอยู่ในฐานที่นั้นนะคำสอนของพระเจ้านี่ละเอียดออสุดยอดเลยนะไม่มีคำสอนใดในโลกนี้จะเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องกฎระเบียบของพระที่จะเป็นพระอย่างนี้ก็เหมือนกันละเอียดมากทีเดียวบวชมาแล้วก็อยู่ในกรอบของธรรมของวินัยละเอียดอีก ไม่ใช่ธรรมดาบวชโกโลโกโสบวชโอ้ยไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้มีศักดิ์ศรีดีงามสุดยอดแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชก็ดีเมื่อบวชแล้วตรัสรู้ธรรมขึ้นมายิ่งเป็นธรรมละเอียดสุดยอดคือใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบัตรกับธรรมท่านยิ่งจะเข้ามาบวชนี่ท่านจะกั้นกรองมากทีเดียวนะก่อนที่จะได้บวชไม่ใช่บวชสุ่มสี่สุ่มห้าต้องพระวินัยละเอียดมากทีเดียวครอบกับพระมีอาการทุกอย่างมีพระวินัยบังคับเหมือนองค์ศาสดาบีบบังคับไว้ตลอดอย่าเคลื่อนข้าอย่างนั้นอย่าเคลื่อนข้าอย่างนี้พระวินัยก็คือองค์ศาสดานั่นเองทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะสาขดนั่นเมื่อเราล่วงไปแล้วท่านบอกชัดเจนว่าใครเคารพเราให้เคารพธรรมเคารพวินัยถ้าไม่เคารพธรรมวินัยเท่ากับไม่เคารพเรานั่นเองพูดง่ายๆหรือว่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปก็ได้ไม่ผิดยิ่งปฏิบัติธรรมเขาละเอียดเขาจะอะไรทุกอย่างมันเหมือนศาสดาอยู่นี่หมดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของศาสดาแล้ววินัยก็ละเอียดมากที่สุดเรียกว่าเต็มภูมิของพระเจ้าของหาที่ต้องติตัวเองไม่ได้เมื่อปฏิบัติตามหลักพระวินัยนี้แล้วจะก้าวเดินไปที่ไหนในงามตาตลอดเวลาเพราะสติครอบอยู่ในนั้นในวินัยไม่เคลื่อนขาดอะไรเลยอย่างการโขบการฉันมีข้อบังคับตลอดนะเสขียวัตรจะพอการโขบฉันถึง26ข้อบังคับการฉันยังไงท่านบอกไว้หมดเลยเรียกว่า

ทำวินัยเป็นเครื่องซักฟอกซักฟอกกิเลสแล้วยังจะไปเกรงกิเลสที่ซักฟอกกันได้ละไงนี่แหละศาสดาองค์เอกสอนกงไปกงมาเลยไม่เอียงตายใจได้ตายใจได้เลยท่านก้าวเดินนี่ก็คือนิสัยนั้นมันกลายเป็นทำเป็นมีนายไปแล้วเมื่อต่างคนต่างตั้งใจรักษาแล้วและกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลมกลืนกันกับทำกับวินัยไปเลยจะเคลื่อนไหวไปมามันจะมีเครื่องเตือนอยู่ในตัวเครื่องเตือนอยู่ในตัวอันนี้จะเอาโทษมาจากไหนล่ะผิดตรงไหนเป็นโทษตรงนั้นใครจะยอมผิดท่านสอนให้สังรวมให้ระวังตัวเองจะไปยอมผิดได้ยังไงเมื่อผู้มีความอิริโอตตปะต่อธรรมต่อวินัยอยู่แล้วต้องปฏิบัติตามศาสนานี่พุทธศาสนานี่เอาดูกันทางด้านกิตตภาวนาหรือดูธรรมดูวินัยเกี่ยวกับพระนี่ก็พอแล้วล่ะที่นี่เข้าทางด้านกิตตภาวนายิ่งละเอียดดอเข้าไปนะนั้นละเอียดมากที่สุดเลยธรรมนี่กว้างขวางมากวินัยบังคับไว้สองฝากทางไม่ออกครั้งนี้ไม่ออกครั้งนี้เพราะวินัยบังคับไว้คือออกไปก็โดนขวางโดนน้ำเนี่ยผิดมันผิดตกเหวตกบ่อไปเลยออกมากออกน้อยตกไปเรื่อยๆไม่มีทางถูกเลยนั่นแหละพระวินัยตีไว้นี่ทำนี่ให้เดินก้าวเดินตามนี่ทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือธรรมศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบุญในกรรมวิริยะความภาคความเพียรสติรอบตัวอยู่ตลอดเวลาสมาธิทำจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นแน่หนามั่นคงปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความคิดความปรุงอะไรให้รอบรู้ทั้งภายในทั้งภายนอกนี่ทำก้าวเดินนะที่นี่ถ้าผู้ที่ก้าวเดินตามอินทรีย์ห้าหรือพละห้าดังที่กล่าวมานี้แล้วนี่แหละที่นี่ก้าวเดินเสมอไปเลยวิริยะก็ก้าวเดินตามทางแห่งความการชำระกิเลสโดยลำดับลำดาสติรอบตัวรอบตัวสมาธิทำใจให้แน่นหนามั่นคงต่ออัตต่อธรรมไม่หวั่นไหวโยกคลอน ปัญญาคือความรอบครอบในตัวเองจากนั้นก็รอบครอบภายในกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมรอบครอบฟัดกันแก้กันตรงนั้นตรงนั้นไปโดยลำดับ อินเดียกับพละห้าหรืออินทรีห้าอินทรีแปลว่าความเป็นใหญ่ พละก็คือกำลังนั่นเองเรียกได้สองอย่างเป็นไวยพจน์ของกันและกัน อินทรีห้าคือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ยกเป็นใหญ่ให้ศรัทธาให้วิริยะสติสมาธิปัญญาก้าวเดินมีเป็นใหญ่ปราบกิเลสได้โดยลำดับจึงเรียกว่าเป็นใหญ่ พละห้าก็เหมือนกับกำลังอันใหญ่หลวงเป็นอย่างนั้นเรื่องการประกอบความภาคเพียรนี่ท่านผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคผลนิพพานแล้วสติกับตัวจะไม่ห่างกันนะไปที่ไหนความระวังเป็นสติติดตัวตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากถ้าขาดสติแล้วอะไรผิดพลาดได้ทั้งนั้นนะนั่งภาวนาถ้าสติเผลอนี่ก็เรียกว่าพลาดไปแล้วสติจึงจำเป็นเช่นอย่างนั่งคำบริกรรมภาวนาคำบริกรรมนั้นให้ติดกับจิตสติติดกับคำบริกรรมไม่ให้เผลอไปไหนเลยเอาบังคับจิตสติกิเลสนั่นแหละมันจะคอยผลักดันออกไปให้ผิดให้พลาดให้เผลอสติไปได้สติตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่เสมอแล้วก็กิเลสก็เข้ามาทำลายไม่ได้ใจก็สงบนั่นเมื่อกิเลสเข้ามาทำลายไม่ได้สติไม่เผลอแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้สติจึงเป็นของสำคัญนี่เราก็เคยพูดให้เป็นคติแก่พี่น้องทั้งหลายแล้วคือเราทำเองจริงทุกอย่างเพราะนิสัยนี่เป็นนิสัยที่จริงแม้แต่เป็นคารวาสก็จริงจังคนละๆได้แหละนี่ไม่พบนะต้องเป็นคนที่กงต่อเหตุต่อผลประพฤติปฏิบัติตัวดีเป็นเพื่อนเป็นฝูงแล้วหล่อแหล่นี้ไม่ครบหาก

0: เป็นอยู่ในจิตนี่แหละถ้าเพื่อนฝูงที่น่าคบก็คือเป็นผู้ปฏิบัติตัวดีไม่ผาดโผนโจรทะยานเป็นแบบโลกโลกเลยโลกเข้าไปนั่นมันเป็นผู้เป็นพลเมืองดีเราธรรมดานะนี่นี่เวลามาบวชนิสัยอันนั้นมันก็ติดมาก็ยิ่งอัดยิ่งทำด้วยแล้วยิ่งเป็นความจริงจังมากฝังเข้ามาในจิตอันนี้ก็เลยเอาตนที่ฝึกทรมานตนนั่นแหละที่นี่นี่เลยคือความจริงเราตั้งตัวได้เพราะสติมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจิตเสื่อมนี่ใหม่เป็นทุกข์มากนะมากที่สุดในหัวอกอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ เพราะเราไม่รู้จักรักษาเพราะทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดไม่เคยมีเมื่อเกิดมีขึ้นจากความภาคเพียรของเราแล้วเรามารู้จักวิธีรักษานี่มันก็เสื่อมได้นะพอเสื่อมแล้วฟื้นขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นทำไมก็ไม่ขึ้นเอาแทบเป็นแทบตายมันก็ไม่ขึ้นนี่ก็เคยพูดแล้วว่ามันเสื่อมถึงปีหนึ่งกับ5เดือนนี่แหละตกนรกทั้งเป็นละคือจิตใจเมื่อได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วเหมือนเราเป็นมหาเศรษฐีชมกองเงินกองทองตลอดเวลาแต่ที่นี่มหาเศรษฐีไม่รู้จักการเก็บรักษาสมบัติของตนก็จ่ายอิหลุยฉุยแฉกไปสิสุดท้ายเงินมันเป็นกองนั้นก็หมดไปเหลือแต่ทุกขตะเฉ็นใจที่นี่เศรษฐีนั้นจะทุกข์มากที่สุดนี่เราก็เป็นเศรษฐีทำในขั้นนี้ว่าไงท่านจิตเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงจิตใจนี่เหมือนหินเดี๋ยวนะจิตเป็นสมาธิเท่านั้นนี่แหละทำความสุขความเย็นใจให้แก่เราขนาดไหนไปที่ไหนอบอุ่นเย็นใจตลอดอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนสบายตลอดนี่เราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะสิ่งเหล่านี้เราก็เพิ่งมาเกิดในเราไม่ทราบจะปฏิบัติรักษาอย่างไรก็มีเผลอไปบ้างไปทำงานผู้ย่อๆก็ทำกฎหลังหนึ่งเท่านั้นยังไม่เสร็จจิตใจมันไปจอดอยู่กับกฎกับอะไรนั่นนะมันไม่อยู่ในนี้นะนี่เวลาเข้าจิตสมาธินี้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวชอบกลจิตเป็นอย่างนี้เลยว่ารีบร้อยกฎทันทีเสร็จไม่เสร็จเอาให้เสร็จออกนั้นออกเลยมันเสื่อมเอาจนหมดตัวเลยล่ะเหลือแต่อีตาบัวคนเดียวไม่มีค่าอะไรเลยผ้าเหลืองห่อหัวโล้นอยู่เฉยจิตใจนี่เป็นไฟไปเลยร้อนที่สุดนะคือสมบัติเศรษฐีที่เราได้ครองนั้นได้กระจายหายไปหมดด้วยความไม่รู้จักเก็บรักษาของเรานี่มาฟื้นขึ้นมาอีกนี่ฟื้นเท่าไหร่ก็ฟื้นทั้งเสียดายจิตที่เคยเป็นไปแล้วนั้นความเสียดายก็เสียดายความพยายามก็พยายามแต่แล้วมันก็ไม่ได้อย่างเก่าที่เคยเป็น พยายามไป14-15วันค่อยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปพอไปอยู่นั่นได้3วันแล้วเวลามันจะเสื่อมนี่ไม่มีอะไรกั้นกลางได้เลยนะ เหมือนปิ้งครกลงมาจากภูเขาเลยผึ่งลงเลยนะไม่มีอะไรห้ามอยู่เวลามันจะเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนไม่มีอะไรติดตัวเลยนี่มันเป็นอยู่ถึงไปอีกหนึ่งกับ5เดือนฝังลึกมากนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะทุกข์มากที่สุดในปี5เดือนนี้ทุกข์มากอยู่ที่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยเพราะกองเศรษฐีนั่นมันหายไปแล้วยังเหลือแต่ทุกขตาเข็นใจเป็นไฟเผาหัวอกตัวอยู่เท่านั้นเองแล้วจึงได้มาพินิจพิจารณาเมื่อทำกันไปถึงนั้น 2-3 คืนเสื่อมลงเสื่อมลงไม่ฟังเสียงการห้ามกับปรามอะไรเลยนะจึงมาพิจารณานี่มันอาจจะเป็นเพราะขึ้นไปแล้วมันลงมาเนี่ยมันอาจจะขาดสติตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ทีนี้เราจะตั้งใหม่เอามันขึ้นขนาดไหนสติจะไม่ให้เผลอคราวนี้จะไม่เผลอสติจะติดแนบเลยตลอดมันจะเผลอไปตรงไหนจะเสื่อมตรงไหนให้รู้กันนะตั้งเลยทีเดียวก็พอดีสบโอกาสเหมาะสมที่พ่อแม่อาจารย์มั่น ท่านไปเผาศพหลวงปู่มั่นท่านให้เล่าเฝ้าวัดคนเดียวอยู่ที่บ้านนาสินวนวัดร้างเขาทีนี้มันก็สนุกฟัดที่อยู่คนเดียวเอาที่ตั้งใหม่ที่นี่เราจะมีคำบริกรรมแต่เราชอบพุทโธแล้วเอาคำบริกรรมคือพุทโธนี้ติดกับใจทีนี้จะเอาให้สติติดอยู่กับคำบริกรรมไม่ให้เผลอไปไหนทีนี้มันจะเสื่อมไปทางไหนให้ดูกันตรงนี้แล้วนะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ทำที่จิตมีแต่กำหนดจิตเฉยๆมันเผลอได้เผลอได้ไม่ได้มีคำบริกรรมและสติติดแนบคราวนี้จะเอาคำบริกรรมติดกับใจแล้วสติติดกับคำบริกรรมจะไม่มันเผลอไปไหนเลยบ้างเอามันจะไปไหนแต่นิสัยเรามันจริงนะว่าอะไรเป็นอันนั้นนะพอลงใจอย่างนี้แล้วก็เหมือนละคันดำเป่งก็ฟัดกันเลยนักมวยเอาละลงจุดนี้ละที่นี่ก็ พุทโธกับสติติดแนบเลยไม่ยอมให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนไม่ให้เผลอเลยเนี่ยทั้งวันไม่ให้มีเผลอเลยเอ้ามันจะเสื่อมจะเจริญไปไหนให้รู้กันจุดนี้ล่ะเราจะเอาผลในจุดนี้ให้ทราบเหตุทราบผลกันอย่างชัดเจนอย่างอื่นแล้วก็ทำมาแล้วมันก็เจริญเสื่อมเจริญเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราคราวนี้จะเอาแบบนี้นี่ไม่เผลอด้วยสติตั้งสติไว้ให้ดีคำบริกรรมติดกับใจเอาอย่างนั้นตลอดไม่ให้เผลอจริงมันก็ไม่เผลอจริงนะทั้งวันไม่มีเผลอเลยเพราะเอากันเรียกว่าเอากันอย่างหนักทีนะเหมือนโทษอุกชะกันนะเขาต้องบังคับกันอย่างหนักอันนี้ก็โทษอุกชะกันในความจิตเสื่อมของเราว่ากันตั้งแต่ตื่นนอนถึงค่ำโอ้ยวันนั้นมันเหมือนอกจะแตกนะมันดันมันอยากคิดอยากฟุ้งดันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสติไม่ยอมปล่อยนี่แหละนี่สังขารความคิดปรุงออกนี่มันเป็นกิเลสนะที่มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันเป็นกิเลสมันไปกวนเอาฟืนไฟมาเผาเราไม่ยอมให้มันคิดดังนั้นให้คิดกับพุทโธอย่างเดียวคิดเหล่านั้นคิดมาพอแล้วคราวนี้เราจะเอาให้คิดอยู่กับพุทโธมีสติกำกับรักษาปิดเลยเรื่องความคิดทั้งหลายไม่ยอมให้คิดที่นี่แหละตอนที่มันดันออกมาเนี่ยมันอยากคิดอยากปรุงอยากเท่าไหร่ก็อยากสติปิดไอ้ตายปิดตายไม่ยอมให้ขึ้นวันแรกเนี่ยแหมเหมือนอกจะแตกนะแต่ไม่เคยพลาดไปได้ละมันโผล่ไปคิดไม่ได้เลยพอวันที่สองที่สามความอยากคิดอยากปรุงซึ่งว่าเหมือนอกจะแตกนั้นค่อยเบาลง นี่ท่านี่ก็พอทั้งนั้นเบาลงสตินี่เรียกว่าไม่มีปล่อยวางกันละไปหลายวันเข้าไปนะประมาณสัก 4-5 วันเราประมาณเอานะความไม่เผลอเลยแล้วนี่นะนี่จากนั้นมาจิตค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่เรื่องกวนทั้งหลายที่มันกวนให้คิดนั่นนี่ไม่กวนละทีนี้เบาลงจนเงียบไม่กวนทางนี้ก็เน้นหนักลงเรื่อยเอาจนกระทั่งถึงคำบริกรรมนี่เข้าถึงที่สุดของคำบริกรรมนี่คือจิตสงบตัวลงพอคำบริกรรมเต็มที่มาหลายวันนั่นบำรุงจิตให้มีความพอตัวแล้วนั่นจิตก็เข้าสู่ความสงบทีนี้พอถึงจิตเข้าสู่ความสงบไม่ทำงานแล้วคำบริกรรมไม่มีบังคับบริกรรมเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดไม่มีคำบริกรรมเลยแต่ความรู้เนี่ยละเอียดสุดอยู่ในนั้นอ้าวทำไมก็เราบริกรรมมาตลอดนี่ทำไมมันจึงหายไปเสียทั้งที่รู้อยู่นี่มันหายไปได้ยังไงแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้เผลอเนี่ยมันหายไปไหนนี่นะอ้าวถ้าคำบริกรรมนี่มันหมดไปก็ไม่ต้องบริกรรมเอารู้เอาสติจับความรู้ที่ละเอียดนั่นแทนคำบริกรรมสติจับอยู่ในนั่นเลยนะพอมันควรจัดการมันก็ถอยออกมาหยุดเวลามันเต็มส่วนของมันแล้วปรุงนี้ไม่มีนะความคิดไม่มีสังขารไม่มีหมดเหลือแต่ความบริไอความละเอียดของจิตแน่วนั้นเอาสติจับไว้นั่นเลยก็ทั้งพอได้แก่การแล้วก็เหมือนกับเรานอนหลับแล้วตื่นนอนอ่ะมันคลี่คลายออกมาพอนึกคำบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรมจับติดเลยอีกแหละเหมือนกันเมื่อมันทำไปนานๆมันก็รู้เมื่อพอมันเต็มอิ่มเต็มตัวแล้วเข้าพักจิตเข้าพักนะคำบริกรรมมีหมดความหมายเลยไม่ได้ก็ตามสติจับติดตลอด ทีนี้ก็ค่อยสงบลงสงบลง สงบจนไปถึงขั้นที่เราเคยสงบเย็นขึ้นไปเนี่ยมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไปเราไม่เสียดายเจริญก็เจริญเสื่อมก็เสื่อมเรากันเป็นกังวลทั้งสองอย่างนี้จนอกจะแตกแล้วคราวนี้เราจะไม่กังวลทั้งความเสื่อมและความเจริญเราจะให้ติดแนบอยู่กับจิตใจด้วยคำบริกรรมโดยมีสติบังคับอย่างแน่นหนามั่นคงนี้เท่านั้นนั่นติดอยู่ตลอดเลยสุดท้ายมันก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วขึ้นพอไปถึงจุดนั้นแล้วเอาเสื่อมก็เสื่อมแต่คำบริกรรมพุทโธนี่ไม่มีเสื่อมติดก็เลื่อนถึงนั่นแล้วก็ค่อยผ่านมันจะเสื่อมลงไม่เสื่อมนะที่นี่ขึ้นเรื่อยติดเรื่อยติดเรื่อยไปเลยจนกระทั่งจิตมีความแน่นหนามันคงเลยนั่นเข้าไปอีกที่มันเคยเจริญแล้วเสื่อมเจริญเสื่อมมันขึ้นตะเลิดเลยขึ้นเลยขึ้นก็ไม่ถอยถ้าที่นี่จนจิตนี่แน่วเลยเช่าที่นี่แน่วขนาดไหนก็ตามไม่เชื่อง่ายที่ว่าเจริญแล้วไม่เสื่อมนี่มันเคยเจริญเสื่อมมาแล้วนี่จะแน่ใจว่าจะไม่เสื่อมแน่ก็ตามไม่ยังไม่เอาซัดกันอยู่งั้นเลยนี่ละการตั้งจิตเบื้องต้นสำหรับเราเองเราตั้งอย่างนี้แต่ตั้งอย่างจริงอย่างจังนะวันหนึ่งเผลอไม่ได้เลยตั้งที่ทุกขนาดไหนบังคับสติไม่ให้เผลอนี่ทุกขนาดไหนทุกแสนสาหัสเพราะกิเลสบีบบังคับให้เผลอให้เผลอเราดันกับกิเลสไม่ยอมให้เผลอนี่ทุกตอนนี้มากนะต่อจากนั้นมันก็ไม่ค่อยปรุงขึ้นมาไม่ค่อยหลอกละถึงเท่านี้ก็สนุกทำงานของตัวเองราบรื่นจนกระทั่งจิตแน่นหนามันคงขึ้นไปผ่านที่มันเคยเจริญแล้วเสื่อมนี่ขึ้นก็ไม่ถอยเอาไปเรื่อยจิตนี่แน่นเหมือนหินเลยที่เนี่ยเมื่อบริกรรมได้อยู่ไม่ปล่อยนะนั่นน่ะไม่ยอมปล่อยเผลอไม่ยอมเผลอเลยเอาขนาดนั้นนะจึงว่าเป็นทุกข์มากที่สุดนะ พอมันได้แล้วก็พอดีจังบะพอแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่มั่นกลับมาก็ทีนี้ก็เข้าละดิหมดภาระทุกอย่างแล้วที่นี่ภาระอย่างอื่นอย่างใดเกี่ยวครูบาอาจารย์ก็หมดแล้วมีแต่ภาระของเราที่จะฟัดกิเลสนี้เท่านั้นจากนั้นก็หมุนเข้านั่งซักตลอดรุ่งเลยนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันเชียดแช่มาเรากันอย่างนั้นนะนั่งตลอดรุ่งเลยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะนั่นแหละเริ่มจากนี้ขึ้นไปถึงนั่นแล้วทีนี้นั่งตลอดรุ่งต่อกันไปเลยจิตก็ยิ่งละเอียดแล้วยิ่งมีความ สว่างสวัยซัดกันนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่ง9คืน10คืนเว้นคืน1หรือ2คืนนั่งตลอดรุ่งทีนึงเว้น2คืนหรือ3คืนนั่งตลอดรุ่งทีนึงจิตเวลานั่งตลอดรุ่งนี้มันยิ่งได้ความสว่างสบายได้ความอัศจรรย์ในคืนแรกโดยทีเดียวจนกระทั่งมันอุทานออกมาว่าที่นี่ไม่เสื่อมจิตอุทานออกมาในจิตที่อัศจรรย์นั้นพอถอยออกมาแล้วที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็ไม่ถอยเพราะมันเข็ดพอแล้วเรื่องความเสื่อมนี่นะครับนี่ก็เอาหามรุ่งหามค่ำ นั่งตลอดรุ่งจนกระทั่งก้นแตกฟังที่นี่เชื่อหรือไม่เชื่อพี่น้องทั้งหลายนี่นั่งคืนแรกมันไม่แตกมันออกร้อนเหมือนถูกน้ำร้อนลวกเนี่ยก้นเรานะออกร้อนพอครั้งที่สองมานี่มันหนักเข้าไปจากออกร้อนเนี่ยมันก็พองก้นพองพ้นพองก็ไม่ถอยถึงเวลาที่จะเอาแล้วเอาอีกตลอดรุ่งอีกเลยจากพองมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะเลอะก็ไม่ถอยถ้ากิเลสไม่ขาดนั่นถ้ากิเลสไม่แตกยังตะก้นแตกไม่เป็นไรถ้ากิเลสไม่แตกหากไม่ถอยซัดกันนี่แหละนิสัยเราจะว่าผ่าผลก็ผ่าผลเพราะมันจริงจังมากจนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเตือนนะที่นี่นะนั่นอย่างนั้นถ้าไปไหนมันจะเลยเถิดหรือมันจะผ่าผลเกินไปท่านจะกระตุกนะพอไปคืนแรกเล่าเรื่องภาวนาท่านฟังโหยเหมือนแชมเปี้ยนนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทีแรกธรรมดาลูกศิษย์ขึ้นหาอาจารย์นี่มันเหมือนผ้าพับไว้ความเคารพแต่เวลาจิตมันเป็นขึ้นภายในจากการนั่งภาวนาตลอดรุ่งมาแล้วแหมมันอาถานชาญชัยขึ้นไปกิริยามายากก็เหมือนผ้าพับไว้ที่นี่พอขึ้นเวทีเนี่ยพูดออกแล้วนี่ก็ซัดกันนี่โถเปี้ยงเปี้ยงเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ไม่เคยเห็นกิริยาอย่างนี้ ท่านก็ดูท่านนิ่งนะนี่พูดให้พี่น้องหลายฟังเรื่องอุบายวิธีการเขานั่นต่อสู้กิเลสของตัวเองเนี่ยพอเวลามันขึ้นคือทำความรู้มันเป็นขึ้นภายในใจนี่ยังไงมันก็พุ่งเลยนะมันเป็นจริงๆมันรู้จริงๆเห็นจริงๆนี่อยากเล่าถวายท่านผิดถูกดีชั่วประการใดท่านจะได้แนะนำสั่งสอนเราความหมายว่างั้นนะไม่ใช่ไปอวดภูมิพอเล่าให้ฟังเต็มเหนียวแล้วท่านนิ่งนะท่านคงคิดเออที่นี่บ้าตัวนี้มันรู้บ้างแล้วล่ะที่นี่ว่านะคงว่าบ้าตัวนี้เราไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจคำว่าบ้าไม่ใช่คำหยาบนะพูดให้มันถึงใจเข้าใจไหมบ้าตัวนี้มันรู้นะนี่ฟังเสียงมันขึ้นทั้งจะเห่าจะกัดท่านก็นิ่งพอจบลงแล้วหมอบท่านก็ผางออกมาเลยนะเพราะท่านไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้กิริยาเช่นนี้ของเราเพราะท่านขึ้นนักผางเลยเอาราชนีได้หลักแล้วนั่นขึ้นเลยท่านเปี้ยงนะไม่ใช่ธรรมดารับกันดังเหมาะสมเลยนะเอาที่นี่ได้หลักแล้วเอาจนถึงที่สุดเอาตายก็ตายอัตภาพนี่มันตายเพียงหนเดียวมันไม่ตายถึง5หนแล้วนะตายเพียงหนเดียวเอาเลยที่นี่ได้หลักแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกับท่านยุหมาแล้วออกมาแล้วใบไม้ร่วงมันก็นึกว่าคู่ต่อสู้ทั้งจะเห่าทั้งจะกัดมันได้กำลังใจมากับเว้นคืนต้องคุยกับซัดอีกซัดอีกขึ้นไปทีไรท่านก็ฟังท่านก็ชมเชยที่อยู่ความชมเชยลดลงนะเราก็ไม่รู้ตัวนะท่านความชมเชยท่านคอยลดลงนี่พอขึ้นไปมันนั่งถึง9คืน10คืนนะแต่เว้นคืน1 2คืนนั่งทีนึงมันไม่หยุดนี่นะพอขึ้นไปนี่ท่านรู้ว่าพอประมาณแล้วที่นี่ท่านจะกระตุกท่านจะหักเลยนะที่นี่นะท่านจะเหยียบเบรกให้ความหมายว่างั้นเราไม่รู้จักเหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งหลงเหวหลงคลองไม่สนใจแล้วพอมันไป พอกราบเท่านั้นนะม้าตัวคึกตัวขนองขึ้นอย่างนี้เลยนะสารถีฝึกม้าเขาจะต้องฝึกทรมานมันอย่างหนักเมื่อมันคึกมันขนองไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกเขาจะเอาอย่างหนักทีเดียวจนกระทั่งม้าน่ะมันค่อยลดพยศลงลดพยศการฝึกทรมานของเขาก็ค่อยลดลงจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานได้แล้วความคึกขนองผ่านผลจนทยานอย่างนั้นไม่มีการฝึกเช่นนั้นเขาก็หยุดอันว่างั้นนะเพียงเท่านั้นท่านหยุดเลยเรายังเสียดายอยากให้ท่านย้อนกลับมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงฝึกตัวเองเนี่ยเขาฝึกมากเขาฝึกอย่างนั้นไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงอยากให้ท่านพูดอย่างนั้นยังเสียดายอยู่ท่านพูดเท่านั้นแต่มันเข้าใจทันทีเพราะในนี้มันมีแล้วเนี่ยในชาดกเราผ่านมาหมดแล้วนี่นะตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลูกอีกนะถ้าไม่งั้นมันจะเอาอีกนั่นเนี่ยท่านกระตุกถ้าอะไรมันจะเลยเถิดท่านกระตุกนี่ขั้นหนึ่งนะนี่พอขั้นถึงขั้นปัญญาขั้นสมาธินี่อีกอันหนึ่งนะมันมีทุกขั้นที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะได้กระตุกอย่างแรงสำหรับเราเพราะเป็นนิสัยผาดโผนถ้ามันใช่ครูบาอาจารย์ที่ลงใจมันจะไม่ยอมง่ายๆนะแต่นี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยมันลงทุกอย่างแล้วอันนี้จากนี้แล้วก็จิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเหมือนหินทีเดียวนะติดสมาธิอยู่นั่น5ปีอยู่ที่ไหนสบายหมดจิตเหมือนหินแน่นหนามั่นคงท่านก็ถามเรื่อยเนี่ยท่านถามเรายังไม่รู้นะเป็นยังไงถ้าหาจิตสงบดีอยู่เหรอสงบดีอยู่ว่างั้นนะท่านก็นิ่งไปฟังไปเดี๋ยวถามอีกเป็นยังไงจิตถ้าหาสงบดีเหรอสงบดีอยู่บุตรเวลาท่านจะเอานั่นนี่แล้วเป็นยังไงจิตสงบดีอยู่เหรอก็สงบดีอยู่ท่านจะนอนตายนั่นขึ้นเลยนั่นบทเทศาท่านจะเอาท่านจะนอนตายนั่นเหนือว่าท่านรู้ไหมว่าสุขในสมาธิเหมือนเนื้อติดฟันเนื้อสุขเนื้อติดฟันมันมีความสุขมากน้อยเพียงไรไอ้สุขในสมาธิก็เท่ากับสุขในเนื้อติดฟันนั่นแหละมันมีความสุขแค่ไหนท่านว่าท่านจะนอนตายนั่นเนี่ยเอาหนักๆนะจะลากลงคือออกให้ออกทางด้านปัญญาคือมันพอแล้วนี่นั่นแหละพอสมควรแล้วท่านจะลากออกถ้าไม่ลากออกมันจะติดอยู่นั่นตลอดจนกระทั่งวันตายนะพอเ พอท่านขนาบหนักๆเถียงท่านวันนั้นเอากันอย่างหนักเหมือนกันนะถ้าท่านเอาหมดนี่สุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่แหละตอนที่ได้เอากันสุขสมาธิในสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมวะตอนนี้ก็ตอบท่านถ้าว่าสุขในสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนเนี่ยสัมมาสมาธิพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมาธิหมูขึ้นเฉียงเหมือนท่านก็ซัดเอาตรงนี้มอบลงมาแล้วโถวันนี้เรามันเถียงกันอะไรกันกับท่านนักหนานะว่าเรามาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้ท่านเป็นครูอาจารย์แล้ววันนี้มันทำไมมันถึงต่อสู้ครูนักหนานะมันวิตกเจ้าของทั้งที่เราไม่มีเจตนาจะเอาแพ้เอาชนะนะเราก็แน่ใจของเราว่างั้นเถิดท่านก็แน่ของท่านน่ะแน่แน่จอมปราดไอ้เรามันแน่จอมโง่เข้าใจมั้ยแล้วก็ซัดอย่างนี้ล่ะทีนี้ออกล่ะทีนี้นะเนี่ยมันติดอยู่5ปีแสนสบายสบายในสมาธินั่งปั๊บนี่ไม่มีอะไรในโลกอันนี้มีแต่กิจแน่วอยู่นั่นเลยมันก็เลยกำหนดนี่แหละความธรรมชาติที่รู้นี่แหละจะเป็นนิพพานไม่ได้จ่ออยู่นั่นมันไม่เป็นนิพพานจนกระทั่งท่านมาลากออกนี่เรียกว่าสมาธิก็ท่านลากออกจากนั้นก็ขึ้นทางด้านปัญญาก็มันรวดเร็วนี่เพราะสมาธิมันเต็มภูมิจิตอิ่มตัวอิ่มอารมณ์หมดแล้วพาทำงานอะไรมันก็ทำอย่างรวดเร็วทันใจนี่พอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยเอ๊ะชอบพลนี่สุดท้ายก็ว่าเออนี่สุขในสมาธินี่เรื่องสมาธินี่มันนอนตายเหมือนหมูไม่ใช่แก้กิเลสสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสนี่ก็ออกทางด้านปัญญาก็หมุนติ้วเพราะมันไปรวดเร็วเนื่องจากว่าจิตเราเป็นสมาธิเต็มที่มาแล้วนี่พอท่านดึงออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยพุ่งก็พุ่งตะเลิดเปิดเปิงเรียกว่าผ่านโผนมากทีเดียวกลางคืนบางคืนนอนไม่หลับเลยกลางวันนอนไม่หลับสติกับปัญญากับกิเลสมันฟาดกันภายในที่นี่นะกิเลสอยู่ตรงไหนสติปัญญาตามต้อนฟาดฟันทันแหลกนั้นมันเห็นผลประจักษ์ที่นี่นะมันเพลินนะกิเลสโผล่ที่ตรงไหนสติปัญญาฟาดขาดสะบั้นมันก็เพลินในการฟาดกับกิเลสเลยลืมหลับลืมนอนคืนนอนมันก็ไม่หลับนอนอย่างนี้เรื่องสติปัญญาอัตโนมัตินั่นน่ะมันฟัดกับกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่ยอมนอนนอนแต่ร่างกายของเราจิตมันไม่ยอมนอนนะสติปัญญากับกิเลสไม่ยอมนอนสุดท้ายก็แจ้งกลางวันมันก็ยังไม่นอนมันจะไม่นอนอีกเลยจะตาย เนี่ยมันยังไอ้การนี่นะวะที่กลับไปหาท่านอีกนะนี่ซะที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญานั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันออกแล้วนะเราก็ว่างั้นละมันออกยังไงท่านบอกก็มันไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนมันฟัดกับกิเลสตลอดเวลาหมุนติ้วตลอดกลางวันก็ไม่ยอมนอนกลางคืนก็ไม่ยอมนอนนอนไม่หลับนั่นแหละมันหลงสังขารเห็นไหมเอาเราดิเนี่ยมันหลงสังขารถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้เอาอีกแล้วนั่นละบ้าหลงสังขารขึ้นบทเวลานั้นไปแล้วที่นี่ไม่เถียงมากละว่านั่นแหละมันหลงสังขารถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ท่านก็บอกนั่นน่ะบ้าหลงสังขารท่านย้ำเขาอีกเลยที่นี่หยุดนะเพราะเคยท่านเคยฟาดหน้าผากมาแล้วนี่อันนี้มันก็มุ่นของมันเต็มเหนี่ยวเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันก็หักตัวเข้ามาสู่สมาธิเอาพุทโธเป็นคำบริกรรมให้อยู่ในจุดเดียวจิตก็เข้าสงบเข้ามาพอสงบเข้ามาเป็นสมาธิพักกำลังทางด้านปัญญาแล้วก็เหมือนสวดถอดเสี้ยนถอดน้ำนะสบายมดเบาหมดเลยนะเวลาออกสติปัญญาฟัดกับกิเลสหมอมันเหมือนนักมวยเขาต่อยวงในกันสุขหรือทุกข์ก็พอทราบกันได้ทีนี้พอออกจากสมาธิมีกำลังแล้วออกทางด้านปัญญามันพุ่งเลยนี่แหละพูดเรื่องเราลืมเมื่อไหร่ที่ตรงไหนพ่อแม่ครูอาจารย์กระตุกทั้งนั้นไปโดยลำพังเจ้าของไม่ถูกเพราะว่าจิตติดสมาธิก็ติดเอาซะจนท่านมาลากออกเนี่ยที่จะออกทางด้านปัญญามันจะออกเตลิดไปเปิงท่านก็หักเข้ามานี่เราก็ไม่ลืมนะนี่จุดใหญ่ๆมีสำคัญอย่างนี้ จากนั้นมันก็ออกทางด้านปัญญาที่นี่ปัญญานี่ลงเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วโหกิเลสนั้นเกิดไม่ได้ว่างั้นเถอะนะถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วมีเท่าไหร่เป็นที่จะพังลงพังลงพังลงสติปัญญาอัตโนมัติมันสังหารไปตลอดเวลาเป็นทำงานเองถ้ากิเลสเองเราไม่ต้องบังคับมันเป็นอัตโนมัติของมันเหมือนกิเลสที่เป็นอยู่ในหัวใจของสัตว์มันเป็นอัตโนมัติของมันหัวใจของสัตว์โลกนี่กิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันทั้งนั้นเลยที่นี่เราก็มารู้ได้ตอนที่ทำของเราทำงานโดยอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัตินี่เองอ๋อนี่เวลาทำมีกำลังแล้วมันก็ฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกิเลสแสดงตัวเป็นอัตโนมัติทำงานมันเป็นระดับบนหัวใจของสัตว์นั่นแหละนั่นที่นี่มันไม่เกิดหรอกเกิดไม่ได้กิเลสจะเกิดตัวใดไม่ได้ถ้าลงสติปัญญาขั้นอัตโนมัติแล้วมีแต่จะพังจะพังจะพังมันเรื่อยมันก็เชื่อมกันถึงมหาสติมหาปัญญาที่นี่ซึมไปเลยซึมไปเลยกิเลสตัวใดขาดสะบั้นขาดสะบั้นโผล่มาไม่ได้เลยนี่มันเห็นชัดเจนนี่ละที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมจับบุตรวิดบุตรวิดจับผิดจับถูกอยู่นั่นนะคือจะพ้นเหมือนว่าจะพ้นขณะนี้ขณะนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาที่จะพ้นจากถูกจากกิเลสนั่นนะนั้นก็หมุนติ้วติ้วติ้วนี่สรุปความลงไปจนไปสุดเหวี่ยงสติปัญญาอัตโนมัติก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานั่นแหละสังหารอวิชชาอวิชชาจอมภพจอมวัตถภพอยู่ที่ใจมหาสติมหาปัญญาเข้าจุดนั่นแล้วพังทลายขาดสะบั้นเลยพออวิชชาขาดสะบั้นแล้วก็ทีนี้ก็จ้าขึ้นมาเลยหมดไม่มีอะไรเหลือหรือมันจ้าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงมันอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะที่มันจ้าขึ้นมาไม่ได้จ้าขึ้นมาโดยเราคาดด้วยคิดโดยด้นเดาไม่มีเหตุผลของมันพอตัวแล้วมันจะแสดงขึ้นมาของมันเองเมื่อเหตุพอตัวแล้วผลจะแสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาเองนี่พอถึงขั้นนี้ก็มันก็จ้าขึ้นมาเลยมันจ้าขึ้นมานี่อันนี้แหละที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเราไม่เคยคิดแต่เวลาจิตมันเป็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วแหมนี่นี่นะโห้ยทุกอย่างพูดไม่ถูกเลยนะเอานี่สรุปเพียงเท่านั้นละสรุปเรื่องจิตพ้นไผ่วัฏจิตวัฏวนคือกิเลสตัณหาวิชาเป็นสำคัญนี่แหละที่หมุนใจสัตว์โลกอยู่เวลานี้มีแต่กิเลสอวิชากิเลสตัณหาวิชาตัวนี้เองโลกทั้งหลายไม่รู้มันจึงหมุนใจโลกอยู่ตลอดเวลาให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อมันนี่พอนี่มันขาดลงไปแล้วไม่มีอะไรมาทำงานจะปรุงให้เป็นกิเลสตัวใดก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเนื่องเมื่อหมดโดยสิ้นเชิงแล้วสมมุติทั้งหมดก็คืออวิชชาเป็นสมมุติชั้นยอดเยี่ยมทีเดียวมันหมดสิ้นลงไปแล้วทุกข์ไม่มีเลยมีแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายที่เรียกว่าคงเส้นคงวาหนาแน่นที่หรือว่านิพพานเที่ยงเท่านั้นเองนั่นการปฏิบัติธรรมธรรมะพุทธเจ้าสอนไว้ถึงนั่นทีเดียวไม่มีผิดมีพลาดนะธรรมะที่ทรงสั่งสอนสรรโลกตั้งแต่พื้นให้ถึงความพ้นทุกข์โดยไถ่เดียวไม่มีในศาสนาใดศาสนาใดมีเฉพาะองค์ศาสดาองค์เอกที่สิ้นกิเลสแล้วมีพระทัยอันบริสุทธิ์พุทโธมาสั่งสอนสรรโลกให้หลุดพ้นไปตามพระองค์ได้เท่านั้นเองเราที่นิ้วเลยไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดแล้วเอาความจริงออกมาพูดจับนี่ปั๊บแล้วมันหายจงใจไปทุกอย่างเลยที่ออกทางช่องใดมุมใดนี้ไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดคำสอนพระเจ้าเช่นอย่างว่าบาปมีเนี่ยบุญมีเนี่ยจ้าอยู่ในพระทัยหมดแล้วจะไปลบล้างได้ยังไงนำสิ่งที่จ้าในพระทัยนี้ออกมาสอนโลกแล้วโลกจะมาลบล้างได้ยังไงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็มันจ้าอยู่ในพระองค์เอาของจริงออกมาแสดงอันนั้นของปลอมต่างหากที่มาลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานมีแต่เรื่องตาบอดหูหนวกเอามาคัดค้านต้านทานของจริงคือธรรมของศาสดาพระญาณของศาสดาที่ทรงทราบโดยรอบคอบขอบชิดหมดแล้วนี่นั่นน่ะมีจะมาคัดค้านนี่ทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วอย่าฝืนนะว่ะเราพูดจริงๆแง่ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าธรรมะของพระเจ้าแล้วไม่มีแง่ ว่าแวกคอนแคนจริงหมดด้วยกันส่วนย่อยจริงส่วนใหญ่ยิ่งจริงจนถึงที่สุดนิพพานไม่มีอะไรจริงเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะเวลานี้ก็ประกาศอยู่ที่หัวใจของโลกชาวพุทธเรานั่นแหละใครจะปฏิบัติให้เห็นผลแห่งทำทั้งหลายหรือความสุขทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติแล้วเอาให้ทำลงไปนะเราอย่าไปเชื่อกิเลสมันหลอกโลกมาตั้งกับตั้งการพาโลกให้ล่มจมวันนี้ไม่มีวันเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือกิเลสนั่นแหละเอาให้เห็นที่เรื่องของกิเลสให้ขยะแขยงกับกิเลสให้เบื่อหน่ายอิ่มพอกิเลสประจักษ์กับใจของเราเองด้วยมีธรรมเต็มหัวใจแล้วสลดสังเวชเองกลัวเองกลัวกิเลสกลัวทุกข์เองอยากพ้นทุกข์นี่เต็มไปในหัวใจเองนะเข้าใจเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นแหละเหนื่อยแล้วพูดไปพูดมาไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วเรามารู้เอาตอนเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็หมดโวหารก็หมดพอเหนื่อยแล้วโวหารก็หมดนะไม่มีอะไรเหลือได้กี่นาทีเท่านี้น่ะมีเร่งขึ้นเร่งขึ้นมันไม่นานนะถ้าเร่งเร่งประมาณจะกี่นาที
1: 40ครับ
0: เ
1: หรอ40คร
0: ับ โอ้ก็นับว่าได้มากอยู่ถ้ามันเร่งๆนี้ไม่ค่อยได้นานนะมันอ่อนลงเดี๋ยวหยุดถ้ามีเทศเร่งบ้างแล้วไม่นานถ้าเร่งลมมันก็ออกเดี๋ยวก็แทรกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเหนื่อยนะถ้าเทศพูดไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่เป็นไรได้นานหน่อยนี่แหละที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเปิดนิพพานสดๆร้อนๆให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังแบบเดียวกันนี้นะคือท่านเปิดนิพพานให้เห็นประจักษ์ประจังท่านเทศทั้งทอดอายุของท่านทีแรกเทศ4ชั่วโมงหมุนติ้วติ้วติ้วตั้ง4ชั่วโมงพอจากนั้นมาก็ลดลงมา3ชั่วโมงแต่ละกันละกันแต่ละครั้งท่านเทศแล้วไปอยู่กับท่านทีแรก4ชั่วโมงท่านต่อมานี้3ชั่วโมงจนกระทั่งสุดท้ายนี้2ชั่วโมงอยู่จากนั้นหยุดเลยเหมือนน้ำ ไหลไฟสว่างจ้าจ้าผู้ฟังเนี่ยก็เหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเวลาฟังเทศท่านเปิดให้นะนี่หน้านี่หน้านี่อันนี้ก็ปีน ปีนใส่ปีนใส่ปีนใส่นิพพานหลุดไม้หลุดมือปีนตลอดนั่นเป็นอย่างนั้นนะฟังเทศของท่านเนี่ยแหมเราไม่ลืมนะบางวันมันดับในหัวใจตั้ง3วันจิตนี้ดับหมดเลยเหมือนว่าโลกนี้ดับไปหมดสิ่งทั้งหลายมองเห็นอะไรก็เห็นแต่มันดับอยู่ที่จิตเราก็อัศจรรย์จิตเราเหมือนกันฟังเทศน์กลางคืนนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วจิตของเราขยับขยับตลอดนะแล้วมันดับเลยก็พูดไม่ถูกพูดได้แต่เพียงว่าดับความรู้ก็มีอยู่อะไรก็มีอยู่แต่มันดับอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยสามวันมันค่อยหมดไปความดับกลางวี่กลางวันเวลาไหนความดับมันครอบอยู่ตลอดไม่ดับเต็มที่เหมือนขณะฟังเทศก็ตามแต่มันก็มาดับอยู่หลังจากนั้นก็ดับจนกระทั่งสามวันถึงหมดมันดับเนี่ยแค่ขั้นเทศถึงมรรคถึงผลจริงแล้วจะมาบรรดาผู้ฟังทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายเช่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งเทวุทวดาอินพรหมบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนฟังที่หนักในตำราบอกไว้สำเร็จพวกเทวุทวดาอินพรหมมนุษย์มาราสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนี่เราฟังธรรมของท่านเนี่ยมันจึงเป็นสักขีพยานกันได้เป็นอย่างดีนะเหมือนว่าท่านเปิดนิพพานจ้าจ้าจ้าที่นี่ก็จับผิดจับถูกจับผิดจับถูกความผิดก็ถูกอย่างนั้นน่ะมันเป็นได้จริงๆนะแล้วก็ยอมรับอ๋อที่ท่านเทศผู้ฟังทั้งหลายได้สำเร็จแล้วผลไม่สำเร็จยังไงนั่นทำอันเดียวกันหัวใจที่มุ่งหวังอย่างแรงกล้าอันเดียวกันต้องบรรลุนั่นยอมรับเลยนะไม่มีค้านมันก็คือมาคือเหรอแค่แบบนี้ฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ฮะ
1: 40
0: นาที
1: คร
0: ับ 40ครับผมนั่นก็ได้ถึง40มาคือไงคือว่ามันก็ไม่อย่างนั้นมันเหนื่อย วันนี้เคยไปเรื่องตึกซะมากนะไม่เคยกับทั่วไปวันนี้เคยวิถีตึกการก้าวเดินของตึกตั้งแต่พื้นฟาดทะลุถึงนิพพานเลยวันนี้นะพุ่งพุ่งไปไม่เคยกับทั่วไปมันแค่จับรากขึ้นนิพพานเลยมันจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าหรือมันจะลงนิพพานหมอนก็ไม่รู้ละเราจำไม่ได้จำเราไม่แน่ใจผู้ปฏิบัติอะไรนะผู้ปฏิบัติซึ่งอย่างพระกรรมฐานทั้งปฏิบัติธรรมคือของท่านอยู่อย่างนั้นเนี่ยมุ่งตลอดปฏิบัติตลอดหมุนตลอดหมุนสุดท้ายก็พุ่งได้พุ่งยากเราพูดอย่างโกงไปโกงมาก็คือวงกรรมฐานนะเป็นวงที่จะส่งมรรคผลนิพพานได้นะเพราะการปฏิบัติของท่านโดยสม่ำเสมออยู่ในป่าในเขาอย่างวัดภูวังเป็นอันดับหนึ่งเลยพระเราเป็นผู้บำรุงรักษาเองอย่างเข้มงวดกวดขันทั้งการแนะนำสั่งสอน ทั้งอาหารการกินเราเลี้ยงหมดวัดเลยต้องบอกเลยว่าพระมีอะไรให้มาก็ว่างั้นเลยเราไม่ทานหรือเราไม่ห้ามที่จะพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติมาอยู่ในวัดนี้นะเอามาเติมมาก็บอกเลยเราจะรับเลี้ยงนะว่างั้นนะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติให้มาเลยเว้นจากผู้ที่ปฏิบัติโกโลโกโสให้ไล่ลงจากภูเขาให้หมดจะว่างี้นะเด็กเลิกกันว่างั้นเถอะนี่แหละเราเลี้ยงอยู่วัดภูวานี่มา20กว่าปีเลี้ยงอย่างจริงอย่างจังเลยธรรมดาเพราะเราไม่ได้เราเลยว่าอะไรเป็นนั้นเลย ว่าเอาของใส่รถไปคือเดือนละหนละหนหนละรถตั้ง4คันว่า6ล้อก็มี4ล้อก็มีเต็มยักษ์เต็มยักษ์เทลงนี่เหมือนภูเขาทั้งลูกอาหารหลายประเภทอาหารเครื่องกระป๋องกระป๋องก็มีอาหารประเภทที่ว่าทั้งน้ำปลาน้ำมันพืชนี่ก็เป็นรังเครื่องกระป๋องอาหารสำเร็จรูปนี่ก็เป็นรังวารังไม่ทราบว่ากี่รังว่าต้องเต็มเหนียวเต็มเหนียวข้าวกับเผื่อไว้ให้เพียงพอกับจำนวนพระเท่าไหร่ข้าวสารน้ำตาลแต่น้ำตาลเราจำได้แต่เพียงว่าเดือนหนึ่งยี่ห้ากระสอบกระสอบละ100กิโลนะน้ำตาลตายส่วนข้าวน้ำนุ่งจะคือมากกว่านั้นเพราะพระท่านบอกว่าพอเหลือเฟือสั่งว่างั้นก็เรากำหนดไว้เพื่ออยู่แล้วนะเพื่อวัดทั้งหลายอยู่แล้วเราจึงไม่วิจารณ์คือว่าอาหารที่ส่งไปจะไม่พอเรารับเลี้ยงต่อละคือเพื่อท่านเหล่านี้จะบำเพ็ญตนมีความสะดวกสบายไม่กังวลกับสิ่งใดทั้งนั้นเลยพอตกค่ำมานี่ท่านอุทัยละถึงท่านอุทัยไม่อยู่ก็ตามพระที่รองกันจะต้องลงมาตอนค่ำหรือเอาเทปมา กั้งตึกลงมาแล้วพระมาชุมนุมกันนั่งฟังเทศนั่งภาวนาฟังเทศอย่างน้อย1ม้วนหรือ1กันแล้วจากนั้นใครจะลุกไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปท้องก็เพียรได้อย่างนี้มาประจำจนกระทั่งทุกวันนี้ เรายังห้ามอีกด้วยไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเจกะเลอะเลอะเธอไม่มีบอกดังนั้นเลยให้มีแต่ผ้าล้วนๆกับที่เขาทำครัวเขาก็อยู่บ้านเขาหรือหากว่ากรุงเทพไปบ้างก็พักทั่วการเวลาเราไม่ว่าแต่จะมาพักประจำห้ามไม่ให้มาพักเพราะวัดนี้เราจะสั่งสมอัตธรรมแต่พักแต่เน้นอย่างเต็มหัวใจเราเพราะงั้นเราจึงรับเลี้ยงเต็มเหนียวเลยแล้วท่านคอยฟังโอวาทเราตลอดละเพราะท่านรู้แล้วนิสัยเราเป็นยังไงท่านรู้ว่าเด็ดขาดมากทีเดียวเอาจริงเอาจังมากเราไปเห็นแล้วสถานที่นั้นไปลงรถตะเวนดูไปหมดเลยนี่ แต่ก็ได้ยินแต่ว่าสถานที่งบเงียบสงัดดีมากแต่โคจรมีสบาทไม่มีแล้วก็มี 2-3 หลังครัวเรือน ไปอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นพระจึงอยู่ได้ทีละ2องค์หรือ3องค์นั่นท่านอุทัยท่านอุสาอยู่มาตั้งแต่โน้นจนป่านนี้นะท่านเรียกมากนะทีนี้ถ้าพระท่านจะหนีใช่ไหมก็ไม่ยอมให้หนีเขาบอกว่าจนจะเป็นคนตายก็เป็นคนมีก็เป็นคนก็ว่างั้นเพราะถ้าพวกผมไม่ตายท่านไม่ตายแล้วเอาอยู่ด้วยกันมันก็อยู่กับเขาด้วยความสงสารเขา พอเราไปเห็นนั่นแล้วก็ที่นี่เปิดเลยแล้วตลอดเลยเอาเต็มเหนียวเต็มเหนียวตั้งแต่วันนั้นมาพระมาเท่าไหร่มาเราบอกให้มาแต่ส่วนมากท่านจะกำหนดไว้ประมาณ30องค์เพราะมันมีมากกว่านั้นบ้างลดกว่านั้นบ้างนิดหน่อยมาอยู่ในย่าน30บางทีก็40บางทีก็28 29อยู่ในย่านนั้นตลอดมานะเรื่องอาหารไม่อดเพราะเราทำเองทุกอย่างเราเลยทำแล้วไม่สงสัยเลยว่างั้นจริงจังทุกอย่างเลยเจ้าถ้าไปแล้ววันไหนเราว่างเราก็ไปถ้าเราไปก็รถเราไปไม่ต่ำกว่า2คันเต็มเอียดเลยนี่เป็นอาหารเสริมต่างหากพวกอาหารสดอาหารยาวอะไรแล้วเตรียมไปพร้อมเต็ม2คันรถเลยละถ้าเราไม่ได้ไปก็อันนั้นก็เพียงพอวัดอยู่รอบๆแห่งละ2องค์บ้าง3องค์บ้างท่านเวลาจำเป็นท่านก็ให้ตาประขาวให้เนรมารับมาเอาจากนี่ไปเราก็บอกให้แจกท่านไปเถอะว่าผมไปแจกในที่ทุกแห่งทุกหนไม่ได้มาจุดเดียวแล้วเราก็ไปเผื่อไว้พร้อมเลยครับยิ่งสะดวกนี่ละวัดนี่ละวัดหนึ่งที่จะตักตวงมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยละเพราะไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งเลยงานการห้ามหมดเราเป็นคนสั่งเองนะอย่ายุ่งนะงานก่อนนั่นสร้างนี้อย่ามายุ่งนะว่างานเหล่านี้งานทำลายจิตใจในการภาวนาไม่ได้เรื่องได้เล่านะว่าให้เอาดูตัวจิตตัวเองสร้างหัวใจให้เต็มเหนียวนะว่าอย่าไปสร้างวัตถุให้เห็นเถอะว่ามันเต็มบ้านเต็มเมืองมันมีความเจริญผาสุกลมใจลมเย็นที่ไหนไม่มีว่าเอาสร้างหัวใจแล้วมันจะเป็นฟืนไฟเผาหัวอกของนักภาวนาให้เห็นสักทีหนาว่างี้เลยเราพูดมันเอาจริงเอาจังมากนะอย่ายุ่งนะวัตถุบอกเลยให้ดูแต่หัวใจของกิเลสมันเป็นมหาเหตุเกิดที่หัวใจสติปัญญาเป็นธรรมทั้งหลายอย่างลงบนตรงนั้นฟาดกันตรงนี้มันจะพังตรงนั้นแล้วนะว่าบ้างั้นเลยแล้วอย่างอื่นเราไม่เอาเพราะเราเคยเด็ดมาอย่างนี้แล้วไม่ใช่ธรรมดานะที่มาพูดเหล่านี้เราทำมาแล้วครั้งนั้นตั้งแต่ออกปฏิบัติ9ปีอะไรมายุ่งเราไม่ได้เลยไม่ให้มายุ่งเป็นอันขาดเพราะนิสัยนี่มันนิสัยคนตับเดียวกงไปกงมาว่าอะไรเป็นนั้นเลยไม่ยุ่งกับอะไร9ปีที่เราออกปฏิบัติตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16มันเป็นยังไง9ปีใช่ไหมนี่แหละสมบุกสมบันเต็มที่ตกนรกทั้งเป็นคือเรานั่นแหละเอาเป็นยังไงเป็นแต่จิตมันสำคัญที่ว่ามันมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มุ่งตลอดอันนี้แข็งแกร่งเลยไม่มีอ่อนอะไรจะ ขาดตกบกพร่องอะไรมันไม่สนใจขอให้ความเพียรกับจิตนี้ไม่บกพร่องเราเอาตรงนั้นละที่ไหนสมบุกสมบันมากอะไรความเพียรมันยิ่งเร่งของมันนี่เราทำมาอย่างนี้เป็นเวลา9ปีไม่เคยเกี่ยวข้องกับอะไรสร้างนั้นนี้ไม่มีเป็นอันขาดห้ามขาดไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่ละ4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนเราไม่ได้อยู่มากกว่านั้นนะคือไปอยู่มากแต่สมมติว่าเราไปพักที่นี่ปั๊บเขาหลังไหลมาโอ้ยบ้านนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นท่านะคือเขาจะมาควรไม่ได้ภาวนาถ้าไปที่ไหนเขาเฉยละเออเอาละเหมาะแล้วนั่นยิ่งไปส่วนมากไปอยู่ในพวกป่าพวกเขานะไม่ค่อยได้อยู่ตามบ้านใหญ่เมืองใหญ่เราไม่ไปเราเจาะสายหาอย่างนั้นเป็นประจำตั้งแต่ออกปฏิบัติจนกระทั่งถึงพรรษาที่6นี่อยู่อย่างนั้นมาตลอดทุกแสนสหัสเรื่องกายไม่สนใจเรื่องที่เหลือบีบหัวใจทุกนี่มันมากกว่านั้นอีกเป็นไหนฟาดตัวนี้ให้ลงนั่นมันจึงได้เอาเต็มเหนียวเนี่ยเรื่องการงานอะไรมายุ่งเราไม่ได้เราทำมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้แนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้โดยถูกต้องไม่ผิดให้อย่ามาสร้างนั่นสร้างนี่อย่ามายุ่งนาวะนี่มันเป็นโลกไปแล้วเนี่ยการสร้างนั่นสร้างนี่เป็นด้านวัตถุเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องกิเลสทับหัวใจพระนาวะพระกรรมฐานอย่ามายุ่งกับการก่อสร้างนะให้สร้างหัวใจของให้ดีเราลงจุดนี้จุดนี้ทางนั้นนะเนี่ยเอาจริงเอาจังก็เห็นผลจากจุดนี้นี่นะเราไม่ได้เห็นผลจากอะไรเพียงแต่ว่าเราไปพักที่ไหนดียังไม่มีที่พักนะเขาจะจัดที่พักให้เนี่ยเขาทำแค่เท่านั้นแหละถ้าสมมติว่าทำแค่วันนี้ยังไม่สำเร็จยังขาดเส้นทางจงกรมอะไรยังไม่ได้เราต้องมีทางจงกรมถ้าเราทำเพียงวันนี้ไม่เสร็จมันก็เป็นกังวลอยู่ในวันนั่นมันดูหัวใจเจ้าของมันไม่ได้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันหนักยุ่งนั่นแต่พอเสร็จแล้วปั๊บโยมเขาก็ปัดเลยเขาไม่มายุ่งกับเราเราอยู่คนเดียวซัดกันเลยนั่นอยู่อย่างนั้นตลอดนะเราไม่ยุ่งกับใครกับอะไรทั้งนั้นล่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานอันนี้มันมาแย่งงานของใจไปนะดีไม่ดีมันก็มาเหยียบหัวใจเราให้ภาวนาไม่ลงนี่เพราะฉะนั้นเราจึงเด็ดขาดเด็ดขาดกับเรื่องงานทั้งหลายด้านวัตถุเป็นด้านที่เป็นภัยต่อจิตตภาวนาว่าอย่างนี้เลยนี่ธรรมที่ได้มาเหล่านี้ก็ที่มาสอนโลกอยู่เวลานี้เราออกมาจากนี่นะไม่ได้ออกมาจากวัตถุสร้างนั่นสร้างนี่นะออกมาจากสร้างใจต่างหากนะเอามานั่นก็ดีวะมาเถอะวัตถุเดียวมามีแต่เอาหมดละวัตถุนี่นะเอามาโทษนี่ก็มาแล้วนี่ก็ดีวัตถุนี่ก็มาวัตถุนั่นก็มาเอามาเออโทษวันนี้เยอะนะนี่อาจารย์ไหนโอ้อาจารย์ไหนองค์ไปมันก็ได้มากสินี่โทษมีเยอะเอ๊ะท่านถ่ายที่ไหนนะนี่นะเราก็จำไม่ได้นะมีท่านเจ้าคุณธรรมกิริแล้วเป็นสำคัญกรรมฐานอยู่ที่ไหนท่านไปกว้านมาหมดท่านเจ้าคุณธรรมกิริมีกว้านในกรรมฐานมาหมดเนี่ยมีท่านที่ไหนรู้นั่นเราก็มีอยู่ในนั้นนี่โอ้คงจะบวชคุณตันสุวรรณสอนเป็นหัวหน้าไรยาสูตรเนี่ยตอนบวชนั้นนะไปเวลาบวชแล้วก็เลยถ่ายภาพพร้อมกันนี่เห็นคุณตันตัวนะสอนคนจังหวัดสุพรรณนี่เราจำได้ว่าคงบวชคนนี้นะเป็นต้นเหตุพอเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพพร้อมกันนี่เนี่ยจำได้หมดนี่ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีแต่องค์สำคัญนะนี่นะจำได้หมดดูมันจะทุกองค์ละมั้งมองไปนี่นะดูจะทุกองค์จำได้หมดนะนี่เขานิมนต์มาบวชนะนี่นะเขาไปกวนเอาผ้ามาบวชพอบวชเสร็จแล้วก็เลยถ่ายภาพพร้อมกันนี่แหละเอาไปที่นี่พระที่นี่จบแล้วกลับไปได้แล้วที่นี่โทษแล้วก็เหนื่อยเหยียดขาเลยคู่เลยเหยียดเลยอยู่นี่คู่กันไปนานเดี๋ยวปวดแล้วก็เหยียดออกมาพอบรรเทาหน่อยมีหนาวหน่อยนั่นแหละวันนี้รู้สึกหนาวเราไม่ได้ดูประหลอดมันลงเท่าไหร่ไม่รู้มันลงเท่าไหร่ไม่รู้ประหลอดนี่เหยียดเรื่อยล่ะอยู่เอาเงินมาให้หลวงอยู่เอาเงินมาหลวงตา2 ล้านแล้วให้หลวงตาตายเลยแล้ว เอาเงินมาซื้อหลวงตาให้ตายไปเสีย2 ล้านบาทกับค่าของคนทั้งประเทศเป็นยังไงเทียบหลวงตาจึงบอกโอ้ยรับไม่ได้แล้ววะเอาไปใช้เอาไปกลับไปที่นี่ก็อยู่พระสุขเย็นใจด้วยกันเจ้าของทรัพย์ก็เย็นใจเราก็เย็นใจประชาชนก็เย็นใจไม่ได้ไฟมาเผากันเข้าใจไหมพูดที่นี่สรุปมาเลยวันนี้พูดละเขาเข้าท่าดีนะเขาคิดเข้าท่าดีอยู่เอาการได้ละเนี่ยยังเหนื่อยเอากับได้นะเป็นยังไงฟังเทศวันนี้พาสุขเย็นใจไหมล่ะแล้วฟังเทศในเข้าใจที่เทศไปเรื่อยๆหรือเปล่าล่ะเข้าใจไหมเทศอ่ะตอนนี้พานอยู่ชั่วเอื้อมไปเข้าใจไหมตอนนั้นอ่ะตอนที่พานชั่วเอื้อมคือมันจะบืนจับผิดจับถูกคือผู้ละกิเลสเบาเท่าไรที่นี่จิตมันยิ่งหมุนเขาใส่นิพพานนิพพานจะมาอยู่ชั่วเอื้อมจะสวดสุดท้ายจับปุ๊บได้เลยนั่นแต่อย่างนั้นนะไปพระกันเลยเปิดประตูพระนิพพานอย่าหาเปิดแต่เสือแต่หมอนมันใช้ไม่ได้นะพวกนี้ล่ะพวกเปิดเสือเปิดหมอนมันไม่ได้เปิดนอกพระนิพพานอะไรละบอกให้เปิดบัดนี้ล่ะเอากราบกันได้ละทีนี้
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งรายจ่ายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ันนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อะไรหลวงตาก็ขี้แตกเออพูดโกงแล้วก็มันขี้แตกจริงพูดตามเรื่องของมันจะเป็นอะไรไปตั้งแต่มันขี้แตกไม่เห็นอายเราแล้วว่ามันขี้แตกมันจะอายเราครับมันอายเลยมันไม่อายเราท้องไม่ดีเป็นมาได้สี่ห้าเดือนนี้แล้วมันอ่อนลงอ่อนลงนะมันไม่ได้แข็งขึ้นนะถ่ายระยะหลังๆนี้ถ่ายนิดหน่อยก็เหนื่อยเพียแต่ก่อนถ่ายไม่เพียเดี๋ยวนี้ค่อยเพียลงไปแล้วใครจะมาเล่าใครไปนครปฐม
2: น
1: ี่
2: ค่ะล
1: ู
2: กค
1: ุ
2: ณพี่ศูนย์ค่ะจะแต่งงานไปอยู่กับคุณแม่คนใหม่เลยค่ะไปเลยถวายแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ไปแล้วจะไปทะเลาะกับคุณแม่คนใหม่นะ ไม่ได้นะ นั่นละ ไม่มีใครพูดอย่างนี้น้องตาพูดได้สบายหูก็ต้องฟังได้สบายสิตั้งแต่พูดยังพูดได้สบายหูฟังไม่สบายได้ยังไงเขาเรียกภาษาตลกพี่กำลังชั้นยาวสังเกตไปดูมันจะเป็นยังไงคอยสังเกตไปชั้นยาวสังเกตไปยาอะไรยุ่งมากไม่ทราบว่ายาอะไรต่ออะไรยุ่งไปหมดเราไม่เอาเราไม่เหมือนใครเนี่ยจะเอาอะไรเอานั่นมายุ่งย่างยุ่งย่างกันไม่ได้นี่เขาเอายามาเยอะเราไม่ฉันเราบอกผมก็เลยบอกว่ายังไม่ฉันมาฉันอะไรก็ให้ฉันนั่นไปซะก่อนมันรู้เรื่องรู้ราวกันที่ฉันหนึ่งสี่ถึงห้าได้หรือ
2: หลวงพ่อจะถามเร
1: ื่อง
2: ยาถ้าหากว่ายังถ่ายไม่หยุดยาธาตุบรรจบที่เคยฉันเพียงหนึ่งมื้อขอนิมนต์พิจารณาเป็นสองมื้อค่ะ
1: อย่ายุ่งพูดตะกี้นี่คุณเรื่องยายุ่งแล้วเราก็อย่ายุ่งพูดจะเชิงพูดคำว่าอย่ายุ่งนี่จะเชิงจะเป็นคนนิสัยมักตลกชอบพวกความพวกเน้นไม่โอ้ยติดมากก็จะไปไหนละลุมเลยจะพูดไม่หัวเราะเลยนะอย่างมากยิ้มนิดหนึ่งแล้วเด็กพวกเน้นนี่ลุมไปไหนลุมตามนี่เดี๋ยวก็ไปทำโรงกระเบื้องท่านปลูกพุทธิอยู่ที่วัดสุทาวาสแล้วไปทำโรงกระเบื้องคนที่นั่นเวลาแกไปทำกระเบื้องเนี่ยแกไม่ค่อยได้ทำนะไอ้พระเนนไปลุมแกน่ะเป็นงานวันหนึ่งไม่ค่อยได้ละพวกพระพวกเนนไปลุมแกนิสัยพวกพระเนนเล็กๆน้อยๆนี่ชอบมากนิสัยตลกทีนี้ก็พอหาบ้างแกก็เขียนป้ายตัวใหญ่ๆเขียนเลยติดไว้ข้างหน้าพวกพระเนนมาที่พวกพระเนนมาว่าอะไรนี่เขียนว่าอย่ายุ่งเนี่ยงั้นที่ภาษาแกเขียนอย่ายุ่งหรือใครก็ยุ่งใหญ่เลยอย่ายุ่งอะไรอย่ายุ่งอะไรแกก็เฉยแกไม่พูดนี่คือมันตลกดีนะเพราะว่าอย่ายุ่งว่างั้นจะเขียนไว้ทีนี้ใครก็มาอ่านแล้วอย่ายุ่งอะไรอย่ายุ่งอะไรคนนั้นก็อย่ายุ่งอะไรแกก็เฉยจะยิ้มนิดให้เดินนี่ลงเพราะว่าที่ผมบอกว่าอย่ายุ่งมาบอกฉันยุ่งมากเลยปรารภเรื่องนี้ปรารภจริงๆอ่ะต่อไปนี้จะติดต่อผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่ได้กว่าประเทศใดเวลานี้กำลังติดหนี้ที่สินเขาบุรุงพลังคนทั้งประเทศติดหนี้เขาหมดไม่น่าดูเลยนี่เราจะพิจารณาช่วยเหลือเราจะออกเอาเราเป็นตัวประกันเลยออกบินทบาทประชาชนทั้งหลายทั่วประเทศไทยเราเพื่อมาฟื้นฟูเมืองไทยของเราให้มีศักดิ์ศรีและแสดงน้ำใจที่มีความสามัคคีจงรักภักดีต่อชาติให้โลกได้เห็นนะแต่ผู้ใหญ่ทั้งนู้นจะเห็นด้วยหรือไม่ด้วยก็ไม่ทราบเราเพียงไปรบเฉยๆเรายังไม่ได้เข้าถึงผู้ใหญ่นะในต่อไปนี้จะเข้าถึงละจะไปปรึกษาหารือกันคิดว่าถ้ามันพอเดินไปได้ก็อยากให้เป็นไปดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายใช่ไหมล่ะแล้วผู้ประกันก็เป็นพระใช่ด้วยนะพระก็เป็นพระที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอยู่แล้วการทำประโยชน์ให้โลกนี่นั่นก็น่าจะเชื่อถือได้อยู่นะหลวงตาบัวหรือเชื่อหรือเปล่าล่ะพอเราทำอยู่แล้วนี่นี่กำลังของเราไม่พอเพราะเราถึงจะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยมากู้ชาติของเราขึ้นมันจะร่มจมจริงๆถ้าสมมติเราไม่พอครั้งนี้

เราคิดว่าจะให้เป็นเหมือนสภาผู้แทนราษฎรนี่นะเพราะอันนี้เป็นระดับชาติไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเรื่องของชาติเรื่องระดับชาติจะต้องออกให้ทั่วถึงกันหมดเลยถ้าลงใจกันแล้วก็จะทำอย่างนั้นถ้าไม่ลงใจก็แล้วแต่ผมเป็นตามท้องศักดิ์เท่านั้นเองเพราะเรายังมันยอมเสียสละตัวลงได้รับรองคนไทยทั้งประเทศหลวงตาบัวคนเดียวโลกยังไม่เห็นใจอยู่แล้วก็เป็นตามของโลกเท่านั้นเองจะว่าไงนะเพราะเราไม่ทำลงไปนี่เราไม่มีอะไรคิดดูแล้วความเสียหายของเราก็ไม่มีถ้าเสียหายมากน้อยเราจะรับรองหมดเนี่ยรับรองเพื่อชาติบ้านเมืองของเราแล้วก็จะออกเป็นหน่วยตั้งแต่หมู่บ้านไปเลยเป็นเหมือนอะไรหน่วยคัดเลือกผู้แทนอย่างนั้นเป็นหน่วยเป็นหมู่บ้านแล้วมีลงทะเบียนบัญชีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าตั้งแต่หมู่บ้านไปถึงตำบลถึงอำเภอแล้วก็เข้าจังหวัดที่นี่ก็เข้าใหญ่ส่วนใหญ่รวมมันเข้าแต่บางน้อยอย่างไรก็รู้กันเป็นพักๆไปละสมมติว่าพักนี้เต็มที่แล้วได้ฉะนั้นเอาต่อไปอีกเอาจนขึ้นได้ผมจะมาขึ้นไม่ได้วะเราข้างชาติจะขึ้นไม่ได้นี่เหรอต้องเข้าได้เราคิดว่าอย่างไรคิดดูแล้วมันมีอะไรเสียหายนะนอกจากมีแต่คุณค่าเท่านั้นหรือใครจะคิดเนี่ยเสียหายอะไรขึ้นมาก็เราก็จะยอมฟังคอยฟังเสียงอันนี้จะเสนอผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ทางข้างในผู้สำคัญเราจะเสนอดูเห็นต้องควรยังไงให้ทางนู้นพิจารณากันทีนึงแล้วก็บอกเรื่องราวมาให้เราเราพูดจาลือกันทีนี้ก็ลงมือละพอเพื่อประเทศไทยออกอากาศในเรื่องเรียนก็ได้ถึงอะไรไปเป็นระดับประเทศระดับชาตินี่ก็ตั้งเป็นหน่วยบริจาคหน่วยบินสวัสดิ์หลวงตาบัวหน่วยกองบุญผ้าป่าหลวงตาบัวเป็นกองบุญผ้าป่าหลวงตาบัวออกทั่วประเทศไทยเลยเราเป็นตัวประกันแต่ถ้าเราเงินเราไม่เกี่ยวไม่ให้เข้ามาเกี่ยวเลยเป็นมวลจีนแก่เราด้วยเป็นกังวลไม่ใช่น้อยถ้าว่ามาเกี่ยวเรานี่ใครจะมาลุมเรานี่มันจะเสียเราไม่ดีเราเรียกว่าผู้พารำเนินภาคีว่าอ่านนะเอาชื่อออกประกาศเรื่องทั้งหลายให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเป็นผู้จัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคิดว่าความบริสุทธิ์นี่จะมีมากความด่างฟ้าหรือความรั่วไหลนี่จะมีน้อยมากเพราะเป็นเรื่องกองบุญนะเขาคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็พาเป็นหัวหน้าด้วยสงสารชาติบ้านเมืองเราทำไงเราก็ช่วยอยู่อย่างนี้ช่วยตลอดเมื่อวานนี่ไปเอารายการของเขามานี่ก็เป็นล้านกว่าเฉพาะอันนี้นะแล้วของก็พอดีตกมาพร้อมๆกันกับรายการที่เราไปเอาของที่เขาติดนี่เนี่ยโรงพยาบาลติดนี่นะเวลานี้นะปีนี้โรงพยาบาลติดนี่แล้วทุกปีไม่เคยมีมาขอก็มาขอเครื่องมือธรรมดาแล้วก็อันไหนที่มีมากมีน้อยเราก็ให้ตามคิดตามเกิดตามมีทุกโรงพยาบาลไปที่มาขอเราไม่เคยเล่นนะถ้าไม่ได้คราวนี้เอาพักไว้ก่อนเครื่องร้อนก็บอกเครื่องร้อนพักไว้ก่อนแล้วพอเครื่องเย็นบ้างแล้วก็ถอยกลับมาไหนที่อยู่ว่าไงเอาว่ามาเนี่ยย้อนหลังมีเจ้าเครื่องมือส่งมากนะปีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะปีนี้เครื่องมือกับมีน้อยมากไอ้ธุรกิจนี่มีมากขึ้นโรงพยาบาลก็ติดหนี้มาที่รัฐบาลก็จะส่งงบประมาณมาให้ไม่ได้เนี่ยตรงนี้ตรงนั้นเสียนี่ที่ในวงเงินงบที่รัฐบาลที่ส่งมาให้นั้นไปซื้ออยู่ซื้อยาอะไรหมดแล้วก็ติดหนี้เขาที่นี่นั่นละก็วิ่งมาหาเราเราก็ช่วยเมื่อวานนี่ก็ไปเมื่อวานเฉพาะเงินติดหนี้นั้นก็ล้านกว่าเราออกรายการมาแล้วนี่แม่นางก็ส่งให้ถ้าลงรับแล้วเอายิงเราไม่ได้เหมือนใครเนี่ยเมื่อสองวันนี่ก็ส่งไปทางนี้นี่แปดแสนเก้าแสนนี่แล้วส่งทางนี้แล้วยังจะเอาอีกยังจะมีมาอีกนะมีมาเรื่อยๆอย่างนี้นะที่เราช่วยโลกมันช่วยไม่ไหวก็ต้องส่วนใหญ่มันกดถ่วงทั้งประเทศเรานี่ไม่ช่วยกันได้หรือต้องช่วยกันนะทุกคนพี่น้องของเราเป็นคนไทยเต็ม 100% ทุกคนให้ช่วยกันให้เห็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราแล้วบอกต่อๆกันไปก็ได้ไม่เป็นไรละหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าออกว่างั้นหรอจะว่าออกแนวรบพลออกแนวไหนก็ได้จะว่าจะพูดกันไปเถอะแต่คนระบาดมันก็60 ล้านแล้วนี่นะนั่นน้อยเมื่อไรวะถึงแต่เพียงคนระบาดก็60 ล้านแล้ว

0: คนละสตางค์ต่างก็60ล้านสตางค์แล้วว่าไงนั่นพิจารณานี่มันก็ตั้งได้มากละเอาได้ชุดนี้มันยังไม่พอมันก็กำลังมาได้หนุนไปแล้วเนี่ยมันจำเป็นเอาอีกจนกระทั่งพอให้สง่าผ่าเผยเต็มเมืองไทยเราที่คนไทยเราง่อมแง่มไม่ดีหน้าเศร้าหน้าโศกไม่ดีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงน้ำใจต่อกันให้เห็นเมืองไทยของเรานั่นเป็นอวัยวะของเราทั้งนั้นเราก็เป็นตัวประกันเลยใครบอกมาว่าหลวงตาเป็นผู้คิดอย่างนั้นทำงั้นใช่ไหมบอกใช่ทันทีเลยเอามาอย่ามาพูดเฉยๆจะว่างั้นด้วยนะอย่ามาพูดเฉยๆได้หรือเอามานี่ว่างั้นเลยควักกระเป๋าเลยเพราะใครจะไม่กล้าจะถามเราถามควักทันทีเลยควักกระเป๋านั้นเป็นจริงๆนะเป็นหัวใจจริงๆได้เรียนพี่น้องทั้งหลายนี่มีแต่เหมือนเลือดเนื้ออันเดียวกันเพราะเราถึงได้เปิดเออโดยเรื่องเนื้อเดียวกันไอ้เรื่องว่าคำที่จะคิดอวดนี่เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีในหัวใจเราหัวใจอันนี้มันเป็นมาได้การได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วได้49ปีที่แล้วหัวใจที่มันเต็มไปด้วยเมตตาเนี่ยแต่เราไม่พูดแต่ก่อนเทศนาอาการนี่มีอะไรหมดตับหมดปอดสอนเอาหมดไม่ว่าออกทางเทปออกหนังสือไม่ว่าเขียนไม่ว่าแต่งอะไรถอดออกจากหัวใจทั้งนั้นเรื่องราวเป็นยังไงถอดออกหมดนี่แต่ไม่ได้เอาตัวออกยันปีนี้เอาตัวออกยันแล้วปีนี้เพราะถึง49 50ปีนี้แล้วมันจนจะตายแล้วก็เปิดให้เลือดเนื้อทั้งหลายด้วยกันที่ฟังกันซะมาผมบอกคุณกงเลยบอกว่านี่มันจนตัวแล้วเราเพราะเราถึงเร่งทำประโยชน์ให้โลกคนได้มากน้อยเพียงไรเราพอใจที่จะทำให้เนี่ยเสียสละตัวของเราเองยังเสียสละคิดดูอย่างที่พูดตะกี้นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรเรื่องระดับชาติใช่ไหมเรายังเอาตัวออกยันเลยเอาใครมาต่อว่าไงว่าเป็นเราหรือเป็นใครเอาบอกถามมาใครเป็นคนถามมาเอาเงินมาพร้อมนั่นเอาเลยควักกระเป๋ามาจะถามไม่เฉยไม่เกิดประโยชน์ผู้ตอบจะหวังประโยชน์นี่นะไปอย่างนั้นเลยนี่ก็พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้จะบอกต่อกันไปก็ได้ไม่เป็นไรเมื่อตอบไปนี่มันจะเข้าถึงผู้ใหญ่แล้วก็จะกระจายออกอ้าวผู้ใหญ่คนไหนไม่เห็นสมควรยังไงก็ให้ชี้แจงเหตุผลออกมาเราพร้อมที่จะฟังเหตุผลไปสะดวกหรือว่าถูกขัดข้องหรือการท่านตรงไหนเราจะฟังทุกอย่างให้ได้เหตุได้ผลทุกอย่างเพราะเราทำนี่เราทำด้วยความเมตตาล้วนๆได้พูดแล้วว่าแผ่เมตตากิจนี่ไม่เคยละนี่ครอบแดนโลกธาตุมันเล่นเมื่อไรฟังที่ว่าครอบแดนโลกธาตุมันมากันมาทุกวันมันก็ไม่เป็นไรมาวันนั้นมาถึงให้ใส่เกิกเข้าไปเลยทันทีเมืองไทยเราพอเมตตาว่าถึงจุดนี้ใส่เกิกเข้าไปเลยอ้าวแล้วกันยังไงจะพิจารณายังไงนี่มันก็เลยมาออกช่องนี้แล้วช่องนี้ก็ต้องเป็นช่องประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะได้ช่วยกันไม่ทางนี้ไม่ได้เพราะนั้นจึงได้ระบายออกมาแล้วก็เป็นคำปรารภออกมานั่นแหละมันออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ใช่ออกมาด้วยความคิดธรรมดาออกมาด้วยความเมตตาแผ่กระจายไปหมดแล้วมันมาติดกึกตรงนี้ติดตรงนี้จะแก้ยังไงทางแก้ก็มีอยู่ทางเดียวนี่อย่างว่านี่แหละเพราะงั้นจึงออกทางนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันนี่เราทำด้วยความเมตตาจริงๆถึงไหนถึงกันหมดเป็นหมดยังเป็นยังเราตายก็ตายเราไม่เคยสนใจขอให้พี่น้องชาวไทยของเราได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขมีอิสระทั่วหน้ากันเราเพิ่นที่เป็นที่พอใจแล้วเรื่องติดนี่มันของเล่นเมื่อไรตื่นตามาเช้านี่มองโน้นมองนี่ไม่ทราบว่าเจ้านี่จะมาเมื่อไรจะมาแง่ไหนจะมามูลใดเจ้านี่ธรรมดาความชั่วเจ้านี่ธนาคารนะสิมันสำคัญนะเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวธนาคารนั่นมาเดี๋ยวธนาคารนี่มาอะไรจะเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าการติดนี่วะในบาลีท่านก็แสดงไว้แต่เราลืมคำบาลีเสียความติดนี่ติดนี่เป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์มากที่สุดในโลกท่านว่าแล้วความไม่มีนี่มีสินก็เป็นสูงมากท่านว่าไม่มีความกังวลเนี่ยท่านบอกไว้ในบาลีแต่ก็เราลืมบาลีเสียนี่ไม่ใช่เรื่องน้อยนี่เราติดนี่ที่สินเขาทั้งประเทศประเทศใหญ่เขาจะบีบเอาเราเมื่อไรก็ได้เนี่ยสำคัญตรงนี้นะเราควรจะพิจารณายังไงเวลาเขาลดหย่อนผ่อนผันอยู่นี้เราก็ควรพิจารณาพี่น้องชาวไทยของเราทุกคนเพื่อความเป็นอิสระของเราเพื่อความเบาใจเขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาบีบเมื่อไรก็ได้เนี่ยยากอะไรเพราะเราเป็นผู้ผิดด้วยแล้วตินี่เขาเนี่ยนะเขาจะบีบเท่าไรก็ได้เนี่ยเขาจะทำอะไรก็ได้เนี่ยในเวลาเขาไม่มีอะไรเราหย่อนผ่อนผันให้กันอยู่อย่างนี้เราก็ควรจะพิจารณาแก้ไขให้มันเป็นไป ด้วยความราบรื่นดีงามจะได้ติดต่อกันจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชาติแห่งโลกสงสารนี่นู่นเราเป็นกังวลจริงๆนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะอำนาจความเมตตานี่มันเป็นอย่างนี้แหละเมตตาจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเอาทุ่มลงเลยมีเท่าไรทุ่มเรามีเท่าไรทุ่มเลยเรื่องที่จะมาคิดถึงเรื่องเรานี่เป็นเงินของเราสตางค์นี่เราไม่เคยคิดมีเท่าไรทุ่มหมดเลยให้โลกได้เป็นสุขแล้วเราเป็นที่พอใจนี่ก็มากนะเครื่องมือแพทย์กำลังตกมาเวลานี้กำลังตกมาอาทิตย์หน้านี่ก็เริ่มละจ่ายอาทิตย์นี้จ่ายถึง2หนเพราะมันจำเป็นจ่ายถึง2หนตามธรรมดาอาทิตย์หนึ่งจะจ่ายเช็คหนึ่งรวมเช็คมาได้มาวันที่ว่าเท่าไรพอถึงวันที่เราจะจ่ายแล้วก็รวมปุ๊บแล้วก็จ่ายทีนึงปุ๊บแล้วที่นี่เช็คมันก็ตกมาเรื่อยแล้วจนกระทั่งถึงวันจ่ายแล้วก็รวมแล้วก็จ่ายทีจริงๆบินเงินที่ของเขาตกมาแล้วก็บินเงินมาพร้อมตามโรงพยาบาลต่างๆส่วนมากทางอื่นไม่ค่อยมีโรงพยาบาลเป็นทั้งพันโรงพยาบาลนี้มากต่อมาไปเห็นคนไข้แล้วดูไม่ได้หน้าซีดเซียวไปหมดไม่ว่าคนไข้ไม่ว่าญาติคนไข้มองดูแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงช่วยทุกด้านเช่นอาหารเราให้เหมือนกันเอาไปก็เทเลยอาหารใส่เล็กรถเต็มเอียดเลยไปก็เทปั้วลงไปเลยแล้วจากนั้นก็ถามขัดข้องอะไรมียังมีความจำเป็นอะไรบ้างถามเลยเพราะว่ามีความจำเป็นแล้วก็เอาเนี่ยเรื่อยถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วเทของลงไปแล้วออกเลยมาเลยใจกว้างขวางใจเบิกบานเป็นใจที่มีความสุขใจครับแคบติดตามใจเห็นแก่ตัวใจเห็นแก่ได้มีแต่ความสุขเต็มหัวอกแล้วใครจะว่าเป็นความสุขนะจิตใจมีความกว้างขวางมีความเฉลียวเผื่อแผ่มีความเมตตาอาลีให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นจิตใจที่กว้างขวางเบิกบานจิตใจที่เห็นแก่ตัวจิตใจที่เห็นแก่ได้เห็นแก่โลกนี่มีความตนีทีเหนียวความเอารัดเอาเปรียบนี่เป็นจิตใจที่ติดตันอั้นตู้มากนะจำเอาให้ดีไม่ใช่จิตใจที่ดีนะคบกับใครเขาไม่อยากคบเราจะไปกินกับเขาสิคนเห็นแก่ได้ต้องมีเอารัดเอาเปรียบกันได้หรอไม่แง่นั้นก็แง่นี่นี่ตั้งต้นขึ้นกับเมืองไทยเรานี่ตั้งต้นขึ้นเราแน่ใจเลยว่า60ล้านบาทเลยตั้งต้นคนคนละ1 บาท 1 บาทแล้ว60ล้านแล้วว่าไงคนละ2 บาท120ล้านนะว่าไงแล้วส่วนมากใครจะไปให้คนละ1 บาท 1 บาทนะตั้งหลวงตะบัวก็ตั้งไว้แล้วนี่ทั้งที่ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้นะนั่งตั้งไว้แล้ว1 ล้านเลยหลวงตะบัวนั่งอย่างน้อยว่างั้นเราตั้งไว้แล้ว1 ล้านแล้วเดี๋ยวนี้นะเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนต้องออกแรงๆหน่อย1 ล้านออกแรงๆหน่อย1 ล้านออกแรงๆว่า1 ล้านมีแต่โม่ตอนพอมันมีเท่าไรตอนนั้นตอนเราจะทุ่มอีกทีนึงนะแต่ตอนนี้เราประกันไว้เลย1 ล้านนี่ประกันไว้เลยมีจะเอาให้ได้เงิน1 ล้านเนี่ยมันมีจริงๆเราขายวัดเราให้เลยต่อจากนั้นเราพอมันได้จังหวะพอหมดแล้วนั่นเอาที่นี่ทุ่มลงอีกเลยเราเพื่อชาติว่าไงยกชาติขึ้นให้ต่างคนต่างยกขึ้นชาติของเราเองเรามายกไม่มีใครยกนะให้เจ้าต่างคนต่างเป็นภาระของตัวเต็มตัวด้วยกันทุกคนยกชาติขึ้นเราก็ไม่เคยคิดเคยอ่านว่าเราจะได้คิดอย่างนี้นะมันก็จำเป็นจะคิดแล้วเพราะอำนาจของความเมตตาเนี่ยมันครอบอยู่ตลอดเวลาทำอยู่ตลอดเวลาครอบตลอดเวลาสุดท้ายมันมาออกช่องนี้ออกช่องที่ว่าจำเป็นมันจำเป็นจริงเมืองไทยเราแล้วมันช่วยเมืองไทยจะช่วยที่ไหนแน่มันก็ต้องลงจุดนี้เราจะคิดว่าจะเอาออกเป็นแบบระดับชาติเลยนะไม่ใช่ธรรมดาออกเป็นหน่วยตั้งแต่หมู่บ้านไปเลยกองบริจาคในหมู่บ้านนี้กองบริจาคในหมู่บ้านนั้นกองบริจาคในตำบลนั้นจนกระทั่งถึงอำเภอนั้นแล้วก็ขึ้นถึงจังหวัดเลยจากนั้นก็เข้ากระทรวงใช่ไหมออกจากจังหวัดแล้วก็เข้าใหญ่รวมหัวกันใหญ่เลยไม่เท่าไหร่นั่นแหละก็กู้ชาติของเรายกชาติเราขึ้นเวลานี้โอ้ฟังแล้วใจหายรายเดียวถามพระดูพระท่านรู้พระวัดนี้มันเล่นเมื่อไรวะปริญญาตรีโทเอก วิศวะปรมาณูอยู่นี่อ้าวมีจริงๆนะแค่เรื่องนั้นเนี่ยทำจรวดดาวเทียมอะไรไอพ่นไอเพื่อนได้หมดอยู่ในนี้มีจรวดดาวเทียมมีเชียร์มีตรอนทำได้อยู่ในนี้มันคงเล่นอะไรมันไม่เป็นท่าแต่หลงตะบัวเนี่ยมีแต่ว่าไม่เป็นท่าท่านบอกว่ารายหนึ่งต้อง 250,000 บาทตังค์เนี่ยติดหนี้เขารวมทั้งประเทศเนี่ยเรานับเฉพาะคน60ล้านติดหนี้เขาคนละ 250,000 แล้วจะเป็นเงินเท่าไหร่นี่ที่ยิ่งทำให้เราใจหายเข้าไปนี่ไงเพียงรายเดียวนั้นเนี่ยรายหนึ่งติดหนี้เขาเนี่ยคน60ล้านเนี่ยแยกมาเป็นรายบุคคลที่ติดหนี้เขาอยู่เวลานี้คนละ 250,000 บาทนี่มันน้อยเมื่อไหร่มันไม่คิดได้หรือนอนใจอยู่ได้หรือมึงดีประเทศจมว่าไงเรื่องแบบนี้มันจนไม่ยากนะเวลาจะเป็นเขามีอำนาจมากเนี่ยเขาลดหย่อนผ่อนผันเรามาสักเท่าไรนู่นเวลาเขาจะเอาใส่ปั๊บเดียวฉะนั้นเราอยู่หมัดเพราะนั้นควรที่จะพิจารณาแก้ไขยังไงก็ให้รีบพิจารณาแก้ไขในเวลายังไม่สายเกินไปนี่แล้วต่อไปเราก็ติดต่อเขาได้เมื่อเขามีทางได้จากเราแล้วต่อไปแล้วก็ติดต่อกันได้เพราะโลกนี้ต้องติดต่อกันต้องอาศัยกันเป็นธรรมดาเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยแม้มหาเศรษฐียังต้องอาศัยคนจนไม่มีคนจนเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้นะคนจนนั้นเป็นเครื่องมือใช้สำหรับหาเงินคิดอ่านแต่ต้องผู้อื่นทุกอย่างหน้าที่การงานมาอยู่กับคนใช้หมดผู้ใหญ่เป็นหัวคิดปัญญาผู้น้อยเป็นออกทำแรงงานเนี่ยมันก็ไปอยู่นั้นหมดมหาเศรษฐีก็ต้องอาศัยคนจนนี่ประเทศใหญ่ประเทศน้อยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นจึงต้องได้เห็นใจกันเราจึงไม่หยุดครับพี่พี่นาใช้เวลานี้เขาเราจดหวังมาให้เรานานแล้วมากแล้วเอาความคิดของเรานี่ชาติประเทศชาติจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ให้พิจารณากันเราจะได้เห็นเรื่องของชาติคราวนี้แหละใครทักท่านที่ได้เหตุผลกลไกอะไรเราจะฟังให้เต็มหัวอกเราถ้าเห็นด้วยแล้วก็เป็นอะไรตามที่เราคิดไปแล้วนะถ้าไม่เห็นด้วยเพราะเหตุผลกลไกอะไรเราก็อยากฟังเหตุผลประเภทนั้นที่จะขัดข้องหรือเหยียบย่ำทำลายบ้านเมืองหรือจะกันรักกันบ้านเมืองให้ก้าวไปออกไปไม่ได้นี่ก็ให้เห็นหรือคำคัดค้านจะต้องเป็นการอย่างนี้จะเป็นเรื่องจะกันรักกันกันไม่มีทางออกผมนี่สินเนี่ยให้ท่านตรงนี้เป็นทางออกมีเรื่องที่ยากหัวแผ่แม่ตาจิตแม่ทุกวันมันก็โล่งเป็นธรรมดาธรรมามีพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาตังกงมาวันมันจะเป็นไม่เลยมานี่ปุ๊บกระเทือนตึงเลยเดี๋ยวตรงนี้อ้ามันยังไงกันอยู่ที่นี่วะมาพิจารณาดูนะอ้าแล้วกันเลยมาติดตรงนี้เลยซึ่งไม่ออกเพราะแม่จะทำพอมาถึงนี้จุดนี้อยู่ปุ๊บเลยกระดูกกระดูกไม่ได้เอาทางออกออกยังไงเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะออกอย่างนี้อ่ะอันนี้ออกเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้เพราะนั่นที่นี่นำมาระบายนำมาปลายรบเลยก็เป็นไม่ได้ออกได้ถ้าอื่นออกยากมากว่าเรื่องก็จะเอาทางนี้ทางช่วยเหลือกันเด็กอยู่ในท้องแม่นะยินไม่บอกแม่คนไหนมีเด็กอยู่ในท้องเอามือล่วงเข้าไปในท้องแต่เอาเงินจากเด็กมาสัก1บาทออกมาแล้วจับยัดเด็กคนในท้องแม่ตามเดิมได้เงิน1บาทแล้วจับเด็กยัดเข้าในท้องแม่ตามเดิมเอาแต่เงินไปนั่งเงาเด็กฝุ่นเหมือนบ้าพูดฮะ
1: คนไทยที่อยู่เมืองนอก
0: ตอนนั้นแล้วอยู่ที่ไหนเยอะก็เชื่อถึงกันหมดคำว่าคนไทยแล้วนะก็เชื่อถึงกันหมดนี่แหละเวลาช่วยกันได้มันก็หนุนกันหมดก็เชื่อกันหมดคนไทยอยู่ที่ไหนก็คือคนไทยไม่ว่าวันไหนเต็มเหมือนกันหมดเราจะได้พิจารณาอย่างนี้สมมติว่าเอาพักนี้แล้วได้พักนี้แล้วขนาดไหนให้รู้ต่อไปพอหายใจได้แล้วเอาอีกหั่นเอาจนพอจนหายใจโล่งเต็มปอดแล้วเอาละที่นี่นานเอาเป็นพักอย่างนั้นบอกแล้วที่นี่พูดจนนั้นเป็นเรื่องหมดประโยคไปแล้ววันนี้พูดแต่เรื่องของชาติพูดเรื่องของชาติแล้ววันนี้ช่วยชาติวันนี้ก็จะน่าสั่งให้เขารถมาเอารถแล้วโรงพยาบาลนู้นติดหนี้มาขอหนี้ด้วยขอรถด้วยเราเลยบอกว่ารถยังไม่ให้แล้วว่าเราจะให้เฉพาะติดหนี้ก่อน800,000ยังไง ให้นี่ไปแล้วก็ติดตามไปนั่นไปถามไปยังไงแค่ที่จ่ายมาได้รับหรือยังรับแล้วได้พิจารณายังไงเพราะว่าพิจารณาเรียบร้อยแล้วกันทีนี้ให้รถแล้วนะแล้วก็บอกนี่ให้รถจะไปติดต่อรถตามบริษัทเขาเมื่อได้รถเรียบร้อยเมื่อไรแล้วเราจะโทรมาแล้วค่อยไปรับนะบอกนี่ยังไม่โทรบอกเขากำลังทำอะไรเครื่องมือของมันอยู่ยังไม่เสร็จเพื่อนเราออกมาแล้วจ่ายเงินแล้วยังเหลือแต่เครื่องมือพอเสร็จเมื่อไรก็โทรเขาก็มาเอาก็อย่างนั้นแล้วเชื่อกันอยู่ไหมนี่ให้พรเขาไม่มีอะไรอีกไงไหนคนนั้นเขามาหรือยังที่คุณบุษรามาหรือยังฮะไหนคุณบุษราที่ยังไม่มาเข้ามานี่เลยเปิดทางเข้ามาเปิดทางเข้ามาหลายวันได้รับจดหมายเมื่อวานนี้แล้ว
1: แค่เชียร์เช็คตั
0: วค่ะโอ้นี่นี
2: ่
0: อันไหนเช็ค
1: นี่บุษราจะ
0: ทำนี่เยอะเหรออันนี้ไม่ใช่หรอ
1: ค่ะจะ2 ล้านเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละแล้วครับเขาก่อนจะ2 ล้านนั่นเนี่ย
2: ครับผม
0: มีคราวนี้ก็อีกจะต้อง2 ล้านเป็น4 ล้านนั่น
2: ครับ
0: อืมบทเวลายกประเทศชาตินี้คอยดูนะคอยดูแล้วเราจะว่าแต่เราคอยดูคนนี้นะคนผู้นี้ก็จะคอยดูเราเหมือนกันนะเพราะงานต่างคนต่างดูกันดูทุกอย่างรอบด้านแล้วเอายกเข้าใจไหมล่ะ
2: ครับ
0: อืมเอานี่อะไรก็ไม่วันนี้จะพูดอะไรกันมากแล้วไม่พูดอะไรมากนะนี่ละนี่ละช่วยชาติช่วยโลกเดี๋ยวนี้กำลังช่วยย่อยอยู่ต่อไปนี้กำลังก้าวหน้านี่ก็จะก้าวข้างหน้านี่ก็จะช่วยชาตินั่นแหละกำลังปรารภกันที่จะยกประเทศชาติของเราที่ติดนี่เขาจะเอาคำเอาของบริจาคจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายในเมืองไทยเราทั้งหมดนี่ใครจะได้บริจาคมากน้อยเพียงไรได้มากน้อยเพียงไรก็รวมกันตั้งแต่หมู่บ้านไปเหมือนกับเขาคัดเลือกผู้แทนมางั้นเถอะตั้งแต่หมู่บ้านไปตำบลแล้วก็อำเภอถึงจังหวัดแล้วก็รวมก็อันใหญ่แล้วใช้นี่เขาเมื่อเราทั้งชาตินี่ติดนี่เขาทั้งหมดคิดดูพระพูดให้ฟังแล้วถ้าต้องรู้เน
2: ี่ย
0: ต้องแกนห้าคนเออรายหนึ่งน่ะเวลานี้เมืองไทยเราติดหนี้เขาอยู่นะคนหนึ่งเท่านั้นน่ะรายหนึ่งเท่านั้นน่ะ250,000แล้วอ่ะแล้ว6นี่นับว่าคนใน60ล้านนะ60ล้านนั่นน่ะแต่ละคนละคนติดหนี้เขาคนละ250,000นั่นน่ะนี่เราจะคิดทางอื่นออกมันออกไปได้แล้วอย่างเนี้ยมันต้องคิดยกทั้งประเทศช่วยกันเลยไม่งั้นไม่ได้หรอกเราคิดหมดแล้วนะคนนั้นคนนั้นคนนี้โหไม่ไหวไม่ทันต้องเอาโยกทั้งประเทศฟาดหมดเลยเข้าใจแล้วนะเอาเตรียมพร้อมไว้นะทุกคนเตรียมพร้อมไว้ใครมีลูกมีเต้าบอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยใครมีลูกมีเต้าลูกเต้าอยู่ในท้องก็ไปควักเอาเงินในท้องลูกมาได้แล้วก็จับลูกยัดเข้าในท้องตามเดิมเอาเงินบาทนึงมาลูกเอาบาทนึงเพราะมันเป็นเด็กอยู่เอาบาทเดียวพอได้เงินจากเด็กแล้วก็จับเด็กยัดเขาในท้องตามเดิมถึงวันค่อยๆบอกงั้นเลยเอาที่นี่ให้บอลนะนะนี่ดีละมีอะไรอีกไหม
1: มาด้วยกัน
0: ก็ได้นั่นแหละมีอะไรอีกไหมล่ะไม่มีนะเนี่ยได้บริจาคได้อย่างเต็มหัวใจแล้ววันนี้ได้บุญได้กุศลเต็มที่ทั้งเขาแล้วคราวนี้เขาก่อนๆการไหนก็ดีนะนี่แหละบุญนี่เราจะช่วยยกเรานี่เราจะช่วยยกประเทศที่นี่บุญจะช่วยยกเราอีกทีนึงนะเป็นชั้นๆนะนะไม่ใช่ว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเพียงยกประเทศเท่านี้นะยังเป็นบุญกุศลเพราะเราสร้างความดีอีกยกขึ้นอีกเป็นชั้นๆในบุญสนใจแล้วคนไปด้วยความผาสุกแล้วที่นี่
2: ไม่นานได้10 ล้านไม่นานคงได้10 ล้านนะแต่ลูกตาเอาตัวประกัน
0: เราเอาตัวประกันจริงๆล่ะเราประกันทั้งประเทศเลย
2: ครับ
0: เราเป็นเรื่องเราทันทีเลยประกันทั้งประเทศเลย
3: ครับผมว่าติดประเทศไทยติดเขาอยู่4 ล้านล้านบาทครับติดเขา4 ล้านล้านบาทครับ
2: ปี
3: นับไม่ถ้วนนะ4 ล้านล้านเนี่ย
0: แล้วการที่ประมาณนอกตก
3: ก็ประมาณ200,000
0: ถ้าเราดิ้นถ้าเล่นเล่นเมื่อไรแบบนี้นะฟังได้บ้างยึดบ้างปรมาณูก็มีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีหมดอยู่ในนี้ไม่มีอะไรครับท่านไม่มีหูมีตาเฉยตาแบบพวกเวลาจะออกใช้โอ้มันเก่งท่านนี่เก่งนี่เก่งนี่เก่งคือเวลาปรมาณูอังกฤษว่าไงล่ะ รานั้นองค์หนึ่งเก่งทางกฎหมายอยู่ในนี้นะกฎหมายฝรั่งรู้หมดเนี่ยองค์หนึ่งอยู่นี่กฎหมายฝรั่งรู้หมดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายอะไรอะไรเนี่ยต้องรู้หมดอย่างนั้นแล้วองค์หนึ่งเก่งทางองค์ยืนขาโบกเก่งคนละทางเราท่านเราทั้งคนไทยเราก็เก่งคนละทางละทางน้องกระทรวงก็เก่งเลยครับหนึ่งเจ๊ไม่บอกเก่งไหนไม่บอกเก่งการกินกับที่ที่นี่ไม่ทันเลยต้องวิ่งแล้วแต่ที่มันเก่งนะเราใหญ่เลยเอาละไปช่วยย่อยช่วยใหญ่ช่วยไม่ถอยแน่ใจไหมว่าจะประเทศเราจะเคลื่อนขึ้นเยอะ
4: ล้านล้านเปอร์เซ็นต์ละ
0: คิดว่าคนจะไม่มีใครทานนะ
4: นะครับไม่มีใครทาน
0: เพราะเราตัวประกันเราก็เป็นผู้ทำประโยชน์นั่นเองแล้วเราไม่กำลังไม่พอเราก็ขอโยกช่วยเหลือเราต่างหากถ้าว่าเราเป็นสภาพธรรมดานี่เขาก็ไม่ไว้ใจนักแต่นี้เราไม่ใช่ธรรมดาเราช่วยโลกแต่กำลังความสามารถของเราจนกระทั่งว่าไม่มีกำลังแล้วสิขอกำลังจากโลกมาช่วยอีกทีนึงเราแน่ใจไม่นานนะหนูจะไปผู้ใหญ่ละคุณตาผู้ใหญ
4: ่ครับผม
0: แล้วก็นี่คือผู้ใหญ่ต้องคุณตาละสิเพื่อแต่งงานจะเอาแบบไหนเอาแบบไหนที่ให้ผู้ใหญ่ครอบ
4: คร
0: ับเลยที่เราเป็นเพียงว่าให้ครอบคู่กันแล้วเป็นตัวประกันว่าท่านเป็นไอ้เรื่องประกันเรื่องนี้มาจากไหนมาจากเราบอกมันเลยเราเป็นตัวประกันเลยอ๋อไม่งั้นไม่ได้จริงๆคนไทยเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วนะ
4: ครับผม
0: ไม่ได้คุณต้องเอาใจเ
4: ลยครับผมขอทานมาก
0: เ
4: ล
0: ย
4: คร
0: ับ โอ้ยไม่เอายาไปอันนี้ของทิ้งแล้วผมทิ้งแล้วไป
4: ขนาดนี้มันตายใช่
0: ไหมไปไปไปมาไปออกเร็วๆๆๆๆ
5: เปิดทางครับเปิดทางครับ
0: อย
5: ่าบ
0: อกกันเร็วๆๆๆๆ
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
7: ปีพุทธศักราช2493ท่านจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีประเทศอินเดียปีพุทธศักราช2495ท่านจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านผาแดนตำบลป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2496ถึง2498ท่านจำพรรษาที่วัดบรมนิวาสปทุมวันกรุงเทพมหานครท่านได้สอนสมาธิสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนและเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทำให้ชื่อเสียงของท่านดังกระช่อนไปทั่วทุกทิศองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวถึงท่านพ่อลีกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนไว้ว่า
8: สมเด็จมหาวีระวงศ์เนี่ยเรียกท่านมาอยู่วัดบรมนิวาสท่านก็ดีอย่างหนึ่งนะท่านก็ดับสมเด็จได้ดีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่พ้นท่านจับได้เหมือนกันนะเนี่ยมันอยู่ๆก็เดี๋ยวก็มีแต่เรียกขึ้นไปเรื่อยเรียกขึ้นไปแล้วก็คุยนั้นคุยนี่เรื่อยอยู่งั้นน่ะแล้วจะพักบ้างก็ไม่ค่อยได้พักมันเป็นไงดัดกูเท่าซะหน่อยนาวางกำหนดปิดแพ่งแล้วแต่จะให้เป็นไฟจะให้เป็นน้ำให้เป็นเย็นนะเป็นไปก็ทั้งนี้กำหนดบางทีกับเพ่งเป็นความร้อนจะไปเผาท่านทีเดียวแล้วท่านก็เรียกท่านนี้มาที่เดี๋ยวนี้เรียกขึ้นมาเป็นไรมันเป็นไรไฟมันเผาหมดทั้งตัวมันสร้างเป็นไงอยู่ดีดีนี่แหละท่านว่าไหนมันเป็นไงท่านก็ทำท่าจับนั้นจับนี่โอ้มันอากาศร้อนมันก็เป็นบ้างอะท่านก็ว่างั้นเยอะหลายครั้งหลายหนแล้วบางทีก็เอาอยู่ๆกันหนาวสะบั้นขึ้นมาเหมือนไข้จับสันแล้วก็เรียกท่านลีขึ้นไปเรื่อยหลายครั้งหลายหนเลยพูดกับพระท่านลีนี่คงทำเราแหละว่างั้นนะบางทีฟาดร้อนจะเป็นจะตายบางทีแล้วหนาวสะบั้นอยู่ดีเนี่ยท่านลีคงทำเราแหละว่างั้นแต่จับไม่ได้ว่างั้นตั้งนี้ไปก็เฉยเยอะเวลาทำมาเล่าให้ฟังถึงรู้เรื่อง ดัดก้นแก่หน่อยนึงไม่ค่อยลงกรรมฐานนักเอาคือดัดให้ลงทางด้านกรรมฐานแล้วเวลาแก่มาก็ลงนะก็ท่านจันทร์ลีแล้วนี่แหละเป็นคนเอาลงได้นะแต่ก่อนมันเป็นบ้ายศว่างั้นแล้วเที่ยวขนาบกรรมฐานเนี่ยแล้วเรียนอนุวงศ์นี่แหละที่วัดบรมนิวาสเที่ยวไล่กรรมฐานอยู่ในป่าในเขาหลวงปู่มั่นก็ถูกไล่ต่อมานี่ก็ตอนไปเผาศพหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นไปพร้อมไปเผาศพแล้วนั่นก็พอเสร็จแล้ววันนี้วันหลังท่านก็ออกเดินทางมาเลยนั่นแหละเวลาท่านไปเผาศพท่านมั่นเฮ้ยวางเราขอเข้ามาเธอนะขอเข้ามาโทษเธอนี่เราเห็นโทษแล้วมันว่างั้นนะขอเข้ามาโทษนะขอเข้ามาโทษเธอแต่ก่อนเราก็เป็นบ้ายศว่างั้นนะท่านพูดเองนะเราก็บ้ายศนะแล้วก็ขอเข้ามาจากนั้นมากระลงกับหลวงปู่มั่นเราท่านพ่อลีนี่เอากันลีนี่นะก็เลยลงท่านจารีเราอย่างนั้นนะเรื่องยศมันเป็นบ้าได้นะ
7: ปีพุทธศักราช2499ถึง2504ท่านได้จำพรรษาที่วัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้จัดงานฉลองกึ่งพุทธกาลอย่างยิ่งใหญ่และสร้างวัดอโศการามให้เป็นศูนย์กลางของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี่คือท่านพ่อลีที่พวกเรารักเคารพบูชาอย่างหาที่สุดมิได้สายทานแห่งธรรมหลั่งไหลไปไม่มีวันหยุดสายน้ำแห่งคุณงามความดีของท่านแผ่ซึมซับไปโดยทั่วท่านคือผู้รุ่งเรืองด้วยเดชด้วยยศและเป็นผู้สละโลกได้อย่างแท้จริงท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2504สิริอายุรวมได้55ปี33พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่14หลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมวัดป่าอรัญญวิเวกบ้านข่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพระเดชพระคุณหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจเสือโคร่งท่านเป็นผู้มีนิสัยรักความสงบสันโดษเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษามีนิสัยตรงไปตรงมาข้อวัดปฏิบัติเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังนิสัยผงผางพูดจาขวานผ่าซากมีลีลาการแสดงธรรมที่เผ็ดร้อนโดยส่วนมากท่านติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ทางภาคเหนือท่านมักปฏิบัติกรรมฐานโดยถือเอาเสือโคร่งเป็นแบบอย่างท่านได้สำเร็จอภิญญาญาณสามารถเรียกสัตว์มีเสือเป็นต้นมาขี่เป็นพาหนะในการเดินทางได้และท่านสามารถไปท่องเที่ยวนรกสวรรค์ได้ตามใจปรารถนาท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2431ณบ้านขาตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านเป็นบุตรของนายปาและนางปัดปาลิปัดในปีพุทธศักราช2452อายุ21ปีท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายนานถึง19พรรษาต่อมาได้ยัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2471เมื่ออายุ40ปีที่วัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโดเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีพิสารคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูณพิศรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2514ท่านอาพาธด้วยโรคชราจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวกบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านละสังขารเ ข้าสู่แดนแห่งอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517สิริอายุได้86ปี5เดือน16วัน46พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่15หลวงปู่สามอจินจโนวัดป่าไตรวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระเดชพระคุณหลวงปู่สามอจินจโนพระอริยเจ้าผู้เคร่งครัดในทุดงควัตท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าฌานสมาบัติกตัญญูกตเวทีต่อพระบุรพาจารย์เป็นที่ตั้งเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นละสังขารท่านนอนเฝ้าลงศพนานตลอด3เดือนจนถึงพิธีประชุมเพลิงเบื้องต้นท่านได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่ดูลอตุโลให้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้รับคำชมจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นผู้เจริญด้วยธุดงควัตจำพรรษาได้มากแห่งและเป็นผู้เคร่งครัดในธุดงควัตท่านเกิดในวันอาทิตย์ที่12กันยายนพุทธศักราช2442ที่บ้านนาสามตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของนายปวมและนางกึ่งเจตแจ้วสีครั้นอายุได้19ปีได้บวชเป็นสามเณรที่วัดนาสามจากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายในปีพุทธศักราช2462ที่วัดนาสามปีพุทธศักราช2469ได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์เมื่ออายุ28ปีในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2471ณวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรโดยมีพระครูวิจิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ที่โรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ91ปี4เดือน19วัน62พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่16พระครูญาณทัตสีหลวงปู่คำดีปะพาโสวัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่คำดีปภาโสพระอริยเจ้าผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อธรรมท่านเป็นศิษย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้มีความสมบุกสมบันทั้งภายนอกและภายในสันโดษไม่ชอบการก่อสร้างเบื้องต้นท่านเข้าไปศึกษาธรรมจากท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นท่านท่องเที่ยวไปตามป่าตามเขาจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดถ้ำผาปู่และได้รับอุบายธรรมอันสำคัญจากองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจนถึงที่สุดแห่งธรรมท่านไม่ถืออายุพรรษาถือพรหมจรรย์คืออรหัตผลเป็นที่ตั้งท่านเกิดในวันพฤหัสบดีที่26มีนาคมพุทธศักราช2445ณบ้านหนองคูตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของนายพรและนางหมอกนิ่มเขียวท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดหนองแวงบ้านเมืองเก่าตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2471ณวัดศรีจันทราวาสตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระครูพิสารอรัญญเขตจันเขมิโยเป็นพระอุปัชฌาย์พระปลัดสังเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสมชายเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2527ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญากรุงเทพมหานครสิริอายุได้82ปี4เดือน9วัน56พรรษา พระอริยสงฆ์รูปที่17พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระอริยเจ้าผู้มีกลิ่นศีลธรรมกำจรกำจายท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจในเพศพรหมจรรย์บากบั่นดำเนินตามรอยพระบุรพาจารย์อุปนิสัยละมุนละไมมีเมตตาเป็นสาธารณะใจเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังเพียงความหลุดพ้นได้รับคำชมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าเป็นดอกบัวที่ยังตูมอยู่เบ่งบานเมื่อใดจะยิ่งส่งกลิ่นหอมท่านเก่งในการพิจารณาอสุภกรรมฐานสามารถอธิบายในกายคตาสติกรรมฐานพิจารณากระดูก300ท่อนได้อย่างพิสดารท่านถือเคร่งในโสสานิกังคทุดงคือการเข้าไปเยี่ยมป่าช้าพิจารณาซากศพเป็นวัดท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2452ที่บ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของนายสารและนางสิงห์คำวงเข็มมาท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณวัดศรีสงครามตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านได้อุปสมบทในวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2472ณวัดศรีจันทราวาสตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระครูพิสารอรัญญเขตจันเขมิโยเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดดวงจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2503เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2535สิริอายุรวมได้82ปี9เดือน19วัน63พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่18พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณพระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอริยเจ้าผู้สามารถทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ชาติและพระพุทธศาสนาท่านเป็นทายาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปฏิปทาถอดแบบมาจากผู้เป็นพระอาจารย์ไม่ผิดเพี้ยนท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งใหญ่ด้วยบุญบารมีเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติยศประดับวงพระพุทธศาสนาได้อย่างสง่างามปฏิปทาและคำสอนของท่านก็หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากท่านจึงเป็นที่ยอมรับของพระอริยคณาจารย์น้อยใหญ่และประชาชนทั่วไปประวัติศาสตร์โครงการช่วยชาติขององค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนทั้งหลายในวันที่12เมษายนพุทธศักราช2547ณสวนอัมพรกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานปิดโครงการพระป่าช่วยชาติโดยองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนทั้งสองพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีดั่งดวงตะวันซึ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศในครั้งนั้นดังนี้

0: สังขรัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกปัจจุบันแล้วพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมทรงอุปถัมภกยกยอพระพุทธศาสนาแล้วธงทิวแห่งพระป่าช่วยชาติถูกยกขึ้นโบกสะบัดทั่วสยามประเทศแล้วธรรมเพรีกึกก้องปานว่าเสียงฟ้าคำรามย่ำทั่วปฐพีมณฑลไทยแล้วสายทานแห่งความกรุณามหาทานอันยิ่งใหญ่ได้ลังรินทั่วแผ่นดินไทยแล้วดอกบัวคือดวงใจสาธุชนเบิกบานแล้วเพราะได้รับแสงศูนย์คือพระสัทธรรมพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมส่องแสงเงินแสงทองรำไรชั้นใดความที่มีกัลยาณมิตรคือพระอรหันต์ก็เป็นตัวนำเป็นเครื่องหมายแห่งการเกิดขึ้นของทางชีวิตอันประเสริฐชั้นนั้นพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอายุ90ปีพรรษา70เกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456เป็นบุตรของนายทองดีและนางแพงศรีโลหิตดีอุปสมบทณวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูปลัดอ่อนตาเขมังกโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พุทธศักราช2482ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายกรรมฐานจาริกธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือได้กล่าวคำทำนายด้วยอนาคตังสยานถึงพระมหาบัวกะเหล่าสานุสิตว่าในอนาคตการพระมหาบัวจักทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระมหาบัวญาณสัมปันโนอายุ37ปีพรรษา16ได้ประสบธรรมปีติอย่างใหญ่หลวงถึงการประหารกิเลสหักกงกรรมแห่งสังสารจักรเป็นสังขรัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6เวลา5ทุ่มตรงบนหลังเขาปัจจุบันคือวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2540ประเทศไทยถูกโจมตีทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดแผ่นดินไทยประสบความคับขันชีวิตของคนไทยถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงความล่มสลายคืบคลานเข้าสู่ครัวเรือนอย่างหน้าหวาดวิตกจิตใจของประชาชนขาดที่พึ่งไฟที่ลุกท่วมหัวใจของชาวไทยเริ่มแพร่ขยายลุกลามออกจากหัวอกเป็นไฟลุกท่วมแผ่นดินไทยในไม่ช้าหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมจักต้องถึงความพินาศโดยเร็วพลันเป็นแน่วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ในงานบุญประทายข้าวเปลือกอันเป็นงานบุญประเพณีปฏิบัติของชาวอีสานด้วยความเมตตาต่อสัตวโลกอันหาประมาณมิได้หลวงตาได้ถือโอกาสเปิดตัวประกาศท่ามกลางพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสกว่า 30,000 คนว่า
1: เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ออกมาในเวลานั้นด้วยความสะเทือนใจมากเพราะความรักชาติความรักพุทธศาสนาทั้งที่คนไทยมีอยู่จำนวนตั้ง62ล้านคนจะปล่อยให้ชาติทั้งชาติจมศาสนาจมกันไปด้วยกันนี้ยังเป็นไปไม่ได้นึกอยู่ในจิตใจถ้าเรายังไม่ตายเมืองไทยยังจะจมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายจึงทำให้สมใจทุกอย่างสมบัติเงินทองข้าวของพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคมากน้อยนี้ไม่เคยแตะแม้บาทหนึ่งเราก็ไม่เคยแตะแบ่งสรรปันส่วนมาเป็นสมบัติของตนด้วยความมัวหมองเป็นบาปเป็นกรรมไฟมาเผาหัวใจอย่างนี้ไม่เคยมี
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูอาจารย์ครับ
3: Thank you.
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: มีคนคนอื่นเขาเคยได้ไฟมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขามาบอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้ไผ่แห้งอยู่ที่นี่จะทำยังไงครับถึงจะเห็นมันต้องเอาไม้ไผ่สองซี่นี่มาสีกันเนี่ยหยุดเยอะก็เกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นน่ะไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อเออไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีทั้งสองไฟทำไปทำมันเหนื่อยเมื่อมันเหนื่อยคงขี้เกียจมันก็มีเห็นไหมไม้ไผ่มันกำลังจะพอร้อนๆถึงขี้เกียจไฟมันมีอะไรทิ้งมันไปเนี่ยอย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี่ไม่มีไฟในที่นี่ไม่มีอันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้นความเป็นจริงนั่นเนี่ยไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทำความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่เกิดอันนี้เราต้องเข้าข้างตัวเราไม่พูดหาความจริงถ้าเราอุตส่าห์ทำไปเรื่อยๆมีขันติมีวิริยะมีความเพียรเอาไม้ไผ่สีกันไปจนเป็นควันเป็นไฟมันก็เป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟก็เลยตัดไปถึงว่าไม่มีไฟแล้วตรงนี้ไอ้ความเพียรเราไม่พอเราไม่ถึงเช่นแบบพระไทยก็เหมือนกันพระฝรั่งก็เหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็บางทีตกผิวพันดอกไม้มาหลวงพ่อลาศึกษาแล้วลาศึกษาทำไมหมดความเพียรแล้วพูดอย่างไม่อายนะใครพระพุทธเจ้าทำความเพียรยังไม่หมดนักบวชมาพรรษาสองพรรษามาทำความเพียรหมดแต่แล้วทำไมถึงเก่งถึงเก่งนี่คือนี่ก็เราพูดถูกแต่ความจริงความเพียรมันหมดไม่ได้ครับจะทำไปเถอะความเพียรมันไม่หมดแต่เราขี้เกียจเนี่ยเรียกว่าไม่หมดความเพียรมันหมดที่เราไอ้ความเพียรมันมีอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยพูดไปแล้วก็ไม่พิจารณาเหยียบมันไปอย่างความจริงด้วยที่ไปจนได้ความเพียรหมดแล้วไอ้ความจริงก็ต้องพิจารณาดีๆนะไอ้ความเพียรมันไม่หมดมันหมดไม่ได้จนมานั่งทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะตีกลองอยู่ตรงนั้นถึงเรานั่งไปนั่งไปเขากำหนดลำคาญขึ้นเกิดความลำคาญเป็นทำไมมันลำคาญเราหาความสงบตรงนี้มันนั่งอยู่ในเขามาตีกลองหนวกหูอีกทีนี่ก็ใส่คิดขึ้นมาสงบจะลำคาญมาลำคาญทำไมมันถึงลำคาญเพราะว่ามันคิดผิดมันถึงลำคาญคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมากวนเรานี่เราคิดผิดแล้วถ้าคิดผิดเกิดทุกข์เกิดลำคาญเกิดไม่พอใจขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากองคือโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่เพราะเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบเพราะมีสิ่งที่มาควนครับอันนี้หลายพรรษาหลายปีบางคนก็ตายไปไม่รู้เรื่องถ้าหากเราทนต่อสู้กับเวทนานี่อยู่นานๆมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณามันดีๆไอ้เสียงกลองที่เขาตีขึ้นน่ะที่เราว่าเรารำคาญอันนี้เราคิดผิดคิดผิดทำไมคิดว่าเสียงมันมากวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆครับอยู่ที่นี่นานจนให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดญาณเนี่ยทำมันไปตรงนั้นแหละไหนมันทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละนานๆมันถึงจุดอิ่มมันบ้างหนึ่งมันจะมีความรู้อันหนึ่งพ้นขึ้นมาว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่สบายอยู่ที่นู้นก็ไม่สบายเพราะอะไรมากวนเราเราจะทะลุเพ่งหาที่อยู่ของเราเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ที่ไหนมันจะเกี่ยวไม่กวนนะมันจะคิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้ก็จะโผล่นะเอออันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราจะแล้วเนี่ยลองไปกวนเขานี่ครับมันตัดแล้ว ที่มันกลับได้อันนี้เพราะมันรำคาญเพราะมันทุกข์เพราะมันอยากจะหาความสงบกับนะมันได้เกิดปัญหาขึ้นมาในที่นี้ที่มันที่ไม่ชอบใจที่มันทุกข์ที่มันรำคาญเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมีสงบมีความสุขมีความไม่รำคาญมันก็เกิดขึ้นมาจากที่อันนั้นขึ้นมาถ้าเรามีความเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขามากวนเราจะแล้วนี่มันเราไปกวนเขาต่างหากแล้วพอเห็นเช่นนี้เท่านั้นเนี่ยครับนะมันจะถอนตัวมันเองซะแล้วมันจะเลิกเลยครับมันเลิกครับไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแล้วเห็นชัดว่าเราเป็นเราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นว่าเราเขามากวนเราความเห็นผิดของเราคือปัญญายังไม่เกิดถ้าเราเห็นเช่นนี้เท่านั้นโอ้ยเราไปกวนเขาถ้าหากเราไปกวนเขาแล้วเราก็ทิ้งของทางนอกแล้วก็ดูข้างในอย่าให้มันไปกวนมันคนละเรื่องพอจิตมันรู้เช่นนี้แล้วครับมันก็วางของมันมันจะในขบเสียงในต่างๆมันจะเกิดอยู่เต็มที่มันก็ช่างมันเถอะมันก็อยู่สบายมันก็สงบคำที่ว่าสงบนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินอะไรมันไม่ได้รู้อะไรอันนี้มันสงบเพราะมันได้ยินเพราะมันได้รู้ตามเป็นจริงของมันเกิดขึ้นมานี่ทีนี้เราปล่อยรู้จริงว่าจิตของเราปล่อยได้เอามาใช้มันตามเวลามันทีนี้ถ้าว่าเราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่นี่ในความสงบแต่คนจะมาโวยวายขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบอกหยุดอย่ามาทำงานอยู่นี่อย่ามาพูดแรงอยู่นี่อย่ามาร้องรำทำเพลงอยู่ตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้ถ้าเราจะปล่อยมันจะเล่นอะไรต่างๆนากันอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับนี่อย่างนั้นถ้าว่าถึงที่มันจริงๆเนี่ยมันจะทำอะไรกันเมื่อเราจะต้องวางก็ต้องวางมันไปตามเรื่องสถานที่มีควรทำอย่างนี้สถานที่มีควรทำอย่างนั้นวันนี้ควรทำอย่างนี้วันหน้าควรทำอย่างนั้นมันประกอบเหตุการณ์แล้วพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำอันนี้มันจะร้องเพลงมันจะทำอะไรไม่เป็นทุกข์หรอกปล่อยได้อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านสิ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่มารบกวนอะไรต่างๆภายนอกท่านก็พยายามให้เราหนีไปให้เราเป็นคนงูซะก่อนไปสร้างความสลาดที่อื่นตรงนี้มันทนเห็นไผ่หนีไปไล่ท่านยังสอนให้เรามักน้อยให้เราสันโดษนะให้เรายินดีในของที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ถึงท่านหมดภาระที่จะละที่จะบำเพ็ญแล้วท่านก็ยังห่วงพวกเราอยู่ท่านตรงนี้จากที่นี้ไปอยู่ที่โน้นนี้ไปในลักษณะที่ว่าหนีไปเพื่อต่อสู้ไม่ใช่ว่าหนีไปด้วยความแพ้หรือโง่หรือไม่สมบูรณ์หนีไปเพื่อฝึกเพื่อความเป็นนั้นอย่างพระองค์ท่านไปอยู่ป่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเบื่อในบ้านอะไรมากมายท่านไปหาความชนะในป่าให้มันสงบฝึกอยู่ในป่าฝึกให้ที่สงบไม่ใช่หนีไปด้วยความโง่หนีไปด้วยความฉลาดหนีไปด้วยปัญญาเช่นพวกเราทั้งหลายหนีโรคมาออกมาบวชหนีแสงหนีสีหนีอะไรออกมาบางคนก็จะไปเกลียดแสงเกียรติจะเกินไปหนีไปเรื่อยๆไปอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์หนีไปเพื่อความแพ้เขาต้องหนีไปเพื่อความชนะเพื่อเอาความรู้ในชั้นในมันเกิดขึ้นมาดูเรื่องอันนี้จนกระทั่งมันเป็นโลกวิทูอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโลกนี้มันไม่แจ้งอย่างไรต้องเข้าไปฝึกต้องเข้าไปเรียนเสมอเพื่อความชนะเนี่ยอย่างนี้บางคนก็บอกว่าอืมนะมันเป็นอัตตะกิรมฐานโยโคกลัวเกินไปเข้าอยู่ในป่าแล้วไปฉันเดียวมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นก็สักแต่ว่าพูดอะไรมันขัดใจเราก็นึกว่าเป็นอัตตะหมดทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่ชอบเพราะเราตั้งตัวเขาอย่างนี้จะมีอัตตะกิรมฐานโยโคมันเป็นอย่างไรการมาสังเกตการโยโคนี่เขาไม่มีใจกันหรอกไม่มีภาควิจารณ์เลยมันไปมีภาควิจารณ์แต่อัตตะเกิดมาหายอยู่ชั้นมือเดียวอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรนะ มักน้อยสันโดษอยู่ในป่านี่เป็นอัตตาไปหมดสงสัยพูดว่าอย่างนั้นท่านฉันฆ่า

0: อันนี้คือการกระทำมันเป็นเหตุอยู่แล้วมันเป็นเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาท่องเราเห็นว่ามันเป็นเหตุก็เมื่อมันมีเหตุชนี้ผลมันจะเกิดขึ้นเช่นนั้นนั่นคือจุดหมายที่สร้างบ้านกันเราจะได้อยู่เพราะคนก็ต้องได้อยู่ได้ดับได้นอนได้มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่ยิ่งจริงปัญญาสุตตะเป็นนั้นแต่ถ้าคนเราไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็คิดเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นสมัยนี้คนเรานั่นน่ะมันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นรู้ชั้นที่สองเข้าไปมันเห็นรู้ชั้นที่หนึ่งอันนั้นท่านที่หนึ่งไม่เห็นรู้ท่านที่สองที่สามเข้าไปมันก็เท่ากับมันไม่รู้นั่นแหละครับไม่รู้แค่นั้นฉะนั้นผมว่าพูดถึงส่วนพุทธศาสนานี่นะไอ้พวกเราทั้งหลายการศึกษาปริยัติทั้งหลายเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เป็นเนื้อแท้ดีๆทั้งนั้นแต่ก็ไม่เคยจะเพื่อนฟูในทางพุทธศาสนานี่ครับพูดอะไรคล่องทำอะไรก็คล่องแต่ว่าตัวไม่ทำไม่ทำใจความจริงของมันนะมันก็ไม่เกิดขึ้นมา
1: ผมไม่ได้ร
0: ู้นั่นผมมันไม่รู้ถ้าว่าอย่างท่านอย่างใครเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนำเด็กปฏิบัติเนี่ยทีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ทำก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแกท่านนี่เด็กๆขึ้นนะว่ายิ่งขี้เกียจมักง่ายเกินเราก็ต้องโทมใช่ไหมแต่ผมเคยพูดในพระเจ้าประสงค์ฟังเลยนะให้ท่านอยู่ในเมืองก็อยู่ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไปให้ท่านทีนะฮะให้มันดูเรื่องจริงทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะรู้พระศาสนาโดยการปฏิบัติดูไม่มีน้อยจะมีความรู้หลายก็ไม่อยู่ในป่าก็ไม่อยู่ในนี้รอใครมาดูดีอ่ะตัวเสือไอ้โรคมาดูดีอยู่กรุงเทพเนี่ยเสืออยู่ในกรุงเทพมันเยอะตัวเสืออยู่ในป่าใช่ไ
1: หมตัวในป่ามากตัวในเมืองตัวมากกว่า
0: เคยเสือตัดหรือยังไปดูในป่าเสือไปตัดไหมแน่เสืออยู่ตามบ้านเคยตะคุบไหมนั่นเสือในบ้านมันจะคู่กับเสือในบ้านเยอะมีชิดมากแต่เข้าไปในป่าในตัวมันจะหิวตัวมันจะเหนื่อยตัวมันจะร้อนตัวสับตัวเสือไอ้ความร้อนในความเครียดมันโอ้โหมันยิ่งร้อนใหญ่ฟองไฟ
1: เ
0: สือ
1: เกลียดมากนะครับตัวเสือเล่าเกลียดมาก
0: มันไม่กลับเป็นเสือเพราะปฏิบัติแล้วมันก็จะเดินหมดไปหมดไปไม่ได้ใส่ถุงมันเดินไม่ถูกเลยก็ไปนู่นมาเมืองไทยก็ไปอินเดียไปอินเดียแล้วก็ไปลังกาไปลังกาแล้วก็ไปลาวโลกนี่จะไปรอบโลกโลกนี่มันรอบไม่ได้ไม่รู้เท่าโลกมันรอบโลกไม่ได้มันก็เป็นนี้ไอ้ความจริงๆมันก็ไม่ได้ค้นคว้าอะไรต่ออะไรที่จะอยู่ป่าที่จะปฏิบัติจะมีปริยัติเดี๋ยวนี้ก็จะเรียนมากแล้วมันมากเลยทำเป็นเรื่องสนุกสนานกันเป็นหลายๆอย่างเลยนะที่บอกมีจุดคือปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชัดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติเรื่องแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอันนี้ก็เป็นความสงบเกิดความสงบอย่างสมปลอมเขาเรียกว่าสมถะสงบสงบไปเพื่อจะวุ่นวายทุนของความวุ่นวายสงบสมถะนี่คือทุนของความวุ่นวายนี่สงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินสงบเช่นนี้เป็นเหตุให้พระดื่มตัวก็ได้อยู่องค์เดียวก็อยู่ป่าไอ้หนังสมาธิเข้าฌานสมาบัติไปโน่นเพื่อไม่รู้ว่าสิเดียดมันเป็นยังไงกันไม่รู้จักเสือบางทีเมื่อมันเสื่อมเมื่อใดก็หายหมดไอ้ความสงบจิตตาเราเห็นรูปโอ้เราเลยยินเสียงเราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเจอว่าเราเห็นโทษในสิ่งทั้งหลาย

0: านั้นนี่คือมันสงบแท้เห็นอยู่ก็ลืมตาอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นกับมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นนี่ใจเรามันจะสงบเพราะเป็นได้สิ่งที่ชอบใจเรานั่นมันก็ภัยเหมือนกันระวังถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้วุ่นวายอีกต่อไปอยู่แล้วอันนี้ให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอย่าประมาทถ้าใครประมาทก็คือคนตายคือคนตายหรือประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วนี่มันจริงใช่อย่างนั้นที่คนประมาทคือคนไม่รู้จักไม่ค่อยมีสติคนไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจะมีจัดการสังวรสังรวมไม่รู้จัดการสังวรสังรวมก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกถ้าไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้จักข้อปฏิบัติจะงงอยู่ถูกอารมณ์มางงเหมือนไก่ตาแตกละวุ่นเนี่ยแต่เป็นเพราะอันนั้นแต่เป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้เพราะเรานี่ไม่มีมีแต่เพราะอย่างอื่นเดี๋ยวจะเจอรู้อย่างนี้แหละครับมันจะต้องหลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติก็หลงในการปฏิบัตินี่แหละเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นอุตส่าห์ทำเถอะครับดูให้รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรมาผมถือว่าผมคิดว่าทุกวันในบุญเราหลายเนี่ยหลายอะไรครับโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวันนี้มีความจริงเยอะไม่ได้ค้นคว้าหาอะไรยกขึ้นมาดูตรงนั้นจัดหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรู้เรื่องอันใดมันผิดมันก็ทิ้งมันไปอันนี้มันถูกก็พิจารณาไว้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยครับจะฆ่าจะว่าจับปลาในกลางทะเลไอ้ใครนกน้อยมันบินในบนอากาศไม่รู้จะคว้าตรงไหนมันเป็นผิดเป็นปัจจัยมันคว้าไม่ถูกครับเพราะไม่รู้จักมันมีอะไรช่วยมันเรียกว่าช่วยตัวเองบัดนี้เรามีอะไรช่วยแล้วถ้าลงในทะเลมันมีเรืออาศัยแล้วที่มันมีรู้ก็เลยศึกษาและทุกคนก็เลยศึกษาให้คนที่คนจะพอมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งก็จะรู้การในการปฏิบัติของเราถ้ารวมยอดของมันแต่มันก็ไม่รู้อะไรครับวันนี้แต่ชาคาโลกแต่จะเกลียดผมก็อันนี้จังอันนี้แน่ตอนนี้วันนี้ชาคาโลกจะรักผมวันนี้ชาคาโลกก็ต้องสอนเด็กของอันนี้แน่แน่นี่เท่านี้มันก็หมดแล้วครับฆ่ามันไว้ฆ่ามันไว้เลยที่ไฟกระตุ้นน้อยมันจะรักที่มาตัดอย่านานๆนะตัดทุกวันนะถ้านานๆมันถ้ามันนานไม่ตัดมันก็เป็นป่าใหญ่เหมือนกันนะมันโผล่ขึ้นมาตัดผมเคยเห็นปลวกที่กระตีของผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ก่อนตรงนี้ปลวกไม่มีอ่ะไม่มีกระตีมันขึ้นถ้าสร้างกระตีไปปุ๊บมันเคยขึ้นทุกวันตอนเช้าเขาเอาไม้มาเขี่ยหมดตอนกลางคืนมันก็สร้างขึ้นมาอีกขึ้นมาถึงนี่อีกต้องไปเขี่ยมันสร้างขึ้นเรารื้อออกอย่าไปเผลอนะเผลอมันขึ้นกินบนกระตีหมดนะต้องจะทำมันนะปฏิบัติอยู่เพราะว่าไอ้ความเพียรของปลวกมันจะจริงเท่าไหร่มันเอาเป็นเดือนเหมือนกันนะบางทีเราเอาเผลอมันขึ้นไปถึงนู่นก็ได้นะเขี่ยออกตอนเช้ามาก็ออกไปตั้งใจตรงนี้แหละเคลียออกมันก็ขึ้นมาตรงนี้เคลียออกเราก็รำคาญเหมือนกันนะแม่ทำอะไรขึ้นกันไหนนี่จะคนมารื้อมาถอนตรงนั้นมันนั่งเหนียวจริงนี้เลยสักนี่ก็ดีนี่พวกเนี่ยนี่ผมเคยทดลองเลยนี่ก็เป็นบทภาวนาเราเหมือนกันใช่ไหมแต่ทำได้ขี้เหร่มันเกิดขึ้นมาพยายามฆ่ามันผมมันด้วยในความตามใจในความตามกำลังมันด้วยทุกวันนะในความเกลียดชาติก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันซะนะมันก็หมดที่พึ่งเหมือนกันมันมาเกาะเราไม่ได้เราปัดมันออกไปเถอะเนี่ยมาเอาความสุขมาปัดออกไปเถอะทุกวันจนเกิดเป็นนิสัยครับ เกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นนิสัยหรือสร้างขึ้นสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับสร้างอย่างนี้มันต่อมามันจะครอบเต็มเอามันออกไปเต็มตัวคุณการถ้าเราปล่อยมันปล่อยสักวันสักวันขึ้นถึงวันเลยมีอาชการไปวันอันนี้ก็กิเลสตัวเหมือนกันกิเลสตัวนั้นตัวออกนั่นแหละประโยชน์สิโตขึ้นมา
1: โตมาก
0: มี
1: ท่านเชิญหมดลายเยอะแล้วครับเดียวไปที
0: ่
1: ไหน
0: นั่นแหละระวังจำเป็นให้สร้างปัญญาขึ้นกิเลสมันก็ปัญญาทันมันจะอยู่เท่านั้นเองปัญญาเราก็ยิ่งมันเร็วกว่ากิเลสอยู่แล้วสร้างปัญญาให้เร็วนะเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมอาวุธภายในใจของเจ้าของเท่านั้นเนี่ยอันนี้แต่พอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้ไม่เป็นกิเลสพอรู้เท่านี้ก็เห็นแง่จะปฏิบัติแล้วไอ้ที่คนไม่รู้เลยว่าแล้วชอบใจแล้วก็ทำอย่างนั้นมันสบายดีโอ้อันนี้ไปนานเที่ยวบางทีไปตายในชีวิตตายชีวิตในดูเรื่องเราออกมาบวชนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้องใครบังคับเราเราอยากอยู่แค่อยู่ตามสบายปล่อยขนาดนี้หนักหนาหรือเกินเนี่ยหนักไปวัดนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้พูดไม่ได้คงไม่เชื่อไปเท่านั้นแหละยิ่งไปกันใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบอันนี้กันเรียกว่ามันปวดลายมันมี
1: ก็คือเลยนะครับขึ้นได้ใหญ่
0: นี่ว่าเนี่ย
1: ตาพิฆาตตาสมาทุกขาคือเลยจะเป็นขึ้นได้ใหญ่มีที่ต้องใคร
0: ถ้าเราไม่รู้เรื่องมันแล้วก็ไม่รู้ภาษามันยากไม่รู้ภาษามันชาคาโลเห็นเคยเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคยเห็นไหม
1: ในบ้าน
0: เสือไม่ใช่เสือในป่าเสือในบ้านเห็นไหมเสือตัวเมียนั่นมันร้ายนะระวังเขี้ยวมันยาวเล็บมันแหลมนี่ระวังดีเสือตัวผู้นี่ไม่ใช่เป็นอะไรเขี้ยวมันแหลมเสือตัวเมียไม่ได้นะเล็บมันคมเขี้ยวมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านใครชั่วถ้าสาวเห็นเสือหรือยังนั่นแหละมันเป็นสิเสือกินตายด้วยนี่นะเสือจะคุกมันกินเรื่อยๆต่อไปนี้หยุดการเที่ยวก็ได้เราไปดูหลายๆแห่งพอควรแล้วบวชทีเราดูแค่เท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยต่อไปนี้ตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนำเราได้แนะนำคำสอนอยู่ไปพอสบายสบายพอควรไม่ต้องหาอะไรมากแล้วที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องหามันนิ่มนวลอะไรแล้วอาหารการขบการฉันให้มันอยู่ได้เท่านั้นแหละที่ไหนอยู่งั้นจะไม่หาสิ่งสบายแล้วให้มันที่ไหนจะพอทำความเห็นมันถูกต้องได้ในการปฏิบัติเรียนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นที่นี่เป็นบทครั้งที่สองนั่นปฏิบัติมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอแล้วปฏิบัติเนี่ยเพราะว่ากิเลสนี่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนั้นเลยตัวที่มันนำเราไปนี่คือตัวกิเลสใหญ่เลยตัวมันเป็นหัวหน้าเรานำเที่ยวนี่แหละตัวกิเลสใหญ่มันบอกว่าไปดูนั่นอยู่นู้นไปดูจังหวัดนั่นไปดูที่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูที่ตรงนี้ไปดูในเขานั่นเถอะปฏิบัติในเขาเงียบดีในถ้ำถ้าไปเจอในถ้ำเราก็ไปเห็นถ้ำเป็นไงอยู่คนเดียวได้ด้วยสักตัวใช่ไหมโยมเคยมีพระอาจารย์มันถามไหมที่นี่มันถามมีครับสบายไหมถ้าเขาบอกว่าเปล่าครับอาจารย์ภาษาที่นี่เกือบจะไม่รอดภาษาเนี่ยบางทีก็ตายในภาษาเยอะแยะอ้าวไปอยู่ซะแล้วนี่เกือบเป็นไข้มาเรียไปซะแล้วยังนี่กลัวซะแล้วมันบอกให้ไปแล้วไปถึงที่อยู่ก็ให้กลัวอีกคนอื่นตายมันกลัวแล้วทั้งนี้นี่พระเคยมาอยู่นี่เคยเป็นไข้ไหมโอ้ไข้ไข้จะรอดภาษาท่านมีสักคนเนี่ยอยู่ไหมนะท่านจะอยู่ก็อยู่เถอะผมไม่อยู่แล้วผมจะไปแล้วก็ตายว่าจะได้กันหมดนะกลัวไปอยู่ในเมืองก็บอกว่าไปอยู่ในป่านี่ อยู่ป่าก็อยู่ในถ้ำนี่ถ้าอยู่ในป่าในถ้ำกลัวมันเรื่อยอีกแล้วไม่มีที่อยู่เลยแล้วก็เดินสะพายบาตรเดินตลอดเวลาจะไปนู่นจะไปนี่ไปนี่จะไปนู่นเรื่อยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลยคือเราไม่รู้จักที่ปฏิบัติมันเองมันก็เลยพาให้สะพายบาตรไปเรื่อยสำนักนั่นสำนักนี่เขาลูกนั่นลูกนี่พอไปนั่งทุกท่านแม่คือถ้ำจังหวัดเดินเห็นถ้ำหนึ่งนะมันดีเต็มเลยอ้าวอีกแล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อีกแล้วถูกอารมณ์นี้แต่ยอมไปเลยไปอยู่ที่นั่นโอ้น้ำก็อยากจะอดในสักนิดหนึ่งอาหารก็ไม่ใส่มากมันบ้านมันไกลจะอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็มีคนหนึ่งว่าโอ้ยท่านจะมาอยู่อะไรถ้ำอันนี้นะมันลำบากมากถ้ำภูเขาเรื่องอยู่สบายยิ่งกว่านี้นะเวลาคิดดีก่อนเดินถ้ำนี้อีกจะไปอีกแล้วจะพายบาดไปเรื่อยมันก็ไปกันอย่างนี้นะอารมณ์นะตัวหกเราไปเรื่อยคนที่สุดจะมานั่งในป่าเราก็เคยไปอยู่ในถ้ำเราก็เคยไปอยู่อดข้าว6วัน7วันก็เคยอดทำอะไรแล้วเคยทำมาแล้วไม่เห็นไหนอะไรเหนื่อยเปล่าๆ10ไป10เอเตอร์ดีกว่าใช่ไหม10ดีกว่าแล้วต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยอย่างนี้เอา10ไป10ทีเดียวไม่ต้องอาศัยใครทำสวนกินดีผัวไม่ต้องเหยียดเลี้ยงใครเอาละถูกละก็ไปกันดีนะจะถูกอยู่ที่นั่นไปทำงานทำสวนเนี่ยเบื่ออยู่แล้วไงมีแต่ไม่มีเวลาเนี่ยก็ต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นดีนะครับบวชจนพระแล้วเห็นว่าลำบากศีลมากรักษาได้ยากไปเหยียดเลี้ยงเนียนเขาเป็นเนียนดีกว่าเน้นปลูกผักกินก็ได้ทำอะไรกินก็ได้นะอยู่นั่นมีควรไม่ต้องอาศัยนะศึกไปเป็นเนรศึกไปเป็นเนรนะก็ทำสวนกินก็ได้อยู่ในป่าในเขาอะไรเห็นไหมคิดไปเออที่นี่ก็ยังอาศัยโยมก็อยู่นะนี่ก็ลำบากยังเก็บสตางค์ไม่ได้อีกศึกเป็นเนรดีกว่าให้มันเก็บสตางค์ไว้ทำสวนทำอะไรที่มีสตางค์ฝากธนาคารเขาสบายกว่านี้อีกนะศึกเป็นนุ่งขาวดีกว่าเป็นนุ่งขาวแล้วที่นี่ก็อยู่ไปก็คิดไปมันยังกินข้าวอยู่มันก็ลำบากอยู่วะมนุษย์เนี่ยกินหญ้าเหมือนควายนี่จะสบายมากทีเดียวนะวันนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องกินข้าวมันกินใบไม้ให้เอาสวายเอาข้าวไปให้เอาเนื้อเอาปลาเอาเกลือในในเบาแล้วเนี่ยบอกมันจะเบาแล้วกินใบไม้ครับกินใบไม้กินผักกินเนื้อในป่าคนคือจะเลยตายนั่นไม่ใช่ปฏิบัติขึ้นแต่เป็นปฏิบัติถอยหมดนี่ถอยถอยถอยแบบนี้ไอ้ปัญญาในเวลานั้นมันก็ไม่เร็วเฉยไม่รู้มันไปดีอยู่ที่ไหนสมบัติที่ไหนแต่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะท่านก็บวชเป็นพระรักษาศีลอย่างเรานี่ท่านยังทำอยู่ท่านเราจะยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างท่านนี่ไรจะอยู่ไปทำไมเนี่ยที่จะต้องถอยไปหาที่มันสบายสบายสบายสบายสบายเดียวไอ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดผิดตรงโลกนี้มันก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีปัญญามันปิดมันมีธรรมชาตินะมันปิดบังไว้ในเด็กเลยจนถอยถอยถอยถอยถอยเลยหมดจบถึงคารวะตายเลย
1: ขาดสติและปัญญาไม่เกิด
0: นั่นนั่นไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสติก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัญญาก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปเรียกกันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ยถ้าคนจนเนี่ยมันจนหมดทุกอย่างจนข้าวก็จนจนเงินก็จนจนบ้านอยู่ก็จนมันจนทุกอย่างกรรมฐานจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทั้งนั้นทำเพียรมานี่ก็ทำมามากนะสุดดีกว่าไปเอาเมียดีกว่าไปกินข้าวเย็นดีกว่าดีกว่าอยู่อย่างนี้ เนี่ยมันไปรูปนี้ไปง่ายๆครับถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดสติขาดปัญญาขาดความเพียรมันขาดหมดทุกอย่างอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าเมื่อพระเนียนอยากจะคิดผมก็ให้คิดสมมติคิดดีหรือคิดถูกหรือจะคิดอีกอันนี้ผมเป็นแต่สมองเคยคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีนึงคิดบางวงเคยทำอยู่ไปตลอดเนี่ยบางวงกลับไปคิดอะไรจะไม่ได้ไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บางคนเอาเป็นวาสนาตอนปีห้าปีห้าครบแล้วก็สำเร็จได
0: ้ม
1: ีครบทางหน่อยปีห้ามีตะเภาระยะปฏิสมาธิสำเร็จรอบเข้าถึงทางบางคนจะเอาปีห้าเลยบุญวาสนา
0: ไม่รู้จักไม่รู้จัก
1: ปัญหาประเด็นว่าบุญวาสนาผมไม่มีเรียนระดับไปรับไม่ได้ครับ
0: นั่งจะเอาสุนัขไปไล่เนื้อเจ้าของสุนัขก็ไล่เนื้อเหมือนกันสุนัขก็ไล่เนื้อเหมือนกันอันนี้เขามาฝึกนี่หลายปีแล้วฝึกซะได้ก็มาครั้งแรกก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เจ้าคราวแล้วก็ให้เขาไปอยู่ตรงโน้นมารายงานที่นี่แล้วเขาไปอยู่ที่โน้นพอมันเครื่องที่อยู่แล้วก็ส่งมาตามสาขาก็จะสาขาต่างๆเอาไปตามสาขาต่างๆฉะนั้นก็มาอยู่ไปด้วยกันมาฝึกตามพระธรรมวินัยที่เราเรียนมารู้กันนั่นแหละไม่ได้มาที่ไหนหรอกครับเอามาจากนักสังกีในสัมโพนในสัมเอกที่เรียนสไตรปิฎกที่เราเรียนกันนี่แหละแต่สมัยนี้คำพีทั้งหลายนี่มันอาภัพไปแล้วไม่มีใครออกมาใช้ออกมาใช้จะต้องความเห็นของเจ้าของพระวินัยจะมีพระธรรมพระอะไรจะมีหมดเรื่องปฏิบัติมีอยู่ไม่ใช่ว่ามันขาดไปที่ไหนแต่เราก็เรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างนั้นแหละแต่เรียนแล้วไม่ได้เอามาใช้อันนี้ผมก็คิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็ปฏิบัติจากเราเรียนไปเนี่ยพอเราเรียนรู้อยู่จะไปเอานั้นมาใช้มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับต้องเอามาใช้ดีๆสิไม่ต้องเอาอะไรมาหลอกทำมันในหน้าข้อปฏิบัติของเราเนี่ยมาทำให้มันจริงเท่านั้นเนี่ยเราไปมัวอย่างอื่นกันเชียวไอ้ที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใครพูดก็คล่องทั้งนั้นแหละแต่ไม่ทำให้มีในใจเรานี่ครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรจะพูดในเรื่องอื่นผมมาพิจารณาแล้วผมไม่ได้มาที่ไหนหรอกครับไม่ได้มาที่ไหนหรอกเรื่องพุทธศาสนานี่แหละทุกวันนี้ยิ่งมีหลายลัทธิครับไปตรงนั้นทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะสับสนกันเท่าไรก็ช่างมันเถอะมันไม่หลงหรอกถ้าเรารู้จักว่ามังคุดจริงรู้จักเงาะจริงรู้จักลำไยจริงรู้จักในนาจริงรู้จักผลทำไมจริงๆทุกอย่างแหละเอามาเทียบจะกระจายเดียวกันเถอะให้มันเลอะเป็นพระแล้วก็เลยครับให้มันเป็นกระจายเดียวนะฮะแล้วให้เราจะหยิบลำไยที่ไหนแล้วจับออกมาก็ได้มันเงาะอยู่ที่ไหนต้องจับได้ครับที่ไหนได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นสัจธรรมทุกวันนี่ครับถ้าจะสอนไปที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าเราเข้าใจในธรรมเนี่ยผมว่าไม่สะเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยนะอันหนึ่งมันเป็นเรื่องลัทธิอันหนึ่งมันเป็นเรื่องสัจธรรมลัทธิจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ยิ่งลูกหลานปฏิบัติเหนื่อยทุกวันนี่นะขนาดที่เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานตอนนี้ก็เสียงกันตาลีตาขวางแล้วนี่อันนั้นว่ายุบเนาะนี่ว่าพองเนาะเนาะพุทโธนี่ว่าธัมโมอะไรต่างๆแล้วนี่ครับสัมมาอรหังตอนนี้เถียงกันในเรื่องนี้ด้วยเราก็เพราะคนไม่รู้เรื่องความจริงมันแหละมาจริงๆทุกสิ่งนี่ก็ไปรวมกันตรงไหนนี่ทุกสิ่งที่เรายึดเป็นแต่ที่อันนี้มาเราก็ไปเทระทีกันเชียวไม่เทระทีกันไปเทระทีกันเชีย พระพุทธองค์ท่านเรียนนึกตัวอย่างแต่ว่าให้รู้จักควรจบอันนี้มันจบตรงไหนกันนะนั่นมันเป็นคำพูดของคนนะครับมันเป็นคำพูดของคนเท่านั้นพูดคนมันรีบได้อย่างคล้ายๆอภัยเนี่ยอย่างสุนัขอย่างนี้ครับมันไม่ตายตัวนะครับเขาเรียกหมาก็ได้นี่เป็นไปอย่างนี้นะไม่จะไปถือมันว่าหมาว่าสุนัขอย่างนี้ครับไอ้ความจริงมันตรงที่ของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ไปที่ในความหมายถึงอะไรตรงนี้มันจะรวมเป็นเดียวกันบางทีมันก็ไปปฏิบัติหมายถึงจุดอื่นต่างๆกันเชียวเนี่ยไปในกลุ่มนี้ก็พูดถึงเขาแนะนำเขาอย่างนั้นไปกลุ่มนั้นก็แนะนำเขาอย่างนั้นแนะนำเขาไอ้คนรุ่นหลังก็ไม่รู้จะอะไรคนภาวนาพุทโธก็ยึดมั่นเนี่ยมันขังเข้าไปคนอนาปัสสติก็ขังเข้าไปสัมมาระหังก็ขังเข้าไปยุบหนอพองงอก็ขังเข้าไปเนี่ยฉันถูกคุณผิดอย่างนี้ด้วยไปนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะที่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าให้จดจำเรียนหนังสือกันให้จดจำมาจะอ่านหนังสือได้แต่มันจดจำได้จ้าให้ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นถึงในการจะทำดีอย่างนี้ผมเข้าใจว่าท่านก็ให้ทำดีละความชั่วให้ทำดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้าเราจะยึดมันว่ามันดีจริงๆเนี่ยเราดีแล้วก็ผิดอยู่แล้วไม่ถูกอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วเสียแล้วเออนั่นเราถูกอย่างนี้เราก็พูดตรงไหนได้แต่ว่าเมื่อมีคนอื่นว่าไม่ถูกอย่างนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไปได้เนี่ยอย่างนี้ครับเขามาเล่าผิดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราถูกเราปล่อยมันทิ้งก็ได้แต่ว่าให้ยึดตามความจดจำเฉยๆให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งเดียวกันเท่านั้นไม่มีที่อื่นครับถ้าเรารู้จักต้นปลายสาเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกในกลุ่มไหนก็ไม่หลงเอาเงาะเอาลำไยเอาไปฉะกันในกระจาดอันใดกันก็สั่งเลยครับให้เอาไปเถอะเราจะหยิบเอาลำไยก็ถูกจะลำไยทั้งนั้นน่ะหยิบเอาเงาะก็ถูกเงาะทั้งนั้นเลยไม่ไปถูกลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะไปในกลุ่มไหนก็ช่างเถอะครับจะให้เรารู้เรื่องความจริงของธรรมะที่ไหนไม่ผิดแต่ครับไม่ผิดก็มันเป็นเรื่องคล้ายๆกันเดียวเขตแห่งเสนาทุกวันนี้เสมานี่ที่ไหนไม่มีเสมาไม่มีใครดูลักษณะของเสมาอยู่ในน้ำมันก็มีครับอยู่ในป่ามันก็มีมาถึงที่นี่มันก็มีใครดูจากลักษณะของมันมันก็เป็นเสมาได้จุดความจริงนั่นครับมันจะผ่านไปตรงไหนมันก็ยึดตัวมันได้อยู่นั่นแหละมันมีความจริงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าท่านเรียนมาท่านต้องยึดต้องยึดมาต้องยึดยึดศีลยึดสมาธิยึดปัญญาเป็นหลักจะต้องท่านต้องยึดมั่นไอ้ความจริงมันเป็นภาษาที่ทำพูดเบื้องต้นจะต้องให้ยึดอันนั้นซะก่อนแต่ถ้าจะท่านจึงแบกไม้ท่อนนี้อย่าวางมันเลยนะเอาไปแบกไปทีแบกไปนานๆมันก็หนักเห็นไหมล่ะหนักจะทำไงมันจะทับตายอันนี้ปล่อยมันละโยนมันทิ้งนะจะโยนมันทิ้งไอ้คนที่จะถูกไปยินเนี่ยโยนมันทิ้งใช่ไหมก็ไม่อยากจะทิ้งถ้าเราไม่ยึดอันนี้เราจะทำมันได้ถ้าเราทิ้งไม้ท่อนนี้เราก็ไม่ได้ไม้ท่านั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไอ้คนที่แบกไม้หนักคนอื่นบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียมากเขามาเห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจะแบกไปจนจะตายมันจะทับตัวตายใช่ไหมจะเลยอดทนไม่ได้จะเลยโยนมันทิ้งพอโยนทิ้งมันก็ไม่หนักถ้าไม่หนักความเบาก็เกิดขึ้นมาอืออันนี้มันได้อย่างนี้มันได้เบาเนี่ยครับเนี่ยเราจะไปยึดไปมั่นมันจะเรียกว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แบกกันไปมันตัวใดก็เรื่องว่าโยนทิ้งคือละนี่ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทิ้งให้ละไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้น ไอ้คนแบกไม้หนักตักมาหรือว่าจะโยนไม้ทิ้งมันจะไม่ได้อะไรคนแบกมันเป็นจะตายจริงๆมันจะภาพเบาแล้วก็โยนมันทิ้งไปนี่ก็เกิดความเบาขึ้นมานี่แหละคือมันได้คือระวังแล้วละอันนี้ความเบาหรือความสบายมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากมันคุ้มเครือเข้าใจจิตอยู่นั้นจะไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าเราดูจากส่วนจริงอย่างนี้แล้วฮะก็ไม่มีอะไรจะศึกษามากอะไรครับก็ให้เขาไปศึกษาว่าอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละแต่ในโลกนี้มันก็มีอันเดียวเท่านั้นครับมันมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างฮะเท่านั้นเราก็อยู่เท่านั้นแล้วก็กายกับใจเท่านั้นก็มีสองเท่านี้ถ้าเราจะศึกษาอะไรทั้งหมดเท่านั้นมันไม่หมดหรอกยังเราจะเดินข้ามภูเขาลูกนี้จะเอารถเสือมาเบิกให้มันเตียนจะหมดไม่ได้ในใจบางทีตายก่อนถ้าไม่ยืดไปเรื่อยมันก็ตัดเฉพาะเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามภูเขาได้เหมือนกันนี่โอกาสเช่นนี้มันมีแล้วก็เอาเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าเรามองเห็นธรรมะมันแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นส่วนแห่งธรรมอยู่ฉะนั้นมันมีส่วนอยู่พอเราไปมองเห็นปุ๊บแถวนี้แหละก็รู้จักแล้วครับมันผิดถูกพระกันอยู่ตรงนั้นควรไม่ควรมันปะปนกันอยู่แต่ทุกวันมีคนที่เข้าไปปฏิบัติในถือร่านถือมั่นถือขังถือนุ่นถือนี่เข้าเนี่ยฉันถูกคุณนั่นผิดอะไรเนี่ยนั่นยิ่งดีเด่นเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งกอบเวียนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเราทุกข์เนี่ยทำไมไม่วางพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยถ้าว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเถียงกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดเนี่ยถ้าหากว่าผมหรือท่านปล่อยสักข้างหนึ่งใช่ไหมผมว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดเสียปล่อยก็มีอะไรสู้กันแต่มันจะจบตรงนั้นผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดจบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ยนี่คือความอยากมันต่อตายครับการเราละข้างหนึ่งแล้วมันก็ไปการปฏิบัติตรงนั้นก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละครับท่านจะให้มีความละเอียดพิจารณาอะไรทุกอย่างทุกสิ่งคือมันมีในตัวมันตรงนั้นเลยเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเราจะไปสอบนักเรียนสอบโรงเรียนไม่สอบหนังสือไหนเขาก็จะมีปัญหาที่จะเขียนถามเรานั้นเป็นปัญหาเขาจะเขียนเราก็เป็นคนตอบปัญหาในความเป็นจริงนั้นปัญหาในที่นั้นนั้นไม่มีเฉลยทุกข้อไม่ใช่ว่ามันติดใดนะปัญหานะครับมันเป็นปัญหาหน่อยแต่ว่าตัวของมันนั้นมันมีเฉลยพร้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นแต่ปัญหาไม่มีเฉลยมันก็เลยทุกข์ยากลำบากถ้าคนไปรู้ปัญหานั้นมันก็มีเฉลยอยู่ทุกข้อมันอยู่ในนั้นแหละครับมันอยู่ในตรงนั้นคือมันหนักอยู่ตรงนี้มันก็จะเบาอยู่ตรงนี้มันเมื่อยอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันสุขอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้มันกลับกันเท่านั้นแหละครับไม่ต้องจะไปค้นหาที่ไหนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างครับแต่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเอาเองทำไมถึงบอกอย่างท่านทำไมถึงบอกความเป็นทุกข์มาให้แจ้งเนี่ยทำไมถึงจะไม่บอกพระนิพพานเนี่ยมันชัดแจ้งไอ้คนนี้มันบอกชัดหรือได้ไม่ใช่เป็นปัญหาอยู่ที่คนที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ที่คนจะฟังจะทำเนี่ยแต่เพราะมันไม่รู้อยู่ที่นี่มันรู้อยู่ที่นั้นผู้รับรู้อยู่ที่นั้นไม่ใช่ว่ามันแจ้งมาจากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นจะต้องไปทำการปฏิบัติให้มันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้คนที่ช่วยมันก็นำไปถึงแค่นี้อัคตาเลตถาคตาตถาคตเป็นแต่ผู้บอกท่านไม่พูดถึงว่าเป็นผู้ทำให้สาวกทั้งหลายทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่านฉลาดแล้วนี่แหละคือท่านฉลาดแล้วทุกอย่างท่านมาเห็นทางนอกไม่เห็นในตัวเชื่อจริงแล้วเป็นต้นมันก็สงสัยอยู่เรื่อยไปเป็นวัดตั้งประพงวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะก่อนก็เลยยินออกไปวัดตั้งประพงท่านก็วาดภาพเขาเล่าให้ฟัง เข้าใจตามสัญญาทีนี้ก็รู้จักเกิดความรู้ขึ้นมารู้อะไรรู้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันไม่แจ้งนี่ครับมันมีธรรมชาติไอ้จิตไปนะถึงว่ารู้ผลไม่ชัดเจนอาจารย์ไม่ชัดเจนแต่ปัญหาก็เกิดบ่อยครับอีกมีคนมาอีกมาจากไหนผมมาจากวัดต้องประพงศ์วัดต้องประพงศ์นี่มันเป็นยังไงถามอยู่แล้วนะคนก่อนก็ถามแล้วนึกว่ารู้แล้วคนที่หลังมาก็ถามอยู่วัดประพงศ์จะชี้แจงให้เราฟังเป็นยังไงแต่เรารู้อยู่แล้วนะครับรู้เหมือนกันแต่มันยังไม่แจ้งเหมือนกันถ้าอีกคนเดินมาอีกมาจากไหนท่านมาจากวัดมันก็โผล่วัดมันก็โผล่มันเป็นยังไงเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะถามไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าปัจจุบันเป็นยังไงเมื่อวันนี้คุณท่านทั้งหลายมาพบวัดวันนี้เลยมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมว่าเป็นรูปร่างใดแก่ขนาดไหนวัดประพงศ์เป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะร่วมเลิกเลยกับหมดไม่หมดมันแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะเราทำมาพูดเจตนึงมาเห็นสถานที่มันปัญหามันได้หมดไปก็ไม่มีอะไรมันหมดมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะแต่เราเรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องชี้แจงในเรื่องที่เป็นเรื่องเถียงกันเถียงกันเห็นธรรมะไหนมันไม่เห็นนะครับมันยิ่งหลงใหญ่เลยไม่ต้องเสียงใครพูดจนจบลงไปใครพูดจนจบลงไปไม่ใช่ธรรมะเสียงกันเนี่ยมันดูเรื่องการธรรมะเนี่ยเป็นมีอยู่ทุกปุ่มธรรมะไม่มีที่เสียงกันมีที่พูดแต่กันฟังถวายแล้วก็ฟังไปแล้วก็ยินหน้าเองถ้ามันผิดมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่อย่าไปสงสัยกับปัญหาข้อนี้เฉลยมันอย่าไปสงสัยมันเลยไม่มีเฉลยทุกข้ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกอย่างนั่นแหละครับไม่จะเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรเป็นต้นนะครับมันจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันบกก็ไปเห็นในตัวมันเองครับมันรู้เองความรู้เองรู้รอบมันรู้รอบมันจะรู้รอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อะไรก็ช่างมันเถอะมันจะปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเคยมาเล่าว่าที่นี่ท่านทำสมถะหรือท่านทำวิปัสสนาผมตอบท่านยากเลยคือมีดเล่มหนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกระสันนั่นออกไม่ได้ครับมันต้องมีทางสารทางคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันต้องมีมีดเล่มนี้ทางคมทางสารมีอยู่เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานผมตอบท่านไม่ยากเพราะมันมีสองอย่างปะปนมันคละกันอยู่ในนี้มันเจริญเป็นไปพร้อมๆกันอย่างนี้รากมันเจริญต้นลำมันก็เจริญใบมันเจริญพร้อมๆกันเงินเจริญขึ้นไปไหนท่านั้นก็เป็นเรื่องแบบสมถะแล้วก็พูดเอาถึงอาการมันหมายถึงความสงบไอ้ความสงบขณะนี้ไอ้ความสงบก็ไปดบอารมณ์อยู่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหนีไปอยู่ในป่าในอารมณ์อารมณ์น้อยๆไปน้อยไปมันก็ทิ้งอารมณ์เลยอันนี้จิตก็สงบได้แต่สงบเพราะอะไรเพราะกิเลสยังไม่เกิดในยุรานั้นมันหลบมันโง่ที่สุดอย่างแต่นี่พอกรรมฐานแล้วก็หนีไปเรื่อยไปอย่างนี้หลงความสงบตัวนี้บางแห่งก็เข้าใจเพลินเกินไปแม้แต่สถานที่ไหนแต่ความสงบมันอยู่ที่ในเมืองนี่แหละนะอยู่ที่นี่ก็สงบได้อันนี้ถ้าทำได้ก็พูดได้ก็ถูกดีเหมือนกันแต่ว่ามันทำยากลักษณะที่เราเรียนใหม่นะหนังสือถ้าต้องทำตัวเป็นตรงทำตามแบบตามแผนมันจะก่อนมันถึงเปลี่ยนไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในสันโดษนะไม่ใช่ว่ามันเลือกได้ในใจของเราพระพุทธรูปองค์เนี้ยท่านจะไปบายมันนั่นเลิกมันใจดูเลิกไม่ใช่ว่าจิตนะมันอยากจะจับจะรูปจะความอยู่มันไม่ใช่ว่ามันเลิกทีเดียวเลยเราก็ต้องปฏิบัติเห็นเหตุผลนั้นมีก่อนมันควรไม่มีควรเนาะอันนี้เกิดขึ้นพร้อมในจิตจะมองให้มีสามัคคีเลยมักเราเห็นชัดข้อวัดอันนั้นก็เลิกของมันได้มันเปลี่ยนไปประมาณ อัตโนมัติของมันมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของยากครับถ้าพูดถึงส่วนการประพฤติปฏิบัติที่มันเป็นของลี้ลับอยู่แต่ว่าผมอยู่ในป่าจะอยู่ไปเถอะอย่าหลงป่าอย่าไปเมาป่าอยู่ในเมืองก็ท่านอยู่ประเทศท่านอย่าไปเมาในเมืองท่านชอบไปสรงกับนิมนต์เถอะท่านอย่าเมาท่านอย่าเมาสรงท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เถอะท่านอย่าเมาวัดเป็นอย่างนี้ครับความจริงมันเป็นอย่างนี้เออนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เออนี่ให้เราเข้าใจกันให้เราเข้าใจกันตรงนี้ให้เราเข้าใจกันที่นี่ก็ดูเองทำเอาเองแล้วทำได้ตรงไหนแล้วก็ต้องทำตรงนี้เรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าไอ้ความรู้ซึ่งได้การได้มาปฏิบัติมาจากการกระทำเช่นนั้นเช่นว่าเราเป็นคฤหัสถ์เรามีเพื่อนคนหนึ่งนะมีเพื่อนหลายคนเราไปที่นี่ได้เขาโอ้นะเขาเอาทอดปลามาให้เราบริโภคเอ๊ะคุณเอาปลาไปผมไปตกเบ็ดตอนนี้นี่ก็เลยมาทอดให้กินนี่นะเราก็เข้าใจว่าปลามันจะต้องไปตกเบ็ดเอาไปทิ้งได้มานะไปข้างหน้าอีกไปเยี่ยมเพื่อนข้างหน้าอีกเขาแกงปลามาทิ้งเนื้อมาจากไหนนี่ท่านไปทอดแหวะเนี่ยตกใจเลยเอ๊ะทำไมคนนี้ไปตกเบ็ดเอาปลามากินได้ไอ้คนนี้พอไปทอดแหวะทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาหรอกขอได้ปลามากินเท่านั้นก็พอกันแล้วเนี่ยพูดถึงชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจท่านไปตกเบ็ดมาท่านก็ได้มาจากการตกเบ็ดทั้งออกปลาตกเบ็ดมาทอดแหมาทั้งว่าท่านไปทอดแหมาท่านไปซื้อมาท่านก็ไปซื้อมาเพราะท่านได้มาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นการปฏิบัติเรื่องจิตใจครูบาอาจารย์บางทีท่านได้มาเพราะอนาปานสตินะอนาปานธรรมนาบดีบางแห่งท่านได้ความรู้มาจากพุทโธนั่นบางสิ่งบางอย่างท่านไม่พิจารณารูปนามอันนี้มันชัดเจนแต่ความใจจิตใจมันก็สงบท่านสงบได้อย่างไรเราไปเรียนท่านท่านก็สอนอย่างนั้นให้เราเหมือนคนไปเอาปลาเนี่ยท่านได้มาอย่างไรท่านก็เอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังเราอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิปลานี่จะต้องไปตกเบ็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแหมานะปลาจะต้องไปซื้อมานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตกเบ็ดในการทอดแหสิความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั่นเนี่ยนะตรงนั้นแหละคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้การปฏิบัตินี่เป็นเหมือนกันครับมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากแต่คนเราก็ไปคิดเป็นแท้กันแท้นี้โดยมากนะมันก็ดมกันได้ยากลำบากมันผมก็ว่ามันเป็นปัจจตังนั่นแหละครับไอ้ธรรมอันนี้นะมันเป็นปัจจตังแท้จริงไอ้ความชั่วทั้งหลายในจิตของเรานะใครจะเห็นกับเราแล้วไอ้ความสุขทั้งหลายใจอยู่ในตัวของเราไอ้ความบริสุทธิ์หรือความโกหกคนในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้กับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเราไม่เห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราแล้วเราก็เป็นขโมยดื้อไปอยู่นั่นแหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านจึงว่าให้ดูเจ้าของเถอะมันรู้กับเจ้าของทิฏฐิผู้โตเอาตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันชิ้วเผื่อนเท่านั้นเนี่ยเอาคนอื่นเป็นพยานนะไม่จริงมันก็เป็นพยานขึ้นมาได้หรอกถ้าพยานเป็นตั้งขึ้นมาจะได้แล้วเป็นอย่างนี้ครับพยานความจริงกับธรรมะนี่ไม่เป็นอะไรอย่างเราทำผิดแล้วไปถูกอะไรหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมอย่างที่เรามองเห็นเหตุไม่ได้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมผิดต้องจับผิดตารางเข้าไปฮะเราก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ได้ทำก็คอยเห็นผิดให้โทษให้โทษตามตรงไหนสิดีกว่าอย่างนี้ก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันนี่แหละผมก็ไม่มีอะไรเราต้องไปอยู่ไปนี่เดี๋ยวไปตามป่าตามโลกไปเรื่อยไปยังชอบป่าก็อยู่ป่ามันก็อยู่ไปถึงให้เจริญในสุภาพที่สุดจะมีมันอยู่ไปนั่นก็ดีแล้วฮะ
1: เจริญก็น้อยไปอยู่ป่า
0: เออมันเป็นหน้าที่ของสมณะท ที่จะอยู่อย่างนี้ด้วยตัวมันเองแต่ว่าโดยอ้อมมันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนเราท่านอย่าให้เมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่าให้มันเมาอย่าให้มันใหญ่มันเมาตอนนี้แหละครับเลื่อนมันแล้วก็สบายสบายได้ยังไงจะอยู่ที่นู่นไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมาว่าให้เราไม่มีใครมานินทาเราตรงนั้นอยู่สบายตรงนั้นก็อย่าไปยึดมันเลยครับถ้าหากเราไปถูกที่เขานินทาเราเราจะสบายไหมรับหลังกิเลสจะเป็นตั้งไว้อย่างนั้นตรงนี้มันสบายเพราะสบายเพราะได้ใจเราในอารมณ์ที่ถูกใจเนี่ยที่นี่อีกบางอย่างบางแห่งบางถิ่นนั้นมันจะได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราเราจะสบายได้ไหมนี่มันเป็นของที่สำคัญวันนี้เราไม่มีโรคแล้วไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอีกพรุ่งนี้ประเดือนนี้เราเป็นไข้ร่างกายเกิดเวทนาเป็นทางกายทางจิตอย่างเงี้ยตรงนั้นมันจะทนได้ไหมนี่นี่ตรงนั้นเป็นที่เราทำเหมือนเราจะต่อสู้เกี่ยวไปมาต่อสู้บนเวลานั้นถ้าหากเราไม่รู้จักเราก็หลบมันไปด้วยตรงนี้มันไม่สงบคนนี้ไปตรงนี้มันไม่สงบคนนี้ไปตรงนี้มันไม่สงบคนนี้ถ้ามาอยู่ไปมันเป็นทุกข์นะก็เห็นว่าทุกข์นั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เราเห็นแบบทุกข์นั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์สัตว์ถ้าเราไม่พบกับทุกข์ไม่สู้กับทุกข์ไม่รู้เรื่องของทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หนีเรื่อยไปเป็นทุกข์เรื่อยไปนะมันจะเป็นอย่างนี้ประสบสุขบ้างประสบทุกข์บ้างอย่างว่าเราไปพบอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วสู้ไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นมันจะเสียหนีมันแพ้มันก่อนครับหนีไปเพื่อความชนะไม่หนีไปเพื่อความแพ้เพื่อไปแก้ปัญหาเพื่อไปเรียนนะจะกลับต่อสู้กันอีกอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าเราเห็นอันใดทุกอย่างแล้วเราเห็นเราเอามันเก็บมันมาฝังเชียเอามันมาฝังในที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดแล้วหมดแล้วธรรมะทั้งหลายจะจบอยู่ตรงนั้นไม่เพียง
1: หน้าตาก็ไม่เพียง
0: ไม่ต้อง
1: เดินขาก็ไม่เพ
0: ีย
1: ง
0: สายเพียงแล้วหมดราคาเนี่ยเป็นพระหมดราคาเนี่ยนะหมดพิษหมดภัยแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วอันนี้ทำให้เกิดปัญญาแน่นอนครับนี่แหละคือเห็นกระแสของปรินิพพานแท้ๆเมื่อเห็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันมีปัญหาแก้กันเลยมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องอะไรมันจะเป็นสวรรค์นิพพานมันจะเป็นอะไรมากกว่าสั่งมันจะสุขมันจะทุกข์ทุกอย่างครับเอามาที่นี่หมดตรงนี้ครับนี่ที่ถ้าเราปฏิบัติที่ไม่หลงถ้ายึดจากนี้ไม่หลงตรงนี้นะตันความหลงครับนานๆไปแล้วก็พิจารณาไปมันก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละเห็นแต่นิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเนี่ยและอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันก็หมดราคาตรงนี้มันก็หมดราคาเราจะคว้าเอาตรงไหนมาแล้วมันจะเกิดประโยชน์แต่ความยึดมั่นหมายมั่นมันก็หมดไปแต่นั้นขณะก็มีแต่ทำอยู่ด้วยนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับถ้าพูดมาถึงแบบนี้มันจะเอื้อมมือไปหยิบก็ได้นะนี่แหละครับหลักมันเนี่ย
1: ไม่เคยปฏิบัติทุกขณะจิต
0: ครับนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเสียเนี่ยผมว่ามันเท่าที่ผมพิจารณามาไม่ได้เรียนมากไม่ได้รู้มากไม่อะไรมากโดยมากผมอยู่ตามป่าเนี่ยครับผมเกิดความรู้สึกอย่างนี้ถึงแม้เราสอนพวกลูกศิษย์ฝรั่งถ้าจบปริญญาตรีเป็นโทมาที่ไหนผมก็ไม่วิ่งตามความรู้ครับผมก็พูดตามภาษาเก่าผมเนี่ยครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างพูดดีอย่างนี้จนตัวใครๆมันจะน้อมไปเห็นอะไรกันอย่างนั้นจะอยู่สบายไม่ต้องมีวิธีนั้นวิธีนี้อันนี้มากมายกายฟองครับเราพูดย่ออีกนิดนึงก็คือเรียกว่าทำความเห็นให้มันถูกต้อง
1: ค
0: ือ
1: ก็เป็น
0: พุทธบัญญัติอ่าอย่างนี้มันถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วมันก็หมดการแก้ไขถ้าหมดการแก้ไขมันก็ไม่มีอะไรจะทำถ้าไม่มีอะไรก็เรียกว่ามันก็วางไว้เป็นสภาพธรรมะอยู่อย่างนี้ถ้าจะทำวันนี้เรายังขี้เกียจอยู่ก็ฟื้นความขี้เกียจไปทำมันนั่นแปลว่าเรารู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมมันยังอดธรรมอยู่เนี่ยเออนะอย่างอันนี้มันผิดแต่ว่าแม้เราตั้นไว้กลัวมันจะผิดอย่างเนี้ยเราจึงไม่ทำอันนี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยากจะทำอยู่เนี่ยจนเห็นว่าจริงเหล่านั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องทำแล้วไม่มีการละแล้วไม่มีการบำเพ็ญในข้อนั้นอีกมันก็หมดสภาพไปเท่านั้นเท่านี้ครับ
1: คือว่าทำผ่านมาเป็นมนุษย์สุ
0: ขทอง
1: เอา
0: สภ
1: าพไปเป็นนิ
0: พพานอันตรงนั้นจะเรียกชื่อมันว่าอะไรเรียกอะไรใครจะเรียกใครจะไรบ้างถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไรแล้วจะสมมติไหมคนเกิดขึ้นมาคนนี้จะตั้งชื่อมันว่านายฟอกเอานายฟอกเอาตามใจก็มันไม่มีชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นอย่างนี้อันนี้รวบลักษณะปฏิบัติถ้าใครไปตรงในรูปนี้เนี่ยโอ้อะฮะมันไม่ตายเลยนะมันไม่ตายแล้วมันไม่ตายกันนะแต่ว่าอยากจะมาอยู่พระจังกินจังฐานมาอยู่เนี่ยต้องไปเสียบไว้แม้แต่ทั้งนิพพานต่างๆเช่นธรรมยุทธ์อย่างนี้อยากจะมาอยู่กับผมก็ไม่ได้แต่ท่านปฏิบัติทำมีไหมท่านมีไหมครูบาอาจารย์จะไม่ต้องเหยียดท่านไหมถ้าทำอย่างนี้ท่านจะอยู่ไปแต่อยู่นี่ท่านจะต้องทำอย่างนี
2: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: เอาละน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตาเอ้าพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกำลังให้อุบาสสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้ศีลให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปและไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับคำสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคำสั่งสอนไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคำผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้นก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีเวลาฟังคำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศพระด้วยความเคารพธรรมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้นคำแปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจไพเราะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟังแม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาเพราะเป็นคำมัทุพาสิทธิ์ที่หาฟังได้ยากไม่มีใครอาจพูดได้อย่างนั้นฝ่ายช้างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจไม่กระดุกกระดิกอวัยวะกระทั่งหูหางจนพระท่านเทศจบกันและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามประสาสัตว์ที่แสนดีหายากจึงทำให้คิดซึ้งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้วย่อมทำให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืนใจซาบซ่านไปด้วยปิติความพอใจใจดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจท่านอาจารย์องค์นี้ท่านช่างพูดช่างยอพูดยอซะจนช้างใหญ่ตัวนั้นเคลิ้มหลับไปด้วยคำอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายในเช่นคำว่าพี่ชายพี่มีกำลังมากส่วนน้องเป็นผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชายน้องกลัวพี่ชายมากฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวกลืนเข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ้นไม่อยากให้ติดปากติดท้องไปซะเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช้างตัวใหญ่มีกำลังและแสนรู้ประหนึ่งตู้มังคนเคลื่อนที่ได้พอได้รับคำสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลำพังมิได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลยกระทั่งท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านรู้สึกเป็นพระกรรมฐานที่อาถรรพ์เด็ดเดี่ยวมากประจำนิสัยทำอะไรทำจริงท่านพักอยู่ในภูเขาได้ให้โยมทำทางเดินจงกรมไว้สามสายสายหนึ่งเพื่อเดินบูชาพระพุทธเจ้าสายที่สองเดินบูชาพระธรรมสายที่สามเดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่านท่านเดินจงกรมทั้งสามสายนี้ตามเวลาเป็นประจำไม่ให้ขาดได้พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่ายสองโมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนบ่ายสี่โมงถึงเวลาปัดกวาดส่งน้ำจึงหยุดเมื่อทำข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึง 4-5 ทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจำวัดพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาจนสว่างถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดินบางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่าง ดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มีคืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่งใจรู้สึกสว่างสวยมากแม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นปรากฏว่าโลก

จากนั้นก็ทำความเพียรต่อไปตามธรรมดาขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบแม้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่านานตามเวลาที่ผ่านไปคงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยู่เฉพาะใจเพียงดวงเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดเวลาจิตถอนขึ้นมาจึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่ายคืนนั้นแม้จะนั่งจนตลอดรุ่งก็เท่ากับนั่งราว 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นไม่ทำการกดทวงเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่าท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลยก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเขาอีกที่แม่ปางจังหวัดลำปางแทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆมิได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบปลีกปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างป่าทั้งหลายมักกลัวแสงไฟท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายหลายเล่มปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียวคนเรามองดูแล้วสว่างสวยงามตาเย็นใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นเราทราบไม่ได้พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้นช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบปลีกตัวมีแต่ตั้งสัตยาธิฐานขอบันดาลคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทำอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้พออธิษฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวพึงอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดๆหน้าข้างทางจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษท่ามกลางไฟกำลังสว่างสวยอยู่รอบตัวท่านเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมย่อมนี้เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างพึงพายที่แรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลยแม้ช้างทั้งตัวที่ใหญ่เท่าภูเขาทั้งลูกมายืนอยู่ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามันกลัวจิตจะพลากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้นพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนใจหายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคำบริกรรมพุทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันช้างก็คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้นหูกลางพึงราวกับจะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขยำอย่างไม่มีรีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจพอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีน้ำยังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นสัตว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทำจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้นนับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษๆไฟเทียนไขชนิดดีๆยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จวนจะหมดมันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบบริเวณนั้นเสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนานป่าไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคราวจำเป็นจริงๆไม่สามารถจะหลบปลีกตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้นับแต่ขณะนั้นมาแล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตกับพุทโธเป็นต้นได้เข้าสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่สามารถทำอันตรายได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอด

ออกมาท่านว่าช้างตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่แปลกอยู่มากเวลาเข้ามาถึงที่นั้นแล้วแทนที่จะแสดงอาการอย่างไรก็ไม่แสดงคงยืนนิ่งหูกลางอยู่อย่างสงบแลดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อพอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่าแล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆแบบท้องไม่รู้ร้อนและหายเงียบไปเลยซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดีสำหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่กำเนิดซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันเป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขลงมานานเฉพาะคราวนี้ทำไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพรากจากโขลงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แม้ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้าแต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัยช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาลก็น่าจะไม่ผิดเพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ช้างตัวนี้ตั้งหน้าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระไม่ได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆจากผู้ใดและเดินมาหาเราทั้งที่ไฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้านแทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปด้วยกำลังก็ไม่ทำหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุกหัวปั๊มเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดินอย่างองอาจชาติอาชาในเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาตั้งชั่วโมงเสร็จจึงหนีไปแบบธรรมดามิได้กล้ามิได้กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนซุงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันถ้าไม่คับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระสุดงกรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นสถิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบๆเพื่อให้ท่านกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้จิตหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแกนอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจธรรมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานาน
ความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงดวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรต่างหากจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่แล้วๆมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถ้าหวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยจำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่มิได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนตามกำลังสติปัญญาของตนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านความเชื่อมั่นก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมิได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำท่าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสชนิดต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยสปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าธรรมเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อใช้ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยชน์แห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความดำริของคนพาลพระพุทธภาษิตภิกษุพาลย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุปรารถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในตระกูลอื่นภิกษุพาลชอบดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองพวกจงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทำเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียวกิจต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นอธิบายความพระอรรถกถาอาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระพาลปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่เช่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลสดับตรับฟังน้อยไม่สงัดชอบพลุกพล่านเหยียดคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาซามมิได้เป็นขีณาสพแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูดเป็นผู้สงัดปรารภความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาสพพระพาลมีความอยากจัดว่าไฉนหนอภิกษุในวิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเราถามปัญหาเราพระพาลปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสจัดเสนาสนะดีๆสำหรับตนและพระพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แก่ภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นพระพาลไม่ปรารถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัย4ในสกุลแห่งมารดาบิดาของตนและในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปรารถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเหล่าอื่นและปรารถนาให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียวอย่าให้แก่ภิกษุอื่นพระพาลมีความดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตจงเข้าใจว่ากิจต่างๆในอาวาสย่อมสำเร็จเพราะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอำนาจใหญ่ต้องการให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งปวงอยู่ในอำนาจของตนเห็นตนผู้เดียวมีความสำคัญในกิจต่างๆด้วยประการดังกล่าวมานี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพาลนั้นคาถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกเรื่องเกิดขึ้นในมัชฌิกาสาดาภิกษุปัญจวัคคีย์ผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงมหาบดีได้สร้างวิหารใหญ่วิหารหมายถึงที่อยู่ของพระการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองได้สดับคุณกถาภาพการมาของพระอัครสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยชน์ให้พระอัครสาวกพักณวิหารของตนที่อัมพาตกะวันทำอาคันตุกะวัดทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาพระสารีบุตรกล่าวว่าอาตมาภาพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยกหบดีฟังแล้วบรรลุอนาคามิผลเขาอาราธนาพระเถระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระทั้งสองรับแล้วจึงไปนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธว่ามานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏด้วยกรรมของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นคหบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตนเวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าคหบดีจัดสการะอย่างไรหนอเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาทและจีวรไปยังเรือนของคหบดีตั้งแต่เช้าตรู่คหบดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบิณฑบาตฉันแล้วตรวจดูสักการะทายธรรมใครจะเสียสีถึงชาติตระกูลของคหบดีจึงกล่าวว่าคหบดีสักการะทายธรรมของท่านนั้นล้นเหลือยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาคหบดีจิตตะคหบดีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่า พระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมัญญาตและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมโกรธบอกคืนอาวาสแล้วหลีกไปคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตตคหบดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตคหบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุไรเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงฆ์ลงปฏิสารานิยกรรมแก่เธอคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนผู้เขียนแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตคหบดีแต่คหบดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเก้อเขินกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาอีกพระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าคหบดีจะไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทำลายความกระด้างเพราะมานะของพระสุธรรมจึงรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีก3โยชน์พระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกอุบายที่จะให้คหบดียกโทษให้เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลังทรงทราบว่าทิฏฐิมานะของพระสุธรรมสิ้นแล้วจึงทรงมอบภิกษุอนุทูตรูปหนึ่งอนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ผู้เขียนให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยพระพุทธพจน์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่าวิหารของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเมื่อทำดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้วพระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระศาสดาแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วไปหาจิตตคหบดีกับภิกษุอนุทูตนั้นปรงอาบัติต่อหน้าของจิตตคหบดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาฝ่ายจิตตคหบดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปัตติผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยเฝ้าพระศาสดาเลยเราควรไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวาร500อุบาสิกา500และมีภิกษุภิกษุณีเพศละ500ขออาศัยไปด้วยไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันมหาวิหารพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อจิตตคหบดีมาไหว้เราวันนี้จักมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้5สีตกลงด้วยอานุภาพบุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อคหบดีนั้นขณะที่เข้าเฝ้าพระศาสดาฝนดอกไม้5สีก็ตกลงเสียงชโยโห่ร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้นคหบดีอยู่ในสำนักพระศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตตคหบดีเตรียมมาสำหรับเปลี่ยนพระ1เดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอานนท์ทูลถามพระศาสดาว่าจิตตคหบดีมีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับการบูชาสักการะเช่นนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์จิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามสักการะสัมมานะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นพระศาสดาตรัสเล่าว่าจิตตคหบดีนี้มีบุญญาธิการและอภินิหารอันได้ทำไว้แล้วแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปุถุมุตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะอยู่ที่เงื้อมแห่งหนึ่งมีจิตเลื่อมใสรีบกลับไปยังเรือนให้คนปิ้งเนื้อและหุงข้าวโดยเร็วและข้าวใส่ตะกร้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้5สีจงมาเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปแล้วเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี้มาเฝ้าพระศาสดาบรรณาการเกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมากฝนแห่งดอกไม้5สีก็ตกลงเพ ราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในการนั้น

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มาอยู่นั่นได้ประมาณสักเจ็ดสักอาทิตย์กว่าแล้วพอดีท่านอาจารย์เสียละสีโผล่ไปนั่นว่านี่ท่านอาจารย์มาขึ้นเลยเป็นบ้าเดี๋ยวนี้วะอยู่ด้วยกันมานานอะไรวะโอ้ไม่มีใครรู้เลยแถวนี้หนาวะรู้ไม่รู้ก็เป็นไรก็ว่ากันดูโอ้ยแล้วกันละที่นี่วะออกจากนี้ไปจะไปโฆษณาชาวจันทร์ในวันหลังก็จะแตกคือมาแล้วเป็นจริงๆพอวันหลังก็แตกคือมาเลยเราก็อยู่ได้อีก2คืนนั่นเห็นไหมมากวนมาก็ได้เทศให้เขาฟังนั่นละถ้าได้ฟังตอนเราเทศอยู่ที่นั่นน่ะเพราะงั้นเวลามาจากกรุงเทพมาจากจันทร์ด้วยกันมาเข้ากรุงเทพท่านจึงบอกว่าโอ้ยท่านอาจารย์มหาเทศเก่งนะไปเลยเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องภาวนาเป็นอย่างนั้นล่ะจิตถ้ามันแตกของมันออกแล้วมันจะรู้จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแปลกต่างๆตามภูมิของจิตของธรรมภูมิสมาธินี่ผ่าโผนถ้าเห็นไม่ค่อยรู้ยับยั้งชั่งตัวได้มันผ่าโผนไม่เหมือนขั้นปัญญาแต่ขั้นปัญญาแล้วขั้นสมาธินี่สำหรับเราเองเราพูดจริงๆนะเราไม่เคยสนใจจะเทศกับใครมันจะรู้ขนาดไหนมันก็รู้อยู่จำเพาะมันที่จะแก้ที่เหลือประเดิมดับไม่เคยสนใจจะเทศสอนใครนะเพราะเรามุ่งต่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่เคยสนใจที่ดูปฏิบัติมา9ปีไม่เคยสอนใครเลยนะออกปฏิบัติไปคนเดียวคนเดียวตลอดนี่เวลาไปเทศที่ไหนที่บอกว่าเทศไม่เป็นเวลาไปเทศเขาว่าโอ้ยเทศเก่งมากครูก็ว่ากันเวลาจำเป็นก็เทศเสียอย่างที่เทศวัดคลองกุ้งอะอาจารย์เสียท่านฟังอยู่นั่นท่านจึงเอามาอวดต่อหน้าท่านเจ้าคุณทองดำเลยว่าท่านหาเป็นไงเทศเก่งไหมโหโหไม่เป็นท่าแล้วว่าไม่เป็นท่าไงท่านอาจารย์หาเทศเก่งขึ้นเลยท่านที่อาจารย์เจียโหเทศเก่งมากว่ะแล้วหยิกใครก็เทศเก่งใช่ว่าไงเอาขึ้นอีกนะแล้วหยิกไว้ดั้งข้างกันแล้วหยิกไว้ว่าแล้วพูดนะก็ใช่ว่าไงเทศเก่งก็ว่าเก่งแล้วจะขึ้นอีกเราก็เลยหมดเสียงลงมาข้างล่างทำไมยังไม่พูดอย่างนั้นแล้วว่าไปขายอ้อยไปขายอ้อยไปขายอ้อยในสวนอ้อยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านควรเคารพท่านฟังเสียงท่านที่ท่านพูดอะไรอย่างนี้เสียงท่านก็เป็นเสียงท่านเสียงเราก็เป็นเสียงเราขึ้นอีกแล้วโอ้ยไม่ถอยไม่ถอยเลยไม่มีถอยเสียงท่านเป็นเสียงท่านเสียงเราเป็นเสียงเราขึ้นเลยโอ้โหยานเกียร์นี่เราพูดถึงเรื่องการภาวนาไปอย่างนั้นฟังเอาดิอย่างเจ้าคุณทองดำเป็นสมาธิโอ้ยมันแตกฉานในภูมิสมาธิมันเทศไปได้หมดทั้งว่างั้นแต่ก็ไม่ได้เทศเพราะไปกับผู้ใหญ่แบบโอ้ยมันอยากเทศทั้งว่างั้นนะถ้าเทศเดี๋ยวคงจะได้จับแขนดึงลงจากธรรมะคือลงไม่เป็นขึ้นตะเลิดเปิดเปิงเลยเรื่องภาวนาเป็นยังไง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้ก็อาหารไปเลี้ยงช้างวันนี้นะเพิ่งมาคราวที่แล้วก็เลยเคยไปให้อาหารไปช้างมาคราวที่แล้วให้ถึงสองหนนะวันนี้ไปอยุธยาเอาอาหารไปเลี้ยงช้างนี่เราเผื่อไปแล้วนะอาหารพวกช้างที่มากินทั้งหมดเศษเหลือจากนี้เต็มรถเต็มรถนะยกไปให้โรงช้างโรงช้างมันเต็มร้อยจากนี้ยกไปหมดเลยที่นี้พอแล้วนะยกไปทางนู้นหมดทุกครั้งถ้าเรามาเราเผื่อทั้งนั้นแหละว่าที่เต็มรถเต็มรถไปอันนี้ให้พอประมาณพออันนี้พอหมดแล้วแล้วก็ยกไปหมดวันนี้ก็ยกไปหมดเลยที่สงเคราะห์สงเคราะห์ส่วนด่านเขาใหญ่ทั้งสองด่านก็ให้แล้วด่านนู้น14ครอบครัวก็ไปแล้วด่านนี้15ครอบครัวก็ไปผ่านเมื่อได้สองสามวันด่านก็ให้แล้วนี่ก็ไปหาช้างช้างก็มีเป็นร้อยนะไม่ใช่ธรรมดาเยอะเสียช้างมีเป็นร้อย
2: หมอนไม้ดีหมอนไม
1: ้แล้วก็อยู่ในป่าในเขาเรื่องหมอนเนี่ยไม่ต้องพูดเอาฟางมามัดฟางมัดแล้วก็เวลานอนก็ผ้าอาบน้ำปูทับนอนนี่พอนานประมาณไปชาวบ้านเขาก็หมอนมาให้เราไม่เคยขอไม่เคยติดต่อไม่เคยรบกวนเพราะเรื่องทำเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะเห็นได้เช่นในหัวใจของเรา เรื่องทำเพราะจิตใจนี้ไม่ได้มุ่งธรรมดาก็เคยได้เล่าให้ลูกศิษย์ทั้งลูกหาฟังแล้วพอฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานอันหามรรคผลนิพพานที่ไหนไปไหนไล่เข้าไปเลยฮะท่านมามรรคผลนิพพานที่ไหนที่ไหนเรดาร์ท่านจับไปเรียบร้อยแล้วจากความตั้งใจของเราที่พุ่งใส่ท่านคือท่านนั่นแหละเป็นที่จะปลดปลงความสงสัยทั้งหลายของเราที่ดูในตำรับตำราก็ดูมันไม่สนิทใจนะจนกระทั่งได้ออกปากพูดเหมือนกันว่าถ้ามีท่านผู้ใดจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็ตามมาบอกให้เราชัดเจนอย่างตายใจว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เราจะมอบกายถวายตัวต่อท่านผู้นั้นจากนั้นแล้วเราจะเอาตายเข้าว่าเลยนี่เป็นคำเด็ดขาดในหัวใจที่มุ่งหวังต่อมรรคผลนิพพานขอให้เป็นไปตามใจที่ว่าเนี่ยว่ายังมีอยู่เท่านั้นแหละนะเอาตายเขาว่าเลย นี่ก็พอไปถึงท่านอาจารย์มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเหล่านี้หรือว่าเหมือนว่าท่านกลางเลยได้ไปเลยมาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยนะท่านมาอะไรท่านมามรรคผลนิพพานเหรอขึ้นเลยที่ใส่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ตะตกแคบจนกระทั่งกว้างครอบโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสแท้ธรรมแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่หัวใจนี่ที่มันลงใจมากนะอย่าไปหาที่อื่นให้เสียไปล้ำเวลางมโน้นงมนี่ท่านว่าดินฟ้าอากาศเขามีมาดั้งเดิมกิเลสมันมีมาดั้งเดิมธรรมก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครมองท่านว่างั้นเอามองลงไปที่นี่นะว่าด้วยจิตภาวนาจิตภาวนานี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากความดีงามทั้งหลายเราที่สร้างมามากน้อยจะมารวมเป็นเครื่องหนุนของจิตภาวนาเหมือนกับว่าที่เราบริจาคมามากน้อยมันเป็นเหมือนกับน้ำสายต่างๆมันไหลเข้ามาอะไรก็มาด้วยการให้ทานมากน้อยตั้งแต่เมื่อไรรักษาศีลทำคุณงามความดีมากมากน้อยมันเหมือนกับน้ำที่ไหลก็มาสู่ธรรมนบใหญ่ธรรมนบใหญ่คือจิตตภาวนาเนี่ยท่านไล่เข้ามาตรงนี้เลยนี่แหละก็เลยละพูดละเสียงออกหูแล้วมันไปไม่รอดนะไล่เข้ามาถึงใจเป็นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ทำไม่ใช่มรรคผลนิพพานไล่ปัดหมดแล้วกิเลสแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจเอาเปิดออกด้วยจิตตภาวนาท่านเน้นหนักก็คือว่าเพื่อให้เรามีกำลังใจ อย่างอื่นเปิดไม่ได้เอาจิตตภาวนาเปิดท่านว่าจิตตภาวนานี้เอาให้โล่งหมดเลยพระพุทธเจ้าก็จิตตภาวนาพระสาวกทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นจิตตภาวนาที่มาเป็นสรณะพวกเราจงตั้งทุกวันนี้เอาให้ดีว่างั้นโอ้ท่านพูดอย่างเด็ดนะเพราะท่านจะรู้นิสัยเราจริงเราจังเพราะเสาะแสวงหาครูอาจารย์ถึงขนาดที่ว่าท่านผู้ใดมาบอกว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่อย่างเป็นความจริงเรียบร้อยแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เหล่านั้นแล้วทีนี้จะตายเข้าว่าเลยก็ไปถึงพ่อแม่อาจารย์มันก็หมดไล่เข้ามาไล่เข้ามาอยู่ตรงนี้เลยปัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างโทษแดนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสตัณหาไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสตัณหาแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจเนี่ยไล่ลงเอาแก้มันด้วยจิตตภาวนาเปิดออกว่าอย่างอื่นเปิดไม่ได้นั่นนะจิตตภาวนาก็คือธรรมเป็นเครื่องเปิดกิเลสว่า เปิดออกท่านไล่ลงจากหนักสัตว์ลงตรงนี้เลยโอ้ยเราไม่ลืมนะเข้มข้นมากธรรมะของท่านลงจุดนี้เข้มข้นมากทีเดียวเอาให้ได้เอาให้ได้ไม่จะไปหาสถานที่นั่นที่นี่เวลาไม่มีทั้งนั้นแหละกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมีอยู่ที่หัวใจใจเป็นที่รับไว้ว่างั้นอะไรจะกว้างแสนกว้างไม่เป็นภาชนะของกิเลสและทำได้เหมือนดวงใจเลยเอาตรงนี้นะเปิดตรงนี้ว่ะ ท่านกี้ลงตรงนี้นะมันก็ยิ่งขยับแหละพี่ มีกำลังใจฟังนี้แหมมันซึ้งเลยนะถึงใจเดี๋ยวมาบทสุดท้ายท่านก็สรุปลงพอจบส่วนใหญ่เรียบร้อยไปแล้วท่านคงเกรงว่าเรานี่จะไปเป็นกังวลกับปริยัติการศึกษาเราเรียนมามากน้อยแล้วจะนำมันนั้นมาเทียบเทียงกันกับภาคปฏิบัติท่านเตือนตรงนี้แล้วก็ไม่ลืมพอเทศจบลงไปเรียบร้อยแล้วท่านมหาก็นับว่าเรียนมามากพอสมควรจนถึงขั้นเป็นมหาท่านว่าอย่างนี้นะแต่อย่าว่าผมประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่างั้นที่ท่านศึกษาเราเรียนมาเวลานี้ขอให้ยกบูชาไว้ก่อนท่านว่าเราไม่ได้ลืมนะอันที่ให้เน้นหนักทางภาคปฏิบัติมีกิจภาวนาเป็นสำคัญให้มากท่านว่างั้นเวลานี้ทางปริยัติที่ท่านเรียนมามากน้อยยังไม่เกิดประโยชน์ท่านว่าเดี๋ยวจะนำท่านนำเอาปริยัติเข้ามาแล้วจะมาฆ่าเข้ากันมาตากเตะทียันกันแล้วจะการภาวนาจะไม่สะดวกท่านว่างั้นให้บูชาไว้ก่อนนี่เราไม่ลืมนะให้ยกบูชาปริยัติเรียนมามากน้อยไว้ก่อนแล้วให้เน้นหนักทางด้านจิตภาวนาทำยังไงจิตจะให้สงบร่มเย็นละเอียดลงไปแล้วให้เน้นหนักลงทางด้านจิตภาวนาต่อไปเมื่อถึงการอันควรที่ปริยัติและปฏิบัติจะวิ่งเข้าถึงกันแล้วเอาไว้มาอยู่เนี่ยสำคัญตรงนี้นะเมื่อถึงการเวลาปริยัติที่เรียนมามากน้อยกับภาคปฏิบัติวิ่งถึงกันแล้วจะวิ่งถึงกันเองเอาไว้ไม่อยู่เป็นจริงๆนั่นก็ท่านผ่านมาหมดแล้วเวลานี้อย่าเอาเข้ามาค้าเข้ากันไม่เกิดประโยชน์ท่านบอกเอาให้เน้นหนักทางด้านจิตภาวนาซึ่งเป็นภาชนะสำคัญรับรองในธรรมทั้งหลายอยู่จิตภาวนานะท่านว่างั้นแล้วก็เอาเลยเพราะเราเป็นคนตับเดียวพูดง่ายๆคงไปคงมาเพราะว่ามันลงยังไงคือถ้าลงมันลงจริงๆนิสัยเราไม่ค่อยเหมือนใครง่ายๆแหละถ้ายังไม่ลงก็ไม่ลงมันลักษณะคาราคาสังมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นถึงได้ถูกได้เถียงกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจนถึงกับได้ถามถึงลูกศิษย์ลูกหาของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ที่ผ่านมาแล้วมากต่อมากมีองค์ไหนที่หัวดื้อหัวแข็งที่ถกเถียงฟาดกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนมวยแชมเปี้ยนนะมีองค์ไหนวะไม่มีมีองค์เดียวนี่ว่างั้นใครก็พูดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่มีมานานเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะถกเถียงกันเผ็ดร้อนอย่างเรื่องอย่างเล่ากับท่านนี้ไม่มีมันก็มามีเล่านี่แหละเนี่ยเหตุที่มีเพราะอะไรไอ้เรื่องที่แพ้ชนะไม่มีแม้ไปสีไปสายไปบีแต่หาความจริงคือเราต้องการอย่างนั้นจริงๆหากว่ามันไม่จริงแล้วมันก็ลงไม่ถนัดนะคาราคาสั่งเมื่อสงสัยตรงไหนยังไม่ลงกันตรงไหนก็ซัดตรงนั้นลงไปจนกระทั่งลงพอลงแล้วหมอบเลยที่นี่เรียกว่าทุ่มทั้งตัวเลยความเพียรเอาตายเขาว่าเลยถ้าลงได้ลงไปอย่างนั้นถ้าไม่ลงเพราะงั้นการถูกเถียงท่านก็รู้นิสัยเราเพราะงั้นถึงท่านถึงพอใจที่จะโต้ตอบกับเราเหมือนแชมเปี้ยนฟัดกันนะอย่างนั้นนะท่านก็ใส่เบี้ยงทั้งนี้ก็ซัดกันเลยคือเราก็มีความจริงของเราหนึ่งถึงมันจะปลอมก็ตามแต่เรายังเข้าใจว่ามันจริงอยู่ใช่ไหมมันก็อ่อนปลอมนี่เป็นของจริงนี่ซัดกับท่านพอท่านตีแหลกหมอบท่านลงตรงไหนหมอบนะลงแล้วหมอบถ้าไม่ลงการปฏิบัติก็ไม่สะดวกนะถ้าได้ลงแล้วเอาละว่างั้นพอนี่ก็ลงเต เทศของท่านทั้งหมดแล้วก็มาลงในจุดที่ว่าเอาละพอนั่นจากนั้นมาก็ฟาดเลยอย่างนั้นจริงๆไม่มีถอยเพราะเป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าในชีวิตของเรานี่ในชาตินี้ว่าขอให้มรรคผลนิพพานมีอยู่เถอะเราจะเอาตายเข้าว่าเลยนี่นี่อันนี้สำคัญมากนี่พอได้ฟังท่านเทศของท่านเต็มเหนียวแล้วทีนี้อรหันต์ก็ขึ้นมาแล้วนี่เราจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ยังไงไม่เป็นต้องตายเพราะฉะนั้นความเพียรมาถึงหนักมากนะพูดถึงเรื่องความภาคความเพียรนี่พูดยากอยู่นะมันเป็นตามนิสัยความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมันก็รุนแรงทีนี้เวลาการประกอบความภาคเพียรมันจะอ่อนแอได้ยังไงมันต้องพุ่งเหมือนกันหมดเลยเอาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทีนี้สอนเวลาท่านสอนอย่างแม่นยำเพราะท่านผ่านไปแล้วทั้งหมดทีนี้เราก็ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตใจก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยก้าวขึ้นภายในจิตใจสง่างามขึ้นเรื่อยต่อไปจนกระทั่งถึงเข้าจุดนี่แหละที่ได้พูดถึงเรื่องว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์นี่เป็นอัตโนมัติของมันแต่ก่อนเราไม่เคยคิดนะกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายนี่ทำงานโดยอัตโนมัติของมันไม่มีใครบังคับบัญชามันทำงานของมันเองหมุนบนหัวใจสัตว์ไปอย่างนั้นตลอดมาและจะตลอดไปมันเป็นอัตโนมัติที่นี่พอมันจะได้นี่ขึ้นมาคือเพราะเราภาวนาไปจิตใจของเราที่แรกมันก็ไม่เคยคิดเวลามันหนักเข้านี้จนกระทั่งกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติภาวนาเป็นอัตโนมัติหมุนตัวเพื่อแก้กิเลสไปโดยลำดับลำดาโดยอัตโนมัติของตนนี่มันก็วิ่งถึงกันนะอ๋อกิเลสเวลามันผูกมัดสัตว์โลกมันก็เป็นอัตโนมัติของมันทีนี้เวลาทำมีกำลังแล้วมันแก้กิเลสก็แก้เป็นอัตโนมัติเหมือนกันอยู่ที่ไหนไม่ถอยเช่นลงได้แก้กิเลสบางคืนไม่นอนไม่หลับตลอดรุ่งก็มีตลอดนี่พ่อแม่อาจารย์ก็ได้กระตุกนะกระตุกเรื่องการพิจารณามันไม่นอนทั้งวันทั้งคืนคือมันหมุนติ้วนี่เรียกว่าทำงานโดยอัตโนมัติแก้กิเลสโดยอัตโนมัติที่มันก็วิ่งไปถึงกิเลสที่มันผูกมัดสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันโอ้มันผูกอย่างนั้นทำอย่างนั้น

จนกระทั่งค่ำมันเดินได้ยังไงก็ไม่รู้นะเดินของมันทางนี้หมุนอยู่ตลอดหมุนที่หูอยู่นี่แหละทำแก้กิเลสฆ่ากิเลสไอตโนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นแล้วเป็นอย่างนี้ด้วยกันแล้วแต่พูดที่ช้าหรือเร็วถ้าท่านพูดผู้รวดเร็วท่านผางไปเลยนะนี่เราเป็นพวกอยู่ขั้นระยะถูไถไปมาทั้งแพ้ทั้งชนะฟัดกันไปเรียกว่าเชื่องช้าธรรมะขั้นนี้จะมีละพอถึงขั้นมันหมุนแล้วเป็นละทีนี้ลงทันยกรมถ้าลงได้ลงไม่มีเวลาเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีมีแต่กิจกับกิเลสกับธรรมมันหมุนกันอยู่ภายในใจเป็นเองนั่นแหละเรียกว่าอัตโนมัติหมุนตลอดเวลาเวลาไม่เคยสนใจมันเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเข้าวงในกันกรรมการจะมายุ่งเวลานักมวยต่อยกันเข้าวงในกันกรรมการยุ่งไม่ได้อันนี้กรรมการเวลาที่ไหนเช้าสายบ่ายเย็นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามายุ่งไม่ได้นะอันนี้มันหมุนกันเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็ตั้งถึงขั้น ถึงเวลาจะก้าวขาไม่ออกมันเป็นของมันเองอย่างนี้นะเหมือนเดินตั้งแต่เช้าเดินยันค่ำวันนี้ก็เดินวันหลังก็เดินกลางคืนก็เดินนี่มันจะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้ไงออกร้อนฝ่าเท้าเหมือนไฟเผาดินนะนี่เห็นไหมล่ะถึงขั้นทำงานแก้กิเลสโดยอัตโนมัตินี่จะไม่มีการใสกันเลยมีแต่ล้างเอาไว้มันรุนแรงเพราะอำนาจแห่งความดึงดูดเพื่อมรรคผลนิพพานรุนแรงเข้าโดยลำดับลำดับเหมือนจะพ้นเดี๋ยวนี้นิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมเลยนี่แหละความเพียรเดินจงกรมถ้าลงได้ก้าวเข้าสู่จางกรมไม่รู้เวลาเลยเป็นอย่างนั้นไม่ว่ากลางคืนกลางวันนะถ้าลงได้ลงจางกรมแล้วเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งจะก้าวขาไม่ออกนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินกันมันเหนื่อยมันเพียพอใช่ไหมล่ะจนจะก้าวขาแล้วโอ้โหนี่มันจะตายแล้วนะนี่รู้แล้วนะนี่มันจะตายแล้วนะเนี่ยมาพักเสียนั่นแหละต้องเอานั่นเป็นเครื่องตัดสินจะก้าวขาไม่ออกก็เดินอยู่ตลอดเวลาถึงไม่แล้วก็ตามเดินไม่หยุดมันก็เหนื่อยได้นี่แหละกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินนี่เพราะอำนาจแห่งจิตที่มันหมุนตัวเองเพื่อฆ่ากิเลสหมุนตลอดเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรอัตโนมัติเป็นเองเมื่อถึงขั้นนี้แล้วยังไงมีแต่ชี้ดิ้วเลยว่ารอวันรอเวลาเวลาที่จะหลุดจะพ้นถ้าเป็นสัตว์ก็รอเวลาที่เขาจะฆ่าเท่านั้นเองกิเลสตัวไหนมันตายวันตัวไหนจะตายวันไหนเวลาไหนมันเหมือนกับว่าตีกาบอกไว้แล้วทำมานี่นี่ฟาดเข้าไปขาดเข้าไปกิเลสตัวนี้ตายตัวนั้นตายเรื่องที่กิเลสจะให้งอกขึ้นมาอีกไม่มีตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นภายในใจแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นใหม่นี่เรียกว่าไม่มีที่มันมีอยู่แล้วก็มุดมอดลงจนกระทั่งบางทีเงียบหมดนี่เราก็เคยได้พูดแล้วจิตใจสว่างจ้าหายอะไรมาผ่านไม่ได้เลยค้นหากิเลสตัวไหนก็ไม่เจอคนที่ไหนก็ไม่เจอนี่มันก็ขึ้นแต่มันขึ้นเฉยๆไม่ได้สำคัญนะเฮ้นี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมา

ตอนนี้ทีนี้ก็พอมันโผล่ขึ้นมาจะขาดสะบั้นขาดสะบั้นเอาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายมันหมุนของมันไปอย่างนี้นะสติปัญญาตรงนั้นแล้วยังไม่แล้วยังมหาสติมหาปัญญายิ่งซึมไปเลยนี่นี่แหละบังคับให้รอดไม่บังคับไม่ได้นะจะพักผ่อนนอนหลับต้องบังคับไม่อย่างนั้นมันจะหมุนของมันตลอดด้วยอำนาจความดึงดูดเพื่อหลุดพ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีความเห็นโทษในวัฏจักรมากขนาดไหนความเห็นคุณในความพ้นถูกก็หนักมากขนาดเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นมันถึงยับยั้งตัวไม่ได้นะมันต้องหมุนติ้วติ้วเลย จนกระทั่งมันไปถึงขีดมันแล้วทั้งสติปัญญาตนวัตทั้งมหาสติมหาปัญญาเข้ากลมกลืนกันไปแล้วที่นี่เรียกว่าซึมไปเลยสติปัญญาถึงขั้นแล้วพูดไม่ได้นะมาจนสติปัญญาอัตโนมัติมันยังมันเขายำราบปั๊บปั๊บปั๊บพอมหาสติมัมยาเข้าบวกกันแล้วมันซึมไปเลยเนี่ยกิเลสตัวใดมันจะเก่งมาจากที่ไหนล่ะก็เมื่อลงขั้นสติปัญญาซึมมันอยู่ที่ไหนมันซึมถึงการเปลี่ยนกัน สุดท้ายก็ขาดสะบั้นลงไปไม่มีเหลือเลยจนไม่มีอะไรเหลือแล้วที่นี่คำว่าอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่เลยไม่ถามถึงไม่ถามมันรู้เองนั่นเห็นไหมจะว่าสำคัญไม่สำคัญก็มันรู้เองของมันแล้วขาดไปหมดแล้วจริงอรหันต์น้อยก็ไม่ถามอรหันต์ใหญ่ก็ไม่ถามก็อยู่อย่างนั้นนะสันทิฏฐิโกความรู้เองนี่เองในผลงานของตนสันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายที่ขาดสะบั้นไปหมดแล้วก็รู้นั่นแล้วจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าหาอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สันทิฏฐิโกคือองค์ศาสดาเองผู้สอนผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นสันติโกสุดยอดแล้วดังภาษาวกทั้งหลายไม่เคยเห็นมีองค์ใดไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยว่าข้าพระองค์สำเร็จแล้วอย่างไม่มีขาดสะบั้นไปหมดนั่นเป็นพระอรหันต์ด้วยกันแล้วธรรมเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆสำหรับผู้ปฏิบัติไอ้ผู้ไม่ปฏิบัติอ่านแต่หนังสืออ่านแต่คัมภีร์เป็นหนอนแทะกระดาษเป็นหนอนแทะกระดาษไปจนกระทั่งวันตายไม่มีที่จะเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาให้ครองหัวใจได้บ้างเลยแล้วนะถ้ามีจิตมุ่งหมายที่จะปฏิบัติธรรมทั้งอ่านทั้งดูทั้งปฏิบัติแล้วมีทางนั่นเรียกว่าอ่านเป็นธรรมอ่านเป็นธรรมดูเป็นธรรมถ้าดูเฉยดีไม่ดีดูเพื่อเอายศเอาชั้นเอาภูมิแล้วก็เป็นหนอนแทะกระดาษไปเลยเป็นโรคไปหมดมันไม่ได้เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วมุ่งมาใส่ธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พ้นทุกข์นี่เป็นธรรมเป็นธรรมไปตลอดเรียนกูมีความมุ่งหมายนี้เป็นธรรมไปตลอดถ้าเรียนหลงยศหลงชั้นหลงภูมิไปมันก็กลายเป็นโรคไปเสียเป็นหนอนแทะกระดาษงั้นจึง ได้พูดให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้ฟังอย่างอาถรรพ์อย่างใจคำว่าอาถรรพ์ก็เลยไปแล้วนะเรามาตั้งพูดเฉยๆว่าอาถรรพ์เลยอาถรรพ์เลยกล้าเลยกลัวไปหมดไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวธรรมชาตินี้เหนือหมดเอาความจริงออกมาพูดด้วยความเหนือหมดจะผิดไปไหนนั่นให้พากันพิจารณานะนี่เราทำพุทธเจ้าสดสดร้อนๆขอให้ปฏิบัติเถอะกิเลสสดสดร้อนๆอยู่ในหัวใจมันไม่เคยเฉื่อยชานะกิเลสมันสดสดร้อนตลอดมาแต่เราไม่รู้ว่ากิเลสมันสดสดร้อนเผาหัวใจเราจึงพากันดีดกันดิ้นมาตั้งกับตั้งกันแล้วยังจะดีดจะดิ้นไปอีกขนาดไหนด้วยความสดสดร้อนของกิเลสใครเห็นว่ากิเลสถือราสมัยกิเลสนี่จืดจางถือราสมัยควรจะปล่อยวางมันได้แล้วไม่เคยมีหัวใจดวงใดสดสดร้อนไปเดียวกันหมดนี่ที่นี่เมื่อเวลาได้ทำเข้ามาแทรกกันปั๊บแทรกกันปั๊บถ้ามีกำลังเนี่ยที่นี่เห็นแล้วที่นี่ถ้ามีกำลังมากเท่าไรเริ่มเห็นโทษของกิเลสหนักมากเข้าหน้าเข้าสุดท้ายก็ถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติและมหาสติปัญญาเห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจเลยแต่ก่อนไม่เคยเห็นเห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจเห็นคุณค่าของธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พ้นจากกิเลสนี่ก็เต็มหัวใจเดียวกันนั่นแหละมันจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้นอนก็ต้องบังคับไม่อย่างนั้นมันไม่ถอยหมุนติ้วติ้วนั่นแหละธรรมมาเป็นสดสดร้อนๆอย่างนี้จ้าขึ้นหัวใจใดสดสดร้อนทั้งนั้นไม่ว่าข้างพุทธการไม่ว่าข้างนี้ทำเป็นการิโกมไม่มีคือมีล่าสมัยไม่เคยมีทั้งกิเลสทั้งธรรมทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดได้อาการิโกได้ตลอดเวลาถ้าไม่เกิดธรรมอะไรเกิดได้ตลอด

0: เพราะฉะนั้นจึงให้แยกทำเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองอย่าให้เสียเวลาเวลาเกิดมาตายเปล่าๆตายเปล่าสัตว์โลกนี้ตายเปล่าๆมากขนาดไหนที่เรานั่งอยู่บนศาลามีกี่รายกับสัตว์โลกเต็มทั่วโลกธาตุซึ่งไม่มีใครสนใจอัตถ์ธรรมเลยนี่มีขนาดไหนเอามาพิจารณาสิเราก็เรียกว่าได้เปรียบพูดง่ายๆมีจำนวนมากขนาดไหนเพียงเราเพียงคน2คนเราก็อยู่ในจำนวนคน2คนคน1 2คนที่จะพ้นไปได้โดยลําดับนี่กันนะว่าเราดีเอาให้ดีนะอย่าเอาคนอื่นคนใดเข้ามามันเป็นข้อพิสูจน์ที่เด็ดมันทำลายเรามันทำลายอยู่ตรงหัวใจเอาอะไรมาพิสูจน์ทุกมันก็รู้อยู่ด้วยกันพอใจเป็นนักรู้เอาแก้กงดี ธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะแก้เพื่อให้หลุดให้พ้นให้ขาดสะบั้นลงไปเมื่อทุกขาดลงไปมากน้อยความสุขจะเป็นขึ้นมาขึ้นมาทุกหมดไปโดยสิ้นเชิงบรมสุขไม่ต้องบอกท่านเป็นขึ้นมาพาในจิตใจเลยให้พากันตั้งหัวตั้งใจนะธรรมะพุทธเจ้าในสุร้อนถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายมาทั้งเขาทั้งเราเฉพาะอย่างนี้เมืองไทยเราใครสนใจว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เมื่อไหร่มันอ่านกันไปอย่างนั้นปฏิบัติกระทำไปอย่างนั้นเป็นรูปเป็นร่างพอเป็นร่างของผู้ปฏิบัติความปฏิบัติจริงมันไม่ได้จริงนะความเชื่อมรรคผลนิพพานจริงๆมันไม่ได้เชื่อนะเอาเปิดให้เห็นสวรรค์นี้นะมันเอาร่างของชาวพุทธมาประดับหน้าร้านต่างหากการไปพืชปฏิบัติความรู้ก็เหมือนที่จะเป็นไปตามธรรมของศาสนาไม่ค่อยมีและไม่มีถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องมรรคผลนิพพานมันจึงไม่มีจะมีมาจากไหนก็มีกิเลสท่วมหัวใจอยู่ถ้าจิตหมุนก็ไปหากิเลสแล้วถ้าหมุนก็ไปหาธรรมแล้วไม่ต้องบอกกิเลสมันจะพังเองไม่มีอะไรกลัวกิเลสตัวธรรมเท่านั้นลงธรรมเปิดเข้าไปพังเลยมันอยู่ในหัวใจเราแก้ให้ได้เราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเองมาแต่ไหนแต่ไรแต่หากว่าเราแก้เราไม่ได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะยืดยาวไปตลอดถ้าเราพยายามแก้เราโดยลำดับนะความทุกข์ทั้งหลายก็จะย่นเข้ามาภพชาติเข้ามามีกี่ภพกี่ชาติสั้นยาวขนาดไหนจะหดย่นเข้ามาด้วยราชการสร้างความดีทั้งหลายของเรานั่นแหละแล้วหดเข้ามาเต็มที่แล้วดีดถึงเลยพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายมันที่ผ่านพ้นไปถึงนิพพานมีจำนวนมากขนาดไหน เราคิดดูสิพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มากขนาดไหนแต่ละพระองค์มีสาวกขนาดไหนท่านเหล่านี้มีแต่ผู้พ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็ไปลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันเราจะรอดตาข่ายตาแหลกไปในโลกไปกี่ที่ไหนด้วยความหน้าด้านไม่เอาไหนของเรามีอย่างหรือเราไปลูกชาวบูดเอาฟาดเข้าไปยี่เรื่องความขี้เกียจขี้ข้านท้อแท้แล้วมันเป็นเรื่องของกิเลสให้รู้ว่ามันเป็นภัยความขยันหมั่นเพียรแก้กันไปแก้กันไปนี่เป็นธรรมท่านนำอันนี้มาแก้นะพระพูดอย่างนั้นนะพูดเพียงว่าหูอื้อแล้วเสียงดังที่หูอย่างนี้แหละถ้าลงมันหูมันออกอู้หูอู้แล้วพูดอะไรมันออกนี่ลำคาญเดี๋ยวนี้หยุดไม่นานนะวันนี้หูกวนหูอื้อกวนพูดไปถึงไหนเลยได้อยู่ว่าเด็ดแล้วประมาณสักกี่นาทีวันนี้
1: 27ครับ
0: 27
1: คร
0: ับ เขาได้ก็เอาละมันเหนื่อยแล้ววันนี้วิทยุเรานี่ก็ออกกว้างขวางแล้วเวลานี้รู้ว่าอะไร74สถานีแล้วเวลานี้ออกทั่วประเทศไทยเรียกว่า74ท่านนี้ยังออกอยู่เรื่อยๆเขาตั้งขึ้นมาเรื่อยก็ดีถึงฝนไม่หนักก็ตามฝนปล่อยๆก็ยังพอให้ชุ่มเย็นบ้างนะอันนี้ก็เหมือนกันทำก็มีปล่อยๆอย่างที่ส่วนมากมักจะมีแต่หลวงตาคนเดียวเทศทั่วประเทศไทยปล่อยเป็นฝนฝอยๆไปก็ยังดีกว่าไม่ตกซะเลยเนี่ยประเทศเข้มข้นดีไม่นานวันนี้ออกฟังหูเจอฟังเลยขัดข้องกันใหญ่ไปไม่รอดแล้วออกฟังหูอื้อตลอดเดี๋ยวนี้ยังอื้อหูยังอื้อตลอด แล้วถ้าเวลานอนพักเงียบนะนอนเงียบไม่หูไม่อื้อนะพอเวลานอนเงียบพอลุกขึ้นมานี่เดินไม่กี่ตลบขึ้นแล้วยังไม่ทราบนะว่าพระหญิงเสด็จในงานบรรดาลนี้ท่านคงจะไม่ประทับค้างหรือไม่ยังไม่ทราบเลย
1: ให้ท่านลดถามอะไรครับ
0: ฮะ
1: ให้ท่านลดถามให้แน่นอน
0: เราก็ยังไม่ทราบท่านฟังเทศแปลกเหมือนนะฟ้าหญิงนี่ท่านฟังเทศเวลาเราเทศนะเพราะท่านเคยฟังเทศเรามาโอ้ยมากต่อมากนะมันเท่าไรกี่กันไม่รู้นะท่านฟังเทศเราอยู่วัดป่าวันตาดตอนที่ท่านเสด็จไปเยี่ยมพ่อมีเทศในงานต่างๆที่ก็เยอะนะ10 กว่ากันนะที่ท่านฟังเทศเรา10 กว่ากันเทศที่ต่างๆอุดรท่านก็ได้ฟังที่เทศในอุดรก็ฟังหรือว่าทางกุมภาวาทางไหนต่อไหนนะท่านรู้สึกว่าท่านได้ฟังเทศของเรามากอยู่นะแต่เวลาท่านรับสั่งนี่มีแปลกประหลาดอยู่นี่ถ้าไม่เป็นในหัวใจจะพูดไม่ถูกคือบอกมาจากหัวใจเลยเวลาท่านจะถวายอะไรแล้วนี่นั่งอยู่บทบาทเราก็ลงไปท่านจะถวายอะไรนี่เราก็ลงไปแล้วก็ทูลถามท่านว่าเป็นยังไงฟังเทศเป็นยังไงแล้วอันนี้ได้ฟังคำตอบที่สำคัญคือเวลาฟังเทศนี่จิตมันสงบแน่วเลยว่ะเลยลืมมดข้างนอกนั่นฟังสินี่คือเป็นเองถอดออกมาจากหัวใจที่เป็นอย่างนั้นมาพูดเทศแล้วเวลาฟังเข้าฟังห้องเข้าเทศนี่เหมือนว่าแหววๆอยู่ข้างบนคือจิตทรงตัวได้แล้วธรรมะหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปจิตลงตัวได้แล้วธรรมะก็เหมือนผิวเผินแล้วแน่วข้างในจนลืมสกุลกายเหมือนไม่มีนั่นอย่างนั้นท่านเล่าให้ฟังเองใครได้หนังสือที่เขาเขียนประวัติแม่ชีแก้วมาบ้างหรือเปล่าใครได้หรือเปล่าใครเป็นคนเขียนประวัติแม่ชีแก้วแล้วก็
1: อาจารย์อินทวายมั้งครับ
0: แล้วก็ไปอ่านก็รู้ว่าปีนี้มันนั่งมือมีโอกาสก็ประกาศคงจะมีใครมาให้หรือมีแล้วก็ประกาศก็อาจดูแม่ถึงเรื่องนี้มันถึงขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งห้ามไม่ภาวนานะเวลาท่านจะจากไปท่านห้ามเลยห้ามไม่ภาวนาเพราะติดแกพิสดารมากไม่มีใครสามารถจะแก้ได้ในระยะนั้นบางจึงห้ามไม่ให้ภาวนาเพราะการภาวนานี้จิตใจมันผ่าโผนถ้าแก้ไม่ได้เสียได้ความรู้จะพิสดารมากพวกเทวุตรยาอีกคนทั่วถึงกันหมดเลยก็พอพูดอย่างนี้แล้วก็เลือกถึงคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเราไม่ค่อยพูดอะเรื่องของพวกเจ้บุตรเจ้าญาท่านเองใช่ก็ไม่พูดถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าการทำประโยชน์ท่านทำประโยชน์มากที่สุดทั้งหลายคือบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่รับโอวาทจากท่านซึ่งมากกายมาเป็นเพชรน้ำหนึ่งมีเยอะอีกอันหนึ่งนะนี่ก็เรียกว่าท่านทำประโยชน์ได้มากแต่ครูอาจารย์แต่ละองค์ได้ทำประโยชน์ได้มากมายคืออาจารย์แต่ละองค์ลูกศิษย์ของท่านมีมากอืม คือเวลาท่านทำประโยชน์ให้พวกเทวบุตรเทวดาไม่อัศจรรย์นะเนี่ยท่านบอกท่านทำประโยชน์มากที่สุดท่านว่าอะไรไม่มีใครทราบแล้วการภายนอกท่านไม่ค่อยสอนใครท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาพวกท่านครูบาอาจารย์ที่องค์สำคัญสำคัญส่วนมากมีจะเพชรน้ำหนึ่งอันนั้นแหละนี่ท่านจะกระจายไปครูบาอาจารย์แต่ละองค์มีลูกศิษย์ขนาดไหนใส่ไม่รักท่านทำอย่างนี้แต่สำหรับท่านเทศสอนพวกเทวูเทวดาไม่อัศจรรย์นะเพราะว่าท่านจะทำประโยชน์มากที่สุดท่านว่างั้นนะมนุษย์เขาไม่เห็นแต่พวกไฟเสพทั้งหลายทุกชั้นรู้หมดรู้ท่านเห็นหมดเลยมาฟังเทศท่านประมาณสัก16:00 น.มาแล้ว ที่ท่านบอกไว้ในประมาณเที่ยงคืนนั้นท่านบอกไว้เป็นกลางๆเป็นว่างั้นนะแต่เวลาเราไปอยู่ในที่สงัดนั้นเที่ยง16:00 น.ประมาณ16:00 น.มาแล้วพวกเทพทั้งหลายมาตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาม ืด8 ทิศ 8ได้เลยบางที่นะท่านเทศสอนพวกเทพทั้งหลายเนาะอันนี้มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้เพราะงั้นท่านถึงไม่พูดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะพูดเฉพาะสอนลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลูกศิษย์ของท่านกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งสอนประชาชนเท่านั้นส่วนที่ท่านเทศเอาจริงเอาจังมากจริงก็คือพวกด้วยเชฟทั้งหลายทุกชั้นมาท่านบอกว่าเชียงใหม่เป็นที่หนึ่งท่านว่าคือพวกด้วยเชฟทั้งหลายมาเนี่ยแค่ไม่เว้นแต่ละคืนบางทีท่านก็เลยบอกว่ามีเว้นบ้างว่าคือท่านสอนพวกเชฟทั้งหลายให้บอกพวกเชฟทั้งหลายให้มีเว้นบ้างท่านนะที่รับเยาวชนเชี่ยวชาญมากเทวดาอินพรหมทุกท่านมาถึงขนาดท่านขอให้มีเงื่อนบ้างจำนวนมากขนาดไหนท่านสอนคุยกันโดยเฉพาะถึงได้พิสดารมากนะต้องหาโอกาสอันมีเหมาะสมที่สุดเลยก็ท่านนะสอนประชาชนเราทั่วไปท่านจะมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านคือท่านแนะนำสั่งสอนแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์เชื่อแนะนำสั่งสอนสำหรับท่านเองพวกควยเทพทั้งหลายนะมากที่สุดท่านว่าท่านไม่ได้ว่างต้องได้ขอพักไม่มาทุกคืนไปนะบางทีมาสวรรค์ชั้นต่างๆมานี่เต็มหมดเลยครูบาอาจารย์คนสมัยปัจจุบันนี้หาที่ไหนเราพูดจริงๆเรายังไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยนะได้ยินเฉพาะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นนอกจากนั้นเราก็ไม่ได้ประมาทเพราะเราไม่ได้สนิทสนมกับท่านเหล่านั้นเหมือนหลวงปู่มั่นเลยแต่ว่าสนิทหรือว่าเป็นบ่อยกลางกุฏิก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นจึงได้ฟังทุกแง่ทุกมุมในเวลามีโอกาสแต่เวลาจะถามอย่างนั้นจะไม่มีพระเลยล่ะไม่ให้มันแล้วเป็นคนคิดเองมีอย่างองค์หนึ่งสองกับท่านสามกับเรานั่นแหละพิสดารมากทีเดียวท่านจะเปิดออกให้หมดแล้วแต่เราจะซอกแทรกที่แทรกถามตรงไหนท่านจะเปิดออกเลยเพราะท่านรู้หมดแล้วนี่แล้วไปเปิดตรงไหนก็น้ำก็จ้าออกมาเต็มตรงไหนก็น้ำจ้าออกมาขอน้ำเต็มถังแล้วเป็นอย่างนั้นนะทำถ้ามีผู้รับอยู่ก็เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างนี้ความรู้อย่างนี้ก็ไม่มีทั่วๆไปเป็นไปตามนิสัยวาสนาแต่สำหรับหลวงปู่มั่นนี่เก่งมากว่างั้นเลยพวกเทพเก่งมากพวกเปรตพวกผีบางทีท่านยังหาอุบายพูดก็ยังมีเวลาท่านมาภาวนานี่วัดนี่เราก็ไม่เคยพูดนะเวลาท่านพูดอย่างนั้นนะเวลาไปภาวนาแต่พวกเปรตเข้ามาหามาอะไรมาหามาขอส่วนบุญส่วนกุศลท่านถามถึง ที่อยู่ที่เกิดอยู่ยังไงมาไงถามเรื่องราวเสร็จแล้วถ้าหากว่าพอมีญาติทราบได้แล้วท่านกับพอดีของญาติเขานั่นนะเป็นของลี้ลับหาอุบายพูดให้ญาติเขาท่านคากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติบ้างหาอุบายว่าไม่เขาจับท่านได้นะท่านหาอุบายพูดหลายแง่หลายทางคือเกี่ยวกับพวกเปรตพวกผีมาขอส่วนบุญกับท่านอย่างนั้นล่ะท่านจะพูดอย่างเปิดเผยอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องหาอุบายพูดอย่างนี้ท่านช่วยหลายด้านหลายทางพระแม่กุจันท่านช่วยเวลานั่งนี้พวกเปรตพวกผีเข้ามาหามาขอส่วนบุญส่วนกุศลบางทีก็รู้จนกระทั่งถึงโคตรแท้ของเขาก็มีที่เขาตายไปแล้วเขาเป็นเปรตไปเป็นเปรตเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นอย่างนี้คือถ้ากรรมไม่หนักก็ลงมาเป็นเปรตเป็นผีนี่ถ้าหนักก็นั่งกันลงนรกนั่นถ้าอยู่ในขั้นนี้พอนั้นได้ท่านก็สอนให้หาอุบายพูดกับญาติวงของเขาก็มีนั่นเป็นอย่างนั้นนะให้ทำบุญดูที่ส่วนบุญส่วนเนี่ยเดี๋ยวหาอุบายไม่ให้เขาจับท่านได้นะนั่นแหละจอมปราดพูดอะไรไม่จับไม่ได้นะเป็นอุบายของท่านให้เขาทำอย่างนี้นะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นโกงเล่นเมื่อไรพิจารณามากถ้ารักเสร็จแล้วจะให้พรนะที่นี่ให้พรละเจ็บเรียบร้อยยาวสองทุ่มสองทุ่มกว่าแล้ว
2: ขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3 Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนสซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลนินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่ มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นผู้ค้าโดยนำจุดแข่งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ Three Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ Three Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการณ์ว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
6: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4-0.6% ของ GDP
5: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม ดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีย์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภารับยัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพฐเร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐจำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพฐลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพฐพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
10: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพฐได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรเขาได้แจ้งไปแล้วนะครับ
9: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิระวันช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่ การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

0: บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
1: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงขอเชิญรับฟังครับ
4: สำหรับเราแล้วเราบอกคงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะสมมุติไม่มี

ในหัวใจมันสิ้นซากลงไปแล้วก็บอกว่าสิ้นซากเนื้อธรรมพระพุทธเจ้าแก้กิเลสธรรมอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมและอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเราเกื้อกับธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเราเกื้อเป็นฝ่ายฆ่าศึกศัตรูคอยย่ำดีเกลียดตลอดเวลาเมื่อขึ้นจากใจดวงเดียวหรือเมื่อธรรมมีอำนาจเพราะการบำเพ็ญมีอำนาจจนกระทั่งปราบปรามเกื้อที่ในหัวใจตั้งแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งละเอียดสุดขาดสะบั้นลงกลับใจไปแล้วนั่นแหละที่ว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่เกิดไปสร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุขเป็นบรมสุขท่านเรียกว่ากรรมก็กล้าขึ้นในจุดเดียวกันแต่ก่อนถูกเกิดไว้ถูกไว้มันไม่ให้กองแสงออกมาได้นี่ยังที่เราพูดวันที่สองนั่นนะเราเรื่องเหล่านี้เราคิดมามันรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีที่มันจะออกของมันอย่างพี่น้องหลายทราบวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกในวันที่สองไม่งั้นจำไม่ได้นะเนี่ยเรื่องคำกับคำโดนกันอย่างแรงคือกระจายหรือผางออกมาแล้วก็กระจายไปเลยไม่กระจายแต่คำทั้งหลายน้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับคำก็แตกกระจายมาด้วยกันเนี่ยอันนี้เรื่องของที่จางรับหูรับตาทั่วแยงโลกธาตุบางที่ใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นน่ะไม่มีใครไปเลยไม่มีใครรู้พอทราบและเห็นทางทีวีว่าน้ำตาลงตาพังอันนั้นทำไมเขาก็เหมาไปอะขึ้นเหมาขึ้นมาแล้วเป็นไปท่านขึ้นเกิดเป็นไปหันแล้วน้ำตาท่านทำไมร่วงเห็นไหมเอาน้ำตาเป็นอรหันต์เอาใจเหรอรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี่เป็นสมมุติทั้งมวลแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบเมื่อจิตผู้รับผิดชอบ

สมมุติกับแววิมุติพรากจากกันมานั่งธรรมชาตินั้นก็เลิกเลยเติมสัตว์เติมส่วนทั้งตนเปิดเผยเติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เปลี่ยนเติมสัตว์เติมส่วนนี่ธาตุขันมันเกี่ยวโยงกันกับจิตเกิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันให้จิตวิญญาณเหล่านี้รู้อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมาทางนี้ก็เข้ากันอย่างแรงก็เคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไหวแหวนตามกันบรรดาสมมุติขันนี่เป็นสมมุติทั้งมวลเครื่องใช้ของใจแล้วพอทางไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของของขันซึ่งเป็นกฎของอริยจังทุกอนัตตาครอบหัวมันไว้มันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องทำทั้งแท่งด้วยความมีสุดของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นกองมูลกองคู่ตอนนี้เข้ากันไม่ได้ถ้าใครอยากจะรู้และจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอเขาตอนนั้นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าจะสาธุทันทีเลยจะไม่สูญถามเพราะสันทิฏฐิโกท่านสุดยอดท่านสุดท้ายที่ประกาศเต็มหัวใจแล้วนัตถิเสยโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าแล้วขึ้นชื่อว่าธรรมทั้งแท้ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกันอันนี้นอกจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานอกจากกฎทุกข์ไปแล้วส่วนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันตื่นมันเต้นเช่นน้ำตาร่วงมันร่วงในทุกแบบเลยน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วงมันก็ร่วงน้ำตานะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมาทาที่หูตาที่มันก็ร่วงเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ำตาคือน้ำธาตุน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดสะเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาติแต่นั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาตินี้มันตื่นของมันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นของมันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นนั้นเข้าใจไหมล่ะขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์อันนี้เป็นสมมติ100%ธรรมชาตินั้นเป็นมิมุติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมติ100%มันจึงเข้ากันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันธ์เป็นฐานะของสมมติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุติแสดงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นตามฐานะของตนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะงั้นบรรดาขันธ์นี่ไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันธ์เป็นสมมุติ100%อยู่ร่ำเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีจัดสรุปแล้วไม่ได้มาสังหารขันธ์ที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ขันธ์หัวเราะเข้าใจไหมน้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันธ์มีแต่เรื่องขันธ์ทำงานตามฐานะของขันธ์เป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้เช่นดินอย่างนี้เรามาก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกว่ารามไปออกจากดินอีกปูนหินทรายเหล็กหลามไม่ออกจากดินออกจากอะไรมีแปลงตัวขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานมันยังมีอยู่มั่งให้ทั้งหลายเป็นบ้ากันแล้วหนาแล้วเราอยากถามตรงนี้นะทำนี้ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นหรือหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออกจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นธรรมประเภทนี้เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาโดยลำดับดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฟังเป็นระยะหรือยะซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเราออกมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมานี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตาอ้าปากหาเห่าฟ่อเห่าทำความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทำไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาสิกองมูดกอง

0: ถูกกองฟืนกองไฟความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดกองมูดกองพูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนทำไมไม่มองดูมันบ้างไปตำหนิตีเตียนอะไรธรรมชาติที่ดีเสียวิโสเลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้เลิศมาตลอดเวลาเรียนไปยังไงแล้วกองมูดกองพูดมันเลิศที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิติเตียนหรือไปชมท่านนั่นท่านนี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคู่เข้าใจหรือลูกที่ยังพวกเราเวลานี้กำลังเป็นมูดเป็นคู่เต็มหัวใจเรายังเย่อหยิ่งจองหองหรือเย่อหยิ่งจองหองตอนแรกนี่เรามันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะมันไม่เห็นโทษของกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วมันจะไปกระเทือนธรรมละกระเทือนธรรมมันก็เหมือนเอามีดไปฟัดเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางไหนเสียหายพิจารณาดูทั้งที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหายถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมูดถึงพูดเหล่านี้มาวิจารณ์เหยียบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดีของเลิศอย่างนี้เกินมาจากที่ไหนบ้างในสมัยปัจจุบันนี่ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เลวร้ายที่สุดเลยในเมืองไทยเรานี่นะแล้วเลิศเลอที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลอที่สุดเอาเอามาเทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันนี่หลวงตาเนี่ยหาจนเป็นแดนตายมาถึงได้ปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดสู่กันฟังด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่ได้มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องที่ฉินนินทามันเป็นส่วนเกินทางนั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อยู่ที่ว่าพอได้ยังไงนี่จำอะไรที่ท่านทั้งหลายโง่จำจะตายเมืองไทยชาวพุทธเราโผล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันฟ้อแฝ่แฝ่หมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศนะสงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทำไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้กินน้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกด้วยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นด้วยแล้วทำไมโลกมู่โลกคู่จึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านสุดลากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชท่อพระทัยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเอาอย่างมีด้วยความมืดบอดทำพูดให้ฟังแทนที่จะมีความขยิมยิ้มย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์มีครูก็อย่างไรแต่ทำไมมันไปหาตำหนิติเตียนในสิ่งที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเองทำไมมันไม่คิดไม่อ่านบ้างมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเหล่านี้หลวงตาบัวจะพูดเต็มปากนะหลวงตาบัวไม่เคยหวั่นไหวสามเดือนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเราพูดด้วยความไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในสามเดือนโลกธาตุนี้ใครไหวหวั่นไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ไม่ดีก็เป็นฟืนไฟเผาตัวเองนะท่านทั้งหลายหาชอบนักเหนือสิ่งเหล่านี้นะธรรมพระพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านประกาศก้องอยู่ว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนอนาการเนี่ยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเลงหัวเราะหาอะไรนั่นฟังสิทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ธรรมะประเภทนี้ก็ธรรมโกนุห้าโซจิมานันโดทำไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเหล้าไปพูดแล้วได้ยินถึงอาการของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกนุห้าโซพวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิโสอะไรไปพูดให้ธรรมะพระพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่ไม่ในคัมภีร์เราคัมภีร์มาพูดนี่นะเนี่ยพวกเมาเหล้าคนเมาเหล้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงฟังสิพระพุทธเจ้าตวาดขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวนี่ก็ทำท่านประกาศออกมาตวาดในวันที่สองทำไมยังไม่รู้ตัวบ้างมันยิ่งหนากว่าพวกนั้นอีกเหรอพวกเมาเหล้านั่นเหรอมันยิ่งหนาก็ต้องกับอีกเหรอให้ถามตัวเองทุกคนนะไม่นั้นจะชิบหายเปล่าๆนะหลวงตาบัวอุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชีวิตจิตใจหลวงตาบัวไม่มีคำว่ากล้าวาหาญคำว่ากลัวก็ไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีหลวงตาบัวช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารเต็มสัดเต็มส่วนสละได้ทุกอย่างเพื่ออาจเพื่อทำเนี่ยเราไม่ได้สละเพื่อความชั่วช้าหรอกหมอแล้วทำมาสอนพี่น้องทั้งหลาย ธรรมเป็นธรรมที่เราหามารอดล้มรอดตายเดินตายที่ไหนมาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยแล้วมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะยิ่งใหญ่ยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลสตัณหาพยองคลองตนขึ้นเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เองมันยิ่งเลวลงไปทุกวันทุกวันรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอดูธรรมเมื่อไหร่ดีไม่ดีต่อไปนี่พระจะคนจะเข้าไปวัดไปว่าไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันเยาะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบกิเลสมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดนี่แหละที่วันที่สองน้ำตาล่วงมันถากมันถางมันเยาะมันเย้ยแต่หลวงตาบัวไม่มีหวั่นให้มันยกมาหมดทั้งครอบในเมืองไทยเรานี่ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทำไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเรานี่นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกแล้วหรือความเลิศความเลอความวิเศษเดี๋ยวนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือการที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วได้เหตุได้ผลอย่างไรแล้วนำมาแสดงยังเป็นโมฆะเป็นฆ่าศัตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเราเนื้อมันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธใครผู้ใดละพูดอย่างจังๆอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมจะไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกับพลังของกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทำโลกให้มีหน้าทิพย์หาได้แต่พลังของธรรมออกว่าจะไปเหมือนน้ำดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะยังที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าผู้ไม่มีกิเลสทำให้โกรธแล้วยังข้ามก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้าบ้างยังค้นหาตัวโกรธยังมีอยู่จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสคือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือเห็นพากันพิจารณาฉะนั้นเราสลดสังเวชนะที่พูดเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติล้วนเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมุติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนมาคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะหลวงตาบัวมันโง่เกินจะเหลือประมาณเวลานี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในส้วมในฐานโถออกมาจากส้วมฐานมาอวดธรรมพระพุทธเจ้าลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วก็ไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนเห็นแต่มีแต่เสือกับหมอนความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวมันเลิศเลออะไรแล้วก็มาโออาฟู่ฟ้าเป็นบ้าไม่เลิกคือพวกเรานี่แหละเอาละเท่านี้พูดเท่านี้ละอ๋อพูดไปพูดมาเดี๋ยวโมโหฆ่าคนไปอ่ะว่าอ้าวอย่างนั้นด้วยก็โมโหมากก็ฆ่ากันได้สิเราพูดจริงๆนะฟังเปิดให้ฟังอยู่จุดสุดท้ายนะโลกธาตุนี่เหมือนส้วมเหมือนฐานเหมือนกองมูลกองขูดเหมือนถังขยะกับธรรมประเภทนั้นฟังสินะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือฟ้าก็บอกฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้ยังไงดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูดเรื่องพูดเป็นมูดพูดประมาทกันยังไงมีจะล่ากันดึงออกจากมูดจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่เหรอการเทศนาว่าการก็ตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุฟังให้ดีคำนี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี่ได้ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดลบหมดสุญญโตโลกังเวคขสุโมคคลาชัสดาสโตอาตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวขั้นต่างมัจจุราชานปัสติดูก่อนโมฆราชเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าและถอนอาตานุทิ้งความเห็นว่าเราว่าเขาออกเสียแล้วจะข้ามพ้นจากพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่จิตดวงนี้เนี่ยศูนย์เปล่าโลกทั้งหลายศูนย์เปล่าใจนี้เนี่ยว่างไปหมดครอบโลกธาตุมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493แล้วมาพูดธรรมะวันนี้มันขวางโลกเอานั่งหนาเหลือธรรมะพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธัมมังสังฆังคฉามินี่หลวงตาก็ในนามผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ่ายหวังจะเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกศัตรูอย่างใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้ล่ะอยากถามว่าอย่างนี้นะมันไปยังไง ท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรธรรมพระพุทธเจ้าถึงเหยียบย่ำไปมาใครพูดความดีไม่ได้เลยเหยียบย่ำกันเลยถ้าเรื่องความชั่วมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลาบไม่มีมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่เข็ดหลาบกับกิเลสถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เหยียบย่ำดูถูกเหยียบย่ำกันแล้วมันฟังได้ไหมชาวพุทธเราให้เอาไปพิจารณานี่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเรานี่นะโหยโง่ขนาดนั้นยังโออาร์อยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาร์หนักขึ้นนะเวลานี้จนดูไม่ได้นะสายตาของธรรมท่านดูไม่ได้นะแต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกกระหามไหนรู้เห็นก็บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่ได้ไปแบกไปหามให้ดักให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางแบกอยู่อย่างนั้นทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นอรหันต์แล้วยังอยากว่างอยู่นะเหรอมึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างอยู่เข้าใจเหรอเอาละนี่เป็นการนี่เป็นการนี่เป็นการที่สองโอ้ฮะท่านทั้งหลายได้ฟังเราหรือวันนี้ธรรมะวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม่เราสรุปสังเวชกับชาวพุทธเราโอ้หาคงดีคงดีมาแทบเป็นน้ำตายมายื่นให้มันปัดมือเราเลยนะแม่วะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงในรายการแสงส่องธรรมครับคราวนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนินต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าเน้นหนักหักบ่วงกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าโลกแห่งธรรมะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสตีตลาดตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าตามร่องรอยศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าอย่าตระคุบเงาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าติดสมาธิเพลินในปัญญาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าธรรมชาตินี้ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่างานสำคัญของพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่านักรบกับสรณะจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทศบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐแปลว่าผู้บอกอันสูงสุดผู้บอกอันประเสริฐผู้เตือนอันประเสริฐท่านว่าเป็นเทวทูตประหนึ่งเป็นเทวดามาเตือนเราให้รู้อยู่เสมอว่าความตายอยู่กับเราทุกคนเราอย่าไปคำนึงคำนวณว่าได้เท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้รู้กันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจเสร็จสิ้นไปแล้วกี่ปีก็ตามคนตายทั้งนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่อันใดที่ควรจะขวนขวายให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเพื่อการต่อไปและปัจจุบันก็ให้เราวิ่งเต้นขวนขวายต่อไปเสียแต่บัดนี้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหังสัมมา

0: นาอิทาสามเณรอันตรายามิมาเหสุตัสเตจัสสะ
1: อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

0: อันนมัยยังสังฆานุสติมัยยังกะโรมะเส
1: โตอะระหัง

0: โยอนุตรังปัญญาเตังโลกัสสหาสิ
1: ท่านดำมยังสังฆาภิเต

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสิตาสปฏิฆาตายะวนหาสปฏิฆาตายะลังสมะกัสวะตาสปะสิริงสปะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินา

ปฏิโทมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมสักขากัมมดายาตากัมมโยนิกัมมบันทุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาภวิสันติ

วัฒนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายในจิตใจเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มาก เพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัติคือการศึกษาเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคัมภีร์ไบลานตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันใดมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัติ มีสิ่งที่ขัดข้องแก่ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นจนกระทั่งถึงธรรมอันสุดยอดเป็นธรรมที่เกิดจากภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าล้วนไม่ได้ทรงศึกษาสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดหรืออาจารย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัติตามที่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนไถ่เหล่านั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครูอาจารย์ผู้พาดำเนิน ในครั้งพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมสาวกมีเป็นกัปปคีทั้ง5เป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมสาวกมีสุปัฏฐะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพพานได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกอรหันต์ขึ้นมา ล้วนแล้วแต่แสดงภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนินทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงทำวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์13ข้อนั่น
ล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินถัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย ทุดงสิบสามข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีทุดงขวัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยทุดงขวัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดำเนินเห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังตีแข้งของตนเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในจิตใจของตนไปโดยลำดับลำดาการฉันก็ไม่ฉันพร่ำพร่ำเพื่อไม่ได้เห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจ มีอะไรมาบริโภคครบฉันตามเกิดตามมีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อจิตภาวนาของตนอีกด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันธ์แต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันธ์มีกำลังบางชาแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันธ์ซึ่งเกี่ยวพันกับกิเลสอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จำต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลำดับแม้จะหิวจะอยากสักขนาดไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมักแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตัณหาก็มีฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของธาตุของขันธ์พอเยียวยาไปประทังตะวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มี นี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตรฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาตรโลกเขาฉันภาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความรู้หลาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อการรับทานเช่นอาหารสำหรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแปลกจากโลกการฉันในบาตรเพื่อการละคนปนเปลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสกสรรปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันใดก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมดเหลือ

รสชาติแห่งธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอร่อยอะไรมากยิ่งกว่าการฉันอาหารผสมกันนี่เพื่อตัดความนิยมของรสของชาติความสำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรสในชาติตั้งหลายออกเพื่อจะไม่ธาตุขันมันพอกพูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความสัตย์ว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าฉันเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าคาวว่าหวานและคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันนั่นนี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีคาวเป็นคนละแห่งที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เป็นอาหารนั่นแหละกั้นอาหารไว้ก็ได้เป็นมีกล้วยหรือมีผักอะไรกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดำเนินผู้นำจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญฉันก็ฉันคนเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายและฉันในบาตรพ้นได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันคนเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายมีหลักใหญ่ในครั้งพุทธกาลท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นที่อนุโลมก็คือเช่นข้าวต้มท่านละยาคูคือข้าวต้มดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนะดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่ความมีตบะมีได้ในครั้งพุทธกาลในตำรับตำรามีถ้ามีคนทำถวายแต่ส่วนมากสำหรับความรู้สึกของเราเองมีคิดว่าเป็นผู้ที่ท่านปลดเปลื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่ยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปในวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายกระเป๋าสำหรับความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทำก่อนเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาให้ฉันเอานี่มาให้ฉันก่อนเวลาหรือก่อนมีสวรรค์นี้เราไม่เล่นตั้งแต่การไหนมาเพราะถือว่าเป็นความรำคาญและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดเท่านั้นประจําใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ำหนักมากพอน้อยใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจึงไม่ยอมมีความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้ ในเรื่องทุดงแต่ละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหื่อเขิมหรือความฟุ้งเฟ้อเหื่อขนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงมาโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งทุดงควัตหรือธรรมะทุดงเป็นเครื่องกำจัดว่า ผ้าถือผ้าบางสกุลอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างท่านคิดดูทำไมท่านรักท่านสงวนอำนาจหนาทั้งที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนแล้วดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนๆทีเดียวนะท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชำระกิเลสของท่าน
แต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระโอวาทหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยทุดงควัตเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยบางสกุลนี้มีตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นอันนี้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายมีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่างที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นอะไรป่านนั่นเองให้เขาทอให้ไว้อย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่ๆแล้วนะตอนนั้นท่านก็ยังไม่ยอมนี่คิดดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้เรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาท่านรักธุดงควัตเพราะเห็นคุณค่าจากธุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากธุดงควัตอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับบังท่านก็พอใจฉันและตัวปิวเวลาเดินจงกรมท่านวะเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวเราก็ยอมรับท่านเนี่ยธุดงควัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัชชิธุดงย้อนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสอันเป็นถ้าสึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดธุดงควัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆจึงไม่ถือทั่วนั้นจึงไม่เห็นธุดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล่าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพอกหัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีจักชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิธุดงค์เหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกวาทของท่านไม่มีเนื้อธุดงควัตนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้สำเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงนี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสำเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนมีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดำเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงค์เป็นเครื่องกำกับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูดิแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงค์กำกับย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงค์ขวัตเพราะฉะนั้นธุดงค์ขวัตจึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสนะธุดงควัตธุดงควัตเป็นเครื่องชำระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงจะต้องชำระนี่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละเอ๊ะธรรมะที่จะแก้ด้วยที่อำนาจของธุดงควัตจึงต้องมีด้วยกัน

ถึงยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะตัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหากเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงควัตข้อนี้มีความจำเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์ป่วนกลวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงี่ยมเยือก

เวลาจำเป็นเขาจริงๆก็เพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นคว้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่จริงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆก้างๆเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับต่างๆนี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงทุดงกรรมฐานไปโดยลำดับต่างๆให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ ยังไงก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นๆแล้วจะได้เห็นคำที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเอาเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนสุตตมยปัญญาเราพอที่จะคาดคณีเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาแล้วเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าภาว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่แต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหละผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาความเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อของตนว่าเป็นของไม่จริงไปเท่านั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทำภาวนาให้เห็นธรรมพรนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากมีผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่าภาวนามยปัญญานี่ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตตมยปัญญาไม่เหมือนจินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองและจะเริ่มยอมรับไปโดยลำดับลำดาเพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลำดับลำดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลำดับลำดามีความแก่กล้าไปโดยลำดับแล้วสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันในระยะนั้นๆ นี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจนความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสดๆร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ละเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกลกายของเราหรือนอกสกลกายเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกันนับตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจเข้าไปถึงอวัย

ยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนมันเป็นยังไงนี่เรียกว่าเริ่มปัญญาพิจารณาปัญญาเข้าถึงภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิจพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกุลกายทั้งภายนอกภายในนี้จิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะในขั้นเริ่มแรกนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตจะย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญาและเริ่มรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่จะเริ่มสนใจว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่ากิเลสสังหารกิเลสซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันคือจิตใจดวงเดียวกันนี้เนี่ยเริ่มทราบชัดแต่เดินดับนี่ที่เรียกว่าปัญญาเริ่มคิดเริ่มไหวตัวเริ่มเกิดพอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นฆ่ากิเลสให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวกิเลสก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละที่มีปัญญาจะไหวตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อนท่านก็บอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความสดสดร้อนร้อนสัมปยัตท่านบอกไว้ว่าที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในสมาธิภาวนาเสียท่านว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วถึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความสดสดร้อนร้อนในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจะพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเตลิดเปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายและปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมะโดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องสิ้นด้วยจิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นจิตปาปิญญาเสียซึ่งก็เป็นภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดาย
ไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเรียกว่าผู้ดันทาปัญญาคือผู้รู้ช้าแล้วเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวรรคทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเลียงทางลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่จิตก้าวเดินไปแต่ภาวนาเอาแต่จิตที่เป็นคิดปาปัญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าจะว่าเอามาเรียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใช้นำมาดำเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นสนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทำงานสิ่งนั้นต้องทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันในระยะนี้กิเลสมันต้านทานธรรมมันจึงก้าวเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของจิตที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยการต่อสู้กับกิเลสมีแต่ความแพ้เราไม่อายตัวเองบ้างเหรอผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงสัตว์แต่ว่าทำไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียรนั่นเองไม่ใช่ทำกำหนดให้ทำถ้าเป็นทำกำหนดให้ทำแล้วสติสัมปัตปัตติยานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียรตลอดกาลผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นเอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างที่เห็นกันนี้มันวิเศษวิโสอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่ละวันละวันเราเจออะไรทุกวันนี้เจอแต่ของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเพลินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอดกินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคนที่โง่เขลาบาปัญญาไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอดแล้วไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทำไมมันจะไม่เข็ดก็สิ่งเหล่านี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้เคยโดนทุกข์มาเท่าไหร่เคยถูกบีบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสอยู่นั้นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นแหละจิตที่มีกำลังตรงนั้นแหละเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละไม่เกิดขึ้นแต่ละท่านว่าสมุทัยคืออะไร

ข้ามเวลาไม่ได้เลยมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นปลายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกล่อมหัวใจเราอยู่นานเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงหิ่งห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตให้พอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่เนี่ยจะพอทรงตัวได้บ้างไม่กวัดแกว่งจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกวัดแกว่งตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี้เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุดถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นภัยเท่าแก่จนจะตายก็ตายตั้งแต่ธาตุแต่ขันต่อตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวเข้ามันลงไปเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่แหละเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งเลยบ้างละนี่จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้วถ้าลงมีความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นแหละมีทุนนะที่นี่อาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นิพพานะต้องเราทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันพาสุดพาล่าไปนี่ทุกข์มากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้พิจารณาทางด้านปัญญานี้จะทุกข์ขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่จำให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกับใดกันใดก็ตามเถอะไม่มีความหมายทางนั้นของหัวใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเท้าอยู่ตลอดด้วยกิเลสตัณหาอันนี้แหละพาให้จากโลกเวียนว่ายตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนในจิตนี่แหละมันกิ้งไปกิ้งมาเหมือนฟุตบอลนั่นพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นน่ะจิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดมีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นเรียกว่าอภิชฌาคือดึงดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้นดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดก็ดูดอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสืบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นนางพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคือสุทธาวาส5ชั้นอวิหาตปาสุรสาเสือสีอกนิฐาคือเลื่อนระดับของจิตไปเป็นลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มเพราะมันจะสุกไปเรื่อยๆนะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่สุกจะเป็นอื่นไม่มีมันจะสุกเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุกได้แล้วนั่นน่ะจิตที่ควรจะสุกได้โดยลำพังตนเองก็คือจิตพระอนาคามีท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองมันหักการหักกรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปผ่านไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยเอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่เป็นด้นมาพูดไม่ได้นะธรรมชาตินี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองธรรมุ่ยเจ้าไม่ใช่ธรรมโกหกขอให้สัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏฐิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับพระพุทธเจ้าทันทีทันทียกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีนี่แหละคือทำได้ระดับแล้วที่จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ 50% ขึ้นไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวฆ่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายๆถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปดูลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติ

ถึงพระนิพพานพูดง่ายๆไปเองแล้วไม่มีอะไรดึงดูดดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดกับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดละเอียดละเอียดแล้วจะทราบได้ก็เวลามันกำจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนที่ดึงดูดตัวเองอยู่โดยเฉพาะคุณหมายเขาเหมือนกับว่ามีรสมีชาติอยู่ในโดยสมมติแทรกอยู่นั่นอย่างละเอียดละเอียดพอธรรมชาติอันนั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมติที่เข้าไปเจือปนในจิตนั้นเลยก็เป็นบรมสุขล้วนๆท่านมานิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละปรมังสุขขังจะเป็นอะไรไปรู้ทั้งที่ยังไม่ตายนั่นใครจะไปขอนิพพานเวลาตายอย่างเดียวผู้เจ้าสอนให้รู้ให้เห็นในเวลายังมีชีวิตอยู่นี่องค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเขาลูกนั้นนั้นมีแต่บรรลุเป็นทั้งที่เป็นอยู่นั่นอันควรนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่ได้ชั้นได้ภูมิไปแล้วอย่างพระอนาคามีท่านก็ขึ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังหรือไปได้นิพพานในวาระต่อไปนั้นเป็นผลพลอยได้เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นชัดประจักษ์ตาของเรานี่สิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความสิ้นกิเลสเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่วะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยสาวกทุกองค์ยอมรับพุทธเจ้า 100% 100% เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพุทธเจ้าทั้งนั้นจากอะไรจากอริยสัจ4นั่นทุกสมุทัยรวมมรรคนี่เป็นเครื่องกันกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจ4นี่หลุดพ้นไปในจากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้นะยอมรับพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอริยสัจไว้ซะเองสาวกทั้งหลายก็รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเป็นใครเป็นผู้สอนฟังสิธรรมจักรกัปปวัตตสูตรท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพื่อนจักรวาลีนั่นน่ะพุทธเจ้าสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไงผู้นั้นก็ปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมจักรท่านแสดงไว้นั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้ชาวโลกทั้งหลายปฏิบัติรู้ตามนั้นยอมรับพุทธเจ้าเท่านั้นเองนี่ศาสนาเอกมีตนมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่ได้นำศาสนานี้มาประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธิ์ใจของธรรมจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประกาศทุกชิ้นทุกอันเป็นสวัสดิ์คารธรรมแต่ไม่ชอบแล้วหมดนะล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ที่ไหนที่กล่าวเหล่านี้ทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราใช่ไหมล่าสมัยไปไหนสมุทัยตัวเสนียดจันไรเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ทุกวันนี้การปัญหาวัฏสงสารวิภวตัญหาอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ใจของใครนั่นมันสุดร้อนอยู่ไหมสติปัญญาจิตตาความเพียรที่แสดงอยู่ตะกี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะไปหามาจากไหนมาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาและใครจะฟื้นสติปัญญาที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่เห็นอยู่เวลานี้สดร้อนไหมทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวเราะเราอยู่ทำไมว่าละเท่าว่าแก่แล้วว่าโง่เง่าเต่าตุนว่าอำนาจวาสนาน้อยเมื่อเวลากิเลสมันบีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน่าเบื่อหน่ายแล้วเกิดกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอัดตามทำแล้วให้กิเลสมันหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้ค้านมีแต่เรื่องของกิเลสยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทำเป็นของจริงฆ่าได้จริงฆ่าที่เหลือมันทำไมเวลาพวกเรามาทรงอัดทรงทำมันจึงเป็นของปลอมไปหมดของหัวใจมันพาให้ปลอมทำก็เลยกลายเป็นของปลอมเงื้อเงื้ออยู่กับฟันไม่ลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี่จะคมติบขนาดไหนก็ติบอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนเงื้อเงื้อไว้เฉยไม่ฟันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ปรมาณูปรมาณูที่ทำไมทิ้งอยู่งั้นเนี่ยเหมือนอย่างเขาเก็บไว้ทุกวันนี่มันเป็นอะไรเครื่องปราบแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเทียงนี่ศีลสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกไม่ได้สำเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นว่าใจของดูเห็นอันนี้เท่านั้นแหละพอหมดเลย
ใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งกว่าหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองนะพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพออย่างนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสไม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอยากมากทุกมากเนี่ยอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทำไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือจิตดวงนี้พากันโต้จังใจนะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ค้านหนอนแออย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดด้วยทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกรรมฐานก็ได้ซ้ำขายเป็นที่น่าเกลียดที่สุดเลยเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทำท่านไม่ถือท่านปล่อยทำท่านขยักขยั่งมากเราผู้ปฏิบัติธรรมอย่าเห็นดีในสิ่งนี้แล้วนำออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บจึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้สิ้นซากไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี้จะไม่มีในโลกเพราะทำสู้กิเลสไม่ได้ทำย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทำมีอยู่ในโลกเพราะทำนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยพาสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิศมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิศนี่นะทำต่างหากเลิศให้ระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะยิ่งได้หัวใจนั่นมันจะแยบออกมาทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของแล้วนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้น่ะมันมีตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั่นก็เร็วๆมันอวดออกมาเมื่อไหร่ขณะมันแสดงขึ้นมานั่นน่ะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากกระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้พากันจำไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นมันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตา นี่ยิ่งอยู่กับหมู่มีหมู่เพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวังร้อนระวังมากนะเพราะนี่มันมีครั้งกิเลสทั้งนั้นมาอยู่นี่ด้วยกันนะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรปัญญาอะไรหรอกว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นพระเป็นเณรเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผลอเมื่อไรมันเป็นต่อยเลยล่ะถ้าเราเผลอมากก็ลำบากกราบสากกระจายไปให้หมู่เพื่อนเลยรับความลำบากระบนทุลุทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สำคัญตนว่าเก่งว่าเก่งแล้วเอานำธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอลิมานอันวิเศษวิโสมาจากไหนกิเลสฮะฟังว่ากิเลสเป็นอะไรท่านกระแปรไปแล้วมันคือเครื่องสมองมืดตื้อมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจมันไม่มีที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่เราอยากสำคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามเป็นความสำคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพาให้สำคัญแล้วมันก็มาทุกข์อยู่ครับหัวใจเจ้าของน่ะว่ามันออกทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นแหละที่นี่ทุกข์หรือสุขก็รู้เองรู้เองรู้เองเอาละพอ

0: การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้จะปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนร่อนฉวยนั่นฉวยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่ยินไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้แนะให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะเลอะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่ดิ้นรนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกวกเวียนเวียนจะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านมาเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักทำหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจ แม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังนิริโอตตัปปะมีประจําใจกลัวจะผิดทางเนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใจนั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแว้งนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคอกอยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นเลยมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหม เย็นไหม
1: ถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใด
0: ทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมากีดขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงเอิกกระเริกบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนะนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดนั่นแหละทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกลู่นอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดยังเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นข้าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะกว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออัดเพื่อทำท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริงแต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปลี่ยวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่าบาดเสียวน่ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าที่เราอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่10ประการอ อภิชฌาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะและอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียวเนี่ยวิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนะนี่หลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลนะกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากอภิชฌาความมักน้อยออกจากวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงพระเนรด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลขาธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวธรรมสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามกาลตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าจนกรอกจนมุมในสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวเช่นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่อมจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในระลึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกำกับใจไม่ให้ส่งสายไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้นจิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็นกลับเป็นฆ่าศึกต่อตนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนา
1: ดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวเนี่ยผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญชาญชัยขึ้นอีกด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำรับตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้จะเพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมไม่ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียว2กับคำบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้2กับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในรกไม่สนใจกับป่ากับรกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอันดับที่2จิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่3เมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้ง2อย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้นนะกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมัน
0: หนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมุติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของสัตว์นั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจคือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนั่นนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนั่นเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแตกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วจะเอาอะไรมากลัวนั่นนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแพบขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแพบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั่นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดและดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่งพอปรากฏภาพขึ้นมามันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันธ์เป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอำนาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอกจนมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการผลต้องการความสัตย์จริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดทั่วถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวเปลี่ยวนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญหากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลย ก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะเรื่องความตายนั่นน่ะไม่อย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจมไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภาระหาเวปัญจขันธ์เป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายไปนั่นเองน่ะดูสิเกิดก็ทุกข์แสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดรอดออกมาจากช่องแคบๆสลบสลายบางรายตายในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายหรือพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ถ้าเจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั้นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแข้งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรอะไรไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทางนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนเป็นของนี้ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดนั่นถอนเข้ามาถอนเข้ามาจึงดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปขันธ์พิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับกองทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐาน4ท่านว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายมันสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างฮะนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเอ็นกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหากไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นเองกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแล้วต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการเป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆภายในจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านล่มจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอาถรรพ์เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดเกลื่อนออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าพระอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตาม

เถอะก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อเลยพิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจฉิตประหารละไปดับตับขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดสะบั้นออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตเนี่ยละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวโยงกับจิตยังละไม่ได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกเปอร์เซ็นต์กับเรียกว่า 100%ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีละคำว่าการสถานที่เวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าสิ้นสุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอย่างนี้ไม่มี ท่านว่านิพพานเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นน่ะสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมุติอนิจจังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นล่ะเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีไหมมันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลำบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราเวลานี้แล้วมันมีเศษวิโสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่ขวนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไรกิเลสใครได้ปราดทั้งหลายองค์ใดผู้ใดที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกข์นั่นเองถ้าเราชอบผิดอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านที่เรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์ผุนง่ายมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเนี่ยเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งต่างหากขึ้นมาแยกเป็น4ประเภททุกข์เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะธรรมเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั่นหนูตำหนินี่อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้น
ยังถูกเสียดสันปัญญาว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เข้าไปอีกเดี๋ยวไปยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจจะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้ง4คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนี่หลุดพ้นพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้อย่างไรแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กั้นกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนั่นแหละมากไม่ค่อยมีต่อเมื่อมากได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่นะอันนี้ก็หมดหน้าที่แล้วมรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปอีกนิโรธก็ดับครั้งสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปจะดับอีกนิโรธคือความดับทุกข์ไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับอีกเพราะสมุทัยดับไปแล้วนั่นนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับพระสาวกองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้ง4ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงอันหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกอยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี้ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกเมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกันกรองจิตให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้ง4เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่เพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียว
ฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามอย่าลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นำมาพิจารณานำมาแก้มาไขกันผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอคิดเสมอผิดเสมออย่าดูเซ่อๆซ่าซ่านี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบข้อหรือไม่รอบข้อกิริยาที่ทำรอบข้อหรือไม่รอบข้อเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากกิริยาอาการของแต่ละรายเป็นยังไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทำอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดประทางกิเลสที่เยอะไม่ใช่ฉลาดที่จะแก้กิเลสมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านได้อย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดถึงนี่จะทำยังไงช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่ที่มันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินจงกรมเอาให้มันเห็นสิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนก็ให้มันรู้ดูสิว่าการเดินจงกรมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียนี่มันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพลียอีกเพราะมันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นแหละตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทำไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดๆร้อนๆไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดไว้ปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะเพราะได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงๆคมจริงๆสติปัญญาศรัทธาความเพียรกำลังวังชามีเท่าไหร่โหมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามเดียนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเจริญในสามเดียนโลกธาตุเมตกิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้วกเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรพาให้วกเวียนมันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละที่เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องได้ท่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าหรืออะไรๆมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะกิเลสนี่เพียงเท่านั้นเต็มที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วคำว่าถอยไม่มีจุดอย่าเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปและอย่าเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งเข้มแข็งจริงถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยนี่มันมีของมันเป็นวาระของมันและถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดชนิดไหนมันจะมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยเขาก็หมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่นและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนั่นถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงจริงไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเก่งไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นแหละฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงๆนี่จริงพูดก็สาธุเราไม่ได้โอ้ดอวดนะเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกระหมูเพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงๆนี่จนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหถึงขนาดนี้เถอะหรือสติปัญญาเวลามันหมุนเป็นอย่างนี้เถอะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญา
แล้วก็ทันกับเหตุการณ์นั่นนี่แหละกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนั่นแหละพอไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักพี่แบกที่แบกสูงทั้งท่อนเอาลองดูสินี่เหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งเถอะลงปัญญาได้หนักข้อหนักมือกว่ามันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเรานี่สิเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยนะเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมันมีแต่ตักตวงอะไรได้อะไรได้อะไรอยู่กับความเปลี่ยนของเราความเปลี่ยนเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเราไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่แหละเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะคิดดูที่เดินไปมันล้มกับล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่นทางที่ร่างกายจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยมันฉลาดในมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นพังไม่พังพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์เอกได้ยังไงพระสาวกเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นฟืนเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงๆเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วเข้าไปแล้วช้าออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นฟืนเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อผู้เจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุกข์ผู้พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% 100ทั้ง100ทีเดียวท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วนั้นแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ราตังหาพุทธะแท้เป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อเจ้าของได้ถึงขั้นความจริงเต็มส่วนแล้วยอมรับไม่มีถ้าไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ตถาคตถ้าจะทำเป็นของล่าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญามีเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยถึงวาระมันควรใช้แล้วเวลานี้เราออกแนวรบแล้วมิใช่หรือเราไปจะได้อะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกลื่อนอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรพิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกขามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี้เท่านั้นเป็นของวิเศษยันลงไปในกองนี้เลยนักปฏิบัติเห็นมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะแหมมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นข้าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจนี่มันถึงใจนะเลือกระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นข้าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพกิเลสมาแล้วเธอมาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปใส่ตุ่มกันเลยนะถึงขนาดนั้นนะมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี่หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วยังไรความเพียรก็ไม่ถอยละเอาตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายละชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันวิเศษวิโสอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของวิเศษนั่นแหละมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วไปเลยนั่นแหละเทศตอนนี้พอสมควร

0: คำว่าครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระโอวาทคำสั่งสอนพระองค์เองก็ดับทรงดับขันธ์ปรินิพพานตามเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติมีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือครั้งพุทธกาลมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นรากฐานอันสำคัญในวงพระศาสนาในวงของพุทธบริษัทและพระภิกษุภิกษุณีตลอดสามมาเลยมาสมัยปัจจุบันนี้ภาคปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบแต่ว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากถือการร่ำการเรียนเป็นมรรคเป็นผลไปเสียโดยไม่ได้คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือเอาภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโออาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปลอกเปลือกแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมาเพราะความจำได้นั้นเท่านั้นนั่นมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาปฏิเล่าเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตัดตวงอมตะผลนิพพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งเตือนสั่งสอนด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดโดยที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมีความต่างกันมีเท่านี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาดังที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีหรือพูดย่นๆเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่างแต่ความรู้ความเห็นของคนที่จะนำมาแยกมาแยกมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงมากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไปเสียเลยกลายกันอย่างลึกลับกาฟ้ากับดินดีไม่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นอยู่เพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพุทธเก่าไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาใดเลยพูดในวงชาวพุทธซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันที่นี้กับขั้นพุทธการผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจฝ่ายอัดฝ่ายทำด้วยภาคปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลจะสืบต่อกันมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยๆเพราะทำทั้ง3อย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริยัติในแก่การศึกษาสำเนียกศึกษาเรื่องเรียนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกๆองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเณรก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วนั่นพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพแห่งปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจ นี่เรียกว่าอนุโลมพิจารณาให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนรันตาหน้าขาโลมาเกษานี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจารณาไข้ครวญสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันเต็มหมดในร่างกายของเราอโจนั่นครอบไปแล้วมีท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่ประชายมอบให้เป็นเรื่องสำคัญมากผู้ประชาแต่ละองค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้งห้านี้เป็นอย่างน้อยทุกองค์จึงต้องบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนไปตามแนวนี้นี่คือภาคปริยัติเราจะเข้าใจองค์ไม่เรียนเหรอเรียนแล้วเนี่ยขั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุปชาแล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์แขนงต่างๆวิธีปฏิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเสนาสนังนะฟังที่ท่านบอกนะอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุกขมูลเสนาสนังมีสายปัปปชาตาเตยาวชิวังอุชาโหกรณโยนี่ถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดาธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาชนหมดแล้วพึงอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ต่อไปนั่งกระชายป่าชายเขาตามถ้ำเหมือนล้มผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดแต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบคนสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนักศาสตราอาวุธคือพระโอวาทคำสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปัชฌาย์ก็โอวาทคำสอนตีลงที่ตรงนั้นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปัชฌาย์นั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นน่ะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาล1เทศบาล2นั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมันอยู่คนละเปียวมันติดพันกันอยู่นั้นอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะการแช่จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักหรือถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกเสียเข้าใจเรื่องเกษาลุมานาขาสัมตาตะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นดังดีอย่างครั้งพุทธกาลท่านเป็นอุปชามีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปชานั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปชาทำไมจะไม่เด็ดไม่เดี่ยวทำไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสำคัญของกิเลสแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหากินอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดแล้ววิธีตีต้อนกิเลสฆ่ากิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะงั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะหรือท่านฆ่ากิเลสตายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฐานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคโมโรเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะทำทลายลงไปที่จุดนั้นตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนะตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราอยากขาดแคลนกิเลสจะอยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั่นแหละกิเลสจะตายที่ตรงนั้นน่ะนั่นมันย้ำกันลงอย่างนั้น ธรรมะคำสอนพระเจ้าย้ำลงย้ำลงเพราะเหตุใดจึงย้ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้นถ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกำลังของตัวเองไม่เห็นกำลังของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกำลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกำลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกำลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันเพราะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักเช่นสอนเขาอยู่ในป่าในเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะขี้เข้าไปขี้เข้าไปนั่นน่ะเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะทำรักษากิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาแหลกภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่คงที่เราภาคกลัวเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขาดแคลนนั่นตรงนั้นกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยๆด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับกระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อก่อนหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเอากระทบกระเทือนไปเถอะนักถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นราวจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตหิตโนนาโถช่วยตนเองได้มันไม่เกิดนะเมื่อถึงขั้นจนกรอกจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละอัตตาหิตโนนาโถแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจแปลว่าอัตตาหิตโนนาโถให้ช่วยตัวเองตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้พอเราคิดไปหาแต่เรื่องจะพึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้หรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาขึ้นตัวเองดังที่พระเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอบจนมุมแล้วมันเป็นไปได้นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปริยัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเจสาลุมานาคาตันตาตะโจกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแก่ออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานไอ้วิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างที่เหลือกับธรรมหรือกับจิตจะต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลืมพบรู้ชาติให้พ้นให้ขาดสะบั้นจากจิตใจถึงบรมสุขได้ก็คืองานอันนี้อันนั้นจึงว่ากรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานของพระงานของผู้ที่จะลื้อตนออกจากวัฏสงสารจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดความอดความทนควรอดควรทนเพราะทุกข์ก็กับเพราะกิเลสเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่โสอย่างไรบ้างจะทุกข์เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภายในจิตใจของเราเนี่ยเมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้เอาลุคโมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำเนาไพรที่เปรียว ที่เป็นที่สงัดเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาธรรมเป็นธรรมาวุธเจสาลุมานาถาตันตาตะโจนี่เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับที่เหลือกันหนาคือพิจารณาในนี้เป็นแทนสมรภูมิเจสาเป็นยังไงโลมานาถาตันตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจดจ่อจนมุมแล้วย่อมทำงานให้เมื่อได้ทำงานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงยังไงปัญญาต้องหยั่งเข้าหาความจริงเมื่อหยั่งเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วทำไมจะไม่อาจผ่านจิตใจของเราอย่างดังกำภาคปริยัติเราเรียนมาจำได้หมายรู้ตามบทตามบัตรอัตถบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจำได้นั้นไม่ได้มีความอาถรรพ์อะไรเลยหากจำได้หากไม่อาถรรพ์ทำไม่คล่องตัวถึงแปลก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจำได้
1: แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจถ้าว่าเจสาโลมานะคะสาตะโจเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาถรรพ์อย่าว่าแต่อาการ5นี่เลยหมดอาการ32มันก็อาถรรพ์เพราะสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันห้านี้เลยวิธีขึ้นคือว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจัดกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุเป็นนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอ้เวทนานี่สำคัญมากนะรูปขันธ์ก็สำคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนเกาะเป็นงมจริงมันมักจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสำคัญเมื่อทุกข์มากๆแล้วนั้นแหละปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหาญจริงๆแล้วจะหินทุกขเวทนาจะเป็นหินรับปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกข์เกิดที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากำหนดลงไปที่เข่ามีอะไรมีหนังหุ้มเนี่ยกำหนดดูหนังเป็นยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปทำไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังคลิกไปคลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกข์แก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกข์ทุกข์เป็นยังไงแล้วเป็นหนังเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมดูหนังอีกตัวที่ระวังเป็นทุกข์หนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ก็มีความเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจิตก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์นั้นเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งที่ร้อนๆทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาอีกยิ่งเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมากมายถ้าสติปัญญาไม่ทันถ้าสติปัญญาทันแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักขเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอะไรเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในจิตมีแต่จิตต้องให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงแต่สำคัญมันหมายมันออกจากอะไรมันยังไปหลงก็ตัวอวิชชาแล้วนะแต่เรายังไม่กล่าวมันก็สำคัญว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์แล้วก็ป้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองทีนี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของเองเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างละอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองเถอะจิตก็สักแต่ว่าจิตเมื่ออาการไม่หลอกแล้วไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันธ์มีรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันธ์ผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันธ์ผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการที่นี้พิจารณาของเรานะมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เกิดความกล้าหาญชาญฉลาดภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันธ์รู้ทุกขเวทนารู้อย่างนี้เหรอก็ไม่ต้องถามใครอาถรรพ์ชาญฉลาดมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันธ์จะแตกอย่าว่าแต่ทุกข์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกข์ในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะน่ะมันต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้แล้วในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วนึงเวทนาจะเป็นยังไงเราทราบทั้งหมดแล้วเป็นข้างหน้าก็คือทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นมาที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้าเป็นอยู่ในขันธ์อันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบชัดแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย่น พิจารณาแยกออกไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนแข็งหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนน้ำก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนจิตผู้รู้ผู้กลัวตายนี่มันที่หายไปไหนเมื่อพิจารณาชัดเข้าไปในจิตยิ่งเด่นมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได้ชัดว่าจิตนี่ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายแล้วยังด่วนพูดถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวอะไรมันกลัวบ้ามันเฉยนะโอ้ยหลอกการทั้งที่ใครต้องมีจิตนาหลอกแต่หลอกข้อความหลงน่ะพาให้เป็นไปเช่นนั้นจิตได้อย่างทราบแค่หนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญจันทร์ไทยถึงจิตจะไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นนี่เป็นบทเป็นบาตรเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสำคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญจันทร์ไทยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยเพียงมีกิเลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประสบกระทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ขอให้เข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใดไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นฉันรู้ได้ชัดเจนอย่างนั้นจริงนักปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆจึงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัตินี่เป็นเรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจงกรมหยอกก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไปนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคความเบียดมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกนั้นเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติต้องให้มันจริงมันจังสินี่แหละท่านว่าภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวทคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาตั้งข้าลาอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอวิชชาตะเวว่าเทศวิลาการิโลธาตั้งข้าลานิโรธดับไปนั่นยิ่งสุดยอดเลยจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความไปทุกข์ทรมานจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกล้าหาญความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมติด้วยกันมันตอบรับกันในหลังสมมติเฉยเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวของตัวเด่นอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมุติทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องมาได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดำเนินปฏิปทานั้นความกลัวความกล้าต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกับนักมวยที่ต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชันชัยหรือการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นหรือได้เต็มชัยชนะเต็มที่แล้วกล้าก็มีกลัวก็มีเอาเป็นก็อยู่ตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะโทษท่านในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นท่านมาพิจารณาให้มันถึงดูที่เรื่องเหล่านี้นะไม่ตายไม่ก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะนี่สอนกันทั้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่นะการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันกับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติของตนแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วพูดนี่แล้วพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในดวงสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันห้าธรรมชาติที่รู้นี่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งขันห้านี่ให้มันรู้ชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรัสรู้เราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพพานไปไหนถ้าลงได้ธรรมชาติเอาความบริสุทธิ์ตลอดถึงการปฏิบัติทั้งตนมาโดยลำดับทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมาเป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจแล้วสงสัยพระเจ้าไปที่ไหนไม่ว่าการดำเนินของพระองค์ ไม่ว่าการรู้แจ้งแทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวกทั้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอาการิโกอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงจริงอย่างนั้นไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละข้างพุทธการก็ตามข้างไหนก็ตามขอให้ดำเนินตามหลักสารธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เกิดพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอริยสัจ4สติปัฏฐาน4มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี้แบกกันไปมาอยู่นี่แต่มีแต่เรื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือสติปัญญารู้แจ้งแทงทะลุในตัวมันสำคัญมันยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไรท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้งสามนี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่จะผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วเป็นภาคปฏิบัติดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นทำไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดโดยมีตลอดเวลาอาการอีกตัวมันฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่นะเคยมาชิมชาหน้าด้านหรืออะไรกับกองทุกความสุขผิวอันของกิเลสมันสาบทาไว้นี่ความสุขอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสิ่งนักปฏิบัติถึงจะไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันพังอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมแล้วก็มาเทียบบ้างสิยกแต่ตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครที่เสียจะมากกว่ากันตรงไหนตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามประยศถาบรรดาศักดิ์ซื้อสิ่งการบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาติธรรมชาตินั้นว่าคนนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะมีเงินทองก็ของบริษัทบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วยาเข้าใจว่ามันจะมีถูกเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกเยอะแล้วแก้ทุกข์ไม่ตกก็ต้องบีบขั้นอย่างนั้นอย่างน้อยเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจที่ยามายาแสดงมาเป็นอย่างมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกันมันสูงอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แกรบกองแกรบนั่นเป็นอย่างอันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดนั้นเอาเรียนให้มันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็อีกโกงให้ท่านเหมือนกันอยู่ยังไงมันก็คือ ความหมดเชื้อ ความหมดห่วงหมดใจความเป็นมรรคมรรคสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใยเลยก็คือจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ทรงความสุขคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่กล่าวมาเหล่านั้นจึงไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของประเสริฐสิ่งประเสริฐคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างดังพุทธังสนังฆามิเรากราบไหว้ด้วยธรรมังก็คือธรรมังประเสริฐสังฆังสนังฆามินี่ประเสริฐจริงสมชื่อสมนามที่เรากล่าวอ้างว่าประเสริฐจริงเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมุติก็ต้องตั้งการเราไม่ได้ตำหนิตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากเราไม่ได้ลบล้างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมติมีก็ต้องมีมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเครื่องตัวเองมันจะได้พ้นภัยถ้าไม่รู้แล้วไม่พ้นยังไงก็จมอยู่นี้จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี่เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขลังไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วแล้วยันได้ขนาดนี้เลยตายก็ตายแล้วไม่ได้เราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาถรรพ์นั้นกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นพระสักขีพยานพระองค์ได้ 100% 100% ดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้พระเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่าก็เพราะอะไรจึงไม่เชื่อก็เชื่อพระสารีบุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักขีพยานของพระพุทธเจ้านะไม่เชื่อแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นแหละสันติโกโอเป็นอย่างนี้นั่นคำว่าสันติโกโอเป็นอย่างนี้เองจำเป็นอะไรจะต้องให้พระพุทธเจ้ามาบอก มาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะพระสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่เรามาเชื่อพระพุทธเจ้าดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วในปริยัติหนึ่งจนพระตาบอดหูหนวกปัตภาพปุถุชนทั้งหลายยกโทษพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นขนาดถึงขนาดพระอรหันต์แล้วอาคาสาวกข้างขวาทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งมาเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติกะธรรมของพระองค์ใช่แล้วสารีบุตรใช่ไหมสันติกะคือหมายอะไรรู้เองเห็นเองดังพุทธเจ้าสอนไว้มันก็เป็นสักขีพยานของพระองค์ได้ 100% นี่สาวกของไหนเอารู้เข้าไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็นสักขีพยานพุทธเจ้าไม่ได้แล้วมีหรือในโลกนี้ตัวข้าทำแต่ไม่ชอบถึงขนาดนั้นทีเดียวยืนยันที่เดียวอาถรรพ์ต่อหลักความจริงทั้งหลายพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเป็นของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตรัสรู้ธรรมแดนแห่งความจริงทั้งหลายเองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดผู้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้นแล้วข้ามได้ยังไงก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงนอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้หูหนวกมันก็บอกมันไม่ได้ยินใช่ไหมตาบอดก็บอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่เห็นมันค้านกันได้แต่ผู้ที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในธรรมทั้งหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงแต่ตาเนื้อเรานี่ไปเห็นด้วยกันแล้วยังค้านกันไม่ลงต่างคนต่างลงเสียงเดียวกันพอเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกันนั้นก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดค้านนอกจากคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราท่านๆนี่มันค้านพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะค้านเราหากไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสเอาไปค้านพระพุทธเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้พระพุทธเจ้าเองทั้งที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมันต่อสู้ครูโดยมันรู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละพอกิเลสพาให้ต่อสู้นี่เนี่ยเอาจริงจังที่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไม่พ้นเนี่ยสติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดีอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมาอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านเราแต่ละรายสงสัยไปไหนที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกบืนสิด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อจิตใจมันพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะจริงมันหลอกสิ่งใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราขัดโลกทิ้งหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลิบเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเป็นเรื่องของธรรมนะกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกำลังมากเป็นงั้นแต่พอธรรมมีกำลังมากแล้วฟาดกับกิเลสเอาอีกแล้วที่นี่รู้กันโกงกันข้ามนะเป็นร้อยตัวเจ็ดไปจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงก็แหละทำเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงรู้ในนี่แหละเวลามันเราจะรู้ในภาคปฏิบัติของเราเองพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นที่นี่เริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมกิเลสจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลำดับต่อไปก็จิตตรงนี้เป็นโรงงานของการผลิตธรรมไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละที่นี่เอาละที่นี่คำว่าความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าแล้วเราก็เห็นโทษของกิเลสที่อ๋อความกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทำได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดนั่นท่านว่าธรรมะอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทำงานอยู่ในภายในของจิตกิเลสทางลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นอยู่กับกิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านเทศมหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการทั้งหลายสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการตั้งสติหากเป็นตั้งหลักสมถะตัวเองเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมายาของกิเลสทราบไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสพัง ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักรที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะสัทธาสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้ไม่ใช่บ้านี่นะทำสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อไรกิเลสต่างหากสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมอาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเรียกว่าชัยชนะแล้วไปลบกับอะไรอีกชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่แต่ที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามที่ไหนป่าช้าที่นี่จะทำลายหมดแล้วป่าช้าในภายในจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยนั่นแหละมันเอาเชื้อป่าช้าไปภายในจิตให้พาไปเกิดกระจายไม่สงสัย

50% ไปแล้วเรียกว่าได้และ50%แล้วจะค่อยก้าวขยับขึ้นไปเรื่อย60% 70% เรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ได้สำเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงขั้นสุทธาวาส5ชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่ได้ระดับแล้วจะไม่เน่าไม่เฟะจะแก่ไปเรื่อยๆจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดจิตที่แก่ตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ระดับอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินทิ้งตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติค่อยหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนก้าวขึ้นไปก้าวเลื่อนอวิหารอัตตาแล้วก็สุตตสาโยสีไปตามภูมิของจิตของธรรมถึงอกนิฐาผ่านอย่างนั้นก็นิพพานนั่นไม่ขึ้นมาอีกขั้น5พระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอกนิฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงได้เป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระอนาคามีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงไม่วกเวียนมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยอำนาจของกามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดเลยมันหมุนไปขนาดนั้นพอออกจากนั้นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของเองถ้าหากว่าเราจะเที่ยวก็เหมือนอวกาศมีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะอย่าไปหมายนะอวิหาตภาสุรสาสุรสีอย่าไปหมายนั่นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บำเพ็ญตนของตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความสิ้นทุกข์โดยลำดับภายในจิตนี้เถิดให้มันรู้ตรงนี้อวิหาตรงนี้อัตตาตัวขาตัวสีตรงนี้นะอยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกำลังของเราขนาดไหนขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวแล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยเออนี่เหลือความสิ้นทุกข์เป็นอย่างนี้เหลืออะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในหัวใจมันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกมันมีแต่ขันธ์ห้านยิบเป็นเหมือนหางกินเหลนเท่านั้นเองมันดิ้นของมันไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปริยาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมันมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันธ์ห้าไม่มีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้เท่านั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของท่านก็ไม่ยึดนี่ทำจิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันธ์ห้านี้มาใช้ขันธ์ห้านี้คือวิบากของกิเลสนะเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วธรรมก็มาใช้นั่นแหละท่านใช้ประกาศศาสนาศาสนธรรมสอนโลกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอาขันธ์นี้เราไปสั่งสอนโลกเสด็จไปโน่นต่อที่นี่เสียงก็เสียงของขันธ์ห้าจะว่าไงประกาศธรรมสอนโลกถ้าสาวกทั้งหลายประกาศศาสนาก็เอาขันธ์ห้านี่ท่านอาศัยสมบัติของกิเลสคือขันธ์ห้านี้ไปให้ทำประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแก่สงสารถ้าท่านไม่ยึดเนี่ยพอสิ้นวาระของมันหมดกำลังแล้วขันธ์ห้านี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติมิจฉาโตปรินิพพุตโตนะดับรอบหมดความกังวลได้ถี่ไม่ต้องยุ่งนั่นแหละผู้ดับจริงดับอย่างนั้นดับไม่ได้ดับล่มดับจมไปไหนดับบรมสุขนะมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่กิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบันนักจิตอยู่ในปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้สิไปคิดอะไรเรื่องพุทธการอย่าไปคิดถึงเรื่องใหม่เรื่องชราค่ำค่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนี้อำนาจวาสนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมันอ่ะฟันมาตรงนั้นสินั่งปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการปฏิบัตินี่ได้หายตรงบรมสุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็จอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอย่างนั้นดิเดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนรกสวรรค์ถูกกิเลสมันคืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสมีแต่หลอกโลกว่าไม่มีทั้งนั้นหลอกโลกหลอกใครหลอกจิตเรากัน

รรมท่านสอนนั้นมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นนักธิก็คือนักธิที่ตัวหลอกลวงนั้นดีๆนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงมีแต่หลอกตะพัดตะเผยหลอกเอาเบ็ดเกาะปากหรือว่าไงเอาเหยื่อล่อนี่แล้วตวัดทีเดียวเสร็จมีแต่จำพวกหลอกนี่ทั้งนั้นทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงมาตั้งแต่ครั้งไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นฉันนั่นเหมือนกันเมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันไม่มีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกข์ห้าตาดีดเส้นมันคัดไว้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกข์ห้าตาในท่านในขันของเราเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราจะไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรกแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นสมมติกับวิมุตติต่างกันอย่างนี้สมมติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเถอะวิมุตติแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าต้องควรขอที่จิตนะ

่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดทำความเข้าใจกับตนเองว่าบัดนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาที่เรียกว่าวงแห่งธรรมะหน้าที่ของผู้มีความเป็นอยู่กับวงแห่งศาสนาในความเป็นนักบวชของตนโปรดได้ทราบตนเสมอว่าแม้จะอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันที่เรียกว่าโลกก็ตามแต่ว่าความเป็นอยู่ความรู้สึกความประพฤติทุกด้านของนักบวชผู้อยู่ในวงแห่งพระศาสนาย่อมมีความแตกต่างกันกับโลกทั่วไปจะยากจะง่ายจะลำบากคือเครื่องสะดวกอย่างใดต้องเป็นผู้อุตส่าห์พยายามดำเนินไปตามหน้าที่ที่เข็มทิศแห่งธรรมได้ที่บอกไว้แล้วอย่างใดอย่าปล่อยให้ความอิจฉาละอาใจเข้าแทรกสิงภายในใจจะอยู่ในโลกแห่งธรรมะนี้ไม่ได้โลกที่อยู่ทั่วดินแดนเขาเป็นอยู่ด้วยความฝึกเพื่อความสะดวกความสุขความทุกข์ความยากความง่ายเช่นเดียวกันกับโลกแห่งธรรมะของเราเพราะใครอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องบังคับที่จะให้ดำเนินกิจการงานทั้งยากและง่ายสิ่งบังคับนั้นได้แก่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี้ทุกอาการที่มีอยู่ในตัวของเราและตัวของสัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบำรุงรักษาเสมอไปถ้าขาดการบำรุงรักษาแล้วชีวิตจิตใจจะสืบต่อในร่างนี้ไปไม่ได้ต้องแตกสลายลงเพราะขาดปัจจัยเครื่องอุดหนุนเมื่อสิ่งจำเป็นซึ่งบีบบังคับให้เราจำต้องทำงานเรื่องของงานยากบ้างง่ายบ้างการไปการมาทุกอย่างที่เพื่อความจำเป็นอันนี้ทุกคนและทุกตัวสัตว์จึงฝ่าฝืนไปไม่ได้จะยากง่ายลำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปเราอยากเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านโน้นเมืองโน้นประเทศนี้ประเทศโน้นจะมีความสะดวกกายสบายใจไม่มีสิ่งมารบกวนให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโลกไหนก็คือโลกแห่งดินฟ้าอากาศโลกแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอตัวด้วยกันไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรืออยู่เหนืออำนาจของโลกบีบบังคับโลกบีบบังคับคือธาตุขันธ์นี้ไปได้สัตว์ตัวเล็กๆก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตนสัตว์ตัวใหญ่ก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตัวเองมนุษย์และสัตว์ทุกชั้นทุกประเภทย่อมมีความจำเป็นเท่าเทียมกันในการที่จะวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อจะลดหย่อนผ่อนผันความบีบบังคับของธาตุขันธ์ให้เป็นไปพอประมาณเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจะผิดแปลกกันอยู่บ้างก็เพียงว่าทำตามหน้าที่หรือความจำเป็นและเพศ
ของแต่ละฝ่ายเท่านั้นส่วนเรื่องการงานนั้นที่แปลว่าการกระทำนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้อยู่ในโลกต้องฝืนความลำบากด้วยการทำงานแสวงหารายได้ไม่ฝืนก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่บีบบังคับนั้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแม้ที่สุดเรารับทานอิ่มหนำสำราญแล้วโรคภายในกายยังต้องมีขึ้นอาการใดที่เป็นไปอยู่ในกายไม่ปกติอาการนั้นแสดงว่าจะต้องการสิ่งเยียวยาเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องวิ่งเต้นขวนขวายสุดวิถีทางเพื่อสิ่งที่บกพร่องหรือจำเป็นซึ่งบีบบังคับอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงฉะนั้นการงานของโลกกับการงานของธรรมจึงมีหน้าที่ดำเนินไปตามเพศของตนหรือตามความจำเป็นของตนแต่ละฝ่ายละฝ่ายไม่มีโลกใดไหนจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำกิจการงานใดๆไม่กระทบความยากความลำบากความทุกข์ความผุดเคืองเพราะโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ของผู้ผุดเคืองเป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้ยุ่งยากและสัตว์ผู้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาทุกสิ่งซึ่งเป็นความจำเป็นแต่ตนเองมาเยียวยาเสมอถ้าตัวเองมีความเกียจคร้านและความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถจะปกครองตนได้ก็ยิ่งมีความทุกข์ทวีคูณขึ้นเป็นลำดับในบุคคลและครอบครัวนั้นๆหรือในสัตว์ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นกิริยาของสัตว์และบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขวักขวายให้เราได้เห็นอยู่นี้ทั้งบนแผ่นดินบนอากาศตามบ้านตามถนนหนทางเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยบุคคลที่วิ่งขวักขวายกันอยู่เพื่อสิ่งจำเป็นซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของตนทั้งนั้นผู้อยู่ในน้ำก็ต้องแสวงหาผู้อยู่บนบกก็ต้องแสวงหาอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งว่อนกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะอยู่เฉยๆได้นี่โลกมันจำเป็นอย่างนี้เรื่องโลกจำเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่หมายถึงส่วนรวมทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าโลกบุคคลและสัตว์รวมกันเข้ามากๆตลอดวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้รวมกันเข้าท่านเรียกว่าโลกจะโลกไหนก็ต้องเป็นโลกวิ่งเต้นขวนขวายด้วยความทุกข์ความลำบากเหมือนกันนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาแม้จะให้ชื่ออันหนึ่งก็ไม่ผิดว่าโลกแห่งธรรมะคือเป็นวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับโลกทั่วไปเราจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อเยียวยาสิ่งที่บกพร่องหรือขัดขวางภายในจิตใจของเราให้คอยหมดไปเป็นลำดับถ้าเราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนาว่าเป็นของลำบากไม่สามารถจะประพฤติตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วเราไปอยู่โลกไหนเราจะสามารถปกครองตัวของเราได้เพราะเราอยู่ในธรรมเราก็ไม่สามารถเราอยู่ในโลกเราจะไปหาความสามารถมาจากไหนเพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเราและความไม่สามารถก็เกิดขึ้นจากเราคนเดียวขอให้คำนึงถึงเรื่องของตัวเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างใด
จึงจะเป็นไปเพื่อความอาถรรพ์ร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งอยู่ในวงแห่งพระศาสนาประการหนึ่งเราที่อาศัยวงของพระศาสนานี้ได้ครบได้ฉันได้อยู่ได้หลับได้นอนได้ใช้ได้สอยด้วยความสะดวกสบายนี้เป็นมาเพราะเหตุใดทุกสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกพระพุทธเจ้าที่จะได้อุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทำอย่างไรมาเนี่ยปรากฏว่าความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ได้เข้าเคลือบแฝงในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและเคลือบแฝงในธรรมะที่ทรงประทานไว้ทุกบททุกบาทรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่เจือไปด้วยความท้อแท้อ่อนแอความเกียจคร้านความมักง่ายความประพฤติตนตามอำเภอใจชอบเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะธรรมลามกเหล่านี้แต่อุบัติขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรแก้วกล้าสามารถที่จะปลดเปลื้องพระองค์ด้วยความเพียรทั้งนั้นจนปรากฏเป็นองค์พุทธะขึ้นมาแล้วสอนอัดสอนธรรมให้เราทั้งหลายได้รู้ร่องรอยเมื่อโลกทั้งหลายได้เห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็บวชเข้ามาเพราะความเชื่อร่วมสายในธรรมของพระองค์ท่านผู้ที่ให้อุปถัมภ์ประทานดูแลรักษาให้ชีวิตจิตใจของนักบวชเป็นประจำก็คือศรัทธาญาติโยมท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าสามารถที่จะเสียสละของมีค่าของตนจะเป็นจำนวนมากน้อยไม่คำหนึ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้พระเจ้าประสงค์ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติที่อยู่หลับนอนก็บำรุงรักษามีศรัทธาสละทรัพย์ออกมาไม่คำนึงถึงคุณค่าราคาว่ามีเท่าไหร่ที่เราได้รับความสะดวกนี้ได้รับความสะดวกเนื่องมาจากคำว่าพุทธะคือองค์ของศาสนาซึ่งทรงดำเนินเป็นตัวอย่างและวางร่องรอยแห่งธรรมมาไว้พร้อมทั้งพระเมตตาถ้าหากเราจะเป็นคนอ่อนแอมองข้ามตัวเองไปเสียว่าทางโน้นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะดีแล้วจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวได้เพียงไปทางไหนก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากสำหรับผู้เราที่ไปอาศัยจะไปอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนถ้าเราเป็นตัวของตัวไม่ได้ตามกำลังของเราก็ทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนลำบากหนักอกหนักใจถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่คดงอเหลือเกินขวางไม้ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านโตได้ทราบว่าวัดป่าบันตาดนี้ไม่ใช่เป็นวัดแดนสวรรค์พอที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอุตสาห์พยายามยิ่งเต้นขวนขวายแม้ที่สุดข้อวัดปฏิบัติที่ประจำองค์ของพระแต่ละรูปละรูปก็เป็นเรื่องที่จะตัวเองจะพยายามบำรุงให้เกิดมีขึ้นด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดขึ้นเองผู้ก้าวเข้ามาสู่ที่นี่ก็ดีจะไปสู่ที่ไหนก็ดีอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรภาคเพียรอะไรจึงจะเรียกว่าวิริยะ
ขันติความอดทนอดทนต่ออะไรจึงจะเรียกว่าขันติที่ชอบธรรมและเป็นธรรมประดับใจของผู้นั้นวิริยะก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบซึ่งจะสามารถผลิตผลให้ตนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนหรือความลำบากยากเย็นเข็นใจของตัวเองจะมีมากมีน้อยจะลำบากขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางหน้าที่ของตนมีความอดทนบึกบึนต่อสู้เสมอสมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้มีความอดทนจนเป็นศาสดาของโลกได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทนการอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเราต้องดูนิสัยของเราถ้าว่าเป็นนิสัยของเราเป็นผู้ที่มีความเบาบางอยู่แล้วจะบำเพ็ญเพียงนิดหน่อยก็สามารถจะรู้ขึ้นมาได้ตามต้องการแต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างนั้นผลไม่ปรากฏแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องรีบเปล่งหรือหนักมือเข้าไปเพื่อเห็นผลขึ้นมาถ้าทำขนาดนั้นยังไม่เข้าใจอีกเราต้องหนักเข้าไปอีกในทางความเพียรนั่นจึงชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตไม่ใช่จะไปลูกๆคำๆแล้วตั้งคะแนนขึ้นมาให้ธรรมะอยู่เหนืออำนาจของตัวเองโดยที่ว่าเราบำเพ็ญเพียรมาเพียงขนาดนี้ขนาดนี้นั่นตามหลักธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกเช่นนั้นจะเพียงลูกๆคำๆเท่านั้นแต่เข้าใจว่าตนนี้มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาแล้วก็ตั้งคะแนนให้ธรรมะว่าเราบำเพ็ญขนาดนี้ไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรเราจะไม่ควรจะบำเพ็ญต่อไปออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนยังดีกว่านี้ถ้าคนคนนั้นออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนดีแล้วทำพระเจ้าก็ล้มละลายชิบหายคนที่มีแสนขี้เกียจแสนเกียจคร้านแสนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะไปดำเนินอะไรให้เป็นไปโลกก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความเจริญไม่ใช่จะเป็นไปด้วยเพื่อความเจริญได้ด้วยความเกียจคร้านความอ่อนแอเท่านั้นผู้ที่ตั้งคะแนนให้ธรรมเป็นเครื่องกดขี่บังคับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีที่กล่าวนี้ก็จะไปตั้งคะแนนให้โลกอีกเหมือนกันตกลงก็ไม่มีโลกอยู่เพราะไปโลกไหนก็คือโลกของเราโลกเกียจคร้านโลกอ่อนแอนี่เองไปทำความเดือดร้อนรังควานแก่ตัวเองให้รับความเดือดทุกข์ความทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกกายไม่สบายใจเพราะความทุกข์ยากความลำบากหากินไม่พอปากพอท้องเพราะความขยันหมั่นเพียรไม่มีจะบำเพ็ญในทางธรรมะก็เป็นไปไม่ได้นี่โลกเกียจคร้านได้ฝังเข้าหัวใจผู้ใดแล้วต้องทำผู้นั้นให้เป็นคนล่มละลายตั้งหลักฐานไม่ได้นี่หลักสำคัญเราไม่ต้องไปตั้งคะแนนให้ธรรมะไม่ต้องไปบังคับให้ธรรมะมาให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นผลชั้นไหนก็ตามขอให้ตั้งคะแนนในตัวเองในเรื่องความเพียรเป็นหลักสำคัญวันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่เห็นผลเออเราทราบว่าขั้นที่เราเท่าที่เราทำนี้ไม่เห็นผลคือความสามารถหรือการกระทำของเราไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าอีกเพิ่มปริมาณความเพียรเพิ่มความทั้งรวมระวังเข้าทุกระยะการเอายังไม่ปรากฏเอาเพิ่มเข้าอีกพยายามระมัดระวังรักษาตัวสติกับความเพียรให้มีการจดจ่อเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผลนั้นเราไม่ต้องไปบังคับเพราะผลก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำอยู่นั่นเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาตั้งคะแนนให้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นผู้
ตั้งคะแนนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นเรื่องของเหตุซึ่งผู้นั้นบำเพ็ญได้แค่ไหนแล้วผลจะเป็นของผู้นั้นขึ้นมาตามลำดับแห่งเหตุที่มีมากน้อยสมบูรณ์หรือไม่นั่นนี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่คนตำหนิโน้นตำหนินี้โดยไม่มองดูตัวว่าดีชั่วแค่ไหนไปที่นั้นอากาศไม่ดีไปที่นี้ที่อยู่ไม่สะดวกไปที่โน้นอาหารการกินไม่ดีไปที่โน้นหมู่เพื่อนไม่ดีนี่แสดงว่ามองข้ามตัวเองที่ดีหรือที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นของมีอยู่ประจำโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของดีและของไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นผู้ที่มุ่งโง่เขลาได้ก็จะได้ตั้งแต่การเที่ยวตำหนิโลกตำหนิสงสารโดยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในทางจิตใจแม้แต่นิดหนึ่งชื่อว่าความดีแล้วแล้วก็จะมองเตลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ก็เลยอยู่กับโลกไม่ได้นะไปหาครูหาอาจารย์องค์ไหนก็คอยไปจ้องมองของท่านท่านตรงนั้นเป็นยังไงท่านตรงนี้เป็นยังไงท่านดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนคอยจ้องมองถ้าไปถูกองค์ที่ท่านดีเราก็ไม่ได้มองดูเราว่าเราเป็นยังไงนะถ้าอกไปถูกองค์ของท่านที่เราเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของเราก็ไปเหยียบย่ำตำหนิท่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้มองดูตัวเองว่ามันเท่ากิ่งกาหรือกิ่งเหรียญหรือไม่ตัวของเรานั้นทำไมจึงใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเหยียบย่ำทับผมครูบาอาจารย์ไปหมดนั่นแล้วที่ภูเขาทั้งโลกมันคือทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวนี้ดียิ่งตัวนี้ฉลาดพอตัวดียิ่งตัวฉลาดพอเลยมันเลยทับเราไปมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกลืมตัวของตัวนี่ก็เลยจับหลักจับเกณฑ์ไม่ได้ไปที่ไหนโลกก็ร้อนเพราะมันร้อนอยู่ที่หัวใจส่งออกไปขอบนอกขอบเขตจักรวาลมันก็ได้ใจเนี่ยแต่มันจะเอาของดีหรือของชั่วมาให้ตัวเองนั้นมันแล้วแต่ผู้ที่จะปรุงจะคิดหาเอาเองการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครปฏิบัติก็ชื่อว่าทำงานต้องมีความลำบากเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะเอานิสัยที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแต่ทางโลกนำมาใช้ในธรรมะนั่นก็จะทำให้เราเหลวคือตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกนั้นมันต่างกันสำหรับตระกูลและทรัพย์สินสมบัติเงินทองของแต่ละครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นคนมั่งมีลูกก็ได้รับความสะดวกสบายคิดอะไรต้องการอะไรก็ได้สมมากสมหมายนี่เคยอยู่ในความสะดวกสบายนั้นน่ะเวลาจะออกมาปฏิบัติธรรมะก็จะให้เป็นความสะดวกสบายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองนี่หลักสำคัญทีนี้นิสัยนั้นเคยฝังอยู่ในใจเวลาออกมาแล้วทำตัวให้อ่อนแอเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หรือไปที่นั่นก็ตำหนินั่นไปที่นี่ตำหนินี่ตัวเองที่เป็นคนขวางโลกเลยไม่ตำหนิขวางทั้งโลกขวางทั้งธรรมเลยไม่ตำหนินี่ก็หาที่แก้ไม่ได้ตกลงก็เป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเปล่าในวงแห่งภาคาสาวพัดคือนักบวชซึ่งเป็นผู้ควรจะดีให้เป็นที่ร่มเย็นของตัวเองและโลกของสารให้ได้กราบไหว้หรือรับความร่มเย็นไปด้วยร้อยให้เป็นสิ่งที่ล้มละลายไปหมดภายในตัวนั่นเรื่องของนักบวชแล้วต้องเป็นนักไตร่ตรองดูเหตุดูผลดูความประพฤติของตัวเองบกพร่องจุดไหนรีบแก้ไขเป็นลำดับไปฉะนั้นไม่ต้องเอาเรื่องความว่าง่ายหรือว่ายากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานของตนจะง่ายหรือยากก็จะทำให้ถูกต้อง
หรือให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ตนตั้งจุดมุ่งหวังไว้แล้วนั่นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ไปตั้งคะแนนให้ธรรมะแต่มาตั้งคะแนนให้ตัวเองแล้วนั่นแหละเราจะดีสังเกตตัวเองบกพร่องตรงไหนพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่จะบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถูกการสังเกตหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองในทางความประพฤติจะต้องมีวันดีขึ้นจิตไม่ว่าจิตใครจิตที่เกิดมาในโลกนี้เป็นจิตที่มีกิเลสด้วยกันอยากเข้าใจว่าจิตของใครจะเก่งกล้าสามารถไปโดยที่ไม่ได้อบรมจะฉลาดแสนฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดอยู่ในวงแห่งธรรมะอยู่ในวงแห่งกิเลสนั้นเหมือนนักโทษในเรือนจำจะเป็นนักโทษเพียง3เดือนหรือ4เดือน3ปี5ปี10ปีตลอดชีวิตเขาจะเรียกนักโทษด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในวงแห่งคนผู้คุมขังเป็นคนหมดความหมายที่โลกเขาไม่ต้องการเรื่องของจิตที่มีเจเลตมันจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปมันทำอยู่ในวงนั้นถ้าไม่อาศัยการอบรมแก้ไขตนเองแล้วจะผ่านพ้นความโง่ภายในตัวเองไปไม่นานถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่นำความทุกข์เดือดร้อนมาเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงหรือแนบนำอยู่ด้วยปล่อยให้แต่ความรู้ความฉลาดเป็นไปในทางโลกโดยล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเบอร์ติดไว้ในบุคคลคนนั้นๆแต่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งใครจะให้ชื่อให้นามไม่ให้ชื่อให้นามก็ตามเมื่อทำถูกธรรมะก็คือความถูกนั่นเองเราบวชเข้ามาในศาสนาตั้งหน้ามาฝึกหัดนิสัยดัดแปลงตัวเองเรื่องประเพณีของโลกที่เคยผ่านมาแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องในวงของพระในวงปฏิบัติของเรานอกจากจะพยายามแก้ไขออกไปสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นเครื่องกังวลหรือเป็นอุปสรรคแก่ตนเองฝืนคิดไปมากเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้วต้องพยายามปล่อยวางเป็นลำดับไปไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องภายในใจนี่เราจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเอาทุกข์ก็ให้ทุกข์คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทุกข์แต่เราเช่นอยู่ในวัดนี้มีกี่รูปพระต้องทุกข์ด้วยกันเพราะเป็นนักบวช ด้วยกันอาศัยชีวิตความเป็นอยู่จากชาวบ้านด้วยกันอยู่ในวงล้อมแห่งดินฟ้าอากาศเหมือนกันอยู่ในวงล้อมแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอยู่ในวงล้อมของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะเหมือนกันใครจะมีความสุขแค่ไหนนอกจากจะพยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงตนเองให้ถูกตามหลักของธรรมะแล้วก็จะมีโอกาสปลดเปลื้องไปได้วันละเล็กวันละน้อยแล้วจะกลายเป็นคนสะดวกขึ้นมาภายในใจใจถ้ามีธรรมแล้วสะดวกทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกนั่งอยู่โคนต้นไม้ก็สะดวกอยู่อโพกาศก็สะดวกอยู่ในถ้ำในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวกอดบ้างอิ่มบ้างก็สะดวกอาหารหวานคาวประเภทไหนได้มารับทานพอยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสะดวกไปหมดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นมีแต่เข็มทิศมุ่งต่ออัตธรรมเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเอง
คู่นั้นแหละสะดวกสบายอยู่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตนเองอยู่ได้อย่างสันสมาประพฤติธรรมได้ด้วยความสม่ำเสมอไม่เป็นอุปสรรคต่อตนเองเรื่องทำการจิตขวางตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่เป็นเรื่องสำคัญหาแต่เรื่องก่อแต่เรื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีสักแต่ว่าเท้าก้าวไปก้าวมาสักแต่ว่าจิตเปิดสักแต่ว่ากายที่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือไม่นั้นเราไม่ได้คำหนึ่งในขณะเดียวกันมีแต่โลกล้นล้วนสัญญาอดีตเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญาอนาคตหมายไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปเรื่องความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องความจะเป็นไปข้างหน้าเป็นยังไงเกี่ยวกับทางโลกทางสงสารรูปนั้นเป็นยังไงเสียงนี้เป็นยังไงยุ่งไปหมดตั้งแต่เรื่องเครื่องพัวพันภายในจิตใจทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะแทรกเข้าภายในจิตใจไม่ได้แต่ปล่อยให้โลกล้วนซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาล้อมรอบและผูกมัดรัดลึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาด้วยเลยเราจะหาความสุขความสบายจากวงธรรมะคำสอนของพระเจ้ามาจากที่ไหนเพราะธรรมะแทรกซึมไม่ได้เพียงขณะเดียวก็ไม่มีนอกจากมีแต่โลกล้วนๆหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจโลกกิเลสโลกมืดแปดด้านนี้เราจะหาความสุขจากที่ไหนนี่ที่บำเพ็ญจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเพียงกิริยาที่เดินที่นั่งที่ว่าทำความเพียรเท่านั้นมันไม่มีสาระสำคัญอะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั่นเลยแล้วจะหาความสุขความสบายภายในใจมาได้อย่างไรผู้จะทำความสุขความสบายให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นผู้ฝืนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกส่งเสริมอารมณ์ที่เป็นธรรมะให้เข้าแทรกสิงภายในใจจนมีธรรมะล้อมรอบภายในใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานะใจก็เยือกเย็นสบายมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายมองเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้มองเห็นผู้เห็นคนก็เป็นที่สงสารเพราะมองเห็นตัวเป็นธรรมถ้าโกงกันข้ามแล้วมองหาเห็นอะไรมีตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกศัตรูทั้งนั้นแต่สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกศัตรูนั้นถือว่าเป็นมิตรอีกแล้วนั่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อตนเองถือว่าเป็นมิตรเป็นอันสนิทสนมแล้วจิตใจก็กลมกลืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลาจึงหาความสุขความสบายภายในใจไม่ได้แม้จะนั่งสมาธิตลอดลุ่มก็ตามเดินจงกรมตลอดคืนก็ตามจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากกิริยาที่ทำเช่นนั้นเลยสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความเพียรอันสัมปยุตด้วยสติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะไม่มีทางผ่านพ้นไปได้เราจะถือว่ากิริยาเหล่านี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆก็คือความเพียรที่เป็นไปด้วยสติด้วยความจงใจไม่เผลอเลยต่อตนเองนั่นแหละเป็นหลักความเพียรจะไม่บอกว่าเป็นความเพียรก็คือความเพียรนั่นเองขอให้ทำความสำนึกในตัวของเราเสมอเราจะเอาความยุ่งความยากความลำบากเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมโดยไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์นั้นเพื่อการถอดถอนแต่เป็นเครื่องที่จะส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับใจลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าออกบวชในศาสนาปรากฏชื่อลือนามสะเทือนสะท้านทั่วทั้งไตรโลกธาตุว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสามารถคว้าเอาชัยชนะมาได้เป็นชั้นๆจนถึงท่านยอดเยี่ยมแห่งธรรมะเราบวชในศาสนาทำไมจะใ
เขาได้เล่าลือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะนำเอาความแพ้กลับไปบ้านมีอย่างนี้เรามาหาธรรมทำไมจะได้โลกรวดกลับบ้านโลกนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีในหัวใจของบุคคลจิตต้องอาศัยการรบเร้าการอบรมสั่งสอนไตร่ตรองซ้ำๆซากๆจากตนเองเสมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลาหลายปีสอนหมดสติกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะท่านไหนนำออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในตัวเองนอกจากนั้นยังอัดเทปถอดออกพิมพ์อีกไม่รู้กี่เล่มอันนี้เป็นส่วนเล็กย่อยที่เทศให้หมู่เพื่อนฟังมาเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่จะเป็นจำนวนมากแค่ไหนเนี่ยท่านผู้มาอาศัยก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับไปใครจะดำเนินก็ดำเนินเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเท่านั้นผู้เทศก็ไม่ดีได้ชั่วอะไรจากคำเชื่อหรือคำไม่เชื่อนั้นนอกจากเทศแล้วก็หมดการเทศแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะมาตำหนิให้เสียมันก็ไม่มีอะไรจะเสียจะมาชมให้ดีมันก็ไม่มีอะไรจะดีนอกจากมันจะดีอยู่กับผู้ตำหนิผู้ชมนั้นจะดีจะชั่วอยู่กับผู้ติผู้ชมเท่านั้นเพราะมันออกจากหัวใจคนนั้นเหตุออกจากที่ไหนผลมันก็จะมีที่นั่นเรื่องติก็ดีเรื่องชมก็ดีผลดีผลชั่วมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นรับเองสิ่งที่มุ่งประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งทำอย่างจริงจังแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนยังไงนำไปดัดแปลงตนเองนั่นแหละหลักเหตุอยู่ที่นั่นผลจะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านเทศไปไหนก็จะไปถูกเรื่องของตัวเองถ้าตนรู้ก็จะไปเข้าใจในนั้นหมดพอท่านเทศเรื่องของเราท่านก็รู้เราก็รู้อย่างนี้นั่นมันเป็นอันเดียวกันขันเป็นอันเดียวกันจิตเป็นอันเดียวกันคือความมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมาของท่านของเรามันเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันคือเป็นอันเดียวกันในหลักธรรมชาติว่ามันมีด้วยกันทุกคนแม้จะต่างก็เพียงแต่ว่าชื่อนายกนายขอพระกอพระขอแต่เรื่องของสัจธรรมแล้วเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาตามที่ท่านสอนเรื่องของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลงมาตลอดมรรคผลนิพพานจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันไม่มีการมีสมัยมากดขี่บังคับไปด้วยนอกจากเรื่องของเหตุเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นผู้สามารถผลิตผลออกมามาได้เป็นขั้นๆตามแต่อำนาจของเหตุมีมากน้อยถ้าถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ผลจะรอตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาอย่างแน่นอนอยากฟังเหลือเกินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของหมู่เพื่อนและเกิดขึ้นจากการแนะนำคำสอนท่ำสอนหมู่เพื่อนด้วยความเสียสละทุกอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าหมู่เพื่อนจะเป็นผู้นำพระศาสนาต่อไปให้เป็นที่ร่มเย็นแก่ตนเองและประชาชนทั้งวงของพระและคารวะดังนั้นจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นใดให้ดีเรื่องผลพลอยได้นั้นก็จะกั้นกลางไม่ได้เหมือนกันนอกจากผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วยังจะมีผลพลอยได้ไปอีกทำให้บ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คือว่าเป็นผลพลอยได้จากเราผู้ทำตัวให้ดีแล้วจึงขอยุติ

การได้ยินได้ฟังอัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมเป็นความราบรื่นภายในจิตใจเพราะใจของเรานั้นใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดบุคคลใดที่จะประกอบหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยเหมือนใจที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าใจนี้ทำงานไม่หยุดไม่ถอยทั้งหนักทั้งเบาไม่ทราบว่างานใดเป็นงานหนักจะค่อยพักผ่อนหย่อนกำลังแห่งความหนักนั้นลงสู่ความเบาเพื่อบรรเทาตนเองอย่างนี้ไม่มีเพราะใจไม่รู้ว่าจะพักผ่อนอย่างไรบ้างมีแต่หนักก็ดิ้นเบาก็ดีดมีแต่ความดีดความดิ้นอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งผลักดันนั้นผลักดันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจิตจึงต้องดีดต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับงานทางโลกแล้วก็ไม่มีงานใดที่จะทำมากมีงานมากหมุนตัวอยู่ตลอดเวลานี่เหมือนจิตนี่เลยเมื่อการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันเข้าบ้างใจก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวเช่นหดตัวเข้ามาสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดในเบื้องต้นมีคำบริกรรมเป็นสำคัญบังคับจิตใจให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมเช่นเดียวกับทำจิตใจคิดอ่านหรือปรุงแต่งในงานอื่นนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติเพราะงานนี้เป็นงานทางด้านของมรรคที่จะทำจิตใจให้สงบได้ไม่เหมือนกับงานทางด้านสมุทัยที่กิเลสบีบบังคับให้ทำให้คิดให้ปรุงใจเมื่อได้มีอัตมีธรรมเข้าเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ทั้งหลายยังเหลือแต่อารมณ์คือคำบริกรรมนั่นเท่านั้นย่อมจะ สงบตัวเข้ามาได้แล้วเห็นความเย็นใจเห็นความสบายใจขึ้นภายในจิตดวงที่เคยรุ่มร้อนนั่นแหละแต่การเทศนาว่าการดังที่ผมเป็นอยู่เวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลยเพราะธาตุขันธ์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่สามารถอ่อนลงทุกเวล่ำเวลาความจดความจำอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำงานในการเทศนาว่าการนี้ก็เราไม่อยากจะพูดเพียงคำว่าสึกหรอนอกจากว่าเสื่อมลงไปโดยลำดับลำดาจนจะไม่มีความจำเหลืออยู่แล้วภายในใจนี้เท่านั้นแล้วเหมาะกับความเป็นอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเทศนาว่าการอบรมพระเนนดังที่เคยปฏิบัติมาได้จึงต้องพักไปพักไปนี่ก่อนนับแต่วันกลับมาจากกรุงเทพวันที่20เมษาจนกระทั่งบัดนี้ถึงได้เริ่มมาประชุมเทศบ้างวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะความจำนี้เสื่อมลงจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าหลงหน้าหลงหลังเหมือนกับคนไม่เคยเทศประหนึ่งว่าเด็กเพิ่งฝึกหัดพูดเท่านั้นนี่แหละเรื่องสำคัญมันไม่สืบไม่ต่อกันพอพูดไปลืมหายเงียบไปเลยไม่ทราบว่าตกไปไหน
ถ้าระลึกได้ก็มาต่อกันไปความต่อกันไปด้วยความระลึกได้นี้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักแห่งการเทศทางภาคปฏิบัติถ้าระลึกไม่ได้ก็ตั้งใหม่ขึ้นมาก็ไปเรื่องใหม่เสียพอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ลืมหายตกไปอีกแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเทศเพียงครั้งเดียวนั้นซะเป็นตั้งขึ้นเป็นเทศไม่รู้กี่ครั้งคือขึ้นไปคนละแห่งละหนไปคนละวรรคละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะความจำหายไปแล้วนี่จึงไม่ได้เทศส่วนอื่นก็นับว่าพอประมาณกำลังบังชาก็พอเป็นไปแต่ความจำนี้รู้สึกว่าเสื่อมลงอย่างมากทีเดียวจนเจ้าของก็รู้ได้ชัดถึงกับได้พูดออกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้เพราะเครื่องมือคือความจำสัญญาไม่ทำงานให้เหมือนอย่างแต่ก่อนอยากขาดเมื่อไรก็ขาดไปอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดไปแล้วการเทศจะเทศไปได้ยังไงเมื่อไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้จะจับปฏิปต่อกันเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปได้นี่หลักใหญ่จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทปก็มีที่เทศไว้แล้วเอาเทปไปฟังเทปนั่นแหละคือธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการเทศนาว่าการผมก็ไม่ได้มีความสงสัยในการเทศนั้นว่าไม่ถูกเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจเทศด้วยความแน่ใจในทางเหตุก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยทางผลจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็แน่ใจไม่สงสัยเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างคือเหตุกับผลนี้รวมลงในเทศแต่ละกันละกันอยู่แล้วเมื่อฟังนั้นก็พอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจเราได้ถ้าไม่ปล่อยใจให้ทะเลทะไหลไปเสียดังที่เคยเป็นมาแล้วอยากจะพูดว่าเป็นและเป็นอยู่เวลานี้ต่อไปก็ยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้แล้วก็หมดหวัง ในเพศนักบวชของเราคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเลยกลายไปอยู่เมืองอินเดียกลายไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากลายไปอยู่กับพระสงฆ์สาวกที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นเสียหมดไม่มีอะไรติดหรือเหลือหรือตกค้างอยู่เลยในศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้ซึ่งท่านได้จดจารึกในคัมภีร์ไบลานเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ถือคัมภีร์ไบลานอันเป็นศาสนธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ว่าทางแง่ธรรมไม่ว่าทางแง่วินัยกลายเป็นความไม่สำคัญไปหมดสิ่งที่สำคัญก็คือความดื้อด้านหานธรรมโดยไม่คิดอ่านแต่ตรองอะไรในเรื่องความผิดความถูกประการใดให้เหนือไปจากความอยากที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางความประพฤตินั่นเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังไปหมดโน้นคิดไปเมืองอินเดียคิดไปถึงความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นเลยทุ่มเทไปโน้นหมดความทุ่มเทไปโน้นเพื่อจะได้ผลกลับมาก็ไม่มีทั้งทุ่มเทไปด้วยทั้งเป็นความล่มจมหมดหวังไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะย้อนเข้ามาสู่ศาสนธรรมที่ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบลานทั้งสามปิฎกใจก็ไม่ได้สนใจเสียไม่มีหวังอะไรกับนี้เสียไปหวังโน้นหวังก็หวังหล่มๆแรงๆไม่ได้หวังอย่างที่จะนำมาเป็นคติเพื่อปรับปรุงตนเองให้เกิดผลขึ้นมาเสียเนี่ยถ้าย้อนเข้ามาสู่คัมภีร์ก็
ไม่ได้เห็นคัมภีร์เป็นของสำคัญยิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังตมอยู่ภายในจิตใจนี้เสียสุดท้ายเขาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวของพระของเนนผู้ปฏิบัติเราเหลือก็เหลือแต่กิริยาว่าเป็นพระธุรงค์กรรมฐานเป็นกิริยาที่แสดงออกอย่างผิวเผินๆนี้เท่านั้นส่วนใจไม่ได้ฝังลึกลงในอัตในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติความหลุดพ้นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้นั่นเลยนี่จึงเป็นพระที่เรียกว่าโมฆะปราศจากผลจากประโยชน์ในเพศของพระทั้งที่เพศของพระนี้เป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพศอันนี้แหละทรงผ้ากาสาวพัดไม่เว้นแต่พระองค์เดียวที่ไม่ทรงผ้ากาสาวพัดและเพศอันนี้แหละเป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานและเป็นเพศที่ได้ประกาศกระเทือนโลกแห่งชาวพุทธของเรามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าพุทธังธรรมังสนังคฉามิเป็นสารณะที่ตายใจมั่นใจได้คือออกมาจากเพศอันนี้แหละแต่เมื่อเพศอันนี้มาถึงพวกเราแล้วเลยกลายเป็นผ้าเหลืองปกคลุมหุ้มห่อตอไม้ไปเสียเราจึงเป็นเหมือนกับตอไม้จะจับกิเลสจะจับโยนไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ามันจะบ่งการไปทางไหนไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยว่าความอยากประเภทนี้มาจากอะไรไม่ว่าอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากปรุงในแง่ใดเรื่องใดอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่เป็นธรรมอารมณ์ก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการชำระกิเลสหรือเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากมูลขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นพระหัวต่อครองเรื่องครองผ้ากาสาวพัดแต่ตัวของเราไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินและสอนไว้โดยลำดับมาอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผลจึงไม่ปรากฏเรื่องมรรคผลนิพพานประหนึ่งว่าเป็นเสนียดจันไรแก่ชาวพุทธเราเข้าไปโดยลำดับแล้วทุกวันนี้

ังเวชมากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรบกบังเลยสิ่งที่บกบังก็คือผู้จะประกอบหน้าที่การงานเพื่อมรรคผลนิพพานนี่มันบกบังหรือเบาเอามากหรือจนแทบไม่มีไม่ปรากฏเลยนี่ที่สำคัญแล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อถือศาสนาก็สักแต่ว่าเป็นพิธีตนกิริยาแห่งชาวพุทธเพียงงามตาโลกคืองามตากิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้งามหัวในหัวใจแห่งที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเลยเนี่ยเป็นที่น่าสลดสังเวชเอามากมายนักหนาพวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้จนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมนั้นไปรวมตัวถูกกักขังไว้ที่เมืองอินเดียหมดแล้วเหรอตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของดูแล้วไปรวมตัวอยู่กับพระสงฆ์สาวกท่านผู้ปรินิพพานไปจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแล้วเหลือท่านขวนขวายด้วยเหตุผลกลไกอะไรทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างทำทุกบททุกบาทสอนเพื่อแก้เพื่อชำระกิเลสเพื่อให้จิตใจมีความสะอาดสงบร่มเย็นและมีความเฉลียวฉลาดตาเปลืองเรื่องลือภายในหัวใจของตนเองขึ้นโดยลำดับทำไมจึงไม่ได้คิดและไม่ได้นำมาซักฟอกแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนบ้างมันเป็นยังไงนี่ให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของ เวลานี้เป็นอย่างนั้นซะมากต่อมากแล้วและสุดท้ายต่อไปนี้จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้หัวเราะกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะกิเลสมันหน้าด้านอย่างออกหน้าออกตาไม่มีขยะขยแยงต่ออัดต่อธรรมเลยไม่มียางอายมันแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้เห็นถ้าดูก็เห็นถ้าสังเกตก็รู้ว่ากิเลสออกปีสลัดตะเลเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งชาวพระของเราทั้งชาวโลกทั่วๆไปสำหรับชาวพุทธและกระจายออกไปจากนั้นมันมีแต่นำเรื่องเหล่านี้มาใช้กันอย่างออกหน้าออกตาถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยทั้งๆที่ไร้ผลไร้ประโยชน์ไร้ความสุขก็พอใจที่จะสั่งสมอยู่นั่นแหละนี่และสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงถึงเลยอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นจะระงับดับลงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครสนใจนำมาระงับดับมันหรือชะล้างกันสุดท้ายมันก็ดำเหมือนตอตะโกหมดทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละทั้งที่ประกาศตนอยู่อย่างอาถรรพ์ว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากเท่านั้นเราเองก็ว่าเป็นพระมันก็มีแต่ลมปากตัวจริงที่จะควรได้ทรงคือสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีในหัวใจเพราะภาคปฏิบัติที่จะนำธรรมเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏในหัวใจเรามันไม่มีนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จึงทำให้วิตกวิจารผมพูดตามหลักความจริงผมวิตกวิจารมากจริงๆไม่ใช่ว่าเรานี่เลิศเลิศกว่าโลกกว่าสงสารไปที่ไหนความคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มีแต่ความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีวิตกวิจารเพราะสิ่งที่มันรอบมันแหลมมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจของสัตว์โลกจนแสดงมาทางกิริยามารยาทแทบหาอย่างอายไม่ได้และหาอย่างอายไม่ได้นั้นมันท่วมท้นเต็มสัตว์เต็มบุคคลเวลานี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชคฤหัสถ์ใครก็มีแต่เรื่องเสาะเรื่องแสวงเรื่องส่งเรื่องเสริมกันให้เป็นฟืนเป็นไฟหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันคำว่าธรรมคำว่าธรรมคำว่าบาปว่าบุญนั้นหมดไปหมดไปสุดท้ายคำพีก็อยู่ในตู้ในหีบเปิดออกมาดูไม่ได้หัวเราะกันไม่ต้องพูดถึงจะมาปฏิบัติให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่เลยเพียงแต่จะเปิดคำพีธรรมะออกมาอ่านก็หัวเราะกันแล้วนั่นล่ะเรื่องของ

กิเลสเมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นเงยหัวใจของท่านของเรานี่แหละอย่าไปหมายหัวใจของผู้ใดดูหัวใจของเจ้าของนี่เป็นสำคัญกิริยาใดแสดงออกมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจแม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเรามันดีดมันดิ้นไปไหนกี่ทวีปอดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เอามาปรุงมาแต่งมาอุ่นอยู่นั่นแหละให้เป็นของสดๆร้อนๆแล้วเผาเจ้าของอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อในทางจงกรมนั่นแหละอนาคตก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นลมๆแรงๆมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมบัติพระสถานเป็นเทพบุตรเทวดาขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นด้วยความเป็นลมๆแรงๆนั่นแหละปัจจุบันคิดออกก็คิดออกเพื่ออดีตเพื่ออนาคตซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ไฟที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นมันเป็นไฟจริงๆเผาหัวใจของเรานั่นแหละนี่ซึ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงว่าเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสและธรรมจะมีที่ไหนปรากฏถ้าผู้ตั้งใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจริงๆความจดจ่อต่อเนื่องแห่งสติปัญญาของเรากับใจจ้อมไม่ห่างกันประหนึ่งว่าใจดวงนี้ถูกจองจำตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติปัญญาครอบอยู่เสมอเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในสติปัญญาครอบอยู่ภายนอกบังคับกิเลสไม่ให้มันดิ้นมันดีดพาจิตใจดิ้นดีดไปดังที่เคยเป็นมานี่จึงเรียกว่าใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาปกติก็เป็นผู้ต้องหาของกิเลสถูกย่ำยีสีไฟตลอดเวลาถัดออกมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าช่วยจิตใจนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสนี่จึงเป็นเหมือนจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้ต้องหาเวลาหนักต้องหนักการประกอบความภาคเพียรนี้จะว่าเบาไม่ได้ในนิสัยวาสนาฐานะของเราท่านที่เป็นอยู่บัดนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะสุกเอาเผากินได้อย่างง่ายดายเหมือนครั้งพุทธกาลที่มีปุณณสัยสามารถต่างกันกับพวกเรานั้นไม่ได้ว่าท่านเป็นสุกเอาเผากินแต่เป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะความพร้อมแล้วที่จะพ้นพวกเราไม่เป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของตนเราอย่าไปคำนึงว่างานนี้หนักไปกิเลสบีบบังคับเราหนักมากยิ่งกว่านี้และบีบบังคับมานานเท่าไหร่ตัวเราเองก็นับไม่ได้นี่ก็เคยแสดงให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนานเท่าไหร่เนี่ยการประกอบความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจหายความทุกข์ทรมานทางใจโดยประการทั้งปวงนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้ทุกนานขนาดไหนในชีวิตของเรานี้มีกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายเอาขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ซึ่งพอจะต่อสู้กันได้เอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นอันถึงจะได้ครองอย่างน้อยก็ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาวันนี้ว่างั้นเลยขึ้นเวทีนั่นการขึ้นเวทีเป็นยังไงอย่างเขาต่อยมวยนั่นชกมวยเป็นยังไงพอขึ้นเวทีก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใครก็หวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนั่นมีระหว่างกิเลสกับธรรมก็ส่วนมากต่อมากก็คือกิเลสมันเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วธรรมที่จะเข้าไปต่อกรกับกิเลสจึงต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความภาคความเพียรความอดความทนอย่างหนาแน่นแม่นยำไม่เช่นนั้นวิเดชจะไม่ถลอกปอกเปิดเลยเอาขณะนี้สู้ได้อย่างนี้ขณะต่อไปก็ให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับขณะที่เป็นอยู่เวลานี้ชั่วโมงใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามต้องมีการต่อสู้กันอยู่นี้ตลอดเวลาที่วิเดชยังฝังอยู่ภายในจิตใจหาเวลาไม่ได้เลยการประกอบความภาคเพียรเราจะไปหาเวลาอย่างนั้นไม่ทันกับวิเดชนี่แหละที่ว่าหนัก
หนักที่ตรงนี้ผู้ประกอบความเพียรในเบื้องต้นหนักด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้หนักไปตลอดเวลาเมื่อเราหนักมือเข้าสติหนักเข้าปัญญาหนักเข้าความเพียรทุกด้านความอดความทนหนักเข้าหนักเข้ากิเลสจะค่อยอ่อนตัวลงไปให้พึงทราบว่านี้ผลแห่งการประกอบความภาคเพียรปรากฏเช่นนี้เพราะสติดีปัญญาดีความเพียรดีความอดทนดีความสืบต่อเนื่องกันดีเป็นสัมปชัญญะถ้าพูดถึงเรื่องสติให้ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้เห็นความเบิกกว้างออกของกิเลสมันเบิกกว้างออกจากใจไม่บีบบังคับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องเป็นลมหายใจก็พอหายใจได้พอสะดวกสบายเอาสู้กันเรื่อยไปนี่ขั้นเริ่มแรกไม่มีขั้นใดจะหนักยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกทั้งไม่รู้วิธีด้วยถูไถกันไปอย่างนั้นตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการต่างๆจากครูจากอาจารย์พอจะยึดเป็นคติหรือเป็นเครื่องมือแห่งการดำเนินได้นอกจากเราไม่นำมาใช้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นนี้ต้องได้หาอุบายวิธีการต่างๆใช้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่เพียงจะไปแก้กิเลสต้องหาอุบายมาแก้กิเลสหาอุบายหาวิธีการวิธีใดถูกวิธีใดได้ผลวิธีใดไม่ได้ผลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมนี่เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีคมหนึ่งสันหนึ่งจนได้ขณะหนึ่งจนได้ที่จะไปเจอกันกับกิเลสแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วยึดเอาไว้เป็นหลักเองนี่สำคัญดังที่ผมเคยพูดเรื่องผ่อนอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในวัยของเราท่านนี้เป็นวัยที่คึกที่ขนองทางท่าทางขันเพื่อเสริมจิตใจให้คึกขนองยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของมันอาจจะถ้าว่าร่างกายมีกำลังมากราคะตัณหาก็มีกำลังมากรุนแรงสติปัญญาไม่มีความหมายเลยล้มละลายนี่เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังยังได้เอากันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายเมื่อทางนี้อ่อนร่างกายเราอ่อนลงเพราะไม่เสริมมันสติปัญญาก็ค่อยดีขึ้นนั่นในวันนั้นแหละเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยดีขึ้นค่อยสืบต่อกันไปได้เนี่ยแล้วค่อยเด่นขึ้นร่างกายกำลังของร่างกายอ่อนตัวลงเท่าไหร่สติปัญญาของเราที่หนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรนั้นย่อมเจริญขึ้นเรื่อยๆเด่นชัดนะถึงขั้นเด่นชัดว่าสติเป็นอย่างนี้นะเมื่อสติดีใจย่อมไม่ดีดไม่ดิ้นเพราะกิเลสไม่เตะไม่ยันมันเอาว่าเตะว่ายันนี่ดีกว่ามันก็เหมาะเพราะกิเลสประเภทนี้มันก็อ่อนตัวลงไปเมื่อไม่มีเครื่องเสริมแล้วค่อยพยายามหนักเข้าไปหากมันจะเป็นจะตายจริงๆเราไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราถึงเวลาจะผ่อนผันสั้นยาวกันแล้วก็ผ่อนผันสั้นยาวถึงเวลาจะเด็ดก็ต้องเด็ดนี่คืออุบายวิธีการบำเพ็ญตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ต้องหนักเพราะกิเลสประเภทนี้หนักมากนะผมพูดโกงๆตามหลักแห่งความจริงไม่ได้เป็นของหยาบโลนอันใดเลยเพราะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลทุกประเภทไปถ้าหยาบโลนเอามันมากอดไว้ทำไมตื่นมันทำไมเป็นบ้ากับมันทำไมถ้าว่ามันเป็นของหยาบโลนฉลาดทิ้งเขาป่าเขาโลกที่ไหนมันก็ไม่ได้เสียดายเราแต่เราเสียดายมันต่างหากเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนและทำลายสัตว์โลกให้รับความบอบช้ำรับความทุกข์ทรมานจนถึงการทำบาปทำกรรมอย่างโชยชาและโมกแสนสหัสก็เพราะธรรมชาตินี่แหละจึงเรียกว่ามันหยาบโลนเมื่อนำสิ่งที่จะแก้ไขความหยาบโลนนี้ออกทำไมจะเป็นของหยาบไปนี่ที่ว่ามันรุนแรงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักมากทีเดียว
นี่แหละเริ่มที่จะได้ผลก็คือการผ่อนการอดอาหารอดนอนก็อดนี่ก็เคยอดเหมือนกันจะเป็นเพราะจริตนิสัยยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่เรื่องของการผ่อนอาหารอดอาหารนี่เห็นชัดรู้ชัดภายในจิตใจอย่างน้อยทรงตัวได้นะมากกว่านั้นขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสตัวนี้ถึงจะค่อยเบาลงพอกิเลสตัวนี้เบาลงสติปัญญาก็นับวันหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้ก็มีช่องมีทางที่จะต่อสู้กันได้โดยลำดับอันนี้นี่หนักถึงบอกว่าหนักต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักไม่หนักไม่ได้เพราะมันดึงดูดเอาที่สุดเลยไม่มีสิ่งใดในโลกอันนี้ที่จะดึงดูดหัวใจสัตว์ให้จมแนบอยู่กับพื้นแห่งความเกิดแก่เก็บตายนี่ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้อันนี้ดึงดูดจริงๆหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นการรื้อการถอนการเข็นการลากกันออกจากที่จมมีดจมมีดนั้นจึงต้องได้ใช้กำลังวังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านทุกทางโหมกันเข้าไปไม่เช่นนั้นไม่เห็นผลนี่ที่ว่าเป็นขั้นที่ยากที่หนักมากเพราะมันหยาบมากก็หนักมากดึงดูดมากเมื่ออันนี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปพร้อมกับอุบายวิธีการต่างๆที่เราพินิจพิจารณามีหลักของอสุภะอสุพังเป็นสำคัญพิจารณาร่างกายทั้งของเขาของเราส่วนมากเอาตัวของเราเนี่ยออกกระจายไปหรือท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็มีแนวอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องให้มันเบื่อมันหน่ายในของอันนี้มีอยู่เต็มหัวใจเราแต่มันไม่เบื่อหน่ายมันยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ว่าเขาว่าเราผู้ใดมันติดมันพันกับสิ่งสกปรกสมมมนี้ทั้งนั้นจึงต้องเนี่ยคลี่คลายออกมาเอาความจริงเข้าให้มันดูให้มันพิจารณาความจริงคืออะไรในร่างกายนี้มีอะไรบ้างดูสิแม้แต่หนังมันก็หาความสะอาดที่ไหนได้ชะล้างอยู่ทุกวันถ้ามันสะอาดแล้วชะล้างหาอะไรเนี่ยดูสินะก็คือความสกปรกของมันแต่ผิวเผินๆนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นแล้วข้างในเข้าไปเป็นยังไงบ้างนั่นคือความจริงแต่กิเลสมันจะไม่เอามาใช้เพราะโลกทั้งหลายจะไม่ติดมันมันต้องหาสิ่งที่โลกทั้งหลายจะติดจะพันที่มันกล่อมได้ง่ายๆมันจึงเอาเสกสรรปั้นยอขึ้นมาแบบลมๆแรงๆว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาโลกไหนสู้โลกนี้ไม่ได้นั่นฟังสิโลกไหนมันก็ไม่อยากไปข้าลงมันได้ติดอันนี้แล้วไม่ว่าผู้ใดสัตว์ทั้งหลายติดกันเพราะอันนี้นี่ติดกันเพราะการเสกสรรปั้นยอแห่งความจำปลอมของเฉลยเมื่อเปิดออกไปด้วยกฎแห่งธรรมที่เป็นความจริงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะอสุพังแล้วมันจะไปไหนตีเข้าหาความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วบอกให้ยึดก็ไม่ยึดปล่อยสลัดปัดทิ้งโดยไม่มีความอะไรเสียดายเลยแล้วยังเสียดายรู้ตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่รู้ซะอีกนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเข้าถึงกันแล้วเมื่ออันนี้เบาลงไปความดึงดูดก็ย่อมเบาลงไปจิตใจย่อมพอทรงตัวได้ไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ถูกกวัดถูกแกว่งลากไปโน้นเข็นไปนี่ถลอกปอกเปิกเหมือนอย่างแต่ก่อนพอทรงตัวได้จิตใจมีความสงบหนักนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้จดจำมาไว้ให้ดีนี้คือธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆเคยพระองค์และสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วแก้ด้วยวิธีนี้ธรรมชาตินี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่จะพิจารณานี้ก็เป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไปด้วยความปฏิกูลโศกพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอต้นเสมอปลายกันหมดเป็นแต่กิเลสมันหลอกว่าให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วก็หลงมันเมื่อเอาความจริงจับเข้าไปเข้าไปทำไมจะไม่เข้าจุดแห่งความจริงทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายแล้วทำไมจิตจะไม่ปล่อยวางเหมือนท่านล่ะนี่พิจารณาอย่างนี้ในขั้นหนักต้องหนักเอาให้พันกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่อารมณ์อันใดเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอารมณ์อันนี้เท่านั้นข้าว่าปะเยี่ยมป่าช้าเขาเยี่ยมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนอนก็เยี่ยมยืนนั่งก็เยี่ยมเดินก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมดูกันดูอย่างนั้นเรียกว่าเยี่ยมพิจิตรพิจารณาใคร่ควรเห็นตามหลักความจริงเอาจิตมันดีดไปไหนมันอยากไปไหนความอยากอันนั้นมีแต่เรื่องของสมุทัยมากต่อมากให้เป็นความอยากเป็นมรรคนี้ยังเป็นไปไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกต้องเป็นเรื่องความอยากของสมุทัยทั้งนั้นจนกว่าว่า
สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตมีกำลังแล้วทีนี้ความอยากทางด้านธรรมะไม่ต้องบอกนี่ชนะกันไปเรื่อยเลยความอยากทางนี้ดิ้นออกดีดออกตรงไหนมีแต่ที่ออกจากความผูกพันทางนั้นนี่ความอยากนี้เป็นมรรคนะก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองนั่นแหละไม่ใช่รู้ที่ไหนนี่ในเบื้องต้นจะแก้ธรรมชาติคือราคะตัณหาที่เป็นเครื่องก่อกวนบีบบังคับให้จนกระทั่งถึงมาเหมือนประหนึ่งว่าซวงอกจะแตกนะเวลามันบีบพอๆมันเสียดมันแทงพอๆแล้วเหมือนกับแหลมกับเหลาแทงอยู่ในหัวใจมองเห็นอะไรไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ได้มันเป็นข้าศึกเข้ามาทิ่มแทงนี่ทั้งนั้นทีเดียวนี่เรื่องกองทุกข์มันอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดูดดื่มก็ดูดดื่มอันกองทุกข์มากๆอันภัยมากๆนี่แหละมากที่สุดจึงต้องได้ตะเกียกตะกายกันอย่างหนักเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดเวียงกันอยู่นั่นเมื่อหลายครั้งหลายหนความจริงจดเข้ามาถอยแทงเข้ามาถอยขุดค้นเข้ามาถอยมันก็เข้าถึงความจริงด้วยความเชื่อทีนี้อ๋อเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปสิ่งที่ว่าสวยๆงามมองหาที่ไหนมันไม่มีก็มันไม่เคยมีอยู่แล้วจะเอาอะไรมามีมันหลอกเฉยๆนะความจริงต่างหากมีอยู่คืออย่างที่ว่าอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตานะมีอยู่ประจำอันนี้แต่มันไม่ดูมันไม่เชื่อมันเชื่อไปลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงนั่นแหละอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมันดูหัวใจเจ้าของเวลามันดีวันดีเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เอากันอย่างหนักอันนี้ขั้นนี้ค่อยเบาบางลงไปใจมีความสงบเย็นได้แล้วการรบกวนจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เบาลงเบาลงนั่นจึงจิตสบายเอาปัญญาพิจารณาเข้าไปยิ่งแยกยิ่งแยะเข้าไปให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงความรวดเร็วของปัญญาจะมองเห็นรูปใดหญิงใดชายใดก็ตามมันจะรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพอมองเห็นภาพความปฏิกูลโสโครกมาพร้อมกันเพิบเพิบเพิบนั่นเรียกว่าความรวดเร็วของสติปัญญาเป็นเองเมื่อถึงขั้นเป็นเองแล้วไม่ต้องได้บังคับให้เป็นอย่างนั้นหากเป็นเองเองมองเห็นเราฉันใดมองเห็นคนอื่นก็ฉันนั้นดังที่เคยได้ยกนิทานในธรรมบทมาได้แสดงเป็นคติแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ามีพระองค์หนึ่งท่านกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเวลานั้นท่านกำลังเจริญกรรมฐานมีอัฐิเป็นสำคัญพิจารณาร่างทั้งหลายนี่มันเปื่อยมันผุมันพังไปหมดยืนเดินนั่งนอนตัวเจ้าของเองนี้มีตั้งแต่ร่างกระดูกเท่านั้นโครงกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดตัวเลยประจักษ์หัวใจอยู่ตลอดเวลาของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นน่ะทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่แล้วสามีเขาก็ตามมาก็มาถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านได้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมานี้บ้างหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายจะได้ผ่านมาเห็นแต่กองกระดูกผ่านไปนี้นานตั้งสิคือท่านดูของท่านเป็นฉันใดดูภายนอกก็เป็นฉันนั้นเพราะความชำนาญของใจและรวดเร็วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมองเห็นคนทั้งคนนี่แต่ก่อนมันเป็นเทวดาไปมันกิเลสมันเสกสรรปั้นยออย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าเป็นเทวดานู่นอยู่บนชั้นสวรรค์มันก็ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอสติปัญญาทันเข้าทันเข้ารวดเร็วก็เดินดับมองเห็นภาพมันถ้าผู้ชำนาญในทางโครงกระดูกมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังไม่ทราบไปไหนเอาผู้ที่ชำนาญทางเนื้อมองเห็นร่างกายของคนแดงโล่ไปหมดเหมือนกับร่างกายของตัวเองนั่นมันชำนาญจากความชำนาญนี่แล้วเป็นยังไงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนั่นนี่แหละขั้นปล่อยวางนี้เป็นปัจจกสิทธิคือรู้เฉพาะตนการอธิบายในขั้นนี้อธิบายยากเมื่อพอแล้วจิตจะถอยเข้ามาเห็นโทษทั้งสิ่งนั้นด้วยเห็นโทษทั้งความทั้งใจผู้ไปมั่นหมายอันนั้นว่าเป็นของสวยของงามและจิตนั้นด้วยนั่นเมื่อเห็นโทษทั้งภายนอกเห็นโทษทั้งภายในแล้วก็จะหลงอะไรผู้นี้ก็เป็นผู้ไป
ไปยึดไปถือก็รู้มันอยู่แล้วนี่คือตัวขโมยตัวโจรอันนั้นเขาอยู่ตามสภาพของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นของสวยของงามแต่ผู้นี้ต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญว่าสวยว่างามเมื่อตนได้รู้โทษของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางนะถ้าปล่อยอันเมื่อปล่อยอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องดึงดูดอันนี้ไปในขณะเดียวกันแล้วที่นี่จิตใจเป็นยังไงเมื่อเครื่องดึงดูดอันหนักที่สุดภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งดีกันกับภูเขาเรายื้อแย่งแข่งดีกันกับอันนี้ต่างหากเราจะเห็นได้ชัดว่าหนักขนาดไหนทีนี้พอปล่อยอันนี้ลงไปแล้วเบาขนาดไหนหนักทั้งนี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติแห่งการพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายไม่ว่าครั้งโน้นครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันนี้เพราะสวัสดิ์คารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วปรินิพพานไปแล้วก็ชอบอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิ์คารธรรมไม่ใช่เวลาพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ธรรมที่ตรัสไว้แล้วนี้เป็นธรรมที่ชอบเวลาปรินิพพานไปแล้วธรรมนี้เหลวไหลเหลวแหลกไม่มีสวัสดิ์คารธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาตรัสไว้ตามความจริงทั้งหลายความจริงมีจริงฉันใดธรรมก็ตรัสไว้ฉันนั้นเช่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อสุภะอสุภังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงมาแต่ไหนแต่ไรทำก็ตัดไปแล้วอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นของจริงตลอดไปถ้าผู้ดำเนินอย่างนี้แล้วมีทางที่จะหลุดจะพ้นปล่อยวางไปได้ไม่สงสัยนี่แหละขั้นสำคัญวันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขั้นสำคัญที่มันดูดมันดึงมันบีบมันบังคับจิตใจหาที่อยู่ที่ไหนอยู่สบายไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติอันนี้มันบีบมันบังคับเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงมีกำลังบังชาสามารถรอบตัวแล้วไม่ต้องบอกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเมื่อปล่อยนี้แล้วความดึงดูดก็เป็นอันว่าปล่อยไปด้วยกันนั่นเพราะเหตุนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดให้มันเห็นชัดๆในหัวใจเจ้าของนั่นเองเกิดเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงไว้ไปไหนไม่ได้ต้องลงมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่เมื่อเครื่องดึงดูดนี้มันขาดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือจิตก็ดีดเหมือนสำลีเหมือนนุ่นเหมือนสำลีเบาหิวหิวหิวค่อยลอยตัวขึ้นไปลอยตัวขึ้นไปนั่นเรื่องอะไรไม่มีหนักยิ่งกว่าเรื่องราคะตัณหาพาในหัวใจของสัตว์โลกเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่ว่าอย่างไรอันนี้หนักมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์ประเภทใดไม่ต้องไปหาศึกษาเรียนมาจากที่ไหนดังที่เขาโฆษณาเป็นบ้ากันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้โฆษณาหาอะไรมันมีอยู่กับทุกคนใครไม่ไปเรียนมันก็รู้มันก็เป็นด้วยกันหมดนี่สัตว์เดรัจฉานเขามีโรงแรมโรงเรียนที่ไหนเขาจะเป็นไหมก็ดูสิเพราะมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนเป็นทุกคนลากเข็นจะให้ดีให้ดิ้นด้วยกันทุกคนนี่เห็นมันเห็นชัดๆงั้นสิการปฏิบัติเมื่อสิ่งที่ดึงที่ลากให้ดิ่งลงจมอยู่ตลอดเวลานี้มันขาดสะบั้นออกไปจากหัวใจแล้วไปยังไงหัวใจตรงนั้นไม่มีเครื่องดึงดูดได้เป็นยังไงนั่นแหละที่ว่าลอยขึ้นละเอียดสติปัญญาก็ไม่ต้องใช้แบบผ่าโผนโจรทยานเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเหมือนการพิจารณาเรื่องของอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่เลยอันนี้หนักมากปัญญาก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวสติก็ได้ตั้งจริงๆไม่ตั้งไม่ได้ไม่ทันกันปัญญาก็ต้องขุดต้องค้นจริงๆไม่งั้นไม่ทันกันนั่นต้องมันต้องหนักขนาดนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของผู้ปฏิบัติมันก็พูดได้เองละไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมพระพุทธเจ้าทำเพื่อรู้เพื่อพูดได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้ฮะอ๋อมันอย่างนั้นสิเมื่อเวลานี้มันขาดสะบั้นลงไปในหัวใจแล้วใจตรงนั้นก็ลอยตัวขึ้นมาเท่านั้นเองหมดความดึงดูดอย่างรุนแรงอย่างนั้นมีก็มีอยู่อย่างละเอียดละออนั่นแหละที่ท่านว่าทำส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นท่านนาคามีท่านจึงไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกท่านค่อยลอยตัวขึ้นไปคำว่าลอยตัวขึ้นไปนั้นลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติคือความบ่มอินทรีย์ของตัวเองไปในขณะนั้นในขณะนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือการบำเพ็ญตนได้สะดวกง่ายขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถึงขั้นอรหัตภูมิในชีวิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังพระอานนท์เป็นตัวอย่างเราไม่ยกมามากอะไรยกอย่างพระอานนท์ท่านสำเร็จพระโสดาในขั้นนั้นแล้วก็ถึงขั้นพระอรหัตบุคคลขึ้น
ในชาตินั้นก็ได้เพราะการบำเพ็ญการบำเพ็ญคือการหนุนอยู่ตลอดเวลาบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมตลอดเวลาก็ค่อยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนี่ยิ่งจิตถึงขั้นนี้แล้วก็ย่อมเป็นจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เร่งเข้าไปอีกนั่นมันหนักเข้าไปอีกถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วละเอียดเข้าไปควรอยู่ขั้นในขั้นใดก็ขั้นนั่นขั้นนั่นอย่างที่ท่านว่าอวิหาตปาสุรสาสุรสีอคณิฐานี่ท่านหมุนขึ้นไปเรื่อยๆของท่านด้วยอำนาจแห่งความเพียรอัตโนมัติหากเป็นอยู่ในใจพูดไม่ถูกนั่นนี่ที่ว่าความเพียรความเพียรนี่ก็นำมาพูดเฉยๆเพราะโลกนี้มีสมมติถ้าให้ละเอียดกว่านี้ก็พูดได้ยากทั้งที่ใจรู้อยู่อย่างละเอียดก็ตามนะเมื่อพูดออกมามันพูดไม่ได้จะทำไงก็ต้องเอาสมมติที่อยากมาพูดกันเนี่ยพูดกันพอรู้เรื่องกันก็คือเป็นอัตโนมัติจิตนั้นเป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวไปหมุนตัวสู่ความละเอียดหมุนตัวเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกระดิดถึงจากท่านอกนิฐาถึงนิพพานหมดไม่มีเราเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมุตินั่นที่ว่าสมมุติมีก็อย่างพระอนาคามีเขามีสมมุติขั้นละเอียดแต่ไม่ถึงเป็นขั้นสมมุติอันดึงดูดที่หนักมากที่สุดเหมือนธรรมชาติอันนี้นี่ทำเหล่านี้เป็นทำสดๆร้อนๆเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาเมืองอินเดียเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วว่าเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้แต่พระองค์เดียวสถานที่เดียวนั้นสถานที่นี้ก็คือวงแห่งอริยสัจตัวของเรานี่คืออริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเว้นไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวตรัสรู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจนี้ทั้งนั้นเวลานี้อริยสัจมีหมายอยู่ในตัวของเราทุกขสัจเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสมุทัยสัจมีกามราคะเป็นต้นจะว่าอย่างนี้กันเลยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่หลักใหญ่นี่แหละคือตัวสมุทัยตัวผลิตทุกข์ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัจจะสองแล้วอริยสัจฟังสิสัจจะสองแล้วนิโรธมากนิโรธดับเพราะอะไรนั่นดับทุกข์ประเดิมดับเพราะอะไรถ้าสมุทัยไม่ดับประเดิมดับทุกข์จะดับประเดิมดับได้ยังไงสมุทัยดับประเดิมดับเพราะอะไรเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรสมาธิสมาสังกัปโปสรุปลงแล้วคือสติกับปัญญานั่นแหละเป็นสำคัญนี่อริยสัจนี่นะอยู่ที่ไหนเวลานี้หรือเหลวไหลไปหมดแล้วเหรอพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเหรออริยสัจถ้าเรายังเห็นอริยสัจเป็นความจริงดังพุทธเจ้าที่ทรงสอนและทรงผ่านพ้นไปแล้วนั้นอยู่ในตัวของเรานี้เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาฆ่าฟันหรือหั่นแหลกกันกับกิเลสไม่ได้ล่ะก็มันมีอยู่4อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มี6อย่าง10อย่างเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีอยู่เท่าเดิมสติปัญญาถดเข้าไปให้ดีสิแล้วจะปรากฏขึ้นมาที่นี่เมื่อสติปัญญานี่เรียกว่ามรรคถึงขั้นละเอียดเต็มภูมิแล้วกิเลสจะละเอียดขนาดไหนเถอะมรรคนี่ฟันขาดสะบั้นไปเลยไม่มีเหลือนั่นแหละท่านอริยมรรคนะเป็นมรรคที่ละเอียดมากสามารถที่จะสังหารกิเลสได้ทุกประเภทอย่างที่ท่านแสดงไว้ในภาวนามยปัญญาสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มันก็แตกแขนงออกไปอ๋อท่านว่างั้นนั่นเกิดปัญญาขึ้นมาแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งนี่เรียกว่าสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นนิสัยคนชอบใคร่ครวญเห็นอะไรๆชอบคิดชอบอ่านแม้จะเป็นนิสัยสามัญชนก็ตามแต่เป็นนิสัยที่ชอบคิดอ่านนั่นท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับการเห็นการได้ยินได้ฟังการสัมผัสสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเพราะเวลานั้นกิเลสอยู่ภายในแล้วก่อนที่สติปัญญานี่จะฟาดฟันหันแหลกกันหรือจะทำลายกันก็เพราะกิเลสนั้นถูกต้อนเข้ามาหมดแล้วส่วนหยาบดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วอยู่ภายในอย่างละเอียดสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของตนอย่างละเอียดเป็นอัตโนมัติเมื่อเจริญขึ้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเรื่อยมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงมันเห็นกับหัวใจของที่พระพุทธเจ้าเป็น
โมฆะบุคคลเหรอสอนโลกแบบเปล่าๆงั้นเหรอแล้วทำไมพวกเรามันจึงเป็นแต่โมฆะโมฆะเต็มไปหมดทั้งๆที่พระเจ้าเป็นผู้ศาสดาองค์เอกแล้วสอนพวกเรามันเป็นอะไรหูมันก็โมฆะตาก็โมฆะจิตใจเป็นโมฆะหมดมันมีพิษมีสงตั้งแต่กิเลสนั่นเหรอถึงได้มัดคอเราตลอดเวลาเนี่ยเราอยากพูดอย่างนั้นนะมันคันฟันจริงๆนะเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจนี่อริยสัจอยู่ในหัวใจทำไมมันเอามาฟาดฟันกันมันแหลกไปนี่เราพูดถึงเรื่องมหาสติมาปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธรรมละเอียดละเอียดเข้าไปโดยลำดับแล้วเทคนิคละเอียดละเอียดขนาดไหนก็เอาเถอะว่างั้นเลยธรรมชาตินี้จะเป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นไฟไปได้เลยไฟจะลุกลามนู่นลามไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานนั่นแหละไฟถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วทําหน้าที่ของตนบนหัวใจของเราที่กิเลสเคยฝังจมอยู่ภายในนั้นลึกและกิเลสเคยครองอยู่นั้นเป็นอัตโนมัติของตัวเองจนกว่าว่ากิเลสนี้จะพังไปหมดใช่ไหมอะไรปั้นสติปัญญาความเพียรประเภทนี้จึงจะหยุดตัวได้ไม่อย่างนั้นไม่หยุดกิเลสทำหน้าที่ของอยู่บนจิตใจเป็นอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาขั้นนี้ก็ทำหน้าที่ทำละกิเลสหรือสังหารกิเลสบนจิตใจในทำนองเดียวกันโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยจนกระทั่งมันกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองเป็นหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันไม่ต้องไปบังคับหากเป็นเองนี่ทำเหล่านี้มีตั้งแต่ทั้งพุทธเจ้าเหนือพวกเรามันทำไมมันถึงเหลวไหลโดเลโลกเลวอยู่ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยผู้สอนก็จะตายผมสอนนี่เต็มภูมิมานะผมพูดจริงๆผมไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในหัวใจของผมเลยสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยกำลังใจไม่ได้ปิดได้บังพูดให้เห็นตามความจริงอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าบ้าก็บ้าไปสิก็พูดความจริงมีอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรกิเลสมันพูดได้มันเป็นได้แล้วทำไมเราจะตามแก้ตามถอดตามถอนกิเลสแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้วะมันกิเลสมันเป็นประเภทใดธรรมะก็ต้องเป็นประเภทนั้นตามแก้ตามล้างตามผ่านกันให้มันจนกระทั่งมุดมอดสิ้นซากไปหมดเลยในหัวใจแล้วอ้าวที่ใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะเรื่องโลกมันเป็นสมมติอยู่อย่างนั้นธรรมชาตินี้ไม่เหมือนอะไรท่านฟังสินั่นแหละพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกท่านจึงไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ความรู้ใดก็ตามอย่าไปแข่งกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะความรู้ของเราท่านทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ของที่เกิดขึ้นจากกิเลสทั้งนั้นเป็นความรู้ของคนอยู่ในตามหน้าของกิเลสจะรู้ขนาดไหนกิเลสต้องครอบหัวอยู่เสมอให้จิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปเลยที่เป็นยังไงที่นี่มีอะไรมาบีบบังคับไม่มีนั่นแล้วความรู้เพศนั้นเป็นยังไงจะพูดได้หรือว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็ตั้งแต่ผู้ที่สิ้นนั้นเท่านั้นเองทำให้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราท่านนี้ก็ว่าก็ว่าไปงั้นเป็นลมปากไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรพากันตั้งอกตั้งใจมาแม้นั้นไม่เรื่องนั้นมันจะจมไปทุกวันสุดท้ายก็พระเหมือนโยมโยมเหมือนพระบ้านเหมือนวัดเหมือนบ้านแต่นะมันย่อมมีเรื่องผิดแปลกกันมีแต่ผู้สั่งสมกิเลสผู้อยู่ในวัดก็สั่งสมให้เต็มภูมิเต็มสติกำลังความสามารถของพระญาติโยมก็เต็มภูมิของเขาโลกก็เต็มภูมิของโลกศาสนาก็เต็มภูมิศาสนามีแต่ผู้สังสมกิเลสอย่างเดียวแล้วจะเอาความเย็นมาจากที่ไหนไม่มีโลกนี้ใครจะอวดเก่งไปนะก็เก่งเถอะถ้าปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นจมโลกนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาให้ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่แหละผลจะเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกับอริยสัจมันมีตลอดมาแต่การไหนถ้าเราได้ฟื้นฟูขึ้นอริยสัจฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนขึ้นมาให้มันทันกันแล้วยังไงกิเลสจะต้องพังเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านพอ

0: ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินัยเครื่องดำเนินและการดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งไปกว่าเรือนั่นแหละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะแนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแน่พระไถยและเป็นสวาขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอากัปกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่วๆไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตต์หลุดพ้นย่อมเป็นไปตามพระโอวาทที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระโอวาทคำสั่งสอนทั้งมวลนี้เป็นพระการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุมผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างก็ช้าเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดผิดและจากทางแห่งความถูกต้องไป นั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนินในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจ เป็นกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจำนวนร้อยๆพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำรานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำปลอมแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องหลักธรรมหลักวินัยด้วยความประพฤติต่างๆบรรดาพระอรหันต์อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากมายเพียงใดย่อมมีธรรมของแท้ของจริงประจักษ์ใจของท่านเป็นหลักใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละแคงระแวงแข็งใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่แหละธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ตระหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรือไม่สนใจที่จะแก้นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกทำเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไกร่กรองหรือกั่นกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลือบแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าวออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไรออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะส่วนใหญ่ที่จะทำจิตให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอาจทำยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่แหละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคขีดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียรในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียรมันเพียรเข้ามันอยู่แล้วภายในจิตใจยังขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าธรรมแท้ปรากฏที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ พระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตถธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสนาแล้วการแสดงออกย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระทัยการแสดงออกมาในบทใดบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักเนี่ยที่ทำให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินมาไม่ใช่เราจะแกล้งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตำหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมาหากก็ควรจะตำหนิการตำหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตำหนิท่านไม่ได้ท่านดำเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยถึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันเหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองดังว่านั้นทำให้เหลืองอลามไปหมดทั้งติกาตัวดำๆนี่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่จิตใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเจตนาในทางผิดนี่แหละการคบค้าสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาดไม่มีวันหลงลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงลืมทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเวล่ำเวลาไม่ใช่องค์ศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักที่ไหนอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระทัยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระโอวาทคำสั่งสอนอย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราได้มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบๆแยบๆแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็ตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วและได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึ่ง แล้วท่านสอนไว้อย่างไรอีกล่ะนอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้วท่านรู้เห็นไปแล้วพระจิตของท่านเป็นทั้งสมาธิผ่านไปแล้วเป็นทั้งปัญญาผ่านไปแล้วจึงได้สอนย้อนกลับมาหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวเดินตามทางสายนี้แล้วปัญญามีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านสอนไว้หมดไม่มีอัดไม่มีอั้นสมภูมิแห่งศาสดาโดยแท้เมื่อถึงขั้นปัญญาที่ทราบภายในตนเองว่าพระศาสดาท่านดำเนินท่านทรงบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญอย่างไรท่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็ตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่ขนาดรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิแห่งธรรมที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิแห่งศาสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่าเนี่ยย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้และไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกข์หรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลิศเลอเป็นลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามธรรมนี่เป็นของจริงมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให้เป็นโลกที่ดีที่สงบร่มเย็นและพ้นจากทุกข์จากภัยไปมากเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองสัตว์โลกเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทัน ปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวมาแล้วได้แก่กิเลสประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่แหละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่ว่าจะทำเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สำหรับผู้ที่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันถึง 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันติโกของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรง
1: มอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระโอวาททั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวคขาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนตัวไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทำเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบำเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านจะเรามีเหมือนกัน

ไร้กังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้คร้านที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังถึงขั้นธรรมเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนจริงไม่มีการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแตกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดีให้มีกำลังวังชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมีอาจารย์เป็นล่มโพล่มใสเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัตถามธรรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนๆเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยๆแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตธรรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำเหยียบย่ำทำลายธรรมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสทำไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกำลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดำเนินของเราว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่เช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปกิริยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปล่วงไปจนแทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้พี่นานแล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางถือว่าอันนั้นเลิศอันนี้ประเสริฐนอกเหนือธรรมไปเสียแล้วไปยังไงเลิศนั้นมันเลิศของกิเลสเสกสรรปั้นยอเลิศกับเลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิศกับเลอกับประเสริฐเหมือนธรรมท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นน่ะดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทำไมเราจะพอยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทำไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสมันฉุดลากไปซะโดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เลื่อนลอดออกมาสู่เนี่ยอาจจะทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนแค่อย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพัง
นอกจากสา

0: ทำโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสินิพพานคือยวตะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทำไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสำหรับพวกเรามันเป็นเพราะเหตุไรวินิจฉัยบ้างสิจิตดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำไมหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเลยเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคร่ควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี้เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้างดีกว่าที่มันจะหลอกไปซะตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลยขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเรื่องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตายความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ในฉากเดียวกันทำไมเราจึงได้ตื่นมันเอานักเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วเหรอก่อนที่จะเกิดเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบเป็นยังไงบางรายตายอยู่ในท้องแม่ก็มีบางรายตายอยู่ในช่องคลอดก็มีบางรายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุขแล้วเหรออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของความเกิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมพวกเราเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเห็นพิจารณาสิต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเราจะนำธรรมพระเจ้ามาวินิจฉัยใคร่ควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทำไมจะไม่รู้ทำเป็นอันเดียวกันของจริงเป็นอันเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นได้ล่ะเมื่อนำมาใช้นี่นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอำนาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพินิจพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักรนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วเอามาพิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี้เป็นยังไงได้บำบัดรักษากันอยู่ตลอดอิริยาบถนี้ใช่หรืออิริยาบถทั้งสี่เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรรเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนมันวิเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปได้เท่านั้นนั่นก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะเป็นจะตายเป็นยังไงแม้แต่ไม่ตายมันเจ็บปวดแสบร้อนที่ที่ไหนก็ไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราทำไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทำไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนหัวใจหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทำไมจะไม่แยบออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางรายไม่มีสติสตังเลยทิ้งขว้างตัวเองปิ้งเกือกไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้นคืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วไส้เดือนเมื่อเสือคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบเสือนั่นแหละเสือคานไปอย่างนั้นแล้วคำที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสำคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไร เมื่อทำให้มีสั่งสมให้มีบำรุงให้มีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตามาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจักรเขตขอบเขตจักรวาลทั้ง3ภพไม่มีใครเกินศาสดาน
1: ั
0: ่นแหละความสว่างเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทำไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกกิเลสปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศลาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสติปัญสมาธิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ์มันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนตรงไหนทราบมันหมดแต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดย่อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกรู้กันอยู่ในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยแล้วให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวของเรานี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตัวเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันธ์นี้ถ้าจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันธ์แสดงนี้อีกถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันธ์อันนั้นแสดงอาการวิกลวิการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่วิการนั่นแสดงวิปริตผิดตั้งความเป็นธรรมปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมุติธาตุขันธ์นี่ไม่เป็นสมมุติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทำลายกันได้อย่างไรไปทำให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี่แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเต็มไปด้วยน้ำด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงในร่างกายที่เท่ากำปั้นนี่เท่านั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามพุทธเจ้าถามท่านทำไมท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินก้าวไปตามที่ท่านสอนแบบนี้แล้วรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานแบบไหนไม่สงสัยพระสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากเลยกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณนี่แหละที่นวดได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองท่าครองขันรับความผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันเราฟ้ากับดินผิดกันถึงขนาดนั้นนะความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงธาตุขันธ์ทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนะ นั่นท่านไม่ทุกข์นะอากัปกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงถึงเรียกว่าปรินิพพานแล้วนั่นดังพระอนุทะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าฌานใดฌานใดพระอนุทะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรัชญาวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์ศาสดาก็ไม่พ้นที่พระอนุทะจะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเสด็จเข้าฌานใดฌานใดจนกระทั่งออกจากสมมติขันธ์อันนี้โดยประการทั้งปวงฌานก็เป็นสมมติออกจากสมมติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมติไม่มีในจิตดวงนั้นผ่านนั้นพูดได้ยังปรินิพพานแล้วนั่นแหละคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมตินั่นท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือนิพพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือนิพพานไม่มีเข้าไปยุแย่ก่อกวนคือนิพพานนั่นเมื่อมีขันธ์ยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบเมื่อขันธ์สลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นน่ะท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายในจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วแล้วจะไปมอบการถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้หลุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความหลุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังไงร่มจมใหม่พิจารณาสิอันเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วหรือมันทุกข์อะไรบ้างทุกวันนี่ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้หรือสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่สิ่งก่อควรสิ่งก่อควรนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายเป็นปืนไฟเผาลนตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งโน้นกิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าธรรมพุทธเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิว่าเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นวายกับมันเท่าไหร่แล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้มันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นร่างไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังสิเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคุณให้ดีให้ดีใหม่เราเอามาสอนเรานะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อด่ามากเก่าหรือเห็นค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นำอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทำเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทำเมื่อทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกใต้วันยังค่ำคืนลุกกี่กับกี่กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายนั่นเลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็นเครื่องพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอาจด้วยธรรมนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยธรรมเหนืออยากตายเสียตายเข้าไปมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจึงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นาเลยเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจักษ์ภายในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจนี่ได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงดังที่ได้เขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้งตัวเท่าหนูนี่ก็ตามยอมจริงๆ บางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทำไมถึงทำได้คนทั้งโลกนี้ทำได้ไหมมีแต่ดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาหาสติสตังค์ไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของธรรมล้วนล้วนใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนเป็นยังไงผิดกันไหมก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันธ์มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทำได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเคียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาบบาปหาบกรรมมาไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความเข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสำคัญตนว่าฉลาดทั้งท่านที่โง่จนจะตายไม่มีใครเกินกิเลสครอบหัวใจละพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่ถ้ากิเลสออกหมดแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้แหละคงที่เทียบเทียงกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอดได้แทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนต้องได้ดูได้แล้วอยู่นั่นแหละแล้วทางด้านจิตใจเราเป็นยังไงก็ต้องได้อบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินดังที่เป็นอยู่นี่ประชุมแล้วก็ประชุมสอนอยู่อย่างนี้จะว่าไงการทำอย่างนี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรรมดาธรรมดาตามธาตุตามขันธ์ตัวนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันธ์อันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกการรับภาระด้วยการแนะนำสั่งสอนงานนั้นงานนี้นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าใจท่านใจเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเคียงแล้วถูไถกันไปนะขอให้ทุกท่านได้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้แหละกิเลสพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำบาให้เย็นเอาแก้กันลงไปเลยให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติอย่าให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาคำว่าธรรมะพุทธเจ้าวินัยของพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องธรรมท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดอันนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดำเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปเพราะความสำคัญผิดทั้งตนนั่นเองให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดำเนินมันหนักมีมองดูในตามันก็รู้มันทิ่มแทงตาฟังทั้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากับกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นข้าศึกของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นภาคจิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เอาแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานมาได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมานท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระทัยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทำไงว่าเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าต่างตามาเป็นโมฆะสำหรับเราเนี่ยนะเราตั้งหน้าต่างตามาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็มหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วงไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่จุดนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีนี่สำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเผลอเลอไปเลินเล่อเผลอสติอยู่ได้ถูกนอกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเราก้าวเข้าสู่เวทีมาพูดปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อยเพื่อความร่มเย็นเป็นจุดภายในใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เป็นจุดสำคัญสำหรับเราที่จะ ไม่ให้มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายในจิตใจแล้วนะให้เหลือแต่เอกจิตเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจึงต้องในเข้มข้นให้ถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ความลำบากระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะดีลบดีปีกตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสั่งสมหรือรีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับพลังยาของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เหลือนี่เป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบอย่าส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดไปทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบมาเป็นคาดศึกต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่จิตคิดขึ้นนี่สำคัญเพราะนั้นจึงต้องระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้จิตเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมายุ่ยแย่ก่อกวนเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะห์กรรมทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของจิตนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วยังไงก็เพลินถึงขั้นต่อสู้ตะเกียกตะกายก็ต้องตะเกียกตะกายทุกก็ยอมรับว่าทุกเอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพียรเป็นอะไรไปตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนี้ว่าไงเราจะไปอะไรกับตายอ่ะเอาให้มันเห็นในสนามรบนี้ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นจริงให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเกาะให้เชื่อศาสดาศาสดาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหันให้กล้าตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนี่แหละการแสดงธรรมเห็นมาสมควรเป็นเพียงแค่นี้

คุมแล้วก็บรมสุขการปฏิบัติฝึกลมเราที่ใจกำลังถูกกับเขาด้วยที่เด็กทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกขณะจิตที่คิดถ้ามันมีก็คือมีแต่ไฟแต่เผาอยู่ตลอดเวลายังไม่เสร็จไม่หลับกันแล้วเราจะเสร็จหลับที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์อยู่ในสถานที่ใดความสุขอยู่ในสถานที่ใดถ้าเสาดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคก็เพียงพอประมาณเท่านั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนลงในหลักใหญ่และจิตใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปเพื่อถูกทางและความลบเลือนก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับท่านสอนโดยถูกต้องที่สุดหาที่แย้งไม่ได้เอาปฏิบัติไปด้วยจะค้างพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนต้องหัดปฏิบัติอย่าเรียนเอาความจำมาถกมาเสียงมารบรากันด้วยน้ำลายศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาน้ำลายปริยัติคือการศึกษาเรียนเพื่อปฏิบัติหนักฟังอยู่เรียนรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้วิธีการแล้วพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติได้ผลมากน้อยเรียกว่าปฏิเวทะค่อยรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดับตามหลักความจริงจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายท่านเรียกว่าสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่โลกอยู่ไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่เราอยู่เรายังไม่ยอมรับความร่มเย็นจากศาสนาเรายอมรับแต่ความรุ่มร้อนกับเรื่องที่เด็กมาเป็นเวลานานแล้วเรายังไม่เป็นหลักหรือเราคิดปัญญามีต้องคิดเรื่องนี้ผู้จะเอาตัวรอดต้องใช้ปัญญาคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสังหลายคมไม่งั้นไม่ทันกรรมยาของที่เด็กพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่สาวกข้างหลังไม่ใช่เป็นคนโง่ท่านลาจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็คือพระสาวกข้างหลังเรายังเห็นว่าท่านโง่อยู่ใครที่พ้นจากทุกข์ก็ได้ในบรรดาสัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายกองกันอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าสาวกข้างหลังท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่เอามาเทียบเทียมกันเถอะแล้วคำสอนวิธีอุบายวิธีการต่างๆใครเยี่ยมวายที่สอนนี้ที่เรียกว่าเป็นมียานิกธรรมนำสารในพ้นจากทุกข์ก็เนื่องมาจากขวบคาธรรมที่กระทำชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนตามการตามดูตามฐานที่อะไรทั้งนั้นเพราะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเป็นกิเลสตายตัวความโลภก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความโกรธความหลงราคะตัณหามันเป็นของตายตัวและฝังอยู่ภายในจิตพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอยากได้อย่างไรต้องแสดงหลักทำให้ถูกต้องแสดงทำให้ถูกต้องตามหลักความจริงนี่นะใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งได้ศาสนามาเป็นเครื่องมือใส่จองที่พิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างนี้มีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิดวัฏจักรมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆมากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สำคัญมันคิดมันปรุงของมันอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคำว่ารูปมีกี่ประเภทเต็มแผ่นดินเสียงก็เหมือนกันแต่พ่ออย่างนี้เสียงที่เป็นไพมากก็คือเสียงมนุษย์เอาแค่ท่าแค่มนุษย์ก็พอในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติย่นเข้าไปอีกรูปใดก็ตามไม่ได้เป็นภัยต่อนักปฏิบัติยิ่งกว่ารูปหญิงทันวาอิทธิรูปังในพระไตรปิฎกเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียดแทงเข้าในขั้วหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตโดนั้นกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี้เป็นภัยอันดับหนึ่งที่เดียวทันวานี่ท่านสอนในพระไตรปิฎกย่นสอนที่สุดทั้งหลายดูความรู้สึกทั้งหลายเกิดทั้งหลายได้เห็นโทษนี่แหละสิ่งที่ในโลกตายต่อกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องล่อหนักทั้งหมดถ้าหมดอันนี้แล้วไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคามีสำเร็จจากขั้นนี้แล้วถ้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับผลไม้ที่แต่ควรจะสุกโดยลำพังตนเองแล้วตัดมาบ่มก็สุกไปเลยหรือไม่บ่มก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากตัวเสียในขณะที่
ผลไม้นั้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะสุกเป็นของตัวเองแล้วมันก็สุกของมันได้นะพระญาณเรื่องพระนาคามีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดคือเลื่อนไปเดิมดับค่อยเกิดกล้าเดิมดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทราบในขันของเราเราก็ทราบจิตเมื่อถึงก้าวถึงขั้นอัตโนมัติแล้วจะไม่ถอยหลังไม่จะหมุนติ้วเป็นอัตโนมัติของตนเองโดยลำดับนี่ที่พระนาคาท่านนะครับกลับมาเพราะสิ่งทั้งห้านี่ที่กล่าวมาตะกี้นี้ดูเหมือนว่าเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์กับอันนี้แหละกับ5อย่างนี้มาบวกเข้าเป็นธรรมารมณ์ก็เป็นอารมณ์ประสิทธิ์นั้นได้ผ่านกันไปแล้วได้ขาดจากกันไปแล้วท่านจึงไม่มีเรื่องใหญ่ไม่ต้องกลับมาแล้วนิพพานอะไรทีเดียวผู้ได้เพียงระดับขั้นซึ่งหลังสอบได้ในระดับสอบได้เช่น 50% ได้ขั้นได้นี่หมายว่าขั้นนี้จะไม่กลับแล้วขั้นพระอนาคามีพูดได้ 60% 70% 80% ก็เกี่ยวกับเดินแบบก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปตามท่านอวิหาเป็นขั้นต่ำอาตปะอาตปาขั้นสูงขึ้นไปสุขศาเป็นขั้นที่3สุขศีขั้นที่4อัปนิสถาออกจากนั่งกับก้าวนี่ก็ก้าวขึ้นจากอวิหาไปอัตตาคือรักษาคือศีลแล้วก็อนิจฐานแล้วนิพพานท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตใจแล้วจะไม่มีสิ่งเหล่านี้มาดึงดูดจิตใจให้โล่งให้ชุ่มให้ปวดทรวงให้เป็นทุกข์ทรมานเลยสิ่งที่ฝังจมอยู่คือเพื่อนี้แหละทำวุ่นวายจิตใจก็มีการฝึกจิตเพื่อจะถ้าเห็นสิ่งนี้ก็มักยากที่สุดมันยากที่จิตนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนหนามยอกบนฝั่งในฝ่าเท้าของเราเราถอนหนามออกไม่ได้เราเพราะเสียดคนนั้นต้องยอมตายให้ท่าเปื่อยไม่ยอมถอนหนามเพราะเสียดความเห็นแก่เสียดเท่านั้นไม่นึกถึงเหตุผลว่าน้ำเมื่อน้ำฝังจมอยู่นั้นมันจะทำอันตรายแก่ร่างกายไปได้มากน้อยเพียงไหนจะเกิดความเสียหายเพียงไหนไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาดนั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักต่อขนาดไหนต้องถอนออกให้ได้นั่นแหละที่มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วก็หยุดเสียเจ็บแล้วก็หยุดเสียผู้นั้นนะผู้จะเจ็บตลอดไปอันนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาตัวคนจิตใจเทียบเทียงเหตุเทียงผลด้วยเราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดหรือเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลาเอาฟาดลงไปเรื่องข้อปฏิบัติมีมากน้อยอย่างไรพระเจ้าสอนแล้วด้วยความจริงทุกอย่างเกิดก็พระเจ้าก็สอนเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรพระเจ้าก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาวิญญาณญาปัญญานามรูปังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเป็นลูกเป็นนามขึ้นมาเนี่ยมีข้ออวิชชาเป็นต้นเหตุท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วพิจารณาลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นคล้ายเกิดเสมออวิชชากับใจเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายเพราะที่ต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริย์คืออวิชชาซึ่งเป็นจอมไตรภพนั่นได้จากอวิชชาพิจารณาไปถ่ายสังเข้าไปตั้งแต่การพิจารณาหนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทำไมทำใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหรอมันจะฟุ้งไปไหนฟุ้งขนาดมันฟุ้งขนาดไหนเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดทนฟาดกันลงไปพุ่มกันลงมาเราจะไปขอพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะทำเหล่านี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้ากำลังห้าฉันท้าวิญญาณจิตตะนี่มังขานี่ฉันท้าพอตายที่จะแก้ที่จะขอจะถอนวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยจิตตะไม่จิตทางเหินไม่สติทางเหินจากหน้าที่การงานทั้งตนนี่มังขาทำอะไรอย่าให้ขาดปัญญาพิจารณาให้ควรเสมอนี่เดี๋ยวอิทธิบาทสิ่งที่สมตามความมุ่งหมายก็คืออิทธิบาทสิ
เราไม่สามารถใครจะสามารถเราถอนทุกข์ไม่ได้ใครมาถอนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตตาหิโนนาโถซึ่งเป็นธรรมจริง 100% หรือความจริงสุดส่วนสุดท้ายเราต้องอัตตาหิโนนาโถการรู้ปฏิบัติครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนนะดังพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ว่าตุมให้จะจิตจังอาตตังอัฏฐาตโนฐาระตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนให้พ้นจากทุกข์นั้นเป็นเรื่องของของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แก้ที่เหลือให้นะฟังเถอะเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นำอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเองหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักตกนักหลบเป็นอย่างนักรบเป็นอย่างเนื้อไม่จะหลบแต่หลบใช่ได้ยังไงหลบหน้ากิเลสมันจะหลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดจนให้มันแหลกก็เป็นหลักหลบไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าหลบแล้วต้องตายแล้วเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาแบบไหนมีอุบายวิธีแก้ไขตัวเองคลิปแคมป์แต่งแต่งให้ทันกับเหตุการณ์ด้วยยิ่งเวลามันจนกรอบจนมุมมันฉลาดเองเพราะปัญหาต่างออกคนหลับอยู่เฉยๆมันก็มีแต่กินแล้วนอนก่อนแล้วมีอยู่นั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดลำจนกรอบจนมุมมันเกิดขาอุบายคลิปแคมป์แต่งแต่งแก้ไขในของที่เรียกว่าปัญญาต้มแกงกินไม่ได้นอกจากจะมาใช้มันเป็นสิ่งที่ควรแก่ตนแก่ฐานะของตนเท่านั้นเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบสอบมองดูเหตุผลดีชั่วไม่ควรจะกดเครื่องแก้ไขด้วยวิธีหรือด้วยอาการใดนี่คือเรื่องของปัญญาสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเพียรมันไม่มีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตายออกจากภพนี้จะกลับไปภพหน้าอวิชชาพาให้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เยียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอวิชชาเป็นตัวปงจักสำคัญถ้าไม่เห็นแล้วงมเงาอยู่นั่นแหละตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตายแล้วมันสูญไปไหนพูดเรื่องสูญด้วยความมืดดำกรรมตาต่างหากมืดบอดต่างหากไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมาพูดกับพระพุทธเจ้านั้นหาที่ค้านไม่ได้อวิชชาและตะเวอัสเสสิราอัสเสสิราและมีโลธาสร้างฆ่าราเมโธสร้างฆ่าโลธาวิญญาณานุโธเรื่อยเพราะวิชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นดับไปเนี่ยมีโลโธโหติดับสนิทไม่มีอะไรเหลือสั่งสุดท้ายนั่นก็สรุปความว่าจะตายอายะสัจจานี้อยู่ข้างอายะสัจจังสมุทัยอายะสัจจังมีโลโธอายะสัจจังนิโรธกามีปฏิปทาอริยสัจจังนี่คืออริยสัจอวิชชาปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อวิชชาปัญญาทั้งฆราทั้งราปัญญาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ดวงใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนี่อริยสัจอยู่ที่ตรงนี้เอี้ยนี่ค่ะให้มันถึงเลยเมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องภพเรื่องชาติจะไม่พ้นประจักษ์รวมจิตที่กลมกลืนกับวิชาพาให้เกิดให้ตายภพน้อยภพใหญ่อยู่นี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นๆอยู่ภายในหัวใจนี่เวลาตัดขาดจากกันทางพลังตอนนี้มีอะไรเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันถามพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นท่านนักรักที่ขุดกำลังจะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวเรื่องอวิชชาเนี่ยธรรมะท่านสูงแล้วละเอียดพอแล้วพอไปขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงฝนตกพอดีไปถึงใต้หลวงพ่อพระกรุณาฝนตกเกิดที่เจริญนานนั้นนี้เรื่องสำคัญกับเรื่องน้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่มีอะไรแล้วก็มาเทียบเรื่องความคิดความปรุงปรุงได้ปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรในดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พาให้ทั้งผักดันทั้งขันอย่างนี้ให้คิดให้ปรุงอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยค้นลงไปค้นไปก็เจอวิชาเลยพอเจอแล้วก็สรุปทับเดียวเท่านั้นวิชาขาดประเด็นเลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุทธิเถรเลยอย่างสบายหายห่วงนะนั่นแหละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระพุทธเจ้าจะได้อะไรมาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงพระองค์สอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมสันทิโกจะพึงเห็นเองปัจจังเวสบูรณ์อยู่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงรู้โดยลำพังตนเองโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นนะเขาบอกไว้แล้วไม่จำเป็นต้องมาถามหาโพสเพราะความจริงประกาศสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้ดังภาษาที่บุตรท่านพูดถ้าตาบอดหูหนวกก็หาว่าท่านตุ้มมิดรุ่มหมิ่นเดียดยามพระพุทธเจ้า
ว่าเราเชื่อความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความจริงว่านี่นะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะก่อนความเชื่อนั้นก็ยังไม่เป็นเม็ดเป็นหน่วยแม้จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนเดาออกยังไม่ถึงความจริงแล้วไม่แต่ละเป็นความเชื่อจริงเต็มตัวว่าพระสงฆ์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตาบอดคือคนจะว่าไงพระสายบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งมาให้เข้าฝ่าการรับสั่งพระเจ้ามีความหมายไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เชื่อพระสายบุตรแล้วทำไมจึงมาทุกิมีที่มานะกับเราอย่างนี้พระองค์ไม่มีอย่างนั้นอาศัยเหตุนี้เท่านั้นรับสั่งให้พระสายบุตรเข้ามาเฝ้าแล้วทรงรับสั่งถามนายพระสายบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะนั่นไม่เชื่อเราเพราะเหตุใดนั่นฟังที่พระพุทธเจ้าถามหาตนไม่เชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการต้นเดาเท่านั้นยังไม่ถึงความจริงต่อเมื่อข้าพระองค์ได้ฝึกปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างเต็มใจเต็มหัวใจจริงๆเอาละนะถูกต้องแล้วสายบุตรธรรมสาคตสอนไว้เพื่ออย่างนั้นในธรรมขั้นละเอียดก็อย่างการเพื่อทรงแสดงแก่การามชนคือแสดงยกการามสูตรขึ้นมาแสดงแก่การามชนอย่าเชื่อด้วยอย่าเชื่อสำหรับตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ควรที่ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าเชื่อคนที่ถือว่าควรเชื่อได้แล้วก็อย่าเชื่อนั้นเชื่อนี่เชื่ออย่าเชื่อไปเลยให้เชื่อตัวเองสุดท้ายแล้วให้มาเชื่อตัวเองก็หมายถึงธรรมบทนี้เองแต่ที่ผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงธรรมบทนี้เพราะไม่เคยเห็นธรรมบทนี้ไม่เคยรู้ธรรมบทนี้ประจักษ์ใจเรื่องเท้าว่าพระเจ้าไม่ให้เชื่อตำราตำนานแล้วจะสอนโลกแล้วอยากทำไงวะก็ตำนานนี่ก็เป็นตำนานที่ถูกต้องเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่แต่ไม่ชอบแล้วจารึกลงในความมีเวลาก็ดีสอนคนก็ดีก็สอนเพื่อให้เข้าถึงความจริงแล้วทำไมไม่เชื่อตำนานี่คิดแต่นั่งเสียนั่นหมายที่เชื่อไม่เชื่อตำนานก็หมายถึงทำขั้นนี้ต่างหากไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อในธรรมกันนี่ให้เชื่อตัวเองด้วยความรู้ความเห็นตนเองนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองได้เราเพราะเรารับรองเราแล้วด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่นั่นเอาตรงนี้ต่างหากเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองนั่นเรียกว่าปัจจตังเวหรือสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองเชื่อตนเองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นแนวทางที่จะเข้ามาทำถึงทำขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสองเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนี่แหละที่แสดงในกาลามสูตรแก่กาลามชนพระองค์ทรงหมายที่นี้เราจะเห็นได้เวลากาลามชนฟังเทศน์สำเร็จมรรคผลนิพพานตั้งหน้ามาแต่ก่อนก็เพราะเขาต้องควรจะทำขั้นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแบบนี้เขาจะสอนแบบกลุ่มแบบเราคนตาสีตาสาวรู้อะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรู้แค่เห็นจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขั้นนี้แต่พระองค์สอนแบบต้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราดูผลที่พระองค์สอนที่พวกกาลามชนทั้งหลายนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากน้อยเพียงไหนมันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้มีความเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนแล้วลงทำลงไปให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอะไรแล้วมันจะปล่อยหมดกังวลหมดกังวลไปอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราจิตตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใดส่วนมากถ้ามีสติจะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำงานทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันดูตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทำงานแล้วไม่ใช่กิเลสทำงานทำงานเพื่อมรรคเพื่อผลและถอดถอนกันหน้าโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนหน้าโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือ
เอาให้จริงจังนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอไม่ใช่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นตู้เป็นพระองค์แรกที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียรทั้งความอดทนทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งเป็นความเป็นนักต่อสู้มาใช่นักล่าถอยเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตแม้ไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามธรรมานธรรมปฏิปโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมต้องควรจะทำก็ชื่อว่าผู้นั้นบูชาตถาคตด้วยการปฏิบัติและเป็นผู้เดินตามตถาคตไม่จำเป็นจะต้องตถาคตพาเดินว่าเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วไม่มีความสำคัญอะไรกับความนานไม่นานเป็นการเวลาซึ่งเป็นอันตรายการปฏิบัติตามหลักแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมสูงกลางเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับแบบจนกระทั่งถึงมุตต์หลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงทีให้สิ้นกิเลสเมื่อไรก็คุณนั้นแหละได้เข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นตถาคตเต็มดวงนางคำท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็หมายถึงสัจธรรมนี่เริ่มเห็นในเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิไปจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นปัญญาก็ดำเนินทางปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญาเต็มภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างอันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงต่างหากซึ่งเหมือนกับพวกเราธาตุสี่ขันธ์ห้าองค์พุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์นั่นแหละที่ว่าเห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นที่ตรงไหนพอมาไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอารมณ์มันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอเผลอก็เป็นอีกเผลอเริ่มไปยุ่งเหมือนกันขยับอีกเป็นบ้าเขาอีกจะเอาให้เป็นน้ำอีกให้เป็นน้ำอีกเรื่องจิตจะไปยุ่งนู่นเสียไม่เข้าทำงานตามหลักความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องนะเวลาออกปฏิบัติคราวนี้จะไม่เอาอะไรมีหนังสือปฏิโมกข์เล็กๆปฏิโมกข์พกหนังสือพกเหมือนปฏิทินพกติดย่ำอันเดียวเท่านั้นนี่จะเอาตันละทีนี้ติดดวงนี้เอาให้ได้เราเห็นมองสามผมนี่นี่เล่นใหญ่เลยทั้งวันทั้งคืนกระดี้ไม่ได้มีงานอะไรมายุ่งเหยิงตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยเชียวไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้มีแต่หน้าที่ภาวนาอย่างเดียวมันจะอยู่กับวัดที่ไหนที่ท่านก่อสร้างเพราะเราไม่ชอบมันขาดงานของเราประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำอะไรทำอย่างนั้นจริงพอปล่อยก็ปล่อยจริงๆปัจจุบันมันก็ไม่นานนะประมาณเดือนฝ่านั้นได้หลักสิบเลยเนี่ยก็ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเยอะๆต่อกันได้ทุกคืนได้ทุกวันทุกเวลาจนแน่วแน่จิตแน่นปังเนี่ยจนสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นต้องรู้วิธีรักษาเผลอตัวมาทำกดหลังหนึ่งพอทำกดยังไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพลินเลยพอทำกดเสร็จถึงขนาดนั้นมันเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไปเทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านล้านแต่ได้ล่มจมเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินอยู่ในธนาคารที่ฝากเอาไว้หรืออยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนๆก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยโน่นมันจะมีความหมายอยู่เงินที่สูญหายแต่ละโน่นนั่นละที่ทำให้คนนั้นเสียอกและใจจนแทบเป็นบ้าไปได้จิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรตีตามภาษีภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ว่ามีเงินถึงหมื่นถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ล่มจมไปเสียด้วยเหตุใดนะมากมายเขามีความสุขกว่ากันมากนะทีนี้ผู้ที่ภาวนาแล้วไม่เคยเห็นจิต
นะครับความสงบได้เป็นหลักเป็นฐานพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบอุ่นจิตใจให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ทั้งใจมันก็ดีที่เราจะอยู่ได้ความเพียรก็ขี้เกียจนะไม่อยากทำความภาคความเพียรขี้เกียจเพราะยังไม่เคยเห็นผลพอได้ปรากฏผลแล้วความเพียรก็ขยับเท่าขยับเท่าแต่ถ้ารักษาเกินมันก็เสื่อมอย่างที่ว่าความเสื่อมนั่นแหละทำให้เราประจักษ์ใจในทุกวันนี้ไม่ติดไม่จางเลยเสื่อมจนขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้สงบบ้างไม่สงบบ้างรีบออกไปมันเอาซะจนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สงบย่องที่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปีนานๆไม่ใช่เล่นนะมันเสื่อมลงไปไม่นานอ่ะจอมเวลามันเสื่อมไปเราต้องปีนก็ไม่ฟื้นให้เวลาจะฟื้นเพราะบอกอารมณ์ปัจจุบันภาวนาแต่พุทโธเท่านั้นจิตนั้นจะเสื่อมมันจะเสื่อมไปเถอะเราได้ยินวอนเราได้ขอร้องขอแล้วเราความหม่องใหญ่เสียดายก็แทบเป็นแทบตายก็เห็นได้ผลอะไรเลยทางนี้ปล่อยทิ้งอ่ะจะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่พุทโธเราจะไม่ละเราชอบพุทโธเราภาวนาพุทโธไม่ยอมปล่อยอยู่ที่บ้านนาคินวนตอนออกวัดบารมีเจดีย์อยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่วัดร่างเขาสามองค์เป็นเรื่องของนาอุโตตอนนั้นท่านเป็นโสดท่านจำเสาถ้าเราเฝ้าวัดแล้วก็ยิ่งสนุกเล่นความเพียรเสื่อมก็เสื่อมไปทั้งนี้เดี๋ยวทอดอะไรตายอยากหมดแล้วจะเอาตั้งแต่พุทโธเสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธจะเดินแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุทโธจริงแล้วเคยปล่อยไปแล้วต่อการเดินนั่นนี่จะพุทโธเลยดูทุกอิริยาบถไม่ให้เผลอหักกวาดลานวาดลานวาทำอะไรนี่จะพุทธองติดแน่ไงที่มันค่อยสงบค่อยสงบค่อยลงนั่นได้ที่จริงจิตสงบลงแน่หาได้แล้วจริงนะพอถอนขึ้นมาเอาอีพุทธองอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจนกระทั่งจิตขึ้นถึงขนาดที่เคยเป็นมันจะเสื่อมไม่เสื่อมก็ปล่อยไม่เสียดายไม่เสียใจไม่ดีใจกับความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุทธองจะไม่ยอมต่อทีนี้พุทโธไม่ถอยเลยมันไม่เสื่อมจริงเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะจิตมันไปคาดหมายสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทำงานกับพุทโธจิตมันไม่เผลอจากหลักที่จะให้เจริญมันก็เจริญขึ้นมาได้นะรู้แล้วจริงหลังจากนั้นแบบเอากันอย่างหนักโอ้โหไม่ชอบสิ่งไหนมันโมโหจะของเครียดแค้นจะของนี่ถ้าว่าเป็นแบบคารวะหรือเป็นอะไรถ้าลงในเครียดแค้นในคนที่ขนาดนั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่แน่นี่แหละความเครียดแค้นมันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอาวันนี้หนักเลยเอาที่คราวนี้เมื่อไหร่กันหนักเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนี้เพราะเคยทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจักษ์เจ็ดหลักที่สุดแล้วหากจะเสื่อมคราวนี้ขอให้ตายจะเลยดีกว่าตายไปเพราะมันจะความเสื่อมดีกว่าที่จะมายังเป็นมนุษย์แบบไฟถึงอยู่ภายในหัวใจจึงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโพธิสัตว์ที่ท่านเจริญฌานแล้วเสื่อมเจริญฌานแล้วเสื่อมถึง5หนหนที่6คิดว่าจะฆ่าตัวตายนี้เข้าจะเข้าได้เข้ากันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดแต่สุดแล้วสุดท้ายท่านก็พระโคติกาท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาตรงตกตอนจะฆ่าตัวเองเลยตรงตกตอนนั้นเลยบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเลยเราถึงได้เกิดนั้นมาถึงไม่เสื่อมเลยเสื่อมไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี้เป็นยอดของตัวเองคุณงามคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันตายไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกในความเพียรหนีทันทีหนีไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นนิมนต์ไปฝันที่ไหนไม่ไปไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราจมไปไม่เห็นมีใครช่วยเราเคยจมมาแล้วหนึ่งแล้วเป็นเวลาทั้งปีหนีเอาเนี่ยเป็นหลักใครนิมนต์ฉันในบ้านในเรือนที่ไหนไม่ยอมรับเลยเอาในขนาดนั้นแต่นั่นมันก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยจิตแน่นเหมือนแต่หินเดียวเรื่องสมาธิเต็มที่ถึง5ปีเต็มเต็ม5ปี6ปีนะ6ปีไม่เต็มนะแต่5ปีไม่เต็มก็จิตเป็นสมาธิเข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วจำเป็นอะไรเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นเหมือนกับหินอยู่แล้วห
ือความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิทัดเจ้าของจากนั้นจะไม่ถูกให้การแบบนั้นแต่มั่นเถิดอะไรอย่างนั้นถึงเรื่องพิจารณามันจึงได้ออกพิจารณาพอออกพิจารณานี่มันก็รวดเร็วนี่เพราะสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกพิจารณานั่นก็หมุนติ้วติ้วติ้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเลยเรื่องก็ติดปัญญาทำความเพียรลืมหลับลืมนอนคนนอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็มีแทบเป็นแทบตายทีนี้มันเพลินอันนี้มันเป็นด้วยความเพลินในความเพียรลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางวันเดินจนคงไม่รู้จักหยุดจับหย่อนค้นที่ในตลอดเวลาแบบเตี้ยงๆนี่โอ้ยไม่มีรู้สึกว่าร้อนอะไรใจไม่มาส่งมาตาบีหาดีฟ้ากับนั่นมีความเปลี่ยนตรงนั้นบางส่วนมันลำบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ตายเขาตายตายเพื่อบูชาธรรมเป็นอะไรไปล่ะแล้วมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีไอ้บูชาที่เหลือมันเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิศนะตรงนี้เป็นหลักการให้เห็นที่ความจริงอยู่ภายในจิตทุกองค์เนี่ยว่านิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตบริสุทธิ์เธอรู้เองไม่ต้องไปถามใครนิพพานคืออะไรก็รู้เองก็ตื่นเงาเอาลงในองค์สัจธรรมตัวไหนเป็นตัวสำคัญมากในองค์สัจธรรมที่มันปิดอย่างมิดชิดมืดแปดทิศ

คำว่าหนองอ้อนก็หมายถึงอ้อภายในจิตนี้เองหนองอ้ออ้ออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลือความจริงแต่ละขั้นละขั้นเป็นไงอ้ออย่างนี้เหลือนะรู้เองชัดเองชัดเองพูดถึงเรื่องตัวจิตเกี่ยวจิตเกี่ยวนี้เหมือนกันพอเวลามันถึงขั้นมันปั๊บเลยเอออย่างนี้ที่ไม่เสื่อมมันรู้เลยทันทีนะไม่มีใครบอกก็ตามรู้ชัดตอนที่จะรู้ก็เอาพันขณะเอาพันอย่างนั่งถามหมู่ถามค่ำนี่แหละตอนมันจะได้หลักเกณฑ์อย่างประจักษ์นะนอกจากนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่นะแน่ยิ่งมันรู้ครับทีนี้ถึงกับปีนไปปีนไปแล้วตกมาลงปีนไปตกลงปีนไปโตมาคือมันเสื่อมมันจะเลยมีตามขั้นของมันขั้นหยาบก็เสื่อมตามความหยาบของขั้นขั้นละเอียดก็เสื่อมจะเลยเสื่อมจะเลยตามขั้นละเอียดของธรรมไม่ใช่เสื่อมแบบขั้นต่ำหากรู้ถ้ามีปัญญาทำไมจะไม่รู้มันไม่ถนัดแล้วก็จะเลยขึ้นเสื่อมลงเลยขึ้นเสื่อมลงคิดแทนเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บติดตึ๊กเออต้องอย่างนี้เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้แต่จะมาคาดนะคือพูดอย่างนี้ให้เป็นในหลักของชาติตัวเองอย่าไปคาดไปหมายอย่าคาดหมายตัวเองขาดทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำคาดหมายมีเป็นผลของการปฏิบัติต่างหากให้เร่งทางด้านปฏิบัติการพูดว่าเออไม่เสื่อมนี่เป็นผลอย่ายึดอันนี้ไปเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนงานที่ควรจะทำให้ถึงไปเพื่อขั้นนั่งๆจะไปไม่รอดต้องไปบอกไว้เสมอนิสัยของผู้ใดเป็นยังไงก็ตามเรื่องสมาธิความสงบของจิตสงบยังไงให้รู้ในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติทั้งตัวอย่าไปเอาอย่างใครทั้งหมดลงแน่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากำหนดนี้ด้วยสติในทำบทใดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างไรที่กรมปฏิของเราแล้วให้ดำเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของตัวมันจะมาเป็นการทำลายนิสัยตัวเองแล้วจะไม่ได้ผลท่านจำมั่นท่านมีใครสอนท่านท่านบึกบึนโดยลำพังท่านแทบล้มแทบตายทุกข์มากท่านทุกข์มากกว่าเราเป็นไงเพราะทำทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกใครสอนเรายังมีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำต่างๆท่านมั่นเป็นต้นนะท่านอธิบายวิธีรู้อย่างรู้ลาท่านเองไม่มีใครอธิบายท่านมีสามบุญบุญท่านจนผ่านพ้นไปนะมีเราก็มีผู้แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วคนที่น่าคือจะต้องฝึกปฏิบัติตามเอาให้จริงให้จังฝึกขาดนิสัยให้จริงให้จังอย่าเลาะแหละพระไม่ใช่นิสัยหล่อเพราะพระเป็นแนวหน้าถ้าพูดถึงการรบก็ออกแนวหน้าเลาะแหละไม่ได้เลยให้จริงให้จังอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นความจริงคนที่เราฟังคนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่าๆให้เห็นความจริงนะดูใจมีแค่จริงขอให้ความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะระยะระยะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจะขนาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเองจะเป็นขนาดนั้นแล้วแหลมคมแน่ๆไม่สงสัยอะไรผ่านมาพับรู้ทันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งอกตั้งใจให้รู้ก็รู้เพราะสังขารความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เท่ากับเตือนสติปัญญาปลุกสติปัญญาให้ตื่นในระยะอื่นปกติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาระผู้ตื่นอยู่ในทางมากท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกว่าชาระความตื่นในทางมากพอถึงขั้นที่สุดทุกจิตแล้วเป็นชาคละโดยหลักธรรมชาติตื่นอยู่ตลอดเวลาความหลับถ้าหลับไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์หลับไปเรื่องจิตบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลาไม่มีการใดที่กิเลสจะเข้าแทรกแทรกได้พอให้เห็นเป็นเงาของสมมติแม้นิดหนึ่งภายในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละท่านที่เพียรท่านเรียกว่าชาคละบุคคลนี่เป็นผลชาคละจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของตนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดกับอะไรไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับว่าไม่ให้คุ้นสิ่งนั้นไม่ให้คุ้นสิ่งนี้หากเป็นเองภายในจิตเกินชาคละชาคละบุคคลประเภทมากก็คือว่าดำเนินอรหัตธรรมะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีครั้งมีเผลอหมุนตัวเป็นเปลวอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาติ

ภาคละในธรรมะพอภาคละนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นภาคละสายผลเป็นความรู้สึกนั่นเป็นภาคละโดยธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าพุทธเจ้าผู้ตื่นดีตื่นชาพยามโยกประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ด้วยสตินั่นท่านบอกอีกสตินะนะถ้ามีสติไม่เรียกสติชาพยาบุคคลผู้ตื่นในทางความเพียรด้วยสตินะฝึกจิตเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้ผู้ที่จะเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาลองมาทำไมท่านด้วยน่าจะท่านฝึกแล้วทั้งนั้นอุบายวิธีต่างๆเป็นอุบายท่านเด็กทรงฝึกโตมาคอยแล้วจึงได้มาฝึกพวกเราจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นสมบัติสองเจ้าสองเจ้าของเวลานี้เราจะแย่งออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเดียวในขณะเดียวกันที่ถูกความเกินเรายังไม่สามารถมันเป็นสมบัติของกิเลสอยู่โดยตรงเวลานี้กำลังยื้อแย่งแข่งดีกันสู้กันด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาใครเฉลียวฉลาดก็ได้จิตดวงนี้มาครองเมื่อได้จิตดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่เหลือจะไปครองไม่มีตั้งแต่ตกกระปุกโสมมทั้งนั้นแสดงอาการออกมาในกิริยาทางจิตก็ดีแสดงมาทางวาจาทางกายก็ดีล้วนแล้วมันจะออกมาจากความกระปุกโสมมของที่เหลือทั้งนั้นหนักที่เหลือเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงแยกแยะอันนี้ต่อสู้กันเพื่อจะถอดถอนที่เหลือออกหมดให้จิตนี้มาเป็นสมบัติของธรรมเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นแหละถึงจะนั่งเกษมอ่ะธรรมยาสบายเพื่อนฟัง

0: ได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นสติเครื่องยึดของใจมันมีจำนวนมากทั้งแรกพระพุทธเจ้าอยากจะรู้เฉพาะพระองค์เดียวนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสาวกผู้พร้อมแล้วในบุคคลประเภทที่เรียกว่าอุคติตันอยู่ผู้พร้อมที่จะรู้จะเห็นทำได้อย่างเมื่อเดียวนี้ปฏิตันอยู่ก็รองกันลงมาเกิดในสมัยที่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นมาถ้าจะเทียบอุปมาของรถก็ดีมันเอียงคนขับก็มือดีถนนก็ราบเรียบเมื่อพร้อมกันทั้ง3อย่างนี้แล้วการเดินทางก็ย่อมสะดวกและถึงรวดเร็วพระพุทธเจ้าผู้ให้โอวาทสั่งสอนเพียงพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมีทรงกลั่นกรองมาแล้วจากความบริสุทธิ์พระทัยซึ่งได้ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจมุ่งหน้าต่อความจริงเรื่องนี้ว่าเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วองนั้นบรรลุโสดานั้นสติปัฏฐานองนั้นอนาคาองนั้นอรหัตตมะอรหัตตผลเป็นลำดับลำดาเรื่อยเหมือนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นประกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกๆคนไม่ดูลึกลับอะไรเลยหรืออยู่สองฝ่าทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็มีส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองย่อมแสดงด้วยสวดคาถาธรรมทั้งนั้นแสดงโดยชอบโดยชอบโดยชอบกลับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงเงื่อนล้วนโดยลำดับในธรรมทุกขั้นบรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจริงทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันมันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุแต่ได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งของจริงทั้งหลายและตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จริงทั้งจิตผู้ที่ลดลำดับจากปุคติปัญญูวิตติปัญญูลงมาก็คือในยะผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ผู้นั่งประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักพอเอาเบาก็สุดฟังแล้วฟังแล้วหลายครั้งหลายหนด้วยความอุตสาห์พยายามหรือความตะเกียบตะกายเหมือนอย่างพวกเราท่านทั้งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ธรรมพุทธการด้วยเหตุนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัยหรือเกือบพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับสนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมนั้นเป็นสวขาตธรรมจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทหยาบโลนก็ต้องใช้มัชฌิมาประเภทหนักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกรามบ้านถ่องมีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายตอน หากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ให้ถึงใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วในความรู้สึกของผมเองที่ปฏิบัติมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้หรือปราบปรามที่เรียกทุกประเภทดีตลอดเวลาไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงธรรมนี้จึงเป็นท่ามกลางคือจะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งจิตตั้งใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางอยู่เสมอพอดีอยู่เสมอเวลากิเลสมันผ่าโผนเราต้องใช้ความบึกบึนมีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสเข้าสู่ธรรมละเอียดหรือละเอียดยิ่งธรรมมัชฌิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งไปตามๆกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักธาตุขันธ์ด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำคัญกับความเพียรเป็นเครื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสประเภทละเอียดและละเอียดสุดนั้นตลอดไปไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัชฌิมาประเภทนั้นทำเป็นเครื่องแก้หรือเครื่องปราบปรามกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้มอบราบลงไปหรือคิดหายไปหมดจากใจแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือก็หมดความจำเป็นไปเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านสร้างเรือนเมื่อสำเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วเครื่องมือก็เสร็จไว้ในที่คุ้มสถานที่ควรเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจไม่มีส่วนใดแม้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือความเพียรกล้าก็หมดปัญหากันไปเองคือหมดความจำเป็นจะนำมาใช้ก็ใช้ในวงสมมุติธรรมดาธรรมดาสติก็ดีปัญญาก็ดีใช้ในวงสมมุติธรรมดาไม่ได้ใช้เพื่อแก้ที่เรื่องปัญหาอาสวะประเภทใดความภาคเพียรก็เหมือนกันเพียรไปแบบเดียวกันถ้าขันยังมีชีวิตอยู่ระหว่างขันกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบกันใจผู้ครองร่างกายคือขันอันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันเมื่อขันทำงานมากเกิดความเหนื่อยหรืออ่อนเพลียเป็นความคิดความปรุงของใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารสัญญาที่นำไปใช้งานต่างๆมากไปขันจะรู้สึกมีความอ่อนเพลียเปลี่ยนลงไปโดยลำดับลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าพักเรือนสมาธิเพื่อระงับขันให้อยู่สะดวกสบายจิตก็ไม่กังวลที่จะไปใช้ขันซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านใช้มาประจำจนกระทั่งวันปฏิพานเพราะฉะนั้นคำว่าการประกอบความเพียรของท่านจึงมีไปตลอดวันนิพพานแต่ไม่ได้เป็นความเพียรประเภทที่ต ถอดถอนกิเลสหากเป็นความเพียรเพื่อสว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันโดยความสะดวกสบายไม่กำเริบอายุขัยก็เป็นไปโดยสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการเชื่อและการถอดถอนกิเลสแล้วก็มาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันเป็นสำคัญเราทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอย่างเอกทีเดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่ามีพันเปอร์เซ็นต์เราก็เชื่อถึงพันเปอร์เซ็นต์ไม่มีคำว่าเสื่อมว่าเหลือว่าบกพร่องอะไรเลยเชื่ออย่างเต็มหัวใจด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดสอบกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแห่งทุกแห่งเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถ่ายถอนกิเลสอาสวะการทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินมาและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาการทำงานก็คือความเพียรเพียรในสถานที่เช่นใดเพียรกับอะไรสถานที่เช่นนั้นสิ่งนั้นเรียกว่างานการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนที่ทำเรียกว่าทำงานงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจถ้าเกิดแก่เกิดตายหมุนไปเวียนมาคือกลับนับไปถ้วนเจ้าของก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่พบกี่ชาตินี่หนังซ้ำยังหลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวไปโดยสิ้นเชิงหรือไปอย่างท่านกลับพลิกความเห็นอันมืดตื้อเข้ามาทำลายตนซะอีกว่าตายแล้วสูญนี่แหละกิเลสมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกฝนอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนาเพราะตามธรรมดาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสารพางร่างกายคือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ว่าตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ไปหมดแต่ดับตัวไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการลำบากสำหรับผู้เริ่มพุทธัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจเองต้องอาศัยการภาวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องกึ่งพิงของใจหรือเป็นที่ยึดของใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนถึงบัดนี้ในกรรมฐานท่านคือจะเหมาะกับจริตจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึง40ห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอนาปานสตินิพพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนาพึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจริตเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความรู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตรงลมนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เข้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องเลยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับทราบคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นมีสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมา ย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนักให้แก่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกำลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปได้กลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งหลงเพื่อให้เป็นที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่มันมาและถนัดที่จะกำหนดในจิตนั้นมากเราควรกำหนดจิตนั้นยกตัวอย่างเช่นตั้งจมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่หลุดหลักและไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลแล้วจิตจะพลาดจากงานหรือสติจะพลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกระยะขาดวรรคขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกำหนดในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสำคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทำจนกระทั่งเกรงตัวไปหมดให้ทำความรู้อยู่ด้วยความมีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้รู้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้นในเบื้องต้นรู้สึกหยาบท่านนานเท่านานเข้าก็รู้สึกละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคืออะไรและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าเมื่อลมหายไปแล้วมันจะไม่ตายแล้วเหรอลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั้นให้กลับตัวมาสู่จิตหยาบเสียเลยได้แค่เพียงแค่นี้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาก่อนนี้จึงพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเมื่อเราทราบในความรู้สึกของเราว่าลมนี่ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งหายไปจริงๆในความรู้สึกพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็หายไปเถอะเมื่อความรู้คือจิตนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเราไม่ต้องกลัวตายในขณะที่หลับเราก็มาเคยได้กังวลกับลมที่หายใจเข้าออกเราก็ไม่เห็นตายในขณะนี้เรายังมียิ่งมีความรู้สึกอย่างชัดเจนอยู่ด้วยว่าลมได้หายไปความที่รู้ว่าลมหายไปนั้นยังไม่ได้หายไปคือผู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหานี้ให้ขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งกวนใจต่อไปและไม่เป็นมารของใจในจุดนี้ด้วยจิตก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรๆก็หายไปหมดลมตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดละเอียดเมื่อถึงขนาดแล้วจะเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสำคัญมั่นหมายแต่ไหนเรื่องเป็นเรื่องตายนั้นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายจิตภาวนาขั้นนี้ให้อย่ากลับขึ้นมาจิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัวอยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกันนี้ตามจริตนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดจิตเมื่อมีที่ยึดมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีเกณฑ์พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บทบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานทั้งตนที่กำลังทำอยู่โดยลำดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการ คือเราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการภาวนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้ด้วยวิธีอีกแบบโดยทำคาดกันเลยด้วยความสำคัญมั่นหมายอะไรนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อรวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็นตัวเข้าหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้วความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจคือความสงบนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่าสมาธิมีสมาธิแล้วที่หนึ่งนั่นเรียกก็ได้สมาธิก่อนปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หายไปหายไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงให้ตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแม้จะคิดถึงเรื่องอันใดอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตก็เป็นฐานที่มั่นคงอยู่ภายในตัวโดยเฉพาะโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสร้างตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้วนี่เกิดขึ้นจากที่ตัดพลังเมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความสุขความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายกับโลกกับสงสารอันเป็นนิสัยสันดานของจิตที่มีกิเลสครอบงำหรือกิเลสผลักไสให้ออกไปคิดนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปเลยไปถึงกลายเป็นความสบายเมื่อจิตเป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ตรงที่ว่ามีที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับเดินไปตามหนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดดจัดและมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายสบายเมื่อจิตทำการทำงานวุ่นไปกับการทำงานซึ่งเป็นทางขอบขอนที่เหลือและทำจิตให้สงบนานไปจิตก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายมีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำราว่าสมาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้ปัญญาวิโมกข์หลุดพ้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของวิโมกข์เป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงวิโมกข์หลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่ธรรมะกิเลสตัณหาอาสวะที่ท่านจดจารึกไว้ในตำหนักตำรามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธีบอกแนะแนวทางในการแก้และการตัดถอนกิเลสไปผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทำงานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นนั่นแหละเรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นสมาธิชั่วคราวเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งๆที่ออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หยุดการที่จะทำให้จิตสงบหยุดกิริยาแห่งความคิดปรุงใดๆแต่ใช้กิริยาแห่งความคิดปรุงเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นจากสังขารคิดไตรตรองด้วยความแยกขายมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดำทางเป็นสายทางดำเนินของสติของปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็ตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนัดเลือกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแตกสลายทำลายหรือตายทั้งสิ้น มีส่วนไหนชิ้นไหนที่พอไว้วางใจได้พอให้เย็นอกเย็นใจไม่หนีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกายของมนุษย์และสัตว์เราพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างในก็ได้เมื่อพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงแล้วเป็นมากด้วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยเรียกว่าสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปช้าก็เป็นสมุทัยสัญญาที่กิเลสเอาไปช้าก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทำเอามาใช้ก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราคาดละหมายในสกลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมพันกับเหตุกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลักษณะความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งหมดในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมุติเรียนไม่มีเลยเศษฐานกันไปอย่างนั้นทั้งๆที่มันเป็นความจอมปลอมแต่กิเลสพาให้จอมปลอมก็ต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตนจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่นแตกสลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันไม่ยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรพอถึงการของมันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเราตัดตันเกิดเองต่างๆนี่นี่แหละความสำคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะแยกออกส่วนใดก็ตามขอให้ถนัดในขันธ์ทั้ง5นี้เฉพาะอย่างยิ่งรูปขันธ์เป็นสำคัญพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาถึงเรื่องอสุภะถึงความเป็นความตายความแตกสลายทำลายดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกเสียก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็นเวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเกลื่อนอยู่อย่างนั้นแหละในป่าช้าไม่มีการเผาการฝังกันเพราะนั้นจึงสอนให้ไปดูซากอสุภะถ้าประสบที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบายวิธีสอนอุบายวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับซากประสบให้ไปทางเหนือลมจะไปทางใต้ลมถ้าว่าจิตยังไม่สามารถอย่าด่วนไปดูรูปที่เป็นปรปักษ์ต่อตนซึ่งตายเพิ่งตายใหม่ใหม่ไปดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนแล้วไม่เป็นข้าศึกต่อตนจนกระทั่งมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตัวเองเช่นรูปหญิงเป็นต้นสำหรับผู้ชายเป็นข้าศึกกันในตรงนี้เรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นข้าศึกกันตรงนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูเนี่ยพอแยกแยะออกโดยกำหนดออกดูให้เห็นชัดเจนเมื่อกำลังสติปัญญายังพอสมควรที่จะพิจารณาธาตุอสบชนิดใดยอมพิจารณาได้หมดไม่ว่าตาเก่าตาใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตายอย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความสวยความงามตกค้างอยู่นั้นเลยพอที่จะติดใจไปทางฝ่ายที่เหลือท่านถึงสอนให้พิจารณาไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อเห็นสิ่งนั้นประจักษ์กับจิตใจแล้วนำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวเองจนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปเพราะยึดป่าช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยอาศัยป่าช้าภายนอกเป็นแนวทาง หรือเป็นเชื้อพอได้วานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองนี่เพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในผู้ลงความนี้จึงเป็นธรรมสำคัญมากไม่ใช่ธรรมเล็กๆน้อยเป็นธรรมสามารถที่จะรื้อวัฏสงสารลงจากจิตใจได้จริงๆพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สำคัญสำคัญคือความเข้าใจเราอย่าไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้ภ
1: าวนาเพื่อเอาเพื่อนับเพื่อเอาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกตาท่าภายนอกก็เห็นชัดตาท่าภายในของตนก็เห็นชัดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าเสือว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหนเพราะถูกทำลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เสกสรรปั้นรอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแก่นสารนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุตรงนี้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายจะมีอะไรไม่ว่าผมขนและฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกอันใดมันก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปเสียลมก็เป็นธาตุลมเป็นแข็งก็เป็นธาตุไปเสียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไฟไปเสียพิจารณาหลายครั้งหลายหนหักซึ้งเข้าไปเองซึ้งเข้าไปเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปประขันปล่อยวางเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าใจรูปประขันชัดเจนอันเป็นส่วนหยาบนี้ชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์แต่นั้นจิตก็ซึมซาบเข้าไปถึงเวทนาสัญญาทั้งสามวิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามในสี่อาการหรือในสี่ขันธ์แล้วแต่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์ที่จะชอบพิจารณาในอาการใดแล้วจะซึมซาบไปถึงอาการทั้งหลายโดยลำพังตนเองเหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟแล้วเข้าสู่ปืนหรือสู่ขยะฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองขยะนี่พอจ่อไปแล้วมันมีสิ่งที่จะทำให้ไหม้อยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยเรื่อยๆขอให้แต่จะมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจับจิตได้จิตหนึ่งเท่านั้นมันก็ค่อยกระจายเป็นกระจายเป็นรอบหมดทั้งขันห้ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหนสังขารความคิดความตุ่นซึ่งหลอกตนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกคืออาจจะภายนอกมากระทบแล้วนับภายในเป็นตาเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายให้เกิดความรู้ขึ้นมาแยบตามอาการของสิ่งนั้นสัมผัสสั้นยาวและดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นของเป็นอาการของจิตเหมือนแสงหิ้งห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยบแล้วก็ดับไปพร้อมทั้งขันเหมือนกันตุงขึ้นมาพับประดับไปพร้อมดับไปพร้อมตุงเรื่องดีก็คือเรื่องหัวใจจะฝังปุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของปรุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเองอยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เพลินที่สุดบรรดานักปฏิบัติเพราะเห็นอะไรจริงเพลินเพราะสังขารเป็นผู้ที่กระจายเรื่องออกมาได้ด้วยตรงเรื่องนั้นตรงเรื่องนี้สัญญาคอยจับคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สัญญานี่ละเอียดกว่าสังขารมากทีเดียวในหลักปฏิบัตินึกถึงว่าสัญญานี่ละหมายละเอียดมากจริงๆแต่ยังไงก็ไม่ทนสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงกายได้ต้องรู้ต้องเข้าใจการที่จะนี่แหละคือการขุดค้นที่เลยที่เลยเข้าไปแทรกอยู่ตามอาการของนี้แทรกอยู่ในรูปกายนี่ก็ทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนั้นมันยึดหมดนี่คืออุปาทานซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสหรือว่าเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้จึงต้องยึดเมื่อได้ที่คลาดูเห็นตามความเป็นจริงมันอย่างชัดเจนแล้วก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันนั้นการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่าถือการนับเป็นความเพียร เป็นผลที่ผลได้รับให้ถือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสำคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปล่อยถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปล่อยนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำๆซักๆไม่ถอยเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทำงานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทหนึ่งเราก็เข้าพักสมาธิปล่อยวางอาการของจิตที่คิดตรงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้นเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขณะที่ทำภาวนาเบื้องต้นถึงสมาธิกว่าตามหรือจนชำนาญในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาต่างเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจิตเดียวหรือกำหนดลมหายใจดังที่เราเคยพิจารณาเลยจิตอยู่ในจิตเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปนี่คือจิตพักอาการแห่งความคิดความปรุงความพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆซึ่งเป็นนามของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งสบายพอควรแก่การแล้วจิตก็ถอยออกมาถอยออกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบเราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นำเข้ามายุ่งไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยในขณะที่ออกทำงานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทำงานคนละเวลาเวลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทำจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทำให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อควรแก่การแล้วจิตถอยออกมาและทำงานเมื่อจิตได้กะได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะต้องพักอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาตลอดไปจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดับเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษแห่งความผาดโผนของเราในขณะที่จิตเป็นสมาธิติดใจสมาธิจนกลายเป็นสมาธิจนกลายเป็นสมาธิที่เสียขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกเธอจิตเป็นสมาธิจนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะความกำหนัดนี่เราเคยเป็นแล้วดูธรรมดานี่พอกำหนดจะให้สงบนี่แน่วเลยทันทีเพราะทำหนักทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาจิตถอยมาก็จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนขี้เกียจจับจอบจับเสียมขึ้นมาจับฟากจับฟันจับปุดอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกว่าหนักแดดก็ร้อนอุ้ยไม่ไหวเข้าพักก็ดีกว่าเข้าไปนอนเสียไม่ได้งานอะไรเข้าอยู่ในสมาธินั่นเสียมีอุปมาเป็นอย่างนั้นการพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเราออกไปทำงานขึ้นยกจอบยกเสียมขึ้นปุดนั่นฟันนี้อย่างนั้นแหละ มันขี้เกียจแล้วเข้ามาพักนี้ก็มีเสียแดดก็ไม่ถูกจกจอบอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหนักมือและแต่ไม่ได้งานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิฐานเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญาและเห็นว่าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลำบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิโดยนิดตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มา อธิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอคือวิธีการเช่นไรก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้การพักจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าเป็นจะเป็นได้ท่านว่าสมาธิเป็นชื่ออะไรศีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมาให้ตั้งโซ่ศีลเป็นเครื่องอบมีสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากนั่นก็คือหมายความว่าศีลเป็นพื้นอยู่แล้วสำหรับนักบวชเราไม่ได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรคือว่าศีลตนด่างร้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวรณ์กั้นกลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจหรือความมีสติมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์เครื่องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิปริภาวิกาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสารปัญญาที่ สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสมมากนั่นก็คือหมายความว่าจิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดำเนินทางด้านปัญญาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความบกพร่องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สำเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรเราได้ทำหมดแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีกำลังพร้อมแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่สายไม่แสไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ใดๆเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวอิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนที่เดือดผัสสะหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นเพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวโหยทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเช่นจิตฟุ้งซ่านรำคาญดังทั่วไปที่มีสมาธิเรานำออกพิจารณาอะไรจิตต้องย่อมทำหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพิจารณาพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่เถลอถลายไม่แผลบออกไปนอกลู่นอกทางทำงานตามที่ปัญญาที่สั่งอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับเนี่ยก็เข้าภาคอย่างที่ว่านี่แหละคำว่าสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เรายืนยันได้เลยในทางภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึง5ปี คอยแต่มันจะเกิดปัญญาก็เหมือนเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาแล้วเกิดมีพอหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็ความรู้อันเด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้นเ มื่อพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงได้รู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผล เมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความดุดดื่มในการพิจารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดไปจนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเพลินในสมาธิเพลินเสียจนขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าการพิจารณาปัญญาไม่จำเป็นเท่าการดูความรู้อันนี้นั้นเด่นๆนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละนี่แหละอยู่นั้นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแกงทั้งหลายนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักหญ้าก็เป็นหญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอย่างนั้นเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงง่ายเห็นอยู่ต่อหน้านั่นแหละมันทำให้เป็นแกงถ้าเราแม่ครัวไม่นำมาปรุงหรือเราไม่นำมาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดเป็นอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้มีสมาธิก็มันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะคลี่คลายกิเลสตัวใดตัวออกมาเพื่อทำลายมันด้วยปัญญาเราไม่สนใจนี่เรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสมเมื่อมีความสงบจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามมันควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆทุกขั้นของสมาธิต่อเราพิจารณาทางด้านปัญญามีเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวเพลินถ้าไม่มีใครสั่งสอนไว้ไม่มีใครแนะทางไว้แล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วก็เลิศเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนอยู่เฉยๆเหมือนเกิดประโยชน์ตายการพิจารณานี้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับนั่นแหละเป็นความผิดอีกเมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวพิจารณาในเวลาที่จะพักสมาธิให้พักเหมือนกับในเวลาที่จะทำงานเอาทำลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบขุดดินฟันไม้ฟันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนียวแต่เวลาจิตหิวเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักผ่อนรับทานอาหารเอาอาหารจะสิ้นเปลืองไปหมดไปเสียเวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะละเราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอีกอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปอีกได้เสียเวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบคอบเพื่อความราบรื่นไม่ผ่าโผนไม่หนักในแง่ใดแง่หนึ่งจึงต้องมีวาระต่างกันอย่างนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ให้เป็นที่แน่ใจ ได้ดำเนินมาอย่างนี้หรือเคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันจนแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญญาเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลายนานเท่านานเท่าร่างกายมันก็อ่อนเพลียจนจะตายแล้วทีนี้เหนื่อยจึงต้องมายับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงไม่ไปไหนมันก็ต้องถอยมาสมาธิให้พักสบายสบายสมาธิพอพักสบายแล้วจะเห็นคุณค่าของสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้ถึงกับก้าวละพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วเข้ามาพักพักหนักมันเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างอย่างจนกระทั่งถึงว่ามันทะลุไปเลยพ้นไปไม่ได้ถ้าดำเนินแบบที่ว่าขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เห็นงานของพระเป็นงานสำคัญยิ่งงานของพระคือยังไงงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วตั้งแต่ขณะบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจซ่าลงมานะข้าอันตาปะโตนี้คือปริยัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภาคปฏิบัติจะให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเจสาโลมาดันทางนะคะโลมาเจสาเนี่ยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหมือนเขาคาดมาคาดไปคาดมาจนกระทั่งมูลคาดมูลแข็งแหลกละเอียดโดยไม่ต้องไปนับเที่ยวมันเอาให้มันแหลกละเอียดนี่เจสาโลมานะคะตัวตัวตัวดันทางนะคะโลมาเจสาค้นมันไปค้นกันมายอกย้อนไปนี่แหละคือการทำงานเรียกว่างานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญงานลึกที่เรียกตัณหาสภาวะวัฏฏะสงสารออกจากจิตใจจึงเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากสถานที่ทำงานคือที่เช่นไรลุคโมระเชนาสนาเนซ่าและปปจาตาเตยยาวดังสร้างโอกระนิววัวในวิสัชนาแล้วเช่นทั้งหลายนี่พยายามไปอยู่ตามลุคโมลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทำความไม่ตายตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวกทั้งหลายท่านทำงานอันนี้ท่านไปเป็นผู้วิเศษวิโสพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านทำอย่างนี้เราก็ดำเนินตามทางของท่านแล้วกิเลสจะไปไหนถ้าไม่มันจะไปไหนถ้ามันไม่ตายเพราะความเพียรประเภทนี้กิเลสครั้งนั้นกับกิเลสครั้งนี้มันเหนียวแน่นต่างกันอย่างไรมันไม่ได้เหนียวแน่นต่างกันคุณชื่อว่ากิเลสประเภทไหนก็คือกิเลสเอาเหนียวแน่นก็เหนียวแน่นเหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็เป็นมัชฌิมาธรรมอันเดียวเรียกว่าออกมาจากสวดสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกันหมดให้นำเข้ามาประกอบให้ถูกตัดถูกส่วนเถอะกิเลสจะขาดกระเด็นลงไปโดยลำดับลำดับดีทางจงกรมก็กิเลสตายฆ่าฟันมันในทางจงกรมนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยืนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรนี่แหละเรียกว่างานที่มีงานฆ่ากิเลสฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือเอารู้แจ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวประธานยึดขันธ์เอาไว้แล้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่าอุปทานในขันธ์นี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเลสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้จะเดินออกมาทางรูปนี่ก็รูปก็ได้ถูกตัดขาดแล้วด้วยปัญญาความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีทั้งเนื้อทั้งนาทั้งยาทั้งขาวิญญาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของกิเลสก็เดินพิจารณาตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปเดินขาดหมดแล้วขันทั้งห้ารู้เท่าทันหมดนั้นก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เดินรวมไปตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาตรงไหนตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวกิเลสก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจารณาทางด้านปัญญามันเห็นไม่ชัดอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปทางนั้นแล้วสติปัญญาประเภทฟาดฟันหันแบบก็คือมหาสติมหาปัญญานั่นเองนะก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดอาจิตจนจะชิบหายแล้วก็ให้ชิบหายมันมีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสอยู่ในจุดนั้นเหมือนนั่นแหละคือตัววิชาแท้ฮะนางบางเงาเรามองดูวิชาคาดวิชาคาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจอวิชาจริงๆถูกวิชากล่อมสลับสนิทแม้สติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเราจะเห็นถ้าจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยาบๆที่เรายังหลงมันไปโดยลำดับความโลภ ก็เห็นได้ชัดๆตามเรื่องของความหยาบความโกรธก็เห็นได้ชัดเพราะมันเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ย ความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของหยาบจะมีความหลงจิตนั่นล่ะนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้งั้นทำไมอวิชชานั้นซึ่งเป็นจอมกษัตริย์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่าที่เหลือประเภทดังที่กล่าวมาคือความโลภความโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่งกว่าอวิชชาเนี่ยเราก็ยังหลงทำไมสิ่งหยาบๆแบบนี้ยังหลงแล้วเมื่อถึงเข้าถึงขั้นอวิชชาแล้วทำไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอวิชชานี้ละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัฏจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยจิตปัญญาอัตโนมัติหมุนเกี่ยวเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอามันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจิตจะพิถายให้รู้อะไรที่มันมีความสง่าผ่าเผยความผ่องความใสให้รักให้สงวนอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกให้เรายึดเราถืออะไรอะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆทำไมไม่ปล่อยมีอวิชชาอยู่ที่นั่นเกาะอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้วกระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือดับสนิทเมื่ออันนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุติตังธรรมจริยังกตังกัลยาณียังงานที่เราได้รับมอบจากอุชายะตั้งแต่วันบวชนั้นได้ทำทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เนื้องานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราก็กิเลสไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วล่ะที่หนึ่งได้เหนี่ยวเผาตัวกิเลสในเวลาสุดท้ายก็คือเผาตัวอวิชชาที่มีภายในจิตด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วก็อยากจะหมดนั่นแหละคือหมดภาระเพื่อหมดเป็นอิสระอิสรอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมัยอาการลิกจิตอาการลิกธรรมได้แต่จิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทีนี้ใครจะสมมติว่าไงไม่สนใจเมื่อรู้นี้เต็มใจแล้วก็สมมติตั้งไปอย่างนั้นเองเสมอนิพพานนิพพานว่ากันผู้ที่รู้นิพพานจริงท่านไม่สนใจกับคำว่านิพพานเหมือนอย่างป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นต่างหากเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอะไรคนที่อยู่ในวัดถ้าเมนที่อยู่ในวัดจะไม่จำเป็นต้องไปอ่านป้ายนี้เพราะรู้แล้วไม่จำเป็นมีก็เหมือนกันผู้ที่รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแย้งตนเองและแย้งสิ่งใดทั้งนั้นเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเพื่อนต่างโลก

อายุสังขารแก่เข้าเท่าไหร่ชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบัน

เป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมห่มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเลี่ยงรอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกครานก็ทกเป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภ ก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้ว
รู้สึกเป

ความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าทีโบยซึ่งกันอยู่กันให้ชี้หน้าชี้หายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลิงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาให้ไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่การไหนไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเวียนมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียตอนนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจครอบฝังอยู่ทุกดวงจิต
เป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้าอินนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับกำลาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อไรจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกเกิดมาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่
ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับคูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวชด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหละอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดไหมกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสีมันหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เตียงไกลต่างอันต่างเตียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันหันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วจะเทียบเพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่แหละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลส
ที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงธรรมขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจของสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกธาตุอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นขีดขวางจิตใจขีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้สัตว์หาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเต็มขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเกรียงไกรหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี้เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะต้องเจ็บคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะทิก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะท่านจึงเรียกว่าราคะทิไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่น
โลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระราหันไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระราหันไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคคิโทสักคิโมหคิโลภคิ 3-4 กองนี้และเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาและธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขากินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยไปอย่างนั้นมันจูงจมูกไปธรรมดาก็ยังชั่วที่มันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายและสอดแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่สอดแสวงหาที่เกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงได้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิทำมันเป็นข้าศึกต่อทำนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏคิดที่ว่านั่นก็กรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีตามพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่เหรอจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนๆมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วจริงที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะทำให้เอาจริงเอาจังทำมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกงกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่กับพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมส่วนคารธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่ส่วนคารธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรนิเรศมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดมากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยเลยนั่นนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าจะเกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งเปล่าตายทิ้งเปล่าเกิดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรละโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายธรรมดาความชั่วสิ
ไม่ทราบมันจะเคยเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วแต่ไม่มีทางออกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี่เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้เดี๋ยวพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแสดงมีแสดงปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดถึงอันนี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องธรรมอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วมีร่างกายนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมุติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อไรจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันอย่าหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนตรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นจะได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปไอ้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอด
ยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นเออละเหนื่อยเพศอย่างนี้แหละก็รู้ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกนั่นแหละความจริงจริงมันไม่มีละหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ได้ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีมันอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาเท่าไหร่ยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะอยู่ๆโผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งๆที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นแต่เพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากและง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละจะว่าไงพูดไม่ออกมันอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้มันใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมงานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้ถึงจะเรื่องอย่างนี้ละเรื่องที่เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมมันละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับกิเลสฟัดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะลืม
เวลาเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับทำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของจิตเดือดลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นนะเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปัญญาเราก็ยกไว้เราไม่พูดลามปามไปหมดนะแต่สิปาปัญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยจิตเดือดไม่เหลือนั่นพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่ที่ไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปเบื่อเบื่อลงนรกนี่ที่อันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมท่านก็ว่าแหมนะคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะมันรู้มันเลยนี่ที่มันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นโอ้ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟเข้าไฟมันคือความทุ่มเทที่เหลือความทุ่มเทที่เหลือความตั้งอยู่ที่เตียนที่เหลือมันไม่มีในกิริยาที่แสดงออกมีแต่ความทุ่มเทความวิ่งตามที่เหลือวิ่งตามที่เหลือไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ายศศักดิ์ฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่ที่เหลือมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถื่อชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่เองโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรบางทีโลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังดิมันมากขนาดไหนแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรมันไม่มีมันมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงกันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสุญญโตโลกังอเวคัสสุโอคาราเนี่ยโอคาราอะไรนัสราสโตนโมคคัลลานะดาสโตดูก่อนโมคคัลลาทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกให้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันต้องมีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในว่างหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงนั้นก็มีอำนาจอะไรที่เพราะที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมดูเฉพาะทรงท่าทรงขันตอนนี้ก็พอแล้วนะก็ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่นั่นแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับๆพอทรงท่าทรงขันอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้น
นี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยนะที่รับแขกรับคนรับอะไรพระนั้นนั้นนี่นี่ทนเอาทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั้นต่างหากจึงเบิกบืนลำพังเจ้าของว่าไม่ทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นไปหมดทุกอย่างแล้วคือว่างไม่จะไปหลงกับอะไรของที่ดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นฐานะขึ้นจะให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฟังขาดไปจากกันนะโดยหลักธรรมชาติจะเจตสันให้เป็นอะไรอีกไม่ได้บังคับให้ยึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติดังนั้นถึงกล้าดังนั้นที่ถึงกล้าพูดว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างอะไรสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนก็ให้มันแสดงไปที่มันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนก็มันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาฆ่าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะฆ่าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีจะแปลกต่างๆกันท่านไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยไว้ก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละมันเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยนิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้วจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราทั้งๆที่จิตในขั้นนั่งก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วอยู่แล้วมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนานเลยสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบนึงมันหลับตาคิดได้สบายที่เหลือมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนิพพานอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช่ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นนิมิตได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมิตนั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมิตนี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมติมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองเป็นอวิชชาปริยาสังขารนั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดส
ละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมากความละเอียดสุดของมากก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่มหาสติมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจแต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้าไม่เป็นการอาจเรื่องก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณญาณญาณังอุตตปาฏิอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายามที่เด็กอันนั้นซึมไปเลยนั่นคืออะไรนั่นนี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมุติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นพูดไม่ได้ฉันไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปาฏิเท่านั้นเองอันนี้เป็นการอาจเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอาจเรื่องหรือไม่อาจเรื่องผมก็ไม่ทราบหรอกมันเป็นจริงๆเป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมหาปัญญานี่ก็เผาไหม้อีกแบบหนึ่งไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผานั่นมันซึมที่หมดอย่างนี้ว่ะถึงขั้นมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดกังวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยๆมันเป็นในเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานขึ้นกับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นในเจ้าของก็มีเครื่องรับเลยสิยอมรับกันเลยพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆนะไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่เรื่องความเปลี่ยนทางจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองมันมาอ่อนแออยู่เหลือนะความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะคำว่าเนยยะเนยยะกับปทัพปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปทัพปรมาหนาพวกเรานี่หนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปทัพปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้ของประเภท ICU หมดหวังเนื้อย่านี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่มันกำลังไปแย่งปทัพปรมานั่นเลยเนี่ยมันไม่อยู่ในเนื้อย่านะพอทำลงไปแล้วไม่ไหวจะตายเนี่ยมันเข้าปทัพปรมาแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปทัพปรมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปทัพปรมาแตกนั่นแหละถ้าเป็นหม้อก็แตก
พวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันทุกวันไปแย่งตำแหน่งประชาปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทำความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โอ้ผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาจริงที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นจริงลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

วันนี้เป็นย่างเข้าฤดูฝนวันแรมค่ำหนึ่งเดือน8ตามหลักพื้นในพระสงฆ์ภิกษุบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยความตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ตนจำพรรษาอธิษฐานจำพรรษานั้นตลอด3เดือนไม่มีเหตุจำเป็นใดๆจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนข้อยกเว้นก็คือสัตว์งานที่จำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจไปได้ภายใน7วันเช่นบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์หรือวัดวาวาดชำรุดเช่นศาลาเป็นต้นหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ในวัดนั้นไม่มีพระปาติโมกข์อันนี้ก็ให้ออกไปเรียนสัตตาหะไปเรียนได้ภายใน7วันแล้วกลับมาอย่างน้อยค้างคืน1คืนแล้วค่อยไปอีกไปเรียนปาติโมกข์การหาทัพสัมภาระต่างๆมาซ่อมกุฏิหรือซ่อมศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมก็ไปได้ภายใน7วันเช่นเดียวกันมีครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้นมีพุทธบัญญัติไว้อย่างนั้นถ้ามันมีเหตุจำเป็นอะไรจะไปแบบทะเลทลายไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักธรรมหลักวินัยทั้งที่หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพระจรจับพระโกโลโกโสหาเหตุหาผลไม่ได้อย่างนั้นไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับวัดนี้ก็เคยปฏิบัติกันมาดังที่เป็นมาแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดหากมีความจำเป็นจะไปในกิจใดการใดงานอันใดด้วยความจำเป็นใดก็ต้องศึกษาปรารภกับครูกับอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วค่อยไปนอกจากท่านมีกิจจำเป็นออกนอกวัดไปแต่เรื่องราวได้เกิดขึ้นหลังจากท่านที่ไปแล้วท่านไปแล้วยังไม่กลับมาแต่เป็นความจำเป็นที่รีบด่วนอันนั้นก็ต้องได้บอกกับพระที่รองกันลงมาเพื่อให้รับทราบในกิจการจำเป็นของตนอันเป็นเรื่องที่งามสำหรับพระเรานอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรในอาวาสที่เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงกำแพงวัดเฉพาะวัดป่าบันตาเรานี่เป็นขอบเขตแห่งอาวาสที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่หนีไปที่ไหนแรมบัน

หรือออกพรรษาไปในครั้งพุทธกาลท่านถืองานสำคัญได้แก่งานจิตตภาวนาไม่ได้งานไม่ใช่งานเรื่อยๆร่อนๆทะเลทะไหลงานไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้รบกวนประชาชนญาติโยมอย่างนั้นไม่ปรากฏในหลักธรรมสำหรับตำราท่านมีต่างคนต่างได้เห็นได้อ่านได้ดูส่วนมากต่อมากมีแต่ไปเที่ยวประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่านั้นเขานั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นสถานที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกท่านย่อมเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนามีพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเป็นรากเหง้าเข้ามูลหรือเป็นแก่นเป็นสารของพระศาสนาจริงๆในงานของพระที่กล่าวเหล่านี้มีแต่งานของพระในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จงานขึ้นมาก็มาเป็นสรณะของพวกเราให้ได้กราบไหว้บูชาท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญงานจิตตภาวนาอยู่ถึง6ปีผิดถูกประการใดนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ซึ่งไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากผู้ใดผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาดังที่เราเห็นในตำหนักตำราแต่ก็ไม่พ้นที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาคือภาวนาอนาปานสติในคืนวันเดือน6เพ็ญและได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นนี่ศาสดาของเราท่านได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาธรรมได้ปรากฏเด่นขึ้นในโลกขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจนกระเทือนไปถึง3แดนโลกธาตุก็เพราะได้บรรลุจากจิตตภาวนาและธรรมสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะจิตตภาวนาเป็นผู้เบิกทางหรือเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาให้ธรรมนี้ปรากฏแก่โลกพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตตธรรมและใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เสาะแสวงหาทางออกอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เห็นหนทางที่พอจะออกเพื่อความพ้นภัยได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาเปิดทางออกให้ว่าเดเวเมภิกขุอันตาปบายิเตนะนะเสยิตบาทเป็นต้นเพียงเท่านี้แล้วก็ยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นนอกจากทางสองแยกคือแยกซ้ายแยกขวาถ้าจะพูดตามความแยกของเราว่าอัตตกิรมฐานุโยคกามวิขันธิกานุโยคทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วจัดมัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งทางสองแยกนี้ตรงแนวเข้าสู่อริยสัจทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั้นได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงทั้งฝ่ายผิดแสดงทั้งฝ่ายถูกมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญให้เป็นที่เข้าใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้นมาถึงกับเปล่งอุทานขึ้นมาว่ายังจริงจิตสมุทัย

0: รมังสัพพันตังนิโรธธรรมังในปริยัติท่านแสดงไว้เรียบๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นดับเป็นธรรมดา แต่พระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้สะดุดหรือได้เจอธรรมเรียกว่าอริยธรรมประจักษ์ในหัวใจแล้วย่อมจะอดเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาภายในใจไม่ได้ถึงกับว่าได้เป็นอุทานนั่นคำว่าอุทานต้องเป็นความสะดุดกันอย่างแรงเราอยากจะพูดว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่คือความถึงใจของผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเปล่งอุทานขึ้นมาย่อมไม่เปล่งธรรมดาเรียบๆย่อมเปล่งขึ้นมาด้วยความสะดุดตื่นเต้นแล้วก็ไปรับกันที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในวาระสุดท้ายด้วยว่าอัญญาสิวัตโภคนัญโญอัญญาสิวัตโภคนัญโญพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยนี่ก็ถึงพระทัยของพระองค์เหมือนกันว่าได้สักขีพยานแล้วในเบื้องต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะถึงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยนะนี่พระอุทานจึงไม่ได้พูดธรรมดาเราคำว่าอุทานต้องเป็นสิ่งที่สะดุดหรือตื่นเต้นผิดธรรมดานี่ท่านผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ที่หวังความจริงอยู่แล้วย่อมเข้าใจและหาทางออกโดยทันทีไม่ชักช้าดังพระอัญญาโกณฑัญญะเน้นเป็นจักรีทั้ง5เป็นสำคัญนี่ท่านเหล่านี้เป็นผู้หาทางออกอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าเปิดทางออกให้เท่านั้นก็ดีดผึ่งออกไปเลยเมื่อสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเราจะมีจำนวนมากเพียงไรก็ตามให้พึงทราบว่าสังฆังสนังคัจฉามิเหล่านี้นั้นได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตอื่นงานใดที่จะให้เหนืองานจิตตภาวนาคือการบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจนี้จนถึงกับกิเลสจางลงไปจางลงไปแล้วสิ้นจากกิเลสจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานนั่นเป็นสรณะของท่านอย่างเต็มที่แล้วก็กลายมาเป็นสรณะของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านดำเนินด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญหลักศาสนธรรมที่แสดงไว้อย่างเด่นชัดสำหรับภิกษุบริษัทนั้นท่านแสดงทางด้านจิตตภาวนามากกว่าด้านอื่นใดตามตำหนักตำรามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกองค์สุดท้ายแล้วและเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่หยุดหย่อนบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในที่นั้นในเขาลุงนั้นในป่านั้นในอิริยาบถนั้นด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนากันทั้งนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นรากฐานสำคัญของศาสนาด้วยมีอริยสัจเป็นรากแก้วอันสำคัญนี้เป็นแก่นเป็นแกนอันสำคัญของศาสนธรรมหรือของพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราการภาวนาก็คือการบำเพ็ญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ดีอริยสัจ4ก็ดีให้มีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วในธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งเป็นอริยสัจอริยสัจเช่นเดียวกันคือทุกข์สมุทัยสัจทุกขสัจสมุทัยสัจนี่เป็นฝ่ายผูกมัด นี่เป็นฝ่ายบีบบังคับหรือเป็นฝ่ายชั่วมรรคมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่เป็นฝ่ายชำระซักฟอกเป็นฝ่ายบุกเบิกเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องได้นำธรรมเหล่านี้เข้าไปติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าอิริยาบถใดต้องหมายถึงขณะจิตเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มีการสถานที่หรืออิริยาบถใดมาสำคัญยิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติกับจิตใจของตนที่ถูกท่าสุดบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาได้แต่กิเลสประเภทต่างๆเพราะนั้นความเพียรอย่างน้อยจึงต้องมีสติติดแนบไปจนได้ปัญญาในเบื้องต้นคิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สตินี้ติดแนบตั้งแต่ต้นแห่งการบำเพ็ญเราจะบำเพ็ญบริกรรมภาวนาเพื่อสังรวมจิตใจของเราซึ่งเคยฟุ้งซ่านมาเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมอันเป็นเครื่องกล่อมใจหรือผูกมัดใจให้สงบมีคำบริกรรมเป็นสำคัญเราจะบริกรรมในคำใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมใดความรู้คือจิตนั้นย่อมจะติดแนบอยู่ด้วยกันจะกำหนดอนาปานสติไม่บริกรรมคำใดก็ต้องถือลมเป็นเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติอีกเหมือนกันนะสตินี่ก็คือองค์มรรคนั่นเองสัมมาสตินะเมื่อสติมีความติดแนบอยู่กับใจก็เท่ากับเป็นการรักษาใจที่จะคิดไปในแง่ต่างๆย่อมเป็นการกระเทือนสติที่ตั้งที่คอยหรือที่รอรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหักห้ามในความคิดทั้งหลายที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะปรุงนั้นๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสติจนใจมีความสงบเยือกเย็นได้เมื่อใจสงบได้ใจย่อมมีความสุขได้ใจย่อมมีที่ยับยั้งตัวเองได้ไม่เตลิดเปิดเปิงจนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถูกไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปตลอดการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจิตย่อมยับยั้งตนได้เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดีขั้นกลางขั้นละเอียดก็ดีสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการบำเพ็ญภาวนาแม้แต่จิตอื่นใดก็ตามจะพ้นจากสตินี้คอยกำกับอยู่ไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญเว้นไม่ได้ในกิจการทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในนี่ยิ่งด้วยเป็นเรื่องภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นของสำคัญมากที่สติจะต้องติดแนบตลอดเวลานี่แหละความเพียรที่เรียกที่ว่าลำบากก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันถาดมันโผล่อยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกย่นเข้ามาก็คืออยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีภิกษุบริษัทหรือว่าเราเป็นสำคัญมันถาดโผนโลดเต้นอยู่ภายในจิตใจมานานเท่าไหร่การหักห้ามการต่อสู้การคัดค้านต้านทานจึงต้องได้ใช้สติและใช้ความเพียรพยายามทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นเครื่องช่วยกันเรียกว่าความเพียรรวมตัวเข้ามาสู่สติไม่ขาดวรรคขาดตอนนี้ จึงต้องได้รับความลำบากในขั้นเริ่มแรกแห่งการบำเพ็ญแห่งการบำเพ็ญเพียรคำว่าลำบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรงต้องได้หักห้ามหรือต่อสู้กันอย่างหนักไม่ใช่เราต่อสู้กับสติไม่ใช่เราต่อสู้กับปัญญาไม่ใช่เราต่อสู้กับความเพียรไม่ใช่เราต่อสู้โดยความทุกข์ยากเฉยๆแต่เป็นความทุกข์ยากที่กิเลสผิดขึ้นมาต่างหากด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความเพียรในขั้นเริ่มแรกจึงต้องหนักหน่วงหรือใช้ความหนักหน่วงในทางความเพียรความภาคความเพียรเป็นอย่างมากนั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงสติต้องได้โหมตัวเข้ามาเสริมกำลังเข้ามาตั้งอยู่เรื่อยๆใช้ความพยายามอยู่เรื่อยๆท่านเรียกว่าความเพียรอดก็อดเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ใช่อดเพื่ออะไรพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้รู้ช่องรู้ทางของทางออกทางเข้าของกิเลสเอามันออกไปในแง่ใดมุมใดไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาจากเรื่องอันใดเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างกิเลสไปกว้านเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเข้ามาสู่ภายในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะปัญญาใช้ก็ต้องใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อเราทราบก็ต้องได้ใช้ต้องมีความเฉลียวฉลาดไปโดยลำดับไม่ฝืนคิดสิ่งที่เป็นภัยดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกงดเว้นไปโดยลำดับด้วยการต่อสู้กันเพราะจิตอยากคิดจิตอยากรู้อยากเห็นจิตอยากได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยในขั้นเริ่มแรกมีแต่ความอยากเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตัดไฟออกจากตนด้วยความภาคความเพียรแล้วจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักสติก็ตั้งอย่างไม่ลดละความเพียรความอดทนทุกด้านจึงต้องได้โหมตัวเข้ามาสู่กิเลสประเภทความอยากอันเป็นของสำคัญที่จะรั่วไหลออกภายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเอาไว้ท่านผู้ที่จะสังหารทุกข์ต้องสังหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุอันสำคัญภายในจิตใจนี้ด้วยความเพียรในทางมรรคเพียรเฉยๆเพียรไม่ถูกทางมรรคก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมรรคท่านเรียกมรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็คือปัญญาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโมโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของมรรคที่จะรวมกำลังเข้าสู่ความคล่องตัวคือปัญญาสติมีความแก้วกล้าสามารถปัญญามีความฉลาดแหลมคมนี้แล้วจะสามารถตัดกิเลสไปได้โดยลำดับลำดาอยู่ภายในใจของตนเองเนื้อใจของเราก็จะปรากฏเป็นความสว่างสวยขึ้นมานี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้มีท่านเรียกว่าภาวนาชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราออกเพราะฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญธรรมประเภทเพื่อรื้อถอนทั้งรากเหง้าข้าวมูลมันจนหมดสิ้นไปจากใจรากเหง้าข้าวมูลของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจจึงต้องได้ใช้มรรคอย่างเต็มที่ทีเดียวมรรคอ่อนกิเลสจะมีกำลังมากกว่าสมุทัยมีกำลังมากกว่าก็แก้กันไม่ตกจึงต้องสั่งสมมรรคขึ้นให้มากความเพียรตั้งไม่หยุดเพียรด้วยสติมีสติรู้เท่าถึงความคิดความปรุงของตัวเอง รู้เท่าความเคลื่อนไหวของตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสออกมาจากภายในสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสส่วนมากมีแต่สิ่งเป็นภัยให้รอบครอบต่อตนเองอย่างหยาบคือว่าไม่ควรดูไม่ต้องดูนั่นบังคับเอาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นภัยหักห้ามเอาไว้นี่ก็เป็นการต่อสู้กันวิธีหนึ่งก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกิเลสเดินไปข้างหน้าธรรมะฉุดลากย้อนเข้ามาข้างหลังเพราะธรรมะก็หวังชัยชนะกิเลสมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันที่เคยตัวและมีอำนาจมากภายในจิตใจมานานแสนนานจึงไม่ได้ยอมธรรมะเอาง่ายๆนี่เองที่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติธรรม ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสท่านอย่าเข้าใจว่าท่านไม่ทำอย่างนี้ผู้ที่ง่ายก็ยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเช่นอุคติตัญญูผู้ที่รู้ได้อย่างรวดเร็วเราก็เห็นในตำหลักตำลาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินทางก็จวนจะถึงบ้านแล้วถ้าข้ามแม่น้ำก็จวนจะถึงฝั่งแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่อยู่ทางฝั่งนี้กับผู้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ตนมุ่งหวังไปตั้งไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยกิโลมันต่างกันอย่างนี้แม้จะไปทางสายเดียวกันก็ตามผู้ที่อยู่ระยะใกล้ชิดติดกับบ้านที่ตนจะถึงนั้นก็มีผู้ที่ห่างไกลกว่านั้นก็มีห่างอยู่ที่ต้นทางนู้นก็มีมีการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเราอย่าเอาเรื่องของท่านที่ง่ายที่สุดนั้นมาใช้กับเรื่องของเราที่ยากที่สุดมันเข้ากันไม่ได้กิเลสของท่านมีน้อยกิเลสของเรามีมากสติปัญญาของท่านมีมากสติปัญญาของเรามีน้อยความเพียรของท่านเด็ดความเพียรของเราของเราอ่อนแออย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้อย่าเอามาเทียบเคียงกันให้ยกไว้เป็นประเภทของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือหนักเบาต่างกันเรายากขนาดไหนให้พึงทราบว่ากิเลสของเรานี่มันกำลังดื้อเมื่อกิเลสของเรากำลังดื้อกำลังต้านหารสู้ต่ออัตถธรรมแล้วเราจึงต้องทุ่มทำให้หนักมือลงไปเพื่อกิเลสจะได้อ่อนกำลังลงไปนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตนไม่ผิดไม่พลาดไม่อาจไม่เอื้อมเอาเรื่องของท่านที่ง่ายได้นั้นเข้ามาเป็นเรื่องล้างมือเปิบจะเป็นความผิดหวังตลอดไปผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายดังที่ท่านว่าสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาท่านผู้ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคิปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีเนี่ยเราอยู่ในประเภทใดแห่งการบำเพ็ญของเราเราอย่ายกไปเทียบไปเคียงกับท่านผู้ใดในธรรมเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเทียบเคียงเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเรากับความเทียบเคียงนั้นเว้นแต่นำไปเทียบเคียงแล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนขึ้นมานั่นเป็นธรรมนั่นควรเทียบเคียงแต่ความหนักความเบานี้เราอย่าไปถือท่านผู้สะดวกสบายมาเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราทั้งที่กิเลสยังหนาแน่นผาดโผนอยู่มากภายในใจปัญญาเท่าแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีเราอย่านำมาเทียบปัญญาของเราเพียงเท่านั้นต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างหนักหนักก็หนักเถอะหนักในการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่ได้หนักเท่ากับเราไปจมอยู่ในแดนนรกกี่กับกี่กันอะไรเลยอันนั้นมันนานแสนนานทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ทราบ
1: เราจึงดื้อด้านหาธรรมในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพื่อจมลงในแดนนรกนั่นๆอีกไม่หยุดยั้งนี่เรียกว่าจิตใจมันดื้อด้านเพราะกิเลสพาให้ดื้อกิเลสปิดบังเอาไว้ก็ใสเราไปเราก็เป็นผู้สอนง่ายเพราะกำลังน้อยนิดเดียวจะไปต้านทานกิเลสได้อย่างไรจึงต้องเป็นไปเช่นนั้นมีความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้จะทุกข์มากอะไรนักหนาไม่ได้มากเลยทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้สรณะของพวกเราท่านเคยทุกข์เคยผ่านมาแล้วด้วยกองทุกข์เหล่านี้เหตุใดจะมีความทุกข์เฉพาะเราผู้ประกอบความภาคเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวนี้เราคำนึงหรือไม่ว่าสาวกทั้งหลายนั้นประเภทที่ยากลำบากท่านมีจำนวนเท่าไหร่มากยิ่งกว่าประเภทที่ง่ายนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดามากเอาเสียอย่างมากนะท่านทำไมท่านผ่านไปได้นั่นทางผ่านของท่านก็คือการต่อสู้หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยถึงระยะที่หนักเอายอมรับว่าหนักถึงระยะที่เบาก็ทราบว่าเบาเดินหรือกล้าเดินไปตามสายทางอันนั้นจะยากลำบากหรือง่ายเพียงไรก็เป็นสายทางที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องเดินด้วยกันนี่กิเลสของเรามันมีความหนาแน่นขนาดไหนเราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบอย่างนั้นตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องได้ใช้ความเพียรพยายามหนักเท่าไหร่ก็หนักเถอะความทุกข์ด้วยความเพียรเพื่อการแก้กิเลสสังหารกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำให้เรามีความล่มจมเหมือนไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั้นทั้งล่มทั้งจมทั้งทุกข์แสนสาหัสทรมานกี่กับกี่กันก็ไม่พ้นจากนรกได้นี่อันนี้เราเพียงประกอบความภาคเพียรในชีวิตของเรานี้เอาตายเข้าว่าเลยขีดเส้นให้เลยว่าลมหายใจนี้ยังมีอยู่มากน้อยเพียงไรเราจะต่อสู้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไม่มีคำว่าถอยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปโลกเคยทุกข์เราทุกข์อย่างอื่นก็ทุกข์มามากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแต่ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลทำไมเราจะไม่ยอมสละตัวเพื่อความทุกข์ต่อสู้กับกิเลสนั่นอันเป็นผลเลิศเลิศซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยลำดับลำดาเพราะความต่อสู้ของเราเราต้องใช้วิธีนี้มีการประกอบความภาคเพียรก็ให้ทุกท่านได้จำเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงเห็นความประเสริฐเลิศเลอหรือเห็นความภูมิใจของเจ้าของแล้วจงดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะเห็นมรรคเห็นผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นและประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ท่านเห็นแล้วท่านถึงสอนทั้งนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโมฆะเป็นธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดำเนินตามนั้นจะไม่เป็นอื่นเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ดำเนินตามหลักศาสนาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่เต็มด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานความสิ้นจากกิเลสอาสวะโดยประเภทต่างๆจนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ไม่นอกเหนือไปจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอริยสัจเป็นธรรมประกันถ้าดำเนินตามหลักอริยสัจนี้แล้วจะเห็นชัดเจนธรรมที่ท่านมาเลิศประเสริฐขนาดไหนจะพุ่งขึ้นในแล้วท่ามกลางแห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องสงสัยนั่นน่ะวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเพราะอาศัยมรรคปฏิปทามีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญชำระซักฟอกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลให้เห็นประจักษ์อยู่ในเพศของเราอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลให้เห็นประจักษ์กับผู้บำเพ็ญไม่เป็นอื่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วการประกอบความเพียรให้สังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้ว เดินจงกรมเดินมากเป็นอย่างไรนั่งภาวนามากเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สตินะเดินมากก็ให้มีสตินั่งมากให้มีสติจะอดนอนผ่อนอาหารต้องเป็นเรื่องของสติติดแนบติดแนบทั้งนั้นจึงจะเรียกว่าความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าขาดสติไปมากน้อยก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรจะบำเป็นเพียรในท่าใดก็ไม่ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์และเอาคำแน่นอนไม่ได้เพราะสติขาดไปถ้านั่งก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติอิริยาบถทั้ง4มีสตินั่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตลอดเวลาและยิ่งนั่งภาวนาที่จะเอาจริงเอาจังต่อกันแล้วสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในเวลานั่งนั่งนานเป็นยังไงไม่ใช่นั่งทนเอาเฉยๆนะนี่ได้เคยอธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วนั่งต่อสู้นั่งค้นหาเหตุหาผลเหตุผลนั่นแหละคืออัตคือธรรมแล้วจะไปเจอกิเลสอยู่ในวงแห่งเหตุผลนี้จนได้แก้กันก็แก้ที่ตรงนั้นฆ่ากันก็ฆ่าที่ตรงนั้นจนได้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ให้สังเกตในการประกอบความภาคเพียรเดินเราอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามีสติทุกอาการเดินนั้นเป็นอาการอันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ำเสมอเคลื่อนไหวไปมาสม่ำเสมอเรื่องตามเรื่องของธาตุของขันธ์ประการหนึ่งประการหนึ่งการเดินจงกรมนี้ก็เป็นความกระตุกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้กระเทือนจิตใจของเราได้แปลกๆต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมจึงเป็นท่าแห่งความเพียรท่าหนึ่งขอให้มีสติเป็นสำคัญเดินมากเดินน้อยสติติดแนบอยู่นั้นนั่งก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติและขั้นต่อไปสติก็สำคัญจนกระทั่งวาระสุดท้ายสติยิ่งแต่กล้าสามารถถึงกับที่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาคือเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วสามารถที่จะฟัดฟันกับกิเลสได้ทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นเลยลงได้สติได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาสติความเป็นมหาปัญญาแล้วกิเลสมีเท่าไหร่พังลงพังลงโดยไม่ต้องสงสัยแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้ได้ทรงสิสมาธิท่านสอนไว้ในตำรับตำลานั้นสอนไว้จากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านได้มาแสดงไว้ได้ประจดจารึกความจริงจากท่านมาไว้ในตำราให้เราทั้งหลายได้อ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติหลุดพ้นตลอดถึงความภาคเพียรในแง่ต่างๆท่านแสดงไว้ในตำรับตำราทั้งนั้นและให้นำเอาเรื่องราวทั้งหลายจากตำรับตำรานั้นเข้ามาประกอบกับตนเข้ามาใช้ในตัวของเราความเพียรเพียรอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรนำมาใช้สำหรับเราให้มีความเพียรดังที่ท่านว่าไว้นั้นเนี่ยสติท่านสอนให้มีก็ให้มีภายในใจของเราสมาธิท่านสอนไว้ในนู้นในหนังสือในตำรับตำราก็ให้ปรากฏเป็นองค์สมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นที่ใจของเราปัญญาปรากฏเป็นสมบัติขึ้นที่ใจของเราจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทรงแต่เพียงความจำความจำคือการศึกษาเราเรียนมาเราจำได้อันนั้นเป็นความจำใครเรียนก็ได้เรียนวิชาไหนก็จำได้ไม่ว่าวิชาทางโลกทางธรรมเพราะเป็นความจำมันเป็นธรรมดาเท่าๆกันหมดถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติเมื่อเรียนเข้าแล้วเอามาปฏิบัติระลึกรู้ตามเรียนพินิจพิจารณาตามเรียนนั่นก็เป็นวงก็เป็นความปฏิบัติแทรกกันไปแทรกกันไปถ้าสักแต่ว่าเรียนเฉยๆจำได้ด้วยจากการเรียนเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับวิชาแขนงต่างๆของโลกที่เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นความจำจริงยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรจึงต้องอาศัยความจำนั่นแลมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วก้าวเดินตามนั้นนั่นท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติ เมื่อภาคปฏิบัติได้ปรากฏหรือได้แสดงขึ้นกับตัวของเราแล้วผลคือปฏิเวธความรู้สมาธิทำไมจะไม่รู้นี่ก็เริ่มเป็นปฏิเวธในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งปัญญาแล้วสุดท้ายก็วิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวทธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกนี่แหละนั่นท่านเรียกว่าความจริงนี่คือมาเจอที่หัวใจของเราเองว่ากิเลสประเภทใดก็มาเจอกันในวงความเพียรของเราเองแต่กิเลสประเภทใดได้มากน้อยก็มาเจอกันที่ความเพียรของเราเองความเพียรของเราเองจนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากน้อยเพียงไรก็ประจักษ์ในความเพียรของเราภายในใจของเราเองจนกระทั่งกิเลสหลุดพ้นไปกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตได้ถึงขั้นมุตต์หลุดพ้นก็เจอที่ใจของเราเองใจของเราเป็นเองนี่ท่านเรียกว่านี่ปฏิเวทธรรมผลปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติการดำเนินนั่นนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลต้องให้ปฏิบัติตัวของเราให้สมควรแก่การทรงมรรคทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนธรรมแต่เพียงแต่ว่าแล้วก็เรียนมาเฉยๆไม่สนใจคุณปฏิบัติมันก็ไม่มีมรรคมีผลก็มีแต่ความจำเต็มพุงถามว่าราคะตัณหาว่ากิเลสประเภทต่างๆมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาไม่เรียนอัดเรียนทำนั่นมันไม่ผิดแปลกกันอะไรถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วผิดภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาแล้วรู้ชัดเจนที่เคยมีมากจะลดตัวลงไปมากน้อยให้เห็นชัดๆลงไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจให้รู้ประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติจนกระทั่งกิเลสได้สิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาพระสาวกท่านทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติชั้นใดเราปฏิบัติดังท่านก็ย่อมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับท่านไม่เป็นแง่ที่สงสัยเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ว่าสมัยโน้นไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสได้ทั้งนั้นถ้านำมาปราบนอกจากจะปล่อยให้กิเลสปราบเอาเสียลาภคาบเท่านั้นเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นขอให้ทุกท่านแนะนำประพฤติปฏิบัติในวันเข้าพรรษาแล้วกับการทุดงเข้าวัดกระดังที่เคยปฏิบัติมาและผู้ที่ยังไม่เคยก็มีเพราะมาอยู่ใหม่ก็มีก็ให้พึงทราบว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนกระทั่งออกพรรษานู้นเป็นอย่างน้อยการบิณฑบาตจะรับแต่ที่เขาถวายมานอกเขตวัดไปเท่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ขัดทุดงข้อนี้ข้อตาอาหารตามส่งนี้ก็ไม่รับแล้วการรับแล้วการขนอะไรออกจากบาตรอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจให้สมกับที่ว่าผู้มักน้อยต้องการแต่เพียงน้อยๆบิณฑบาตให้ได้มาโดยลำพังที่เจ้าของบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เท่านั้นไม่หวังอะไรมากมายิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการบิณฑบาตด้วยวิธีการนี้ด้วยความรู้ความเห็นความมุ่งหมายของตนอย่างนี้แล้วเจงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดอ้าวออกจากบาตรขวดใครจะขนไปไหนขนไปแล้วไม่ต้องยุ่งว่านั่นเป็นจานนั่นนี่เป็นชามนี่ของท่านนี่เป็นของเราทำให้ยุ่งอันนี้มันขัดแย้งกันกับทุโรงข้อนี้ยังเป็นความห่วงความหวงความเสียดายอยู่ไม่ใช่ผู้มักน้อยผู้มักน้อยอ้าวมีสลายอยู่ในบาตรนั้นเท่านั้นพอเท่านั้นนี่แหละเป็นความเหมาะสมกับผู้ต้องการความมักน้อยรับแต่ของที่เขาถวายมาในบาทนี้เท่านั้นออกจากนั้นไปแล้วไม่ยุ่งมันจะมาขัดจะเป็นความมากมากขึ้นแทรกกับความมากน้อยนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายมานั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งอันนี้เลยเป็นยุ่งยิ่งกว่าผู้ไม่สมาทานตรงซะอีกนะเราคิดเรื่องเหล่านี้นั้นจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้มากน้อยมีอะไรเท่านั้นในบาทเนี่ยอะไรเขาจะเอาไปไหนไปเถอะไม่ยุ่งนั่นย้ำให้ดีนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งต้นทั้งปลายเข้ากันได้สนิทถ้าแบ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกับนั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งนี่เข้ากันไม่ได้นะและขายกิเลสความห่วงความใยความห่วงเลยกลายเป็นความรู้มาก จากผู้ที่มักน้อยไปซะอีกนี่ยิ่งไม่น่าดูเลยให้พากันจำเอาไว้อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นการแสดงธรรมก็ตอนนี้มันสมควรเหนื่อยวันนี้พูดมากไม่ก็ได้แล้วพอเพราะมันเทศจะไปพูดมากี่วัน5วันนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์มาเหนื่อยผมเหนื่อยนะวันนี้ฝืนไปนั่นนะตอนนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะออกมาเป็นอัดเป็นทำให้เต็มไม่เป็นหน่วยทำมาอย่างนี้แหละธาตุขันเป็นนี่แหละถ้าลงธาตุขันไม่เอาแล้วก็อย่างว่าเอาคนขับนี่มันจะดีขนาดไหนก็ตามเถอะลงรถมันโปรเกียร์ซะอย่างเดียวแล้วอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันรถคือละธาตุขันถ้าว่ามันธาตุขันมันพร้อมนี่มันจะพุ่งนะมันไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้มันเหยียบคันเร่งอันนั้นพุ่งถึงได้ต้องได้เบรกไว้ไม่งั้นมันพุ่งมันเต็มกำลังของมันเป็นต่างกันนะพลังของธรรมออกโดยมีช่องทางออกให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งอันนี้ธาตุขันมันขวางเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันบ้านนี่เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะทั้งวันเลยอันนี้เหนื่อยนี่ก็มาเทศนี่มันก็เลยไปไม่ได้ถูไทยแค่นั้นเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้เพื่อนได้รู้เรื่องการปฏิบัติในเวลาเข้าพรรษาสำหรับวันนี้ปฏิบัติยังไงคำว่าวันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้ได้นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยไปแต่วันนี้เคยปฏิบัติยังไงเพราะวัดอื่นอาจไม่ปฏิบัติก็ยังมีนี่จะว่าไงนี่แล้วเทียบกันอย่างนี้อาจปฏิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งข้อทุลงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แน่แต่วันนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็นำนี้มาชี้แจงให้หมู่เพื่อนทราบใครให้ตั้งหน้าตั้งตาอย่าไปสนใจกับอะไรนะให้เป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลดังที่พูดนี่อันนี้มันแต่หน้าสะดุดสังเวชแต่หน้าเวลานี้โอ้ได้ยินตามได้เห็นตามนั้นที่พิมพ์ไปแล้วนะมันจะกระอักเลือดออกมาโน่นนี่ทุเรศนี่แหละโลกมันหยาบเป็นอย่างนี้มันมีอำนาจมากอย่างนี้ดูเอามันตีตลาดล่านเลยไปได้หมดไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนรที่นอนหมอนมุ้งนิสัยกล้าหาญแล้วองค์ไหนนั่งตรงนี้นั่นฉันหันไม่สวยงามนะองค์หนึ่งผมเห็นอยู่มองไปตรงนี้ละองค์นี้ตอนเช้าแล้วองค์หนึ่งทางโน้นฉันอาหารอ้าปากเคี้ยวอาหารไม่น่าดูหุบปากสิชดนะถ้าลงกินกันยังไม่ถูกอยู่แล้วไม่นั่งดูอยู่แล้วจะเอาอะไรให้ถูกดีมองไปมันขวางตามองเวลาไหนขวางตามันนั่นฉันอาหารเคี้ยวอาหารอ้าปากเป็นเหมือนคารวาสเขาเพราะว่าเขามีสมบัติผู้มีสมบัติผู้ดียังสวยงามกว่าพระองค์ประเภทนั้นจะองค์อย่างนั้นจะอีกเนี่ยฉันไม่มีแบบไม่มีสติเคี้ยวอะไรอะไรอ้าปากเคี้ยวดูแล้วไม่น่าดูเลยการเคี้ยวที่เหมาะสมก็หุบปากเคี้ยวอยู่ภายในเอาอะไรเข้าไปแล้วมีสติอยู่กับตัวพระเป็นอย่างนั้นพระกรรมฐานพระลูกศิษย์สถาคตมีสติทุกสิ่งทุกอย่างทางโน้นก็มีเรามองไปความสวยงามอย่างเพียงการฉันนี่ยังหาความสวยงามไม่ได้ทำไงแล้วแถวบริเวณนี้ดังที่เคยพูดนะใครยิ่งมาร่มย่ำย่ำแถวนี้นะเป็นพันพันนี่ไม่ได้นะแล้วยิ่งตอนเช้าเขาล้างถ้วยล้างจานนั้นด้วยแล้วเป็นพันพันทั้งพระทั้งเนรสับปนวุ่นวายกันไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะเลยบอกชัดเต็มที่แล้วถ้าเห็นนั่นแม้ในพรรษาเราก็ไม่สำคัญความผิดนั่นอ่ะมันจะทำให้กระเด็นออกไปเพราะจำพรรษาไม่ได้จำเพื่อความเป็นอย่างนั้นนั่นความเป็นงั้นมันเป็นความผิดนี่นั่นแหละมันกระเด็นออกจากวัดได้นะเดี๋ยวว่ามันบอกเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของโทษของความผิดได้บอกไว้แล้วเนี่ยเพราะเราพูดจริงเทศสอนหมู่เพื่อนผมเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงผมไม่ได้เทศธรรมดานะแบบลอยๆไม่ใช่ยกยอเจ้าของนะมันเต็มอยู่ในหัวใจจริงไม่ว่าเทศแบบเรื่องโทษเรื่องคุณนะ เพราะมันปรากฏอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วสิ่งเหล่านี้คิดดูตั้งแต่อย่างที่ว่าประกอบความเพียรจนไม่มีวันมีคืนไม่หยุดไม่หย่อนมันทำไมมันถึงไม่หยุดมันไม่มีสาเหตุที่จะให้มันหมุนมันจะหมุนได้ยังไงนั่นสาเหตุมันมีสองโทษมันก็ทำให้ตะเกียกตะกายหลีกให้พ้นได้คุณก็เป็นเหตุที่กระหยิบยิ้มย่องที่จะต้องคว้าให้ติดมือจนได้นั่นสองอย่างนี้มีกำลังมากขนาดไหนนั่นน่ะมันทำความเพียรให้หมุนติ้วติ้วนะลงก็เห็นกันไปแล้วมันใครจะไปหารได้วะกิเลสมันเป็นยังไงไงเวลาไม่เห็นมันไม่เห็นจริงๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นอะไรนี่จะเป็นตัวของตัวทั้งหมดเลยอะไรๆตัวอะไรๆเป็นเราทั้งหมดเลยกิเลสมันมาเป็นเรานี่คือสำคัญยิ่งไม่เห็นโทษเพราะกิเลสมันเป็นเรานี่พอมันแยกออกด้วยสติปัญญามันรู้ชัดว่ากิเลสเป็นกิเลสเราเป็นเรานั่นแหละที่นี่มันก็เห็นโทษของกันและกันเลยทำก็เหมือนกันมันถึงใจทั้งโทษทั้งคุณแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครล่ะจะอยู่ได้ยังไงหมุนติ้วติ้วใครจะไปกล้าไปหารต่อสิ่งที่เป็นภัยวะวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะเมื่อฝนจะตกก็ไม่ตกนี่ต่อไปผมก็กลัวผมจะเทศไม่ได้เหมือนกันเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วสัญญาขันที่ทำงานมันกุดมันร่วนมันขาดรักขาดตอนไปการเทศไม่เอาสัญญามาใช้จะเอาอะไรมาใช้สังขารสัญญาเสียงก็ออกจากรูปธาตุกองรูปธาตุขันเรามันดีการเทศก็สะดวกในเสียงมีความจำสังขารแยบออกมาเป็นสังขารความจำจับแล้วหลุดตกไปแล้วมันจะเอาอะไรมาติดมาต่อกันพอให้เป็นถ้อยเป็นความนั่นนะเป็นแล้วนะผมเรื่องนี้แต่ยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างชั้นใดชั้นนั้นแล้วไปอันเดียวหายเงียบไปเลยแม้แต่พูดที่มันเกี่ยวโยงกันเช่นเป็นบทสนธิบทสมาธิอะไรมันอันนี้ธนามันยังไม่จบตรงนี้นะเพราะมันเป็นสนธิมันหรือสมาธิมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นอะไรบทคุณบทอะไรนี่นะมันเป็นบทที่จะเกี่ยวโยงกันถึงนั่นแล้วเจ้าก่อนนะนี่มันยังไม่ถึงเลยมันขาดแล้วเนี่ยสัญญามันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้มันความจำเนี่ยมันไม่ได้มีผมฟังองค์เทศน์อย่างการเทศน์กันไหนกันสุดท้ายนี้มันยังมีผมได้พูดขึ้นมานั่นมันลืมแล้วพอลืมแล้วหายเนี่ยตกไปแล้วอันนี้มันก็เลยเอามาปฏิปต่อกันไม่ได้เลยก็มันลืมเงื่อนต้นจะเอามาต่อกับเงื่อนปลายได้ไงเมื่อเงื่อนต้นลืมไปแล้วนั่นนี่สำคัญถึงว่าต่อไปนี่มันจะเทศไม่ได้นะเทศที่เทศผ่านมาแล้วนี่มันก็ดีทุกกันสำหรับเทศสอนพระนะมันเป็นคติได้เป็นอย่างดีอย่างดีทุกกันเอาเทศไปฟังผมเองฟังผมฟังผมทุกคืนนะท่านมหาคือผมไม่ถือว่าเป็นธรรมของผมผมทำงานผมทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่างหากที่ผมแสดงธรรมธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นผมความรู้สึกผมมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องเลยฟังได้เต็มไม่เต็มหน่อยบางการนี่สะดุ้งเหมือนกันไปโยนหนักแล้วก็ยิ่งเจ้าของมันต้องอย่างนี้พอดีหนักเวลามันหมุนมันพลิกมันอะไรเรื่องธรรมเรื่องกิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงกันในจำนวนเทศนาว่าการนะ

ท่านผู้ใดมาจากสถานที่ใดสกุลไหนก็ตามมาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่ได้นิยมแบบโลกๆที่เขาใช้กันเขาถือกันถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้งหลักธรรมหลักวินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดำเนินตามทั้งกายวาจาใจสามทวารนี้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะมีจำนวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นปาฏิไม่มีอะไรที่จะทำให้หลักแท้รักขาดทำให้เศร้าหมองภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่หนึ่งมีแต่ความผาสุกร่วมเก่งการทำบรรษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรมาสคือ3เดือนเป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตนให้เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้มีอำนาจเหนือใจหุ้มห่อจิตใจจนมืดมิดปิดตามองหาหนทางอันถูกต้องดีงามแทบไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามารของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมารท่านให้ชื่อแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้องมีความอดความทนมีความภาคเพียรหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปมีสติมีปัญญาสอดส่องพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวมารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสมออย่าถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมาคำนึงให้ระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบกับสิ่งที่เป็นมารซึ่งเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจอยู่เวลานี้นั่นแหละมหาเกิดความอิจฉาละอาใจทอดทิ้งอ่อนแอมาก็พึงรึกถึงสรณะของพวกเราไม่มีสรณะใดที่จะไม่พยุงจูงใจเราให้เป็นไปเพราะความเข้มแข็งเป็นไปเพราะความอดทนเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดเป็นไปเพราะความก้าวหน้าในด้านธรรมะสรณะทั้ง3เป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อถอยอันแย่มาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นให้ลึกถึงปฏิปทาที่ท่านดำเนินมาก่อนความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสดาของพวกเราการเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลหนึ่งพระมหากษัตริย์ไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความฝืดเคืองในร่างของกษัตริย์วันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบากมีหนำซ้ำบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องกังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกษัตริย์ออกบวชสมบัติของกษัตริย์มีมากน้อยเพียงไรทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวนต้องรักสงวนอย่างยิ่งตัดขั้วหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างการเสด็จออกทรงผนวดก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความห่วงใยทางบ้านเรือนโพข้าสมบัติตลอดบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชนทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่
ต้องเป็นความขังบนยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรจิตใจนะครับความชอบช้ำอยู่ตลอดจึงคือว่าต่อสู้กับกองทุกข์คือกิเลสประมาณนี้มากมายกายก่อนการทรงบำเพ็ญอยู่ในระยะนั้นที่อยู่ที่อาศัยใครมาสร้างมาทำพอให้อยู่ก็ไม่ทราบอาจจะอยู่ตามถ้ำตามหาไปอย่างนั้นมากกว่าจะอยู่ตามร่มไม้ในฤดูฝนต้องอยู่ในถ้ำเป็นน้ำมากกว่าหน้าแรงนั้นเป็นธรรมดาที่พอจะสะแสวงหาได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาตเที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกับโลกขอทานเขาทั่วๆไปหรือรับบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วๆไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งคนเคารพเลื่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เลยความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมสตุปัจจัยเทวทานทุกชิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความจงรักภักดีต่อศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์หรือพระเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนทั้งพุทธการที่พระพุทธทั้งก่อนพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหามาเสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของนักบวชในครั้งนั้นจึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้งสี่คือกีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยิงไปหมดขาดเขินๆบิณฑบาตอาหารการบริโภคตามเกิดตามมีของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยกับใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พระองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายหรูหราก็ต้องอาศัยร่มไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบากลำบน แล้วยาแก้ไข้แก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลยความลำบากทั้งสี่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แต่ความมุ่งมั่นในความเป็นศาสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกข์ในการบำเพ็ญของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถที่จะชนะพระพิษหรือพระชนได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงสลบถึง3ครั้งก็ยังไม่ถอยความทุกข์มากขนาดถึงสลบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายได้เป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดำเนินก็ไม่มีใครเคยบอกเคยสอนพระองค์ว่าเป็นทางที่ถูกต้องงามพอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหนักตำราและครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วทุกวันนี้ผิดกันมากมายราฟ้ากับดินนี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอาภัพบิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคำว่ามารก็ได้แก่กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตบจะต่อยจะทุบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลาไม่หาอิริยาบถมีอยู่กับใจเผลอเมื่อไรเป็นต่อยเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจืดจางจากจิตใจของสัตว์โลกนี่เลยเพราะสภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลำบากจึงต้องเป็นไปตามๆกันกับเหตุที่มีเป็นประจำอยู่ภายในจิตใจพึงระลึกอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผลของงานวิริยะภาคเพียรในงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมายจิตตะให้มีความรักใคร่ใฝ่ใจต่อหน้าที่การงานของตนอยู่ใกล้ชิดสนิทกับใจรักษาใจทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเพียงเท่านั้นวิมังสาได้แก่การใคร่ครวญพินิจพิจารณาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้ไกลก็ตามให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนที่จะทำจะพูดหรือจะคิดออกมานี่ท่านสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นจริงนี่เรียกว่าธรรม
สรณังคัจฉามิยึดเหล่านี้เป็นสรณะทั้งครั้งสรณังคัจฉามิก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามีสับปนกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมบูรณ์สมบันในการประกอบความเท่าเทียมเพราะการต่อสู้กับกิเลสเช่นเดียวกันหมดแม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบางรายบางองค์เท่านั้นซึ่งร้อยมันจะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากหลักจะว่าพันต่อองค์มันจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เลยเช่นคิดปาพินสุขาปฏิบัติคิดปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจำนวนหนึ่งในร้อยโอ้ในพันส่วนมากทุกขาปฏิบัติทันทาพิญญานั้นมากอุคติตันดูผู้รู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยนี่ปฏิตันดูผู้รู้ได้เร็วลองลำดับกันลงมานี่ก็มี

พื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งความเพียรกล้านั่นแหละจนฝ่าเท้าแตกผ่านความทุกข์เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมาก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่าที่เด็ดให้ทิพย์หายภายในจิตใจมาเป็นสังฆังสนังทัศนีของพวกเรานี้รู้สึกสมบุกสมบันมามากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคเพียรได้รับความสะดวกได้รับความทุกข์ความยากความลำบากแต่แล้วก็รู้ไม่แล้วก็ไม่รู้ได้ง่ายๆด้วยอย่างนี้สาวกทั้งหลายเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็6ปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเพราะความภาคเพียรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่ใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิบัติธรรมที่ท่านดำเนินมานั้นศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทำทั้งแท่งขึ้นมาเป็นสิริมงคลหรือมหามงคลครองใจนั้นแทบเป็นแทบตายสลบสลายเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องดำเนินทุกยากลำบากก็ต้องฝืนตัดจึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะนำสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี้หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาอย่างนี้ทางไปแถวแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลำบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาสอนจึงต้องสอนแบบนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ทุกข์มาเป็นประจำภายในจิตใจยังระบาดเอาไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่นจะทุกข์ยากขนาดไหนก็เอาสิต่อสู้กับกิเลสต้องทุกข์เพราะไม่มีสิ่งใดที่เหนียวแน่นแก่นมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสามโลกทั้งสามโลกธาตุนี้ได้โลกที่มาสามโลกที่มาเกิดนี้เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกิดกันเลยและไม่แก่เจ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากที่สุดและเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสเราจะต่อสู้แบบโง่ต่อสู้แบบที่เกียจอ่อนแอล้างมือเปิดมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ทางของการฆ่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบกับกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสได้อุบายนั้นต้องเอามาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยอย่างไรที่เป็นการห้ามหันกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้โดยลำดับแล้วนำที่วิธีการนั้นมาใช้นะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะทำงานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี้กับกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี้เป็นสงครามที่หนักมากทีเดียวไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลยแต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่จะเหนือ ชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้พากันตั้งใจคือปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแล้วนั้นนั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เขลาเบาปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนำเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้นมาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นกลมายาของกิเลสที่แนบสนิทที่สุดกล่อมสับโลกเวลานี้แม้ที่สุดพระเราก็ถูกกล่อมมามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่ได้เรื่องในราวอะไรละหมดเหตุหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระคุณตั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้วศาสนาธรรมของพระเจ้าจับไว้แล้วว่าวัคคธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบอย่างไรต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจริงจึงเรียกว่าชอบพูดแล้วผลนิพพานมีสั่งสอนก็เพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทำไมมรรคผลนิพพานจะไม่มีก็

ชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจนวาระสุดท้ายกิเลสก็ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของผู้เอาจริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงสารผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองอมตะธรรมอันวิเศษภายในใจนี้ทั้งๆที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่ำเสมอเป็นอาการวิกจิตอาการวิกธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขณะที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100% แล้วผู้นั้นเป็นอาการนิกับบุคคลส่วนร่างกายถึงการแล้วมันก็แตกก็สลายเป็นไปตามธรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมไม่ผิดอะไรกับโลกทั่วไปมันแตกกระจายกันไปได้แต่จิตดวงนี้กับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าแตกไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าเกิดว่าตายต่อไปไม่มีคำว่าทุกข์ยากลำบากตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกสงสารที่เคยได้รับกันมานิพพานังปรมังสุขอย่างสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจมาดั้งเดิมนั้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านว่าเสวยมุติสุขทั้งคือไม่ได้เหมือนท่านเสวยสุขเวทนาเราสุขเสวยสุขเวทนานี่นะผิดกันคนละโลกคำว่าเสวยมุติสุขทั้งว่าคำว่าเสวยนิมุติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติของรสชาติทั้งนั้นนี่เราอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เองพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปกี่ภพกี่ชาติกี่ท่านกี่องค์ก็ตามพอรู้ธรรมชาติอันนี้ภายในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันนักติดใจโยวปาปโยหาความยิ่งยอนกว่ากันไม่ได้เลยนี่แหละพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงสังฆะที่แท้จริงรวมกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้เนี่ยเอาให้จริงให้จังในเบื้องต้นแห่งการฝึกฝนอบรมเราจะบริกรรมภาวนาคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือจะตามด้วยพุทโธในเวลากำหนดอนาปานสติพุทเข้าโธออกก็ได้ไม่ขัดข้องขอให้เป็นความถนัดแต่สติเป็นของสำคัญอย่าเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปให้ตั้งสติดูลมเข้าลมออกให้รู้อยู่ที่ลมสัมผัสเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ตั้งความรู้จ่อสติลงตรงนั้นไม่ต้องไปคาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำอย่างละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะจิตเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั้นแล้วจะเป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการแห่งความสงบเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลมสุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตสงบแน่วมีเอาเพียงขั้นนี้ก่อนเราจะกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆคือว่าผู้ภาวนาด้วยความชอบธรรมเราอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องนรกอะไรที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กำลังทำอยู่แล้วนั้นคือคำบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เวลาหลับเวลานอนก็ต้องได้ฝึกหัดตนเองตื่นก็ต้องได้ฝึกหัดฝึกหัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้จริงให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยถากรรมของกิเลสถูถ่ายไปมาอย่าจ้ำทำลายอยู่ตลอดนั่นให้ผลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นข้าศึกต่อกิเลสนำมาใช้เมื่อนั้นจะมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจศาสนาเจริญไม่เจริญที่ไหนนะเจริญที่ใจเสื่อมก็เสื่อมที่ใจของแต่ละคนละคนเจริญที่นี่เจริญที่สุดก็คือใจถึงนิมิตหลุดพ้นเป็นศาสนาเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นพากันตั้งออกตั้งใจคือปฏิบัติณวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาการทุดงขวัตกระดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอินทบาทรับแต่ของทางนอกวัดเท่านั้นมีก็เคยเข้าใจเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เรื่องขวัต

ปฏิบัติก็ให้ต่างองค์ต่างสนใจต่อหน้าที่การงานของตนความวัดปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี้ก็ให้ถือว่าเป็นจิตจำเป็นของตนแต่ละองค์ละองค์อย่าได้อืดอาดเหนื่อยนายอย่าเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนแบบนิสัยโลกโลกมาใช้ความเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทำแล้วเราไม่ทำก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวคนมันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นๆเราฉลาดเราฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากให้ฉลาดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอดทนอยู่ด้วยกันก็ให้ต่างคนต่างระวังตนนี่แหละมากทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าไปวินิจฉัยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเราคอยแต่จะไปวินิจฉัยคนอื่นนั่นแหละจะคอยหาเรื่องหาราวเอาเรื่องเอาราวอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาจ่ายตลาดหายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนำมาใช้ในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติต้นล้วนนี่เลยนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้พากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกต่างองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันทุกยากลำบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนอาหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟืออย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือเหลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นำก็ไม่เคยเห็นอันนี้พิลึกนอกจากนั้นอาหารทางวัดเขาทำมาถวายอีกล้นเหลือมันท่วมจะตายศาสนาเจริญด้วยอาหารมันที่เด็ดมันพอกคูณหัวใจไม่เจริญด้วยธรรมศาสนาเจริญด้วยธรรมก็ต้องเป็นไปด้วยความกระถาดเขินๆบ้างสำหรับนักปฏิบัติอดทนๆอย่างนั้นจึงถูกต้องตามหลักธรรมมันนี่หรอกเพียงแสดงเพียงตอนนี้ค่ะรู้สึกเหนื่อยเอาละ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโน

0: สะเทวรสะลุขคันธสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติทีระปรินิพุทธังปิตังปะทะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานะกาลิยังปะปะชิตาตาสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุนังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆายโนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสัปฏิฆาตายะคุณสัปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตาปัสสิเรนสัพพสัมปัส

ปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุ

พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดปรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมนั่งอยู่ในการกระทำเหมือนกันคำเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำให้พึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายหนักนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผู่คือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลความมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หกชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุฉันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัปหนึ่งมี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์สามารถตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีชีเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไว้บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมชิบหายกันมากมายก่ายกอง
จากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรถ้าเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากาธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปนะนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระไถ่จึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามก

นี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วอันนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้ลุ่มหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเคลือบแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อธรรมแล้วไม่มีกิเลสธรรมเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัตว์ทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่แง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากตายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นจริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตาม

จะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละสิงสถิตอยู่ภายในจิตกลมกลืนอยู่กับภายในจิตของผู้บังเกิดเพราะจิตเป็นของไม่ตายจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบังเกิดผู้นั้นจึงเป็นตัวของตัวได้ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยมีการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมะอกุศลธรรมะมันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมะแปลว่าความฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมะคือความฉลาดอกุศลธรรมะหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลมาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลหรือสวดกุศลบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลหรือไม่กุศลไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธกาลนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอริยธรรมเจ็ดคัมภีร์ก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคัมภีร์เนี่ยยึดเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปนิมนต์พระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมะด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนก็เราสร้างกุศลสร้างความดีแท้ๆมันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมะให้ตนเสียไปให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอ้ส่วนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่ท่านพระท่านมามาติกาบางส่วนนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองหากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมะอกุศลธรรมะแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหนเวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมะยกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่า
คนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฝึกตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมากุศลธรรมานอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจออกุศลธรรมานจนได้จะนิมนต์พระมาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมานที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมมาเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้หากว่าอยู่ในฐานะเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลยแต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลโดยถ่ายเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมาให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี้เป็นพระพุทธพจน์ทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ส่วนกุศลตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็ดังที่กล่าวนี้ทำให้เป็นที่แน่ใจศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษที่เหลือตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีอยู่ที่ใจนี้โดยสมบูรณ์การแก้จริงแก้ลงที่นี่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักพอกลงไปซักพอกลงไปจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกซักฟอกด้วยน้ำที่สะอาดกลายเป็นของที่ควรแก่การนุ่งห่มใช้สอยได้จิตใจก็เป็นของควรแก่อัตถะธรรมทั้งหลายเมื่อได้ชำระสะสางอยู่โดยลำดับด้วยความดีทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องชำระล้างท่านขอให้ทุกท่านสนใจในจิตสนใจในชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ต้องการข้าวน้ำโภชนาอาหารมโนธาตุต้องการทำต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็ถึงสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการที่ท่านไปเที่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นตามป่าตามเขาลำนาไพคุณอยากขายแกนไม่สนใจมันจะทั้งหน้าทั้งตาเข้าสู่แนวรบเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวก่อกวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาดของสดของแห้งที่เรานำมารับทานเป็นประโยชน์แก่กายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมาโลกโลกมันก็ร้อนพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นนักรบแรงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดำเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็ได้รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยหรือท้อถอยแต่ไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลำดับลำดับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนคารนานับไม่ได้เลยที่ทรงสอนชาวโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงพระชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นพระโอวาทก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปนานแล้วนั้นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วเหมือนกับรื้อขนเอาศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคัมภีร์ไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะนั้นคือว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะพระนิพพานก็ประทานพระโอวาทไว้กับพระอนุนตอนที่พระอนุนประทูลถามท่านว่าเมื่อพระองค์พระนิพพานนานพระนิพพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานมันจะขึ้นเกิดขึ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยผู้ธรรมสังเราก็ว่าพระนนท์ท่านรู้สึกว่าท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนนท์ถามไปทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถามคดมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเพราะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมต้องควรจะทำยังมีอยู่พระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนุญาตสงสัยนะธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราจะถากดเมื่อเราปฏิพันธ์ไปแล้ว
2: นี่เป็นหลักสำคัญ
1: ฉะนั้นการปฏิพันธ์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงลื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนเท่าว่ายังมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพันธ์ของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เอง เมื่อปรินิพพานไปแล้วก็หมดทุกขภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีกลอุบายวิธีที่จะรบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสยามภูดวงมันเป็นที่แรกก็เป็นไปในความด้นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ไปเห็นพอด้นดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชำนาญกิเลสออกหมดในพระทัยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำดับที่เชื่อพระองค์ท่านก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานตามเสด็จท่านพระองค์ดังนั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นแขนงไปแต่ส่วนสำคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมรรคจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนคลาดไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดำเนินโดยตรงใครจะไปตัดรัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยื้อยิ่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะหรือไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออำนาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญแล้วคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดนั่นแลเป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสัตว์โลกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับมามีเป็นธรรมจำเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามรรคคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดำเนินของตนบกพร่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทานี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์ผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องและถึงจุดที่หมายไม่เนิ่นนานไม่มีทางปิดทางแลคือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ได้นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สัตว์โลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นคำว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายแยกคายของตนมันสลัดปัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นออกได้โดยลำดับไม่ให้อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามผลของงานตามงานขณะกำหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้ว เราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขารพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่วมันว่าไปงั้นกิเลสนี่เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามเมื่อหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสกสรรขึ้นมาปัญญาไปทำลายความเสกสรรนั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปลอมนี่คือเรื่องของกิเลสแยกแยะให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์ว่าบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ท่านว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำว่าคนว่าหญิงว่าชายมีอะไรกิเลสอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของกิเลสที่จะให้คนหลงคล้อยตามไปร่วมจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ร่วมจมตามมันไปเรื่อยๆนะมีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจนี่เพราะอำนาจของความเชื่อในกิเลสคล้อยตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นว่าคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างถึงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งนี้หรือเป็นคนรวมไปหมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความจริงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็เรียกว่าผมเนี่ยเป็นชื่อของผมอันนี้แล้วนั่นคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนจะรวมกันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายของมันสลายไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงนี้แล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชั้นไปแล้วอีกก็แยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังนี่แต่ยึดลงเท่าไหร่ก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ขุดค้นลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายดีขึ้นมาน่ะนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริงธรรมคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเป็นอย่างท่านอยู่เจอคนในป่าในเขามีความทุกข์ความลำบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทำลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยๆโดยไม่มีรสมีชาติโดยไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทำไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำไปไม่ตลอดเหมือนกันใครจะไปบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทำงานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่แม้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจำจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไรคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทำงานก็ทำงานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจะถูกบังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทำนี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องดึงดูดพาให้ทำ ถึงทำถึงยากลำบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทำต้องบังคับใจทำเมื่อทำลงไปแล้วผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดูดดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทำได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสำเร็จไปได้ด้วยอำนาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรสมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทำให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทำมันย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาสวะงานบำเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรสมีชาติเช่นเดียวกันเช่นการทำทานทานของเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามเราก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักษ์อยู่นี่นั่นหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลำบากลำบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำสำราญก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเพื่อการกระทบกระเทือนร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เมื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ำก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ข้าวต้มขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทำให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทำความระเบียบให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทำแม้เขามาทำเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกันและกันรู้จิตด้วยใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทำกันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่นั้นก็พอใจรักษาศีลถึงจะรักษายากนั้นก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี่ชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่เดือดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ปล้นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทำงานเพื่อฆ่าตัวมันเสียดจันไรอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจเขาเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภ ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่ขนาดมันไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นล้วนแล้วตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทำลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามแล้วพี่นายคือแล้วทำไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอาสรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทำลายความเบียดเบียนคอยยุ่งแย่ก่อกวนจิตใจของเราให้ชอบทำขุนมวยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งล้วนแน่ตั้งแต่เสือร้ายเข้าไปทำลายภายในจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทำลายเสือร้ายนี้ปราบปรามเสือร้ายนี้ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบ้านเมืองคือหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทำไมเราจะไม่พอใจทำนี่แหละสากยบุตรพุทธกิณรสพุทธคินรสคือบุตรบริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการบำเพ็ญทานเพ็ญศีลเพ็ญภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะ อาตาก็ตายนี่นี่เราเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสำคัญที่มันทำคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดนี่เราพอได้สติสตังค์และมีเครื่องศาสตราวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยอิริยาบถต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวเหตุมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไหนก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทำลายกิเลสเดือนดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกลื่อนอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดเอาเข้าทางยงกรมก็ไปฆ่ายงกองนันเนรนาทางกรมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั่นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลธรรมมายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมายุ่งไปยุ่งมาลำบากปากเนี่ยฆ่าตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในจิตใจของตนมันมีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นศาสตราวุธที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้ทำไมใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาใจชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสือร้ายอยู่ภายในจิตใจมันพิบหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่ยแย่ทำลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขขังมตะสุขขังมตะอย่างพระมหากบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบรรทมกลางคืนก็ดีเพราะเสด็จออกมาทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขังมตะสุขขังมตะสุขหนอสุขหนอก็สุขแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแย่ก่อกวนภายในจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอัดด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเป็นใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดจันทร์ในภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทำที่จะเป็นความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันว่าประเสริฐอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทำเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทำนี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำเอายากก็ทำง่ายก็ทำเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักหลบมันเป็นอีกอย่างเอะคอยจะหลบเอะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้จริงนี่แหละศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระปณิพานไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัตว์ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไว้แล้วว่าสวัคขาโตภควตาธรรมตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกธรรมก็เป็นธรรมที่จะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องในหนังพระพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อำนวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมท่านที่ได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ว่าเหมาะสมกับธรรมได้จากใจใครถ้าไม่ได้จากใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดนั่นขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าจะกุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละเราจะยอดยังพอสมควรขึ้นอยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละเลยอยู่บนอากาศไม่มีแอ

งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่ได้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานแพ้มากกว่าชนะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่รู้สึกว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรองซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่เสด็จออกทรงพระหนวดเบื้องต้นพระรำลึกในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติพระสถานยิ่งกว่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์อำนาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดยังต้องฝืนพระทัยหากว่าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสัญญาติอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาและจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับว่าหัวใจลอยไปเลยเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอยู่ภายในจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่
สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระไทยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืนคิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวชเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลา6ปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่าแล้วการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งนะอดพระกยาหารถึง49วันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอด9วัน4วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วแต่พออย่างยิ่งในวัดป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันได้เวลานานๆทั้ง40กว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่แห่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระกยาหารไม่เสวยเลย49วันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลยแต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเพื่อนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสนี่เป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้ง4คืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รกกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกข์นั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกข์ในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอานาปานสติแล้วจึงได้เบาพระทัยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระทัยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความทนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพอได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นดำก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายก่ายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไรนี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรและพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้ามีความทุกข์ความลำบากก็ทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไร
เช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่าธรรมะที่จะนำมาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากลำบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงไม่ต้องเวลากำลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทางที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทัยได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดนะเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุดบรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็นท่ามกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแก่กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากปัจมัชฌิมาโดยที่ให้เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลำบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรกรุงรังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้องมีกุญหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะมันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่หนาขนาดไหนรกรุงรังเพียงไรก็ต้องถากต้องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทำลายกันลงจนเป็นที่ราบรื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้การดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดำกำตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาสอนโลกมากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาอีกทีเลยของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นมันควรถากควรฟันควรตัดลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่งมันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนั้นก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสละตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเป็นนายๆไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทำให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาอะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลังถางป่าป่าไม่มากมายอะไรนี่มันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทำง่ายๆเหมือนดังป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือคนคนเดียวนั่นแหละกิเลสในขณะที่มันหนักมันหยาบมันหยาบจริงเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปิดตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงวาระถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตายป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความร่มจมชิบหายแก่ตัวเองส
ซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไปให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนท่านว่าทุกข์คำพีทุกคำพีสอนมาลงที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นว่ากองทุกข์คืออะไรก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูลงที่ตรงนี้แยกแยะดูให้ดีให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นลงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ก่อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็นยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าศึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผลิตทุกข์ก็เมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความป่าความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็ไม่เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอ้าวแต่ไปเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือป่าช้าของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้ว

ปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวั่นไหวที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราะปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมะเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มีความสบายความปวดเครื่องภาระอะไรที่ว่าลำบากลำบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินหนาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดถ่วงภายในจิตใจแต่เมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเรียกอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกก็มีแต่ความสง่างามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่ใช้ชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้ว่าใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันเกษมเป็นท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่คือความหมดกังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนู้นไปข้ามโลกข้ามสงสารก้าวไปนู้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิศพระจันทร์นี่ความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเปลื้องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คำว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรือกดขี่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนับไม่ได้แล้วมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระทำขึ้นมาในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมุติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมุติ

0: ูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายได้ยังไงจึงทำเป็นกลุ่มหมายปลายทางไว้โดยคำพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลำพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทำอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูกความรู้นี่แหละที่เรารู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจและมีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมีความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถ้าว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้นวันนี้การแสดงธรรมพอเห็นสมควรวันนี้รู้สึกหน่อยๆ
1: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี
2: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
4: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Tree Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
5: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast pass ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11%เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้งสองฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้งสองประเทศ
3: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี